เราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตก
พราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือ2ที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆ
จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ

0: 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
3: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับ
4: พี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
2: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
4: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
2: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
4: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
2: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
4: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
2: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
4: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
2: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
4: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
2: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยแตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
4: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะ

0: ว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
0: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
1: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับนึงแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
0: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
1: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
0: ได้เลยครับกัปตัน
1: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
0: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิต

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ล่ะมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: หาคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียว

0: ว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
0: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้
2: ฮะแย่แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะเนาะ
3: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
0: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
2: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
0: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
2: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
0: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
3: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
0: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
3: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
4: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยข้าหายใจไม่ออกแล้ว
3: ขอโทษข
4: ้
3: าแค
4: ่
3: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
4: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
1: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
2: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
0: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
3: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
0: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
0: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
3: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันนึงก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นาชูแอบเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
4: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้ที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
3: ช่วย
4: ไอ
2: ้เฮ้ยเข็มทอง
3: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
2: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
3: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน่
6: เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่ม

0: 19:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: ไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่ม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุน

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะเพราะดูมันเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
1: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: แม่ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจริง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อน
1: โอ้ยขอโทษ

0: เราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
1: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
2: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
1: ไม่ใช่หรอกตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
2: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
0: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
1: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
0: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
1: มหาวิทยาลัยเหรอ
2: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
0: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
1: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
1: เจริญพร
3: ขอยิ่งชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
4: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
3: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
2: โหสุดยอดไปเลยครับ
4: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
2: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นที่จะเดือดร้อนทั้งสยาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วย

0: หลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนน่ะอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
0: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
2: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
0: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
0: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
0: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
0: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
0: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้าหนีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
0: ครับ
2: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
0: ดีขึ้นแล้วครับ
1: ให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
0: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
0: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติ

0: เรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษายอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

0: พบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แรบบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: แรบบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมจ๊ะว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้ารับบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
0: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยอืมใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
0: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
2: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟา
2: ปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: ฮ่าอ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้วหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะในเช้าวันนี้คุณครูแพรอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆมาโรงเรียนกันกี่คนนะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะไหนเราลองมานับกันดีกว่าเริ่มจากพี่ปั้นเลยค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0: 18 19 20วันนี้เรานะคะมา20คนนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมากันกี่คนเอ่ยบางห้องเรียนนะคะบอกว่ามาครบทุกคนเลยค่ะก็คือจำนวน30คนอะไรนะคะบางห้องเรียนนะคะก็บอกว่ามา15คนค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะไม่ว่าจะมากี่คนนะคะเด็กๆค่ะก็อย่าลืมนะคะดูแลเพื่อนๆด้วยแต่ว่าเพื่อนๆที่ไม่มาเนี่ยอาจจะป่วยหรือว่าไม่สบายก็ได้ดังนั้นช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องทำอย่างไรคะ
2: ด
0: ูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยคุณครูแพรนะคะไปดูข่าวหนึ่งมาในสื่อโซเชียลนี่แหละค่ะเป็นเด็กนักเรียนนะคะกำลังวิ่งแข่งกันอยู่เด็กประมาณอายุเท่าเด็กๆเลยกำลังวิ่งแข่งกันหลายคนเลยแต่ว่าในขณะที่วิ่งอยู่นะคะมีเด็กคนนึงล้มลงไปค่ะใช่แต่ว่าเด็กที่เหลือนะคะบางคนก็วิ่งแล้วทีนี้มีเด็กอีกคนนึงค่ะเห็นว่าเพื่อนเนี่ยล้มเด็กคนนี้หยุดแล้วก็หันกลับไปหาเพื่อนคนที่ล้มและไปพยุงเพื่อนขึ้นมาและเดินเข้าเส้นชัยพร้อมกันเป็นคู่สุดท้ายโอ้เด็กๆฟังแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคุณครูแพรขอถามหน่อยสิขอถามใครดีนะขอถามพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะจากที่คุณครูแพรเล่าให้ฟังพี่ใบบุญรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่เด็กนะคะคนนึงเนี่ยไปช่วยพยุงเพื่อนแล้วเดินเข้าเส้นชัยพร้อมกันเป็นคู่สุดท้าย
3: ภูมิใจ
0: โอ้รู้สึกภูมิใจแล้วคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไรคะ
3: เป็นคนดี
0: เป็นคนดีเพราะว่าเขาได้ช่วยเพื่อนใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่เลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆแต่ว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ได้รางวัลหรือว่าไม่ได้ได้อะไรนะคะแต่ว่ารู้ไหมว่าเด็กคนนี้ได้เสียงปรบมือจากคนทั้งสนามเลยยืนขึ้นมาแล้วปรบมือให้เลยว่าอุ๊ยเด็กคนนี้เนี่ยอยากจะได้ที่หนึ่งก็จริงแต่ว่าเขาเห็นเพื่อนล้มเขาก็อดใจไม่ได้ต้องไปช่วยเพื่อนและเดินพยุงไปพร้อมกันเขาไม่ได้ได้รางวัลที่หนึ่งแต่เขาได้ใจทุกๆคนที่กำลังชมอยู่เลยโอ้เด็กๆคิดว่าเด็กคนนี้เป็นคนดีไหมคะเป็นคนดีมากๆเลยมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใช่ไหมคะหนูอยากเป็นเหมือนเด็กคนนี้ไหมอยากเป็นนะคะเด็กๆสามารถที่จะฝึกกันได้นะความมีน้ำใจนะคะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆคนไหนมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างเอ่ยวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่สโนค่ะมาเลยค่ะพี่สโนมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: หนูเคยไปเที่ยวบ้านลุงมาค่ะ
0: อ๋อบ้านลุงเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: มีเทมูซีนค่ะ
0: โอ้โหแล้วมีอะไรอีกคะ
3: เราก็มีสไลเดอร์
0: อ๋อมีสไลเดอร์ด้วยแล้วพี่สโนเล่นกับใครลูก
3: เล่นกับเพื่อนๆค่ะ
0: เล่นกับเพื่อนๆแล้วพี่สโนเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยคะ
3: เล่นในเครื่องแบน
0: แล้วเวลาขึ้นทางไหนคะ
3: ขึ้นทางบันไดค่ะ
0: ขึ้นทางบันไดแล้วพี่สโนก็สไลด์ลงมาเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วเวลาที่เพื่อนเนี่ยกำลังสไลด์ลงมาอยู่พี่สโนเนี่ยไปยืนข้างหน้าตรงทางสไลด์ลื่นได้ไหมลูก
3: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่าพวกเราอาจจะบาดเจ็บได้
0: ใช่เพราะว่าอาจจะบาดเจ็บหรือว่าเพื่อนเนี่ยสไลด์ลงมาแล้วชนได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะไหนใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังได้อีกนะ วันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ออมทรัพย์คะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูแพรฟังบ้างคะ
3: ตอนที่หนูไปโรงเรียนหนูเจอเพื่อน
0: อ๋อหนูเจอเพื่อนๆแล้วเป็นอย่างไรต่อคะ
3: แล้วก็เจอพี่
0: อ
3: ๋
0: อเจอพี่ด้วยเป็นพี่ประถมใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อแล้วหนูชอบทำอะไรที่โรงเรียนมากที่สุดคะพี่ออมทรัพย
3: ์ชอบศิลปะทางฐานค่ะ
0: อ๋อหนูชอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทำไมคะ
3: เพราะว่ามันสนุก
0: อ๋อเพราะว่ามันสนุกแล้วก็พี่ออมทรัพย์ชอบทำกิจกรรมศิลปะด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยเอาละค่ะคุณครูแพรนะคะก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

สนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทาง

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเลยค่ะมีบางคนนะคะได้ออกมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในวันหยุดด้วยว่าเคยไปตกปลากับคุณพ่อได้ค่ะและนำปลาที่ตกได้นะคะไปรับประทานกันทั้งครอบครัวเลยน่ารักมากๆเลยค่ะบางคนนะคะก็เล่าเกี่ยวกับการไปทำบุญนะคะกับคุณย่าที่วัดด้วยโอ้โหน่ารักเช่นเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าเด็กๆคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

Oh.

มาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนเออะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวเฉลยพระอาทิตย์นั่นเอง

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆตื่นเต้นไหมคะที่จะได้ทำกิจกรรมนี
1: ้
0: ตื่นเต้นไหนลองทำท่าน่ารักน่ารักให้คุณครูแพรดูหน่อยสิน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะทำกิจกรรมกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างไรนะ
1: ช้า
0: ช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ล่ะคะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างไรเอ่ยเร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ล่ะให้เด็กๆหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่ง

0: พี่ภาคินเห็นอะไรบ้างคะอ๋อเห็นเก้าอี้พี่นิลินเห็นอะไรคะ
1: เห็นมุมประสบการณ
0: ์เห็นมุมประสบการณ์แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่าเห็นโต๊ะนะคะแล้วก็มุมประสบการณ์เช่นเดียวกันเลยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าตัวเองอาจจะเจ็บแน่นอนเลยใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นเลยต่อมาค่ะเราจะมาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆกางแขนออกแล้วเวลากางแขนไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวทำให้บาดเจ็บได้นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะดูซิว่าเด็กๆมีใครหาพื้นที่แล้วชนกันหรือเปล่านะใครหาพื้นที่ได้แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะไหนคุณครูแพรขอดูซิว่ามีใครได้พื้นที่แล้วบ้างเด็กๆปลายทางล่ะคะโหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะหลายๆคนนะคะได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้เด็กๆสามารถที่จะกระโดดนะคะหรือว่าหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะสำคัญมากๆเลยคุณครูแพรจะคอยสังเกตเด็กๆนะคะว่าเด็กๆจะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเคลื่อนไหวกันเลยค่ะไหนมีใครทำท่าทางได้นะ

0: ทุกคนเลยคุณครูแพรขอถามพี่ปอร์เช่ค่ะทำท่าทางอะไรคะนกโอ้นกด้วยขอถามพี่สโนว์ค่ะแอเรียลว่ายน้ำหรือว่าเป็นนางเงือกใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีบางคนนะคะทำท่าทางกำลังโอ้วิ่งขึ้นภูเขาด้วยค่ะหลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะขอชื่นชมเด็กๆปลายทางนะคะเพราะว่าเด็กๆปลายทางเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะทุกคนเลยหยุดหรือยังคุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิลินค่ะพี่นิลินกำลังทำท่าทางอะไรคะ
1: จ
0: ิ
1: งโจ
0: ้จิงโจ้น่ารักมากเลยแล้วขอถามเป็นพี่ข้าวหอมค่ะก้อนเมฆล่ะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอู้มีบางคนทำท่าทางยิงธนูด้วยแสดงว่าชอบใช่ไหมคะ

ไฟชนกับสิ่งต่างๆในห้องหรือเปล่านะเอ๊พี่แซนดี้กำลังทำท่าทางอะไรคะโอ้น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้ทำท่าทางเป็นแกะน้อยด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยเคลื่อนไหวนะคะเราจะไม่ชนกับสิ่งต่างๆนะคะเอ๊มีใครคุยกันหรือเปล่านะน่าสนใจมากๆเลยค่ะให้เด็กๆนะคะนั่งลงค่ะต่อไปนะคะคุณ

0: ครูแพรจะพาเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันใช่แล้วคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวตามข้อตกลงนั่นเองซึ่งการเคลื่อนไหวตามข้อตกลงนะคะคุณครูแพรก็จะสร้างข้อตกลงมาให้กับเด็กๆค่ะให้เด็กๆนะคะได้จำแล้วก็ทำตามซึ่งข้อตกลงของครูแพรนะคะก็คือนี่เลยค่ะขออนุญาตหยิบก่อนนะคะนี่เลยใช่คุณครูแพรนะคะจะใช้เป็นริบบิ้นค่ะซึ่งริบบิ้นของคุณครูแพรนะคะมีสีที่ต่างกันนั่นก็คือสีแรกคือ
1: สีแดง
0: สีแดงถ้าคุณครูแพรชูริบบิ้นสีแดงข้อตกลงคือจะให้เด็กๆนะคะหมุนเอว2รอบปรบมือ2ครั้งแล้วยืนขาเดียวใช่แล้วต่อไปถ้าคุณครูแพรชูริบบิ้นสีเขียวคุณครูแพรจะให้เด็กๆจับศีรษะจับไหล่แล้วจับเอวใช่แล้วค่ะแล้วถ้าคุณครูแพรชูริบบิ้นสีชมพูใช่สีชมพูจะให้เด็กๆหมุนเข่า3ครั้งกระโดด3ครั้งและนั่งลงทบทวนนะคะถ้าคุณครูแพรชูริบบิ้นสีแดงให้เด็กๆทำอย่างไรหมุนเอวหมุนเอวกี่ครั้
1: ง
0: หมุนเอว2ครั้งปรบมือกี่ครั้ง
1: 2
0: ครั้งแล้วยืนถูกต้องอันนี้ทบทวนนะถ้าคุณครูแพรชูริบบิ้นสีเขียวให้เด็กๆจับศีรษะจับ
1: ไหล
0: ่จับ
1: เอว
0: ถ้าคุณครูแพรชูริบบิ้นสีชมพูให้เด็กๆหมุนหมุนหัวเข่ากี่ครั้ง
1: 3
0: ครั้งกระโดด
1: 3
0: ครั้งแล้ว
1: น
0: ั่
1: งลง
0: นั่งลงเก่งมากเลยแต่คุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดคุณครูแพรจะชูริบบิ้นให้เด็กๆสังเกตริบบิ้นของคุณครูแพรและเคลื่อนไหวตามข้อตกลงเราจะมาสังเกตกันว่าเด็กๆจะทำถูกต้องหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะ

0: 잡 시사. ไม่นั่งไม่นั่งจับศีรษะจับไหล่และจับเอวถูกต้องอันนี้คือสีเขียว
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึง

หมุนเอว2รอบและปรบมือ2รอบและพี่สโนถูกต้องหมุนเอว2รอบปรบมือกี่ครั้ง2ครั้งและยืนขาเดียวเห็นไหมมีบางคนทำผิดไม่เป็นไรค่ะเราค่อยๆฝึกไปได้หมุนเข่า2 3กระโดดและบางคนจำได้เด็กๆปลายทางบางคนยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกกันไปได้อ่ะไปต่อเลยค่ะ

หมุนเอว2 รอบและปรบมือ2 ครั้งและยืน

เก่งมากเลยค่ะทีนี้ให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายไม่วิ่งนะคะไม่วิ่งค่อยๆเดินทีนี้พี่ข้าวหอมขยับครูแพรหน่อยหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้หรือยังตรงนี้ใกล้กันมากเลยค่ะขยับหน่อยได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะพี่อนนท์นั่งได้ไหมคะพี่น้ำหวานขยับขึ้นไปข้างหน้าหน่อยด้านหน้าลูกใครนะคะที่สวมใส่กระโปรงอย่าลืมนำกระโปรงมาคลุมหัวเข่าของตัวเองด้วยนะคะได้หรือยังต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันค่ะให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3

0: ทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันละลาลันลาลาลันละสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันละลาลันลาลาลันละ
1: แซนดี้เอาขาไปทางนู้นหน่อยได้ไหมคะลูกสาวใช่หันขาไปทางนู้นนะลูกเก่งมากเลยแซนดี้จะได้เคลื่อนไหวได้สะดวกหรือว่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกนั่นเองต่อไปนะคะเราจะมาทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันอ่ะขอเชิญพี่อั่งเปาค่ะทำท่าอะไรดีคะ
2: หม
1: ุ
2: นห
1: ั
2: วไหล
1: ่หมุนหัวไหล่ไปข้างหน้าหรือข้างหลังคะไปด้านหลังนะคะให้เด็กๆหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังกี่ครั้งดี10ครั้งถ้าพร้อมแล้ว1 2 3หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครอีกนะขอถามเป็นพี่โอติค่ะอะไรนะคะอ๋อชกไปด้านหน้ากี่ครั้งคะพี่โอติ11ครั้งใช่ไหมคะเพื่อนๆอย่านับผิดนะ11ครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะอ๋อให้เด็กๆปลายทางบอกว่าอยากหมุนคอค่ะคุณครูแพรกี่ครั้งดีคะอ๋อ5ครั้งนะคะเราจะหมุนคอนะคะ5ครั้งแต่เราจะไม่หมุนแรงนะคะเด็กๆเดี๋ยวขอเคล็ดนะคะพร้อมนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5โอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆขัดสมาธินั่งขัดสมาธิเลยสูดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะลุกขึ้นและกลับไปนั่งที่ของตัวเองได้เลยค่ะค่ะฟังหอมฉันนั่งก่อนนะคะนั่งได้เลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยที่มีความตั้งใจนะคะในการเคลื่อนไหวและสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะด้วยวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวแบบข้อตกลงไปใช่ไหมคะ
3: ใช
1: ่แล้วค่ะซึ่งการเคลื่อนไหวแบบข้อตกลงนะคะก็จะต้องใช้ความจำดังนั้นนะคะเด็กๆนะคะสามารถฝึกกันได้นะคะบางคนที่ยังทำไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะคุณครูแพรเป็นกำลังใจให้ค่ะต่อไปนะคะก็มีสนุกรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับกิจกรรมต่อไปอย่าลืมนะคะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยานเลยสิ
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรเอ่ย
1: วันแม่แห่งชาติ
0: ถูกต้องเลยค่ะวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าวันแม่ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะ
1: 12
0: เดือนเก่งมากเลย12เดือนสิงหาคมนั่นเองแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะพระราชกรณียกิจคืออะไรเด็กๆจำได้ไหม
2: จำได
0: ้คืออะไรคะ
2: งาน
0: ที่ใครทำโอ้ยเก่งจังเลยงานที่พระพันปีหลวงนะคะหรือสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทำเพื่อใครคะ
1: ประชาชน
0: เพื่อประชาชนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณ

0: ครูแพรมีวีดิทัศน์มาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันชมและสังเกตด้วยพอเด็กๆนะคะได้ชมวีดิทัศน์จบคุณครูแพรจะถามว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในวีดิทัศน์บ้างถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปชมวีดิทัศน์กันเลยค่ะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการตลอดระยะเวลา7ทศวรรษได้พระราชทานความเจริญความสุขสวัสดิ์แก่ประชาชนและผืนแผ่นดินไทยอเนกประการทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์มรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่เพื่อเป็นเกียรติภูมิของชาติและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้แนวพระราชปณิธานว่าช่วยประชาชนอย่างไรให้สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองในระยะยาวทรงประจักษ์ในความเป็นช่างศิลป์โดยธรรมชาติของคนไทยโครงการพระราชดำริในอันที่จะสร้างศิลปะหัตถกรรมจากวัตถุดิบพื้นบ้านจึงถือกำเนิดขึ้นทรงทำนุบำรุงฟื้นฟูงานศิลปะงานหัตถศิลป์ไทยแขนงต่างๆที่เคยเสื่อมค่าลงให้กลับมีชีวิตชีวามั่นคงบนแผ่นดินอีกครั้งพร้อมกับความสุขและสำนึกรักบ้านเกิดของราษฎร
2: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมาก
1: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งขณะนี้คือสถาบันสิริกิติ์และศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศโดยมีพระราชประสงค์ให้ส่งเสริมงานศิลปาชีพเป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เพียงพอแก่การดำรงชีพด้วยพระวิสัยทัศน์กว้างไกลและทรงห่วงใยงานวรรณศิลป์และนาฏศิลป์ไทยโปรดให้ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนที่รู้จักกันในนามโขนพระราชทานทรงฟื้นชีวิตงานหัตถศิลป์ที่เกี่ยวข้องโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ช่างศิลป์ของกรมศิลปากรและศูนย์ศิลปาชีพรังสรรค์ผลงานตามแบบโบราณทั้งโปรดให้ปรับปรุงการแสดงโดยผสมผสานศิลปกรรมฉากด้วยเทคนิคนำสมัยอย่างเหมาะสมกลมกลืนทำให้การแสดงโขนอันเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยพลิกฟื้นเป็นที่นิยมของผู้ชมสืบมา
3: จึงมีพระราชวาท
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2564กรมศิลปากรขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญบริบูรณ์ด้วยพระจตุรพิธพรชัยเป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมอาณาประชาราษฎรตราบนานเท่านาน
0: ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2564เผยแพร่โดยกรมศิลปากรเผยแพร่วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะโอ้โหจากที่เด็กๆได้รับชมวีดิทัศน์ไปเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่โอตีค่ะเชิญเลยค่ะจากที่พี่โอตีได้รับชมวีดิทัศน์นะคะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพี่โอติสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
4: พระพันปีหลวงครับ
0: อ๋อพระพันปีหลวงกำลังทำอะไรคะ
4: จะให้เอาที่พระพันปีหลวงทำเอาไปให้คนอื่นครับ
0: อ๋อก็คือเหมือนพระพันปีหลวงเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: แล้วพี่โอติสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
4: เห็นโขนครับ
0: โอ้เห็นนาฏศิลป์ไทยหรือว่าการแสดงโขนใช่ไหมคะ
4: ใช่คร
0: ับ ใช่แล้วค่ะพระพันปีหลวงนะคะก็อยากฟื้นฟูนะคะในเรื่องของมรดกวัฒนธรรมไทยและหนึ่งในนั้นก็คือนาฏศิลป์ไทยโขนนั่นเองค่ะให้เป็นที่นิยมนะคะแล้วก็มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะต่อมาใครสังเกตเห็นอะไรอีกขอเชิญ

0: พี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบบุญสังเกตเห็นอะไรในวิดีทัศน์บ้างคะ
1: เห็นพระพันปีหลวงกำลังสอนคนให้รู
0: ้โอ้สอนคนให้รู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: เรื่องเย็บผ้าอะไร
0: อ๋อเห็นเกี่ยวกับการทอผ้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะและนี่นะคะก็เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจของพระองค์นะคะก็คือการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะในเรื่องของศิลปะหัตถกรรมนั่นเองหนึ่งในนั้นก็คือการทอผ้าซึ่งพระองค์นะคะก็ได้เห็นถึงความสำคัญนะคะของผ้าไหมไทยค่ะและนำมาสร้างอาชีพให้กับประชาชนนั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยแล้วเห็นอะไรอีกคะพี่เบคอนเชิญเลยค่ะพี่เบคอนสังเกตเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นพระพันปีหลวงกำลังช่วยผู้ประชาชน
0: อ๋อไปเยี่ยมหรือว่าเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประชาชนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: พระองค์นะคะทรงเห็นคุณค่าแล้วก็เห็นประชาชนนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญหรือว่าเป็นผู้ที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็อยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใช่ไหมคะพี่เบคอน
1: ใช่คร
0: ับ เก่งมากมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยอะไรนะคะอ๋อเด็กๆปลายทางก็บอกว่าสังเกตเห็นนะคะว่ามีเครื่องจักสานด้วยมีชาวบ้านนะคะกำลังสานตะกร้านะคะหรือว่าของใช้ต่างๆด้วยดังนั้นนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพันปีหลวงหรือสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะได้เห็นความสำคัญก็คือทางด้านศิลปะหัตถกรรมนั่นเองก็มีเครื่องจักสานที่พระองค์นะคะได้ทรงจัดตั้งมูลนิธิศิลปาชีพขึ้นมานะคะเพื่อสอนให้กับประชาชนหรือให้ความรู้กับประชาชนนะคะและให้ประชาชนนะคะนำความรู้ที่ได้นะคะไปประกอบอาชีพและสร้างอาชีพได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรก็มีพระบรมฉายาลักษณ์นะคะหรือว่าภาพที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจหรืองานที่พระองค์นะคะได้ทำเพื่อประชาชนมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเด็กๆเห็นอะไรในพระบรมฉายาลักษณ์นี้บ้างเดี๋ยวร่วมกันสังเกตก่อนให้เด็กๆปลายทางสังเกตด้วยขอถามพี่ปอเช่ค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปอเช่คะพี่ปอเช่สังเกตเห็นอะไรในพระบรมฉายาลักษณ์นี้หรือว่าภาพนี้คะ
1: เห็นธงประเทศไทย
0: โอ้เห็นธงประเทศไทยนะคะแล้วใครเป็นคนถือคะ
1: คน
0: อ๋อผู้คนหรือว่าประชาชนนั่นเองภาพนี้ที่ปอเช่เห็นมีอะไรอีกคะ
1: เห็นบ้าน
0: อ๋อมีบ้านด้วยพี่ปอเช่ลองหันกลับไปดูสิคะว่ามีใครคะไหนลองบอกเพื่อนๆปลายทางสิเป็นใครคะพระอะไรนะ
1: พระพันปีหลวง
0: พระพันปีหลวงกำลังนะคะทอดพระเนตรเครื่องจักสานเล่นพวกตะกร้าอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปอเช่หน่อยใช่แล้วค่ะและนี่นะคะก็คือพระราชกรณียกิจนะคะด้านศิลปาชีพนั่นเองค่ะซึ่งพระองค์นะคะก็ได้มีการเห็นคุณค่านะคะของมรดกวัฒนธรรมไทยในเรื่องของศิลปะหัตถกรรมนั่นเองค่ะและประชาชนนะคะที่พี่ปอเช่บอกว่าถือธงชาติไทยก็คือเป็นประชาชนที่มารับเสด็จนะคะแล้วพระองค์นะคะก็ได้เห็นว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะเป็นอย่างไรและพระองค์ก็อยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการจัดตั้งนะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและศูนย์ศิลปาชีพขึ้นเพื่อสอนให้กับประชาชนได้รู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าเครื่องจักสานหรือแม้การทำเครื่องปั้นดินเผาให้ประชาชนนะคะได้เข้าไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหรือศูนย์

0: ศิลปาชีพนั่นเองศูนย์ศิลปาชีพนี้นะคะก็เหมือนโรงเรียนที่ฝึกอบรมประชาชนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้และนำไปสร้างประกอบอาชีพได้นั่นเองแล้ววันนี้คุณครูแพรก็มีตัวอย่างเครื่องจักสานนะคะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่มีเลยดังนั้นร่วมกันเสกออกมาได้ไหมคะได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราใช้คาถาอะไรดีล่ะโอมเพียงดังนั้นเด็กๆปลายทางร่วมกันนะคะเสกออกมาพร้อมๆกันนะคะ1 2 3โอมเพียงและนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะงานที่เป็นกับเครื่องใช้จักสานนะคะโดยจะใช้วัสดุจากธรรมชาตินั่นก็คือตอกไผ่นั่นเองจะมีกระบวนการทำต่างๆเพื่อทำให้ไม้ไผ่นะคะออกมาเป็นเส้นบางๆและนำไปสานนำไปขัดกลายเป็นอะไรคะลูกนี่เรียกว่าอะไรคะใครรู้บ้างพี่การ์ตูนเรียกว่าอะไรคะโอ้เด็กๆปลายทางเหรอคะเรียกว่าอะไรคะกระติบข้าวเก่งมากเลยค่ะแถวนี้นะคะก็ภาคอีสานนะคะมีค่อนข้างเยอะเลยกระติบข้าวนั่นเองค่ะเป็นเครื่องใช้จากสารนะคะในการใส่ข้าวเหนียวของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่เรานะคะสามารถที่จะสร้างสารหรือว่าทำขึ้นมาได้จากวัสดุธรรมชาติเลยสวยไหมคะสามารถใช้ได้ด้วยเปิดออกมาใส่ข้าวเหนียวเข้าไปปุ๊บแล้วก็ปิดเป็นไงคะภูมิปัญญาชาวบ้านเด็กๆคิดว่าสะดวกไหมคะ
1: สะดวก
0: สะดวกมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือพระราชกรณียกิจนะคะด้านศิลปาชีพของพระองค์นั่นเองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆและนำมาสร้างอาชีพให้กับประชาชนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคะก็มีอีกพระราชกรณียกิจต่อไปคือให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆร่วมกันสังเกตนะคะว่าหินอะไรบ้างจะให้เด็กๆร่วมกันสังเกตก่อนนะคะทีนี้คุณครูแพรนะคะจะขอถามใครดีนะขอเชิญเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปังหอมสังเกตเห็นอะไรในพระบรมฉายาลักษณ์นี้คะ
2: หนูเห็นพระพันปีหลวง
0: พระพันปีหลวงกับใครคะ
2: กับประชาชน
0: อ๋อกับประชาชนด้วยใช่ไหมคะภาพนี้หรือว่าพระบรมฉายาลักษณ์นี้นะคะก็คือพระพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินนะคะไปเยี่ยมประชาชนไปดูคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ว่าในขณะที่เยี่ยมนะคะหรือว่าไปดูคุณภาพชีวิตของประชาชนก็สังเกตเห็นว่าประชาชนที่มารับพระองค์เนี่ยมีอาการที่เจ็บป่วยแล้วก็สุขภาพไม่ดีทีนี้พระพันปีหลวงนะคะก็ทรงคิดแล้วว่าเอ๊ะจะทำยังไงล่ะให้ประชาชนของเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นและไม่เจ็บป่วยแบบนี้พระองค์นะคะได้ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากดังนั้นจึงได้ตั้งแพทย์นะคะแพทย์พระราชทานขึ้นมานั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะพี่ปังหอมปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยใช่แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเห็นอะไรบ้างเอ่ยอะไรนะคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าเห็นนะคะพระพันปีหลวงกับประชาชนนั่นเองหรือว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่คอยห่วงใยประชาชนและเห็นว่าประชาชนเนี่ยโอ้สุขภาพไม่ค่อยดีเลยอยากจะช่วยประชาชนจังเลยจึงได้ตั้งนะคะแพทย์พระราชทานขึ้นมาให้เสด็จตามพระองค์ไปในพื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่ที่ความเจริญอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือหน่วยงานรัฐต่างๆยังเข้าไม่ถึงในเรื่องของการแพทย์พระองค์ก็เลยได้นำแพทย์หรือว่าคุณหมอไปรักษาให้กับชาวบ้านฟรีๆไม่คิดตังค์เลยตรวจสุขภาพฟรีรักษาฟรีให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องของการรักษาขั้นพื้นฐานหรือว่าการพยาบาลเบื้องต้นหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนประชาชนก็

0: ีความรู้และว่าเอ๊ะถ้าเราไม่สบายเนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างและประชาชนก็ได้ดูแลได้รับการดูแลรักษาพยาบาลฟรีจากเหล่าแพทย์พระราชทานที่ไปกับพระองค์นั่นเองเด็กๆคิดว่าดีไหมคะขอถามความรู้สึกหน่อยว่าเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างที่เห็นว่าพระพันปีหลวงเนี่ยได้นำแพทย์ไปรักษาให้ประชาชนฟรีเลยอยากถามความรู้สึกว่ารู้สึกอย่างไรขอเชิญพี่นิรินทร์ค่ะพี่นิรินทร์คะรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือว่าพระพันปีหลวงเนี่ยนำแพทย์นะคะพระราชทานไปดูแลรักษาประชาชนฟรีๆเลยค่ะ
1: หนูภูมิใจค่ะ
0: หนูภูมิใจแล้วเป็นอย่างไรต่อคะ
1: หนูรักพระพันปีหลวง
0: โอ้รักพระพันปีหลวงดีใจไหมคะ
1: ดีใจค่ะ
0: เพราะองค์นะคะเป็นคนดีและคอยห่วงใยประชาชนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเห็นไหมคะว่าพระองค์นะคะทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยอย่างมากและนอกจากนี้ตอนช่วงสถานการณ์โควิดวิใครรู้จักสถานการณ์โควิดบ้างรุนแรงไหมคะรุนแรงมากๆเลยพระองค์นะคะก็ได้เป็นห่วงบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวไทยอย่างมากดังนั้นพระองค์จึงพระราชทานนะคะพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะในการซื้อหน้ากากนะคะชุดหน้ากากกรองอากาศให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นชุดสีขาวแล้วเต็มตัวเลยเด็กๆเคยเห็นไหมที่ใส่แบบคลุมทั้งตัวเลยเคยเห็นไหมคะในข่าวเด็กๆบางคนอาจจะไม่เคยเด็กๆปลายทางเคยเห็นไหมคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเคยเห็นด้วยพระองค์นะคะได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะได้จัดซื้อชุดนะคะหน้ากากกองอากาศให้กับบุคลากรทางการแพทย์เวลาที่ไปตรวจโควิดบุคลากรทางการแพทย์ก็จะได้รับการป้องกันเชื้อโรคแล้วก็ไม่โดนเชื้อโรคแล้วก็สามารถที่จะรักษาพวกเราได้อย่างปลอดภัยเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณครูแพรจะให้ดูพระราชกรณียกิจด้านต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะร่วมกันสังเกตค่ะเด็กๆดูซิว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างนะพระองค์ทรงทำอะไรนะขอถามพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะพี่ฟ้าใสสังเกตเห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์นะคะทรงทำอะไรคะ
1: ไปเยี่ยมบ้าน
0: อ๋อไปเยี่ยมแล้วพี่ฟ้าใสลองสังเกตดูหันลองไปดูสิพระพันปีหลวงทำอะไรเอ่ย
1: รดต้นไม
0: ้อ๋อรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และนี่นะคะก็คือพระราชกรณียกิจด้านป่าไม้ซึ่งพระองค์นะคะได้เห็นคุณค่าของป่าไม้และสังเกตเห็นว่าประเทศไทยของเราตอนนี้ป่าไม้เริ่มหายไปเริ่มไม่มีแล้วดังนั้นพระองค์นะคะอยากจะฟื้นฟูป่าไม้ขึ้นมาและทรงส่งเสริมด้านการปลูกต้นไม้นั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะพระองค์นะคะอยากจะส่งเสริมทางด้านการปลูกต้นไม้ดังนั้นนะคะพระองค์จึงนำนะคะผู้ติดตามแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนนะคะหันมาปลูกต้นไม้กันทำไมเราต้องปลูกต้นไม้คะเด็กๆทำไมอยากถามจังเลยพี่การ์ตูนเชิญค่ะทำไมเราจะต้องปลูกต้นไม้คะถ้าไม่มีป่าไม้จะเป็นอย่างไรล่ะพี่การ์ตูนตอบได้เลยค่ะตามความคิดของพี่การ์ตูนเลยค่ะถ้าไม่มีต้นไม้หรือป่าไม้โลกนี้หรือว่าประเทศเราจะเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่สวย
0: ไม่สวยแล้วนอกจากนี้จะเป็นอย่างไรอีกคะพี่การ์ตูนคิดว่าจะเป็น
1: ร้อน
0: ร้อนเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าถ้าโลกนี้หรือประเทศของเราไม่มีป่าไม้อยู่หรือไม่มีต้นไม้เลยจะเป็นอย่างไรคะหูเก่งมากๆเลยค่ะพี่เบคอนและเด็กๆปลายทางตอบเหมือนกันเลยก็คือน้ำท่วมนั่นเองทำไมถึงน้ำท่วมล่ะเพราะว่าการที่ไม่มีต้นไม้นะ

0: คะเวลาฝนตกลงมาน้ำจะไหลเร็วมากและไม่มีรากของต้นไม้ในการดูดซึมน้ำไว้ทำให้น้ำนะคะไหลเร็วและแรงและท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านเลยแต่ถ้ามีต้นไม้ก็จะมีรากไว้ดูดซึมน้ำเวลาที่ฝนตกลงมาน้ำไหลลงมารากที่ดูดซึมน้ำก็จะอุ้มน้ำไว้ในดินทำให้น้ำเนี่ยไม่ไหลไปท่วมบ้านเรือนแล้วก็ชะลอความเร็วของน้ำด้วยถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องและนอกจากนี้ต้นไม้ยังฟอกอากาศให้เราได้หายใจได้ได้มีอากาศบริสุทธิ์ในการหายใจด้วยถ้าไม่มีต้นไม้โอ้โหอากาศเนี่ยบริสุทธิ์ไหมลูกไม่บริสุทธิ์เลยเพราะว่าไม่มีอะไรที่มาฟอกอากาศให้เราได้หายใจได้อย่างบริสุทธิ์เลยดังนั้นต้นไม้มีความสำคัญไหมคะสำคัญมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะในพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทำเพื่อประชาชนนั่นเองมีอะไรบ้างนะใครจำได้ขอถามพี่สโนค่ะเชิญเลยมีอะไรบ้างคะลูกมีอะไรบ้างคะ
1: มีพระพันปีหลวงรดน้ำต้นไม
0: ้มีพระพันปีหลวงนะคะก็เป็นพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการปลูกป่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพระพันปีหลวงทำอะไรอีกคะ
1: ดูที่เป็นกติกข้าวให้ประชาชนค่ะ
0: ก็คือเหมือนให้ความรู้หรือว่าสร้างแหล่งเรียนรู้นะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหรือว่าศูนย์ศิลปาชีพให้กับประชาชนได้เรียนรู้และนำไปสร้างอาชีพได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมาด้านอะไรอีกคะที่เกี่ยวกับอ๋อเวลาเป็นโควิดแล้วพระพันปีหลวงได้ทำอะไรคะ
1: รักษาคน
0: ได้นะคะจัดนะคะแพทย์พระราชทานนะคะให้ไปรักษาคนตามถิ่นทุรกันดารแล้วก็ในช่วงโควิดได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะในการซื้อเครื่องชุดหน้ากากกองอากาศแบบเต็มชุดให้กับบุคลากรทางการแพทย์พี่สโนรู้สึกดีใจไหมคะ
1: ดีใจค่ะ
0: รักพระพันปีหลวงไหมคะ
1: รักค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะเด็กๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: วัสดีป้าป้า
1: แหมวันนี้เด็กๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะจ๊ะก็แต่ว่ากำลังมุงดูอะไรกันอยู่เหรอฮึฮึเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆฟ้าๆก็มีข่าวขึ้นมาแล้วเนี่ย

0: แต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเขาที่ฟาฟาใส่อยู่เนี่ยเป็นเขาของตัวอะไร
1: เอ๊ะ
0: ใครตอบได้มั่งเอ่ย
1: ไก
0: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากๆเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่เนี่ยเรียกว่างอนไก่จ้ารับโบยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2 อันด้วยนะ

0: ละจ้ะฟาฟาข่าวที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือข่าวของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟาฟาพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่าแพะจ้า
1: แพะแพะสวัสดีครับคุณแพะ
2: แบ๊ะแบ
0: ๊ะแคทโต้เอาเขาอีกอันมาใส่แล้วไหนทุกคนลองทายสิว่าคราวนี้เป็นเขาของใคร
3: สิงโต
0: ข้อของสิงโตจ้ะหรือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่เขาหรอกจ้าฟาฟาล่ะว่าเขานี้เป็นของใคร
1: ไม่รู้ครับ
4: วัวค่ะ
0: แรบบี้ทายได้ใกล้เคียงแล้วจ้ะว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันไหนเอ่ย
2: วัวกระทิง
0: ถูกต้องแล้วจ้าแรบโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
2: นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่
0: อย่าแกล้งคนอื่นอย่างนี้สิจ๊ะ

แก่เลยนะว่าแต่แกล้งคนอื่นเขาดีนักให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวอย่างนี้ละจ้ะคุณหนูๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

Oh!

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะและในวันนี้นะคะกิจกรรมของคุณครูแพรนะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปดูกิจกรรมกันเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพรได้เลย1 2 3มีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมันจึงปัดแมลงก็บินหนีไปเก่งมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็คือ1ค่ะปั้นค่ะ

ึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อวานนั่นเองค่ะเด็กๆขาและเด็กๆคะเมื่อเด็กๆทำครบนะคะ2กิจกรรมแล้วให้เด็กๆนะคะสามารถที่จะเข้ามุมประสบการณ์ได้ค่ะซึ่งวันนี้ที่คุณครูแพรนะคะได้เปิดก็คือมุมดนตรีค่ะ

0: เด็กๆอยากที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: อยาก
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก็อยากที่จะทำกิจกรรมแล้วดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: จากที่คุณครูแพรนะคะได้สังเกตเด็กๆในขณะทำกิจกรรมนะคะเด็กๆมีความตั้งใจและมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะไหนใครวันนี้จะมานำเสนอผลงานให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรได้ชมบ้างเอ่ยขอเชิญพี่ปังหอมค่ะมาเลยค่ะวันนี้พี่ปังหอมจะนำผลงานอะไรมาโชว์นะเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะอ๋อเป็นกิจกรรมใหม่ทางนี้เลยลูกเดี๋ยวคุณครูแพรถือให้แล้วหนูถือไม้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูแพรถือให้ค่ะวันนี้พี่ปังหอมทำอะไรมาคะ
1: หนูทำเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรบ้างคะ
1: หนูเอาไม้ไอติมมาติดที่คนค่ะ
0: ก็คือวาดภาพคนก่อนใช่ไหมคะแล้วภาพคนนี้คือภาพใครคะ
1: มีแม่กับลูกค่ะ
0: อ๋อมีแม่กับลูกใช่ไหมคะจากนั้นหนูตกแต่งจานกระดาษด้วยสีอะไรคะ
1: สีไม้ค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมจะเพิ่มเติมตรงไหนคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วแสดงว่าพี่ปังหอมชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปังหอมไหมคะ
2: ชอบ
0: ตรงไหนเอ่ยขอถามพี่ฟ้าใสค่ะชอบตรงไหนคะชอบหมดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเอ่ยอ๋อเพราะว่าสมจริงเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปไหนใครอยากจะมานำเสนอผลงานอีกบ้างขอเชิญเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิพี่ปั้นจะนำผลงานอะไรมาโชว์คุณครูแพรและเพื่อนๆนะมาได้เลยค่ะพี่ปั้นทางนี้เลยค่ะว้าวมาเลยลูกเดี๋ยวครูแพรถือให้ค่ะวันนี้พี่ปั้นทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันวันนี้พี่ปั้นปั้นเป็นอะไรคะ
1: ปั้นเป็นคนเล่นบาส
0: อ๋อปั้นเป็นคนเล่นบาสเกตบอลใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วพี่ปั้นเคยเล่นหรือเปล่าเอ่ย
1: เคย
0: สนุกไหมคะ
1: สนุก
0: ใช่ไหมคะแล้วพี่ปั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมพี่ปั้นอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนคะ
1: ไม่แล้ว
0: แสดงว่าพี่ปั้นพอใจกับผลงานตัวเองแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปั้นหรือเปล่าชอบตรงไหนคะขอถามเป็นพี่ปริมค่ะชอบทั้งหมดเลยเพราะว่ามันสวยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยเก่งมากๆเลยมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยนะคะต่อไปมีใครอยากนำเสนอผลงานอีกบ้างไหนขอดูซิขอเป็นพี่ภาคินค่ะมาเลยค่ะพี่ภาคินอยากนำเสนอผลงานอะไรนะมาเลยลูกยิ้มมาเลยนะคะคุณครูแพรถือให้น้องมายืนทางนี้เลยครับถือไม้เลยครับวันนี้พี่ภาคินทำอะไรมาครับ
3: ทำกิจกรรมใหม่ครับ
0: ทำกิจกรรมใหม่พี่ภาคินทำอย่างไรคะ
3: วาดภาพคนก่อน
0: วาดภาพคนก่อนคนที่พี่ภาคินวาดคือใครคะ
3: แม่กับลูก
0: แม่กับลูกจากนั้นพอวาดภาพคนเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ภาคินทำอย่างไรต่อคะ
3: ตัด
0: นั่นเองค่ะพี่ภาคินถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมพี่ภาคินจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
3: ไม่ครับ
0: ไม่แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าพี่ภาคินชอบผลงานของตัวเองแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: แล้วแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนคะขอถามพี่สโนค่ะ
4: ชอบท
0: ั้
4: งหมดเลย
0: ชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่ามัน
0: พราะว่าดูมีความแตกต่างแล้วก็มีรายละเอียดใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะขออีกสักหนึ่งคนไหนใครอยากออกมานำเสนอผลงานของตัวเองบ้างขอเป็นพี่อานนท์ค่ะเชิญเลยค่ะอยู่ตรงนั้นค่ะพี่อานนท์ลองไปดูหน่อยสิคะไหนพี่อานนท์คุณครูแพรขอดูหน่อยวันนี้พี่อานนท์ทำอะไรมาลูกอ่ะเดี๋ยวครูแพรถือให้พี่อานนท์ถือไม้นะคะวันนี้พี่อานนท์ทำอะไรมาครับ
4: พับ4
0: พับ4พี่อานนท์ทำอย่างไรบ้างหันหน้าไปหาเพื่อนๆหน่อยค่ะ
4: พับ
0: ก่อนพับ4พี่อานนท์ทำอย่างไรลูก
4: พับก่อน
0: เราจะใช้สีน้ำในการทำอย่างไรก่อนคะ
4: หยด
0: หยดลงไปแล้วก็ใช้กระดาษในการ
4: พับ
0: สีนั่นเองเก่งมากๆเลยแล้วพี่อานนท์ทำเป็นรูปอะไรคะเนี่ย
4: ยุนก
0: นกโอ้เหมือนมากๆเลยพี่อานนท์ชอบผลงานของตัวเองไหมครับ
4: ชอบ
0: ชอบเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ช
0: อบชอบตรงไหนเอ่ยขอถามพี่มาลิค่ะ
5: ชอบหมดเลย
0: ชอบหมดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะ
5: เพราะว่ามันน่ารัก
0: โอ้เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อานนท์หน่อยค่ะครับเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมนะคะเด็กๆทุกคนเลยที่มีความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ในการทำผลงานของตัวเองนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยแต่ว่าตอนนี้คุณครูแพรนะคะได้สังเกตเห็นว่าเด็กๆมือเปื้อนกันใช่ไหมคะดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจและเด็กๆต้องชอบแน่นอนเลยค่ะมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรอยากจะขอทบทวนข้อตกลงกับเด็กๆ ก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ข้อตกลงของเรานะคะเด็กๆเล่นเกมกับใครคะ
1: เพ
0: ื่อนเพื่อนนั่นเองดังนั้นเราต้องทำอย่างไรเก่งมากๆเลยแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะและรู้จักการ
1: รอคอย
0: ด้วยและนอกจากนี้คุณครูแพรนะคะอยากเห็นเด็กๆค่ะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนั่นเองค่ะเกมของเราในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่13วันแม่แห่งชาติชื่อเกมโดมิโนดอกไม้น่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: และเกมนี้นะคะเช่นเคยเลยค่ะเด็กๆจะต้องหาผู้เล่นนะคะตามลำดับก็คือผู้เล่นคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4และคนที่5ตามลำดับเลยค่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูที่ตัวเกมกันว่าเป็นเกมโดมิโนดอกไม้สีอะไรบ้างค่ะดูได้เลยค่ะคุณครูแพรนะคะจะกระจายนะคะให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตว่ามีโดมิโนดอกไม้สีอะไรบ้างค่ะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กสังเกตก่อนเด็กๆคะลองสังเกตดูนะคะดอกไม้สีอะไรบ้าง
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีฟ้า
1: ส
0: ี
1: ชมพ
0: ู
1: ส
0: ี
1: ม
0: ่
1: วง
0: สีเหลืองเก่งมากเลยค่ะจากนั้นนะคะวิธีการเล่นคือเรานะคะจะต้องแจกชิ้นส่วนเกมให้กับผู้เล่นก่อนใช่ไหมคะดังนั้นสมมุติว่าคุณครูแพรนะคะแจกชิ้นส่วนเกมเรียบร้อยแล้วทีนี้คุณครูแพรนะคะก็จะวางนะคะ1ชิ้นส่วนเกมไว้ตรงนี้เลยค่ะวางตัวแรกไว้ตรงนี้เลยจากนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะออกมาช่วยคุณครูแพรต่อค่ะขอเชิญเป็นน้องวันนี้น้องใบบุญเชิญค่ะน้องใบบุญมาช่วยคุณครูแพรเลือกหน่อยค่ะว่าเราจะต่อภาพโดมิโนนะคะโดยสังเกตจากปลายทางด้านโดมิโนก่อนเลยว่าเป็นดอกไม้สีอะไรคะ
2: สีชมพ
0: ูสีชมพูดังนั้นหนูจะต้องเลือกภาพไปต่อเลยค่ะได้แล้วก็นำไปชิดเลยถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถ
0: ูกต้องเลยขออีกสักคนหนึ่งขอบคุณพี่ใบบุญนะคะขอเป็นพี่อ่างเปาค่ะเชิญเลยค่ะพี่อ่างเปาช่วยคุณครูแพรเลือกหน่อยสังเกตจากทางด้านปลายของโดมิโนเป็นดอกไม้สีอะไรคะสีเหลืองใช่ไหมถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆ
0: เก่งมากๆเลยค่ะและถ้าเด็กๆนะคะขอบคุณนะคะและถ้าเด็กๆนะคะต่อโดมิโนนะคะไปจนถึงปลายโต๊ะหรือว่าไม่สามารถต่อได้แล้วเด็กๆสามารถที่จะพลิกโดมิโนนะคะให้โค้งแล้วก็สามารถต่อได้ค่ะเอาละค่ะเกมของเราน่าสนใจไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสนใจ
0: น่าสนใจใช่ไหมคะเด็กๆคะแต่ว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำเด็กๆให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเกมเกมเก่านะคะหรือว่าเกมที่เด็กๆเคยเล่นมาแล้วสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กๆได้เล่นได้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

ชีสค่ะเพราะว่ามันคนละข้อต่อมาพี่การ์ตูนค่ะทำยังไงต่อคะเราจะผลิตไม้กวาดใช่หมุนให้ถูกค่ะต่อมาพี่นิรินทร์ค่ะทำยังไงต่อคะเราจะผลิตไม้กวาด

0: คุณแอนนะคะได้ไปดูเด็กๆนะคะเล่นเกมแต่ละกลุ่มนะคะชื่นใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะมีการแบ่งปันเกมแล้วก็มีน้ำใจต่อกันด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆช่วยกันคิดและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆปลายทางด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยวันนี้เราทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายใครจะมาช่วยคุณครูแพรสรุปกิจกรรมบ้างคะขอเชิญพี่นิรินทร์ค่ะพี่นิรินทร์เชิญเลยค่ะพี่นิรินทร์คะพี่นิรินทร์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปคะวันนี
1: ้งานของพระพารปีหลวง
0: ทำให้ใครคะ
1: ให้ประชาชน
0: ให้ประชาชนพี่นิรินทร์จำได้ไหมว่าพระองค์ท่านทำอะไรบ้างคะเพื่อประชาชน
1: ปลูกต้นไม
0: ้อ๋อก็คือรณรงค์หรือว่าช่วยส่งเสริมในการฟื้นฟูต้นไม้แล้วก็ป่าไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากนี้ทำอะไรอีกคะ
1: ไปเยี่ยมประชาชน
0: อ๋อไปเยี่ยมประชาชนเพื่อดูคุณภาพชีวิตและให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปรักษาหรือว่าดูแลสุขภาพของประชาชนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมนะคะมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังได้เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะต่อมานะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ตั้งใจแล้วก็มีการเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามข้อตกลงได้แต่บางคนก็ยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถฝึกกันได้ค่ะต่อมาค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่พระองค์นะคะได้ทำเพื่อประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปาชีพนะคะทางด้านการปลูกป่าหรือแม้กระทั่งทางด้านสาธารณสุขค่ะพระองค์ทรงห่วงใยแล้วก็รักประชาชนชาวไทยและช่วยเหลือประชาชนชาวไทยนะคะอย่างมากเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆนะคะก็ได้ตั้งใจในการทำกิจกรรมและเด็กๆนะคะสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์ผลงานได้น่าสนใจกันทุกคนเลยค่ะต่อไปกิจกรรมสุดท้ายค่ะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็มีการแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยนะคะแล้วก็ช่วยกันคิดแก้ปัญหาด้วยยอดเยี่ยมทุกคนเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: ดังนั้นมาร้องเพลงร่วมกับคุณครูแพงหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบายบายค่ะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลีย
0: ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
1: พี่เวนเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับ5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: ว้าว
0: โอ้โหบนจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์เยอะแยะเลยว่าแต่พี่แว่นคราวที่แล้วพี่แว่นพาวิดดี้ไปรู้จักกับโลกแล้วคราวนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปไหนต่อหรือครับ
3: วันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปผจญภัยจักรวาลแบบที่วิดดี้ชอบยังไงล่ะที่แห่งนั้นก็คือระบบสุริยะหรือ Solar System ซึ่งมีโลกบ้านของเราเป็นส่วนหนึ่ง
0: ว้าวจริงเหรอครับวิดดี้อยากไปทำความรู้จักแล้วสิ
3: งั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า
0: เย้ไปกันเลย

รอบตัวเองแบบโอเวอร์และมีจุดแดงที่ใหญ่เวอร์ๆแซตเทิร์นหรือดาวเสาร์ดาวแก๊สที่มีวงแหวนมีรัศมีที่กว้าง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงข้อ A 8ดวงข้อ B 9ดวงพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในปัจจุบันมีทั้งหมด8ดวงเพราะระบบสุริยะของเรานั้นมีดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแค่ดวงเดียวซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ในขณะที่มีดาวที่ถูกจัดชั้นเป็นดาวเคราะห์อยู่ทั้งสิ้น8ดวงโดยแต่เดิมเรานับว่ามีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงแต่ล่าสุดมีการจัดอันดับใหม่ให้ดาวพลูโตลดชั้นจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคละ
1: ขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับวันนี้พี่ทั้งสองคนลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะซึ่งวันนี้จะเสนอธรรมะในการประยุกต์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลสัปดาห์นี้ที่จะมาถึงนี้เป็นคราวที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรนข้าวรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัยวาระนี้ก็จะเป็นวาระที่ครบ100วันที่จะมาถึงนี้ในคราวเดียวกันก็เป็นคราวที่เป็นวันสำคัญของพวกเราที่เราได้ระลึกถึงได้ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอก็คือวันที่16มกราคมซึ่งเป็นวันครูแห่งชาติเราถือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นครูของแผ่นดินของเราเป็นผู้ที่สำคัญทุกๆด้านเป็นครูทุกๆด้านทุกภาคส่วนช่วงชั่วชีวิตของพวกเราที่เราได้เกิดมาในประเทศแห่งนี้พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณมีคุณอย่างยิ่งสำหรับพวกเราเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เราจะได้น้อมรำลึกปฏิบัติความดีทำความดีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในคราวเดียวกันนี้ทางสถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยโดยท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะก็ได้จัดบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายพระองค์ท่านด้วยโดยจัดขึ้นในวาระ90วันหรือ3เดือนตามประเพณีของศรีลังกานั้นถือว่าวันที่สำคัญคือวันที่ครบ3เดือนส่วนประเพณีไทยเราถือว่าวันสำคัญคือวันที่ครบ100วันนั้นเป็นวันสำคัญอีกคราวหนึ่งดังนั้นในวันที่13มกราคม

0: พุทธศักราช2560ท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยก็ได้ชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลณวัดอรุณราชวรารามแล้วก็ได้เชิญส่วนราชการผู้ที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เอกอัครราชทูตของประเทศที่คุ้นเคยที่เป็นพุทธศาสนาเช่นเอกอัครราชทูตแห่งกัมพูชาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยแล้วก็ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมงานในคราวนี้ด้วยซึ่งพระคุณพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ได้อำนวยความสะดวกร่วมจัดสนองศรัทธาของท่านเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของพวกเราการปฏิบัติอย่างนี้ในเทศกาลอย่างนี้อยากให้เราน้อมนำธรรมะที่สำคัญคือความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อแผ่นดินของเราเป็นครูแห่งแผ่นดินคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งเป็นผู้ที่เป็นครูทุกภาคทุกส่วนทุกอาชีพให้กับพวกเราอะไรบ้างที่เราจะทำได้แสดงออกได้เช่นการทำความดีในส่วนที่เป็นทานศีลภาวนาก็ควรปฏิบัติในช่วงนี้อีกด้วยให้เป็นการรำลึกถึงเป็นการน้อมรำลึกถึงในขณะเดียวกันพร้อมกันนั้นในขณะนี้พวกเราก็เตรียมเพื่อการปฏิบัติในกิจการอื่นๆตลอดปีด้วยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ร่วมกับทางพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนพุทธสมาคมแห่งฮ่องกงก็จะมีการจัดค่ายเยาวชนเป็นค่ายเยาวชนกรรมฐานภาษาอังกฤษนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคมพุทธศักราช2560ก็จะได้เชิญชวนเยาวชนมาร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นค่ายกิจกรรมนานาชาติจัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆของวัดต่างๆของภาคส่วนต่างๆของส่วนราชการทั้งเป็นภาคราชการเองทั้งภาคเอกชนก็ควรที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดการน้อมรำลึกถึงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพื่อเป็นทิฏฐานุนุสติให้กับอนุชนรุ่นต่อไป
1: วันนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรได้จัดพิธีปฐมนิเทศถวายผ้าไตรจีวรแก่นิสิตที่จะเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาการเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้เป็นการต่อยอดหรือเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อจากที่นิสิตทั้งหลายได้ปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมรีตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาผ่านมาเป็นระยะเวลา4เดือนแล้วผมดำริว่าการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเฉพาะที่เป็นพื้นฐานการปฏิบัติและมีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากอาจารย์ผู้เป็นพระวิปัสสนาจารย์มากพอสมควรแล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐานนี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายมากยิ่งขึ้นจึงได้มีความดำริว่าสมควรที่จะส่งท่านทั้งหลายผู้เป็นนิสิตรุ่นที่11นี้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาหรือที่เราเรียกกันว่าสำนักพระมหาศรีสยาดอหลักการและเหตุผลที่แท้จริงก็คือสำนักศาสนาเยกตาหรือสำนักมหาศรีนี้เป็นต้นแบบที่เรานำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติที่เรารู้กันในประเทศไทยว่าสายพองหนอยุบหนอแต่แท้จริงแล้วก็คือการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4แบบครบวงจรนั่นตำหนักศาสนาแยกตาเป็นต้นแบบของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ณที่นั่นมีครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอยู่มากมายท่านทั้งหลายเมื่อไปปฏิบัติณสำนักที่นี้แล้วจะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีประสบการณ์ที่เกิดโดยตรงจากพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์เพื่อดูแลแนะแนวการปฏิบัติให้แก่ท่านทั้งหลายนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ท่านจะได้มีประสบการณ์หรือมีวิสัยทัศน์ที่จะมองหรือสังเกตดูหลักการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติและความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นเมื่อคืนผมได้ตรวจสถานุกรมพระไตรปิฎกท่านได้ก็ได้พบศัพท์ที่ท่านขยายความเรื่องการปฏิบัติเพิ่มพูนกรรมฐานให้เกิดความเจริญจนท่านอาจได้ให้คำอธิบายไม่ว่าอนัมัชฌสุขัตถิทายะกายจิตตปัจจัตถิวเสนะระหุงมุทุงกัมมัญญัญจะกัตตวาสัมมาทะเป็นโตสมาทะเป็นโตกัมมัฏฐานังปาลิพรูเหติซึ่งแปลความว่าโยคีผู้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานดำรงตั้งจิตไว้โดยชอบให้คล่องแคล่วชำนิชำนาญนุ่มนวลควรแก่การงานด้วยอำนาจของกายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิคือสงบกายสงบใจได้สงบจิตถือว่าได้เพิ่มพูนกรรมฐานให้งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงจึงอยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าเราต้องมีความอดทนอดกลั้นเพื่อต้องการความรู้ที่เราพึงประสงค์การอยู่ที่นั่นอาจจะมีความลำบากทั้งในด้านที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอาหารการขบฉัน

ซึ่งจะผิดแผกแตกต่างจากบ้านเราเราก็ต้องกราบเราก็ต้องอดทนเพียรพยายามปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามที่พระวิปัสสนาจารย์ท่านแนะนำให้เราปฏิบัติเมื่อเราส่งอารมณ์หรือถามเพื่อคลายความสงสัยก็ให้รับฟังและนำไปปฏิบัติอย่าถามเพื่อถือแข่งดีหรืออวดความรู้เพราะถ้าถามหรือปฏิบัติโดยอวดดีและแข่งความรู้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ความรู้อะไรเลยกลับกลายเป็นว่าจะเพิ่มอติมานะความหยิ่งผยองให้เกิดขึ้นแก่ตนเองดังผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจะต้องวางตนให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแล้วก็ปฏิบัติตามพร้อมทั้งอดทนโดยประการทั้งปวงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในแนวปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ผมมีความเชื่อว่าถ้าการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่นี้จะนำความร่มเย็นสันติสุขมาให้แก่สังคมประเทศชาติของเราในส่วนหนึ่งและในขณะเดียวกันเราท่านทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นสาธารณทายาทเป็นผู้สืบสานงานของศาสนาให้สถิตมั่นดำรงคงอยู่ในประเทศไทยผมเคยพูดอยู่บ่อยครั้งเคยอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าไปพูดในเวลาเปิดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานทุกครั้งที่พระพุทธองค์ตรัสแก่สุภัททะปัจฉิมสาวกหรือพระสาวกองค์สุดท้ายที่เป็นใจความภาคภาษาไทยที่ว่าดูกรสุภัททะถ้าภิกษุเหล่านี้พึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะในคัมภีร์อัตถกถาท่านได้ขยายความไว้ดังท่านได้ขยายความคำว่าพึงอยู่กันโดยชอบเนี่ยอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบท่านหมายถึงว่าภิกษุในพระศาสนานี้ปรารภการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนมีความเชี่ยวชาญชำนาญเพื่อมุ่งผลประโยชน์คือการที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปแล้วก็นำไปสอนไปแนะนำให้บุคคลอื่นได้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติต่อๆกันไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบ
นะท่านทั้งหลายได้ฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานคงเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ในข้อนี้เป็นอย่างดีถ้าจะอธิบายขยายเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมตรงที่ว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านหมายเอาถึงผู้ที่ท่านที่ปฏิบัติจนผ่านวิปัสสนาญาณถึงระดับอุทยพยญาณแห่งเกิดดับของรูปนามได้ชื่อว่าเป็นวิปัสสกคือผู้ปรารภการเจริญวิปัสสนาอย่างแท้จริงท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา4 เดือนถือว่ามีภูมิชั้นของผู้เจริญวิปัสสนาเพียงพอที่จะเพิ่มพูนพัฒนาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้สูงยิ่งขึ้นไปหรือให้ได้บรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงขึ้นไปจนได้ถึงบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นการส่งท่านทั้งหลายไปยังสำนักมหาสีสยาดอในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้มีประสบการณ์ในการเจริญวิปัสสนาและมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้รับผลในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นสูงสุดและก็ฝากความหวังให้แก่ท่านทั้งหลายไว้ว่าในการภาคหน้าท่านทั้งหลายจะได้เป็นบุคลากรผู้มีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาเป็นบุคลากรของคณะสงฆ์ของพระศาสนาของประเทศชาติรับใช้งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจในตัวของท่านเองที่อยากนักที่จะหาโอกาสและเวลาดังเช่นนี้ได้ด้านในการที่ท่านทั้งหลายเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อในครั้งนี้ก็ได้รับความอุปถัมภ์จากส่วนงานด้านการเผยแผ่พระศาสนาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมให้ท่านได้เดินทางในครั้งนี้ท่านจึงขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์ปฏิบัติทำให้เต็มที่ตามเวลาที่กำหนดไว้ผมและผู้บริหารงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตปรีศ

ุทธโคตรพร้อมทั้งท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนซึ่งมีคุณขันชัยบุญปานเป็นต้นให้กำลังใจแก่ท่านขอให้ทุกท่านที่เดินทางที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ในขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขออย่าให้มีอุปสรรคอันตรายใดๆมาขัดขวางหรือมาคอยทำลายการปฏิบัติธรรมของท่านให้เสียหายขอทุกท่านจงประสบแต่ความสวัสดีมีความปลอดภัยและได้รับผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในระดับสูงสุดตามกำลังสติปัญญาความสามารถของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกๆท่าน

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ผมแค่ผ้าพระเจ้ายังมีอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของปูเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเหร
1: อคอยดูนะพ่อจะทำผ้าไหมยกดอกนำไปแข่งทั่วโลกเลย
0: หอมมันแตกเลย

ความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าวยกท่าไม่ยกดอกของ Thailand long queen it's really beautiful and the guy is wearing sheet looking pretty pretty
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้าบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว DLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าช้าเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงนะ

0: เด็กๆพ่อเอามาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินสุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
0: จริงๆแล้วแผ่นดินสุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินสุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการสุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินสุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินสุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินสุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการสุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินสุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
4: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
3: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะมีผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
4: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
3: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
3: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
3: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับ
4: อดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมาก การกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
5: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: คิดตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
1: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู
2: ่ไม่ถูกใจพี่หนึ่งบอกว่ามีโบโซ่มาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลย
1: ตรงไหนล่ะ
2: วันนี้เราไปบ้านเราด้วย
1: ตอนนี้เลย
2: ไปบ้านเราด้วย
1: บ
2: ้านเราด้วย
3: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหมไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
1: โอเคค
3: ่ะตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
1: ทางม้าลายสะพาน
3: 1ทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
1: สะพาน
3: ลอยนะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
1: ไฟเดิน
3: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็4ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
1: ผู้ปกครอง
3: คุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถว

0: ให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้าย
1: ถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี
0: 5คำที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
2: อยากรู้ค่ะ
0: 1หยุดหยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
2: ซ้ายขวาซ้าย
0: มองขวาซ้าย
2: ขวาน
0: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังฟังอะไรเอ่ย
2: ฟังเสียงรถค่ะ
0: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดคิดอะไรเอ่ย
2: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
0: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
2: ค่ะ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ1
2: หยุด
0: หยุด2
2: มอง
0: 3
2: ฟัง
0: ฟัง4
2: คิด
0: คิดแล้วก็5
2: เดิน
0: เดินหยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดละ
2: ข้ามได้แล้ว
0: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
2: เดิน
0: เดินวิ่งได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้โอเคไปเลยค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เป้เป็ดน้อย
2: ตอนกลัว

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณลุงกว้างจังมีทั้งเล้าไก่โคนมแล้วก็แปลงมะเขือเทศ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้เรามาทำอะไรที่ฟาร์มของคุณลุงเหรอ
0: ช่วยคุณลุงเก็บไข่รีดนมวัวแล้วก็เก็บมะเขือเทศจ้ะชวนเพื่อนๆเข้าไปด้วยกันดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นชมฟาร์มคุณลุงด้วยกันไหม
3: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม

0: เก็บไข่ไก่มาได้เยอะเลยมีไข่ไก่อยู่30ฟองแพ็คใส่กล่องกระดาษกล่องละ6ฟองเท่าๆกันจะได้ไข่ไก่กี่กล่องเพื่อนๆมาช่วยนับ1แพ็คไข่ไก่ไปพร้อมกันนะกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3กล่องที่4กล่องที่5ได้ไข่ไก่ทั้งหมด5กล่อง
1: นับ1รู้ไหมเราสามารถหาคำตอบว่าเราจะแพ็คไข่ไก่ได้กี่กล่องก่อนที่เราจะแพ็คไข่ไก่ได้นะสังเกตไหมเราแพ็คไข่ไก่จำนวนเท่าๆกันแล้วจำนวนไข่ก็ลดลงเรื่อยๆการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันแบบนี้เราสามารถคำนวณได้ด้วยวิธีการหารใช้เครื่องหมายแบบนี้เป็นสัญลักษณ์แทนการหารสำหรับการแพ็คไข่ไก่เราสามารถนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่า30หารด้วย6เท่ากับ5โดยเราเรียก30ว่าตัวตั้งเรียก6ว่าตัวหารเรียก5ว่าผลหาร
0: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรามีนมวัว12ขวดแพ็คลงกล่องกระดาษกล่องละขวดเท่าๆกันจะแพ็คนมวัวได้กี่กล่องแพ็คลงกล่องกล่องละเท่าๆกันก็คือการลดลงครั้งละเท่าๆกันคำนวณโดยวิธีการหารได้ให้12เป็นตัวตั้งและ2เป็นตัวหารเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะสิบสองหารด้วย2เท่ากับ6ได้นมวัวทั้งหมด6กล่อง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนเราไปช่วยกันแพ็คมะเขือเทศกันต่อดีกว่า
0: คำถามชวนคิด
3: มีมะเขือเทศ40ผลนับ1จัดมะเขือเทศใส่ตะกร้าตะกร้าละเท่าๆกันโดยมีวิธีการจัดทั้งหมด3แบบตามรูปแต่ละแบบจะต้องใช้ตะกร้ากี่ใบและเหลือมะเขือเทศกี่ผลเพื่อนๆช่วยนับ1คิดหน่อยนะมีเวลาให้ทุกคนคิด30วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: ทำกันได้ไหมทุกคนจากคำตอบของโจทย์คำถามข้างต้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าการหารคือการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันถ้าเศษเป็น0หรือไม่เหลือเศษเรียกว่าหารลงตัวแต่ถ้าหารแล้วเหลือเศษเรียกว่าหารไม่ลงตัวโดยเศษที่เหลือจะต้องเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าตัวหารเสมอเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปบัว1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาเที่ยวฟาร์มคุณลุงได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครับ

0: องสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์กอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปีชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มด้วยเหตุใหญ่นะครับซึ่งเป็นเหตุของความโศกเศร้าด้วยนะครับเมื่อช่วง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชม

0: ร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอ .1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียว
6: ตัวของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่นะคะก็ได้เข้ามารับร่างของฮลุนที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะมีเพื่อนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมส่งกลับบ้านขณะที่ทางบริษัทสุริยาหีบศพได้นำหีบศพพร้อมกับโกฏสำหรับบรรจุอัฐิมามอบให้กับญาติเพื่อนำไปใช้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจส่วนที่บริเวณด้านหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะก็มีประชาชนค่ะได้นำช่อดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยด้วยไปกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะที่บ้านของฮลุนค่ะเพื่อนบ้านแล้วก็บรรดาแฟนคลับนะคะเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมกับนำอาหารมาช่วยจัดงานขณะที่ทางสำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จนำเก้าอี้เต็นท์มาเพิ่มอีก2หลังเพื่อที่จะรองรับประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลนะคะจะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศล3วันคือระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคมที่บ้านของฮลุนค่ะก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่11สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์
7: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่เสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสามารถระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้แล้วจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติพบเป็นลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสืออภิญญาพร้อมเร่งติดตั้งกล้องดักถ่ายและก็ศึกษาพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำยืนยันว่ายังไม่เข้าข่ายเป็นเสือกินคน

0: ็เป็นภาพจากที่ผู้ทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับได้ภาพจากกล้องดักถ่ายที่ติดตั้งไว้บริเวณจุดเกิดเหตุสามารถระบุตัวเสือได้แล้วครับยืนยันเป็นลูกเสือเพศผู้จำนวน1ตัวอายุประมาณ1ปี6เดือนซึ่งเป็นลูกเสือ1ใน3แม่เสือของแม่เสืออภิญญาอายุ8ปีซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลการสำรวจประชากรเสือโคร่งรายปีของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเป็นช่วงที่กำลังอยากรู้อยากเห็นโดยนักวิจัยเล็งความเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นลักษณะอุบัติเหตุโดยปกติเสือจะไม่เข้าเขตอาคารจนกระทั่งมาพบมนุษย์ในท่านอนและนิ่งซึ่งมีผลทำให้เสือนั้นแยกไม่ได้เนื่องจากลำตัวนั้นขนานราบกับพื้นทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเหยื่อ
1: นางชยาพรอมรดิษฐ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์เปิดเผยบอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีการประกาศปิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอย่างไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ท่องเที่ยวท่าเรือวังทองยังคงเปิดให้เข้าชมสัตว์ป่าได้ตามปกติภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ส่วนกรณีเสือทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางนักวิจัยวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุบังเอิญเนื่องจากว่าลูกเสือเนี่ยอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็กำลังเรียนรู้วิธีการล่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นค่ะซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับเหยื่อในธรรมชาติทำให้เสือเนี่ยเข้าโจมตีตามสัญชาตญาณซึ่งโดยปกติแล้วเสือโคร่งจะไม่เข้ามาใกล้ร่มเงาอาคารหรือว่าที่พักหากมีการเคลื่อนไหวของมนุษย
2: ์เราตรวจสอบจนรู้ชัดแจ้งแล้วว่าเป็นเสือตัวไหนนะคะชัดเจนแล้วก็คือเป็นครอบครัวเสือที่มีอาณาเขตอยู่อาศัยหากินอยู่ในบริเวณนี้อยู่แล้วนะคะในประมาณสัก40ตารางกิโลเมตรเขาเป็น1ครอบครัวครอบครัวเดียวมีแม่1ตัวแม่ชื่ออภิญญาแล้วก็มีลูกเป็นตัวผู้ทั้งหมด3ตัวแล้วก็1ที่เป็นตัวก่อเหตุเนี่ยก็คือ1ใน3เป็นเขาเรียกว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นลักษณะพฤติกรรมของเสือที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นทุกโซนแล้วก็แยกตัวออกมาแล้วก็เป็นเหตุคล้ายๆบังเอิญแล้วก็ด้วยความอยากรู้อ่ะก็เข้าไปคราวนี้พอไปเจอเจ้าหน้าที่เราเนี่ยซึ่งณตอนนั้นเนี่ย อยู่ในสภาพที่นอนหลับคราวนี้พอนอนหลับเนี่ยสภาพท่านอนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสัตว์ที่ตัวจะขนานกับพื้นลักษณะยาวขนานกับพื้นเนี่ยทำให้เกิดการเหมือนกับเข้าใจผิดว่าอันนี้คือเป็นเหยื่อแล้วเขาก็ถือโอกาสหรือว่าเป็นโอกาสหรือเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าเป็นเหตุบังเอิญที่เขาก็เลยเข้าไปโจมตี
3: ภัยนะครับของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รวมถึงนักวิจัยนะครับที่จะเข้ามาศึกษาวิจัยในพื้นที่เขตรักษาสัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับกรมอุทยานก็ได้มีประกาศปิดพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีผลการศึกษาว่าเสือในตัวนี้ที่เราจะสามารถควบคุมจนกว่าจะมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ฝากถึงประชาชนนะครับที่เขาไปท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับก็ให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่านะครับก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดนะ
0: ทั้งนี้ครับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้วางมาตรการดำเนินการเร่งด่วนดังนี้คือการเฝ้าติดตามติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติเพิ่มเติม15จุดครอบคลุมพื้นที่40ตารางกิโลเมตรเพื่อศึกษาว่าลูกเสือตัวนี้ยังสามารถล่าเหยื่อเองตามธรรมชาติได้หรือไม่เตรียมดำเนินการใส่ปลอกคอสัญญาณดาวเทียมเพื่อติดตามพฤติกรรมของลูกเสือทั้ง3ตัวในครอบครัวนี้อย่างใกล้ชิดและหากพบว่าเสือตัวดังกล่าวนั้นมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำในช่วงเวลาสั้นๆก็จะเข้าสู่กระบวนการจับออกจากระบบนิเวศเพื่อนำไปปรับพฤติกรรมต่อไปและการปรับปรุงพื้นที่เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังตัวปรับปรุงแสงสว่างและภูมิทัศน์รอบที่พักให้มีการเปิดโล่งและเพิ่มระยะการมองเห็นปัจจุบันนั้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีประชากรเสือโคร่งตัวเต็มวัยประมาณ100ตัวและมีลูกเสือที่กำลังเติบโตอีกประมาณ30ตัวซึ่งพื้นที่ป่ายังมีความสมบูรณ์เพียงพอในการรองรับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปส่องสัตว์ณท่าเรือวังทองยังคงสามารถทำได้ตามปกติครับแต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมแสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และได้กำชับให้หน่วยงานยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
1: ไปดูความคืบหน้าคดี

0: กรรมอำพรางศพ2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยรวม5ศพนะคะที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องสแกนค่ะเข้าไปตรวจสอบสวนมะพร้าวขุดพิสูจน์จุดต้องสงสัยฝังศพแต่ว่าก็ไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะทางตำรวจนะคะก็ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีนะคะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและทีมวิศวกรนำเครื่องสำรวจใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์หรือว่า GPR เข้าไปสแกนพื้นที่บริเวณสวนมะพร้าวซึ่งเป็นจุดที่พบศพของพ่อแม่ลูกชาวไทยเนื่องจากในวันที่นายป๋องและนายธง2ผู้ต้องหามาชี้จุดฝังศพทั้ง2เนี่ยมีอาการสับสนค่ะแล้วก็ชี้ตำแหน่งต้องสงสัย 3-4 จุดก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะจะเลือกขุดเพียงจุดเดียวแล้วก็พบศพ3พ่อแม่ลูกและจุดฝังศพพี่น้องชาวรัสเซียผู้ต้องหาสามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนว่าชัดเจนมากกว่าโดยพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2บอกนะคะว่าจำเป็นค่ะที่จะต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาช่วยตรวจสอบเพื่อที่จะยืนยันว่ายังมีหลุมฝังหรือว่าพยานหลักฐานอื่นหลงเหลืออยู่หรือไม่หากผลสแกนไม่พบสิ่งผิดปกติก็จะสามารถตัดประเด็นข้อสงสัยได้แต่หากพบข้อมูลใหม่ตำรวจก็พร้อมขยายผลตรวจสอบในทันที
1: ทางด้านบนนี่ชัดเจนนะครับแต่ทางด้านล่างเนี่ย3ศพเนี่ยวันที่ชี้ที่เกิดที่จุดฝังเนี่ยนะครับก็มีการสับสนนะครับมีการสับสนชี้เป็นประมาณ 3-4 จุดนะครับก็จนเราตัดสินใจเอา1จุดนะครับเป็นจุดที่ดูแล้วเขามีความเชื่อมั่นแล้วก็เริ่มขุดไปเนี่ยเริ่มมีทางฝ่ายขุดเนี่ยที่เขามีผู้เชี่ยวชาญในเป็นผู้ไขที่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เขาบอกว่าทำไปได้เราก็เอาจุดนั้นก็ซึ่งบังเอิญเป็นความโชคดีที่ว่าเราตัดสินใจถูกนะฮะนี้พอการข่าวว่ามีเกิดเชิญเหตุอีก2เคสเราก็ขอถามผู้ต้องหาก็ไม่ชี้แล้วบอกไม่รู้ไม่เห็นแล้วนะครับตอนนี้เราก็เลยต้องดำเนินการด้วยเชิญนะครับเราก็ต้องมาพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นอย่างไรจุดที่สับสนอาจจะเป็นเขาอาจจะทำจริงและสับสนที่จะชี้จุดต่างๆนะครับเราก็ต้องเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญมาพิสูจน์ว่าในใต้ดินตรงนี้ไม่มีแล้ว
0: ส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือว่ามีการเชื่อมโยงกับขบวนการยาเสพติดนั้นเรื่องนี้นะคะทางพลตำรวจโทฉัตรชัยยืนยันบอกว่าพยานหลักฐานที่มีในขณะนี้ยังไม่เพียงพอที่สามารถชี้ชัดได้ว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดแต่หากหลักฐานเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงก็จะดำเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัยโดยที่ไม่มีการละเว้นทั้งนี้ระหว่างตรวจสอบเครื่อง GPR ได้ส่งสัญญาณพบความผิดปกติในผิวใต้ดินจำนวน2จุดค่ะจึงได้มีการนำรถแบ็คโฮเข้าทำการขุดดินลึกประมาณ 1-2 เมตรเพื่อที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ก็ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติใดๆภายหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จึงถอนกำลังแล้วก็ยุติการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทันที
2: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็นำชุดสยบภัยรีเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย20จุดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีตัดวงจรยาเสพติดชุมชนหลังพบเบาะแสในการโยงเครือข่ายในป๋องคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกว่า300นายเปิดปฏิบัติการคืนความปลอดภัยให้ชุมชนพื้นที่จังหวัดชลบุรีปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ20จุดทั่วตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงเบื้องต้นจากการตรวจค้น2จุดแรกจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนพร้อมของกลางยาเสพติดจำนวนหนึ่งในหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นหญิงชาวไทยรับสารภาพทำหน้าที่เป็นคนเดินยารายย่อยสั่งซื้อยาเสพติดผ่านเพื่อนติดต่อไปยังนายเอซึ่งเป็นตัวการใหญ่จากนั้นนายเอจะนำยามาวางไว้ที่จุดรับส่งคือบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ภายในสุสานเก่าเม่งมั่วซึ่งเป็นชุมชนป่าช้าจีนจากนั้นตนก็จะนำไปกระจายส่งต่อให้กับลูกค้าและกับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สกัดจับเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดระหว่างแก๊งนักบินภาคตะวันออกที่นำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านมาพักคอยในพื้นที่ภาคกลางก่อนกระจายเข้าภาคตะวันออกและสืบพบว่าที่ตำบลห้วยใหญ่มีกลุ่มนักค้าและกลุ่มบุคคลพ้นโทษที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรรมอุกฉกรรจ์

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะเพราะดูมันเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
1: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: แม่ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
1: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่าทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโคลงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
4: จะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
4: เจริญพร
0: ชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกเพ ระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: ใหญ่พาซ่าน
1: ี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและให้ความรู้เรื่องสุขภาพไปพร้อมๆกันสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอป่านอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสัมฤทธิ์ขอเชิญรุ่นใหญ่ที่ยังสวยและซ่าไม่สางอย่างแม่แอ๋วอัมพาภูสิทธิ์ไปเที่ยวกันที่ลิตเติ้ลอินเดียเมืองไทยวันนี้ขอบอกเลยว่าอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของพลตะตั้งแต่ต้นจนจบรายการอย่างแน่นอน
2: เชื่อว่าหมอป่าและแม่แอ๋วน่าจะยังไม่เคยมาเดินแถวนี
3: ้ยังค่ะ
2: นั่นไงสำเร็จ
4: ครั้งแรกเลยครับ
3: ครั้งแรก
2: กลัวว่าพามาแล้วจะบอกเดินบ่อยแล้ว
3: ยังเลย
2: ข่าวดีนะฮะก็คือว่าผมเองก็ไม่เคยมา
3: พูดอย่างไรก็เป็นแหม10ครั้ง
2: แต่ว่าวันนี้หมอป่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อม
5: ครับ
2: นะฮะแม่ดูแล้วก็ไม่น่าจะพลาด
3: ป้าเหรอไม่ได้เป็น
2: ผมไม่ได้เป็นหรอ
3: แข็งแรงขนาดนี้เดินตั้งแต่เช้ามาถึงตรงน
2: ี้ไม่เป็นไรไม่เป็นก็ฟังไว้ได้
3: ใช่
2: จะได้เอาไว้ป้องกันแล้วก็เอาไว้ดูแลคนรอบข้างด้วย
3: โอเค
2: เดี๋ยววันนี้พาไปเดินเล่นกันแล้วกัน
3: ดีค่ะ
2: แต่ว่าต้องชมก่อนเลยแม่ทำการบ้านมาดีมาก
5: ชุดสวยมากใช่ไหมครับ
2: ผมบอกเลยวันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นไปเดินเยาวราชเลยจริง
3: ๆบ้าเหร
2: องั้นช่วงนี้เรามาเท้าคางกันนิดนึง
3: ได้ค่ะ
2: เท้าความของแม่นะต้องบอกว่าดังตั้งแต่สมัยแบบสามใบเถา
3: สามใบเถา
2: แต่ว่าสามใบเถาเนี่ยถือว่าแบบดังมาก
3: ดังมากเพราะว่าเป็นนางเอกในสังกัดเดียวกันถึงสามคน
2: มารวมกัน
3: มารวมกัน
2: สามเถามีใครบ้าง
3: พี่เจี๊ยบนวรัตน์อัมพาภูสิทธิ์แล้วก็สุดท้องคือสุวรรณสายนพิรม
1: ลิตเติ้ลอินเดียเป็นย่านการค้าเล็กๆที่ตั้งอยู่แถวพาหุรัฐครับที่นี่เรียกได้ว่าเป็นอินเดียขนาดย่อมๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ใครที่อยากจะลองมาซึมซับบรรยากาศแบบภารตะอยากกินอาหารอยากแต่งตัวหรือช้อปปิ้งแบบอินเดียมาที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและที่สำคัญเขาเปิดทุกวันครับ
2: ที่ต้องมาทานนะครับถ้าหากว่ามาในย่านนี้นะครับแม่ซัมโบซ่า
3: ซัมโบซ่า
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
6: ชื่อปิตตี
3: ้ปิตตี
2: ้ปิตตี้แล้วคุณพี่อ่ะครับ
7: ปามี่ค่ะ
2: ปามี่
3: อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
7: นี่บาเดียไส้ผักค
2: ่
7: ะ
2: อ๋อนี่บาเดียไส้ผักอันนี้ซัมโบซ่าแล้วนู่นล่ะ
7: นี่มันชุบแป้งทอดค่ะ
2: เปิดมากี่ปีแล้วอ่ะ
7: ประมาณ40ปีแล้ว
2: 40ปีนะซัมโบซ่านี่เหมือนกะหรี
3: ่
2: กะหรี่ปั๊บ
7: กะหรี่ปั๊บ
2: มันเกินไง
3: อันนี้เหมือนกุ้ยช่ายทอดใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
2: ผมมองเหมือนอะไร
5: เหมือนมันฝรั่งครับมันฝรั่งบดมันฝรั่งบดแต่ข้างนอกมันกรอบ
2: มันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไส้เขาแบบรสชาติดีอ่ะจัดจ้าน
3: อ่
2: ะ
3: อร่อยมากค่ะคอนเฟิร์ม
2: มีปัญหาเรื่องข้อเข่าอะไรไหมครับข้อเสื่อมมีไหม
7: ไม่มีค่ะ
2: เอาไม่มี
4: แข็งแรงแข็งแรงดี
3: แต่ว่ามีปัญหาใช่ไหมคะคุณปามี
2: ่ปัญหาอะไรแม
3: ่คุยเนี่ยใครจ่ายไปแล้วค่ะเป็นจำพลจ่ายนะ
2: คะขอบค
3: ุ
2: ณคร
3: ับ
2: พ
3: ี่
2: ท็อป
3: ขอบใจมากนะลูก
8: ก็เคยได้ยินมาแต่ถ้ารู้แบบโดยตรงยังก็ยังไม่รู้
9: ข้อเข่าเสื่อมกับข้อเข่าเสื่อมค่ะ
2: ไม่รู้จักครับหมอครับเรามานั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคืออะไร
5: คือจริงๆอธิบายก่อนคำว่าข้อต่อเนี่ยก็หมายถึงว่ากระดูกเราร่างกายเรามีประกอบด้วยกระดูกใช่ไหมฮะเรามีกระดูก2ท่อนที่มาชนกันกระดูก2ท่อนนี้จำเป็นต้องมีการขยับเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยจะมีผิวข้อเคลือบอยู่ที่ปลายกระดูกซึ่งผิวข้อตัวเนี้ย
2: กระดูกเหมือนไก่ไ
5: หมเคยกินข้อไก่ที่มันขาวๆ
2: อ
5: ัน
2: นั้นนะ
5: ขาวๆตัวนั้นคือผิวข้อ
2: ซึ่งอันนี้ไม่ใช่หมอนรองกระดูก
5: ไม่ใช่หมอนรองกระดูกผิวข้อเนี่ยคุณสมบัติของมันคือต้องเรียบลื่นแล้วก็ไม่มีเส้นประสาทอยู่การขยับตรงข้อต่อเนี่ยก็จะไอลักษณะเนี้ยจะทำให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยมันจะไม่มีเสียง
2: อุ้ยแต่อันนี้มีเสียง
3: ดังมากเลยได้ยินมันก็แก
5: มันจะเรียบลื่นแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ด้วยความที่บริเวณผิวข้อไม่มีเส้นประสาทอยู่เพราะฉะนั้นเวลาขยับเราจะไม่เจ็บนี่คำว่าข้อเสื่อมเนี่ยก็หมายถึงตรงผิวข้อนี้เขาสูญเสียคุณสมบัติไปจากเดิมที่เรียบ
2: ไอ้กระดูกอ่อนๆเนี่ย
5: กระดูกอ่อนไปมันสึกหรอไปอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่ามีความหนาของมันบางลดลงเนี่ย
2: โทษนะหมอเกี่ยวกับกระดูกพรุนไหมอันเดียวกันปะ
5: คนละอันกัน
2: ไม่เกี่ยวด้วย
5: ไม่เกี่ยวกันคำว่าข้อเสื่อมเนี่ยคือหมายถึงผิวข้อเสื่อม ผิวข้อนี้เป็นกระดูกอ่อน
2: แม่มีอาการอย่างนี้บ้างไหม
3: ไม่มีค่ะเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่ดูแลตัวเองออกกำลังกาย
2: ช่วยได้ช่วยได
5: ้ฟังแล้วชื่นใจ
3: และทานอาหารเนี่ยเป็นคนชอบทานผักเยอะ
5: ดีมาก
3: แล้วก็จะดูแลตัวเองคือแล้วโน่นนี่นั่นอาหารเสริมเรื่องของเรามันก็ต้องช่วยบ้างทางอ้อมและทางตรงแต่ที่สำคัญค
2: ือ
3: ทุกวัน
2: คือเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยนะฮะกระดูกเยอะคุณผู้ชมนะครับมันมีหลายข้อต่อเลยเกินไม่ใช่ว่าคนจะชินอยู่แค่ว่าอ๋อถ้าเกิดเป็นข้อต่อก็นึกถึงแค่เข่ากับศอกไม่ใช่นะฮะตรงคงตรงคอตรงนิ้วอะไรมันก็มีเยอะแยะมากมายตรงไหนมันเสื่อมง่ายที่สุดและเสื่อมบ่อยที่สุด
5: ข้อต่อมีการขยับยิ่งขยับเยอะทำงานเยอะก็มีโอกาสที่จะเสื่อมเยอะนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยข้อมันก็จะเสื่อมข้อที่เราใช้งานเยอะๆก็อาจจะเป็นที่กระดูกสันหลังส่วนค
2: อ
5: กระดูกสันหลังส่วนเอวหรือว่าจะเป็นตามข้อนิ้วมือที่เจอบ่อยจริงๆคือกระดูกสันหลังส่วนคอส่วนเอวแล้วก็ข้อเข่าจะเจอเยอะสุดที่เสื่อมอ
2: าการปวดมันต่างกันไหมหมอเอาที่คอนะ
5: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราพูดถึงคอเสื่อมเนี่ยเวลาเราขยับจะมีอาการเจ็บนะครับหรือว่าเราอยู่ท่าเดิมๆนานๆแล้วจะขยับเริ่มต้นเนี่ยจะเจ็บหรือจะขยับยากนี่คืออาการของข้อเสื่อมเข่าก็คล้ายๆกันนะครับเวลาที่เรานั่งนานๆแล้วคนที่เป็นข้อเสื่อมนั่งนานๆจะลุกเนี่ยช่วงแรกจะลุกยากเดินแล้วจะเดินลำบากเหมือนก้าวแล้วเข่ามันจะไม่ค่อยงอคืออาการพวกนี้เกิดจากผิว

0: ้องเขาไม่เรียบแล้วพอเดินไปสักพักเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นมีน้ำในเข่านี่มันเริ่มไหลเวียนมากขึ้นก็จะค่อยๆเดินไปได้ดีขึ้นอาการพวกนี้เป็นอาการของข้อเสื่อม
1: เฮ้ยหมอแม่ไปไหนอ่ะ
0: นั่นสิครับหาไม่เจอเลย
1: แต่ละเออหุ่นที่นี่สวยจริงนะเนี่ยเออเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
0: ลองดูครับ
1: ตายลองได้ด้วย
0: พูดได้
1: สนุกจังเลย
2: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับวันนี้แม่แอลใส่ชุดจัดเต็มเพื่อมาเที่ยวลิตเติ้ลอินเดียย่านมังหรัฐขนาดนี้เห็นทีต้องพาไปกินอาหารเพื่อให้เข้ากับชุดของแม่แอลกันสักหน่อย
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาแม่แอลนะครับกับคุณหมอนะครับมาทานอาหารอินเดียด้วยกันนะครับนี่คือพี่จิมนะฮะเจ้าของร้านนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: พี่จิมครับชื่อร้านนี่ชื่อว่าอะไรฮะ
4: Royal India ครับ
1: Royal India
4: ใช่ครับ
1: เปิดมากี่ปีแล้ว
4: ถ้าปีนี้น่าเป็นปีที่62นะครับ
5: โอ้โหคุณพระเจ้า
1: ตั้งแต่รุ่นไหนอ่ะ
4: รุ่นคุณปู่แล้วครับเป็นร้านอาหารอินเดียร้านแรกในเมืองไทย
1: โอ้โหแล้วจุดเด่นของร้านเราคืออะไรฮะทำไมลูกค้าติดใจอ
4: าหารอินเดียเนี่ยคือจุดเด่นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเทศแต่ของเราเนี่ยที่เด่นกว่านั้นคือจะเป็นอาหารแบบพื้นบ้าน
1: เมนูที่เอามานี้คุณหมอและแม่แอลเคยทานไหมครับ
5: โอ้ผมเคยเห็นเนี่ยครับ
1: เขาต้องใช้มือใช่ไหม
4: ถ้าโดยปกติเนี่ยอาหารอินเดียก็จะใช้มืออยู่แล้วแต่ว่าทีนี้วิวัฒนาการก็แล้วแต่คือเป็นเซตเนี่ยคือที่เขาทำเนี่ยคือจะได้ทุกกลุ่มได้ทั้งกลุ่มของข้าวแกงมังสวิรัตแล้วก็ไม่มังสวิรัตแล้วก็อาหารทานเล่น
1: ชื่อเมนูหน่อยครับ
4: อันนี้นะครับจะเป็นนอนเวสทาลีก็คือจะเป็นไก่หรือแพะก็ได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นชิคเก้นติก้ามาซาล่าก็คือไก่แล้วก็อีกชนิดนึงก็คือโรแกนจอร์จคือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆคือแพะแห้งแล้วก็อันนี้คืออีกหนึ่งชนิดของอินเดียชื่อจริงๆก็คือนานถ้าคำจริงๆมันคือนันชื่อคือปลาประดำผมพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นกับอาหารไทยก็คือข้าวเกลียบ
1: โอเคครับ
0: โอ้ขอบคุณครับ
5: ปลาดำกรอบ
1: อร่อย
0: มีกลิ่นครับมีกลิ่น
4: มันจะมีเครื่องเทศนิดหน่อยเครื่องเทศครับจะเป็นพริกไทยเล็กๆแล้วก็เครื่องเทศหน่อย
1: ผมขออนุญาตไหนลองทานแบบคนอินเดียเหมือนเป็นการชูรสขึ้นมาเฉยๆครับ
4: นี่คือไก่ติก้ามาซาล่าครับ
1: ไก่ติก้ามาซาล่าจะคล้ายๆกับมัสมั่นรสชาติจะเค็มนิดๆหวานบางมากเลยนี่อร่อยอ่ะ
0: อร่อย
1: อร่อยจังเลยอ่ะ
5: อร่อยค่ะต้องทานกับอันนี้นะมันจะพอดีกันเลย
0: คือไก่เนี่ยกินเข้าไปเหมือนจะช่วงแรกจะเค็มนิดนิดแต่พอเราเกินไปเหมือนกลิ่นมันยังมีกลิ่นหอมๆอยู่ในเหมือนติดจมูกเรา
1: หลายๆคนที่ไม่กล้าทานอาหารอินเดียนะครับผมขอพูดเลยว่าคุณต้องลองดูถ้าไม่เคยทานอาหารอินเดียแต่อยากเริ่มมาเริ่มที่นี่ก่อนตอนนี้ก็ทานกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณแม่แอลมากที่เลี้ยงเราในมื้อนี้นะครับเดี๋ยวแม่แอลจะเป็นคนจ่ายขอบคุณแม่
0: ขอบคุณครับ
1: ครับผมขอบคุณมาก
6: จากท่านั่งเป็นท่ายืนเนี่ยก็จะเจ็บแล้วก็ยากนิดนึงค่ะ
7: คือจะปวดเวลาเดินเวลาอะไรเงี้ยเวลาลุก
0: อาการยังไงบ้างที่เราสงสัยว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมอันที่หนึ่งก็คือมีเสียงดังในข้อเข่าน
1: ี่คือที่หัวเข่าเลยนะ
0: ร่วมกับอาการเจ็บเข่าง่ายๆเลยเรามือจับเข่าตัวเองนี่แหละจับแล้วเรางอเหยียดเข่าดู
1: งอเหยียด
0: คนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมมันจะรู้สึกเหมือนเข่ามันเสียดสีกันเหมือนกระดาษทราย
5: ฟ
0: ืดๆแคลกๆแคลกๆ
1: เลยเหรอ
0: จะรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าส่วนใหญ่เราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเราจะรู้สึกลื่นไหลอันนี้ดี
1: มีกระเตะได้ไหมเ
0: อาไว้อะไรวะต้องลองเขย่านิดนึง
1: ยังอยู่
0: ถ้าก๊อกแก๊กบางทีถ้าก๊อกแต่มันไม่มีเสียงเหมือนแบบคล้ายๆกระดาษทรายคือเนี้ยอาจจะเป็นที่ตัวผังผืดในข้อเข่าได้อันนี้อันแรกเสียงในข้อเข่าอันที่สองคืออาการปวดเข่าจากข้อเสื่อมเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยเช่นเรานั่งนั่งยองๆกับพื้นแล้วลุกขึ้นแล้วมีอาการปวดเจ็บเสียวในเข่าอาจจะเป็นด้านหน้าหรือเป็นด้านในของข้อเข่าเวลาที่ลุกจากพื้นนั่งยองๆขัดสมาธิแล้วจะลุกขึ้นเจ็บหรือว่าขึ้นลงบันไดแล้วเจ็บก็เป็นสัญญาณอย่างนึง
5: อายุเท่าไหร่มักจะเป็นเล

0: โดนส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่า50
1: แม่ได้รับสิทธิ์นั้น
2: เห็นไหมครับแม่เป็นคนทำอะไรชัดเจน
0: อีกอันนึงก็คือเรื่องข้อติดนั่งนานๆแล้วหรือว่านอนตื่นเช้าแล้วเดินเนี่ยลุกยากส่วนใหญ่เวลาตรวจคนไข้ก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาจะลุกต้องตั้งไข่ก่อนตอนแรกผมก็งงเฮ้ยตั้งไข่อะไรคุณป้าไม่น่าจะมีไข่กำลังเหมือนตั้งตัวก่อนแล้วพอสักพักถึงจะเริ่มคล่องขึ้นแบบนี้ถ้าเรามีอาการเหล่านี้4อย่างก็แนะนำว่าน่าจะสงสัยได้นะว่าเราอาจจะมีอาการของข้อเข่าเสื่อม
1: แล้วโรคข้อเข่าเสื่อมเขาจะส่งไปหาโรคอื่นได้ไหม
0: ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ส่งผลทางตรง
1: ครับ
0: เพราะว่าข้อเข่าก็จะเป็นที่ข้อเข่าแต่อาจจะส่งผลเรื่องของระบบกระดูกเพราะเวลาที่เข่าเสื่อมเราจะเดินยากใช่ไหมครับการเดินมีการขยับก็ต้องมีการขยับตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนเอวสะโพกข้อเข่าข้อเท้า
2: ต่างกันหมด
0: นิ้วเท้าเนี่ยเวลาเราเดินทุกอย่างมันต้องประสานกัน
2: ใช่
0: เวลาที่ข้อเข่าเราเจ็บเนี่ยมันก็จะต้องไปใช้งานข้ออื่นมากขึ้น
2: นึกถึงถ้าไม่ประสานคงโยกกันท่าเดิ
0: มเดินเลยอยู่นี่ครับ
1: มาฝั่งนี้นี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้โหอลังการมากเลยเดินไม่ถูกเลยอ่ะอันนี้คือเป็นของมาจากอินเดียโดยตรงอิน
3: เดียโดยตรงเลยค่ะ
1: ทั้งหมดเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเป็นเรซินผสมมาหินอ่อน
1: พี่ชื่ออะไรครับ
3: ปูค่ะ
1: เดี๋ยวพี่ปูแนะนำเราหน่อยนะ
3: อันนี้ก็จะเป็นองค์พระแม่กาลีมหา
1: บูชาจริงถูกไหม
3: ใช่ค่ะทำพิธีมาแล้วองค์นี้
1: งั้นพี่ปูรบกวนแนะนำพวกเราหน่อยว่าถ้าหากว่าจะไหว้พระแม่กาลีวิธีการไหว้ที่ถูกต้องคือยังไง
3: ถ้าเป็นถวายพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวกดอกไม้สีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ท่านชอบสีแดง
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วปกติเขาจะขอเรื่องอะไรฮะ
3: ก็คืออย่างถ้าเป็นองค์แม่กาลีก็จะเกี่ยวกับพวกมารพวกอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
4: จากพระแม่กาลีขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยรวดเร็วสมความปรารถนาทุกประการนะเจ้าคะศัตรูแพ้พ่ายขอให้ไปให้ไกลๆเลยสาธุเจ้าค่ะ
1: ไอ้หมอแม่ไปไหนอ่ะ
0: นั่นสิครับหาไม่เจอเลย
1: แต่แล้วหุ่นที่นี่สวยจริงนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
0: ลองดูครับ
1: ตายแล้วอุ้ยตายร้องได้ด้วย
0: อ่ะได้
1: สนุกจังเลยอ่ะมายืนทำไรเนี่ย
2: มายืนคู่เขา
1: คู่ทำไม
2: ใครน่ากลัวกัน
1: แม่จะไปดูชุดเพิ่มใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ได้เข้าไปดูสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: ร้านนี้เปิดมานานยังครับ
5: สัก20ปีได้
1: คือเด่นมากเรื่องสาหรี่ต้องมาซื้อที่นี่
5: เพราะมันถูก
1: ในฐานะที่แม่นะครับได้เตรียมตัวแต่งชุดนี้มาตั้งแต่ตีสอง
5: มันเร็วงั้นแหละ
1: เขาตื่นเต้นมากเขาบอกวันนี้จะเจอเจ้าของร้านด้วยอยากจะใส่มาให้ดูเห็นแล้วตอบผมสั้นๆเลยผิดหวังหรือผิดหวังมาก
5: สมหวังมากเลยครับ
2: เห็นไหมรุ่นใหญ่
0: กดไลค์กดไลค
1: ์แนะนำก่อนนะครับนี่คือคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอ้ข้อเครื่องกระดูกปรึกษาได้หมดเลยมีปัญหาบ้างไหมฮะ
5: ไม่มีฮะ
0: แข็งแรง
1: เริ
0: ่
1: มเลยคร
0: ับ
2: แต่ดูก็รู้ครับว่าแข็งแรงมาก
1: โทษนะครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ฮะ
5: ให้ถ่ายสองครั้งเลยครับ
1: ผมว่าเต็มที่ก็36อะ
5: อะไรนะ
1: 30
5: อยากจะกลับไปเลขนั้นแหละ
1: 69
5: ครับ
0: ใกล้70แล้ว
1: ต้องระวัง
0: แสดงว่าดูสุขภาพดูแลดีมากยิ่งไม่มีอาการอะไรเลย
5: เล่นโยคะบาง
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: ถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็ง
4: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพ
1: ครับผม
4: ลูกทำ
1: แม่คิดว่าเข่าลูกดี
7: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าก
8: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับยังมีคำแนะนำดีๆ

0: จากคุณหมอป่านอีกเดี๋ยวไปฟังกันต่อครับ
1: รุ่นใหญ่พาซ่าร
2: ุ่นใหญ่พาซ่าร
3: ุ่นใหญ่พาซ่า
4: พาซ่า
5: ทีนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับคุณหมอเป็นแล้วคุณหมอแนะนำหน่อยต้องดูแลตัวเองยังไงครับ
6: ถ้าเริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเลย

0: คำนวณจากน้ำหนักหารด้วยความสูงเป็นเมตรเรายกกำลัง2เปิดเครื่องคิดเลขแป๊บนึง
1: คุณผู้ชมจะได้ไปคำนวณได้นะฮะว่าตัวเอง
0: ถ้าสมมติเราสูง150ตีซะว่าตอนปัจจุบันเราน้ำหนัก50ละกันแล้วสูง150เซนใช่ไหมครับแล้วก็เอา50ตั้งและหารด้วย 1.5 เมตรแล้วก็เอาตัวเลขนั้นเนี่ยหาร 1.5 อีกทีนึง
1: โอ้โห
0: เพราะมันคือความสูงเป็นเมตรแล้วยกกำลัง2หารซ้ำ2ครั้งถ้าเราหนัก50สูง150ดัชนีมวลกายเราคือ22อันนี้คือถือว่าน้ำหนักกำลังดีอันที่2คือหลีกเลี่ยงการกิจกรรมอะไรก็ตามที่ใช้เข่าย่อเข่าเยอะๆงอเข่าเยอะๆเช่นการนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิหรือนั่งคุกเข่านานๆพวกนี้เวลาที่เราลุกเนี่ยน้ำหนักจะไปกดที่ผิวข้อเยอะมากแล้วทำให้ข้อมันเสื่อมมากขึ้น
1: ถึงขั้นว่ามันแก้ไม่ได้ละต้องเปลี่ยนเป็นข้อเทียม
0: คืออันนี้เราก็ต้องดูแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมจะต้องเปลี่ยนข้อเทีย
1: ม
0: คนที่ข้อเข่าเสื่อมแล้วจะต้องเปลี่ยนข้อเทียมเนี่ยหนึ่งคือระยะของโร
1: ค
0: ระยะของโรคต้องเป็นระยะเยอะนะครับอาจจะเป็นระยะที่3หรือเป็นระยะที่4ที่ผิวข้อเนี่ยไม่เหลือแล้วไม่เหลือเลยแล้วร่วมกับมีอาการเจ็บมากใช้ชีวิตประจำวันไม่ได
1: ้ถ้าต้องเปลี่ยนเป็นเข่าเทียมแพงไหมฮะ
0: อันนี้เนี่ยแล้วแต่เราต้องดูเลยนะครับว่าเรามีสิทธิ์การรักษาอะไร30บาทก็ได้30บาทเนี่ยสปสช.นะครับเขาก็ครอบคลุมข้อเข่าให
1: ้อ๋อเหรอ
0: นะครับให้ในวงเงินเฉลี่ยก็ 50,000
1: โอ้
0: 50,000 คือปัจจุบันเนี่ยตัวอุปกรณ์ข้อเข่าเราเนี่ยเขาต่อรองกันกดราคาลงมาได้เยอะมากนะครับบางท่านเนี่ยไปผ่าตัดเนี่ยอาจจะถ้าไม่เสียส่วนเกินเลยอยู่ในวงเงินที่สปสช.กำหนดเลยก็นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเนื่องจากคนที่เป็นข้อเข่าเนี่ยโดยธรรมชาติเราจะเจ็บเวลาที่เจ็บเราก็ไม่เดินเราก็ไม่ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะเริ่มมากขึ้นกล้ามเนื้อรอบๆข้อเนี่ยก็จะเริ่มฝ่อลงฟีบลงพอเวลาที่กล้ามเนื้อรอบข้อฟีบลงเนี่ยการพยุงของรอบข้อเนี่ยมันแย่ลงน้ำหนักก็จะยิ่งไปลงที่ข้อเข่าเยอะขึ้นอีกแนะนำว่าเราอาจจะต้องฝึกบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่าทำง่ายที่สุดถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็งค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วทำอีกข้างนึงสลับกัน
2: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพ
1: ครับผม
2: ลูกทำเดี๋ยวแม่ยกเก้าอี้นี้ให
1: ้ แม่คิดว่าเข่าลูกดี สิบวิอย่างงี้ขึ้นมาอย่างง
0: ี
1: ้ครับค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาลง
0: แล้วก็สลับข้างกัน
1: ทำอย่างนี้สัก900ชุดนะครับ
2: พรุ่งนี้จะใส่ผ้า
1: ทำกี่ยกดีหมอ
0: ส่วนใหญ่แนะนำว่าทำวันนึงก็70ถึง100ครั้ง
2: พอดี
0: แต่อยากให้บริหารไว้ใช้ทีเดียวว่าปวดขา
2: หาไม้มาทัก
1: โอเคคุณผู้ชมก็นำไปปฏิบัติกันนะครับจะได้ไม่ต้องทรมานกับโรคข้อเข่าเสื่อมเนาะเดี๋ยวพาไปข้างในนะฮะมีร้านขนมหวาน
2: เกี่ยวกับอินเดีย
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากแม่ลองพูดสิ
2: Royal Rasoi
1: คุณหมอครับ
3: Royal Rasoi
1: สุดยอดเลย

0: ครับเชิญนั่งครับพี่อนนท์ฮะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้ว
1: อ๋อสาขานี้5ปีครับ
0: พี่อนนท์เป็นรุ่นแรกเลยมั้ย
1: รุ่นแรกครับแต่ไม่ใช่สาขานี้นะครับจะอยู่ตรงข้ามเราซอยภาษาไทยเขาเรียกว่าครัวครับ
2: โอ้
1: เป็นครัวครับ
3: เราออกเสียงผิดไปนิดนึงนะครับ
1: เราซอยมหา
0: วิทยาลัยซอยคิดว่าตัวเป็นนางงามเรามาอยู่ที่ Royal Raj ซอย
1: ตัวนี้เอาอิมพานมาบดครับแล้วก็ผสมน้ำตาลคือออกมาเป็นตัวนี้ครับแล้วหลังจากที่ทำตัวนี้แล้วเนี่ยค่อยมาเติมสีแล้วก็สีสัน
0: แปลง
3: อร่อย
4: กลิ่นหอมนมอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช
4: ่
0: มันเหมือนมันมีเท็กเจอร์ให้เราได้เคี้ยวอ่ะได้กรอบ
1: ทักเชอร์จะเป็นคล้ายทองหยิบทองหยอดบ้านเราแต่ว่านี่คือนมนั้นขัง
4: ต้องบอกเลยนะว่ารสชาติอร่อย
0: เหมือนนมอัดเม็ดแต่มันเป็นเม็ดแบบร่วนๆหน่อยมันเหมือนทองหยอดจริงๆ
4: ใช่เลย
1: ตักเชื่อมันใช่ใช่ครับ
0: เออ

0: คล้ายๆทองหยอดเลยหวานประมาณนั้นเลยสุขภาพมีปัญหาเลยไหมครับ
1: ปวดหลังครับ
0: ปวดหลังนี่คุณหมอเรามาครับ
1: จริงๆอ่ะผมเคยรถชนแล้วผมเป็นสปอร์ตเพอร์ซันคือเล่นกีฬาเยอะมากครับแต่ว่ามาพักหลังนี้ฮะเขาห้ามเลยครับเด็ดขาดแค่ให้วอล์กคือเดินเฉยๆ
2: แสดงว่าต้องเคยทำMRI มาแล้วไหมครับ
1: ทำมาแล้วครับทำมาแล้วทีนี้ดูแล้วเนี่ยเขาคล้ายๆว่ามันอ้าไปนิดนึงคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแค่ว่ามีแก๊ปนิดนึงแค่นึง
2: คร
1: ับทำให้ปวดแต่ว่าถ้าผมยืนรอคิวเนี่ยผมจะเริ่มนะแค่5นาที10นาทีเนี่ยแต่ว่าถ้าผมบล็อก
3: เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ
1: ถ้าเคลื่อนที่ผมจะไม่ปวดไม่เป็นไรครับแล้วก็2ถ้าผมนั่งนานผมจะเริ่มนะฮะควรจะทำยังไงดี
2: ถ้าเรายังเดินใช้ชีวิตอยู่ได้เนี่ยหนึ่งต้องเข้าใจว่าไอ้ที่เสื่อมแล้วเนี่ยมันคงไม่หายเสื่อมเพราะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของการเสื่อมเหมือนเราอายุมากขึ้นเพราะนั้นมันจะไม่หายมันเสื่อมอยู่แล้วงั้นเป้าหมายของเราคือลดอาการการที่จะลดอาการได้ก็คือเรื่องของกิจกรรมสำคัญที่สุดกระดูกตรงข้อต่อที่ข้างหลังเนี่ยมันจะรับน้ำหนักเยอะเวลาที่เราก้มหลังยกของหนักแรงกระทำที่กระดูกสันหลังจะเยอะมากงั้นท่าพวกนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงไว้อันที่สองก็คือเราต้องบริหารกล้ามเนื
1: ้
2: อนะครับกล้ามเนื้อที่เราควรจะบริหารคือกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้องข้างหน้าออกกำลังกายว่ายน้ำเนี่ยว่ายน้ำที่ดีที่สุดแล้วน้ำหนักไม่ได้ลงที่กระดูกด้วยเป็นการบริหารกล้ามเนื้อโดยตรง
0: ก็ถือว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต
2: เรื่องของการดูแลตัวเองการออกกำลังกายเนาะแล้วก็ระวังเรื่องของน้ำหนักตัว
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: เป็นไงบ้างครับการมาเดิน Little India ในวันนี้คุณหมอ
2: ก็ได้มาทานอาหารอินเดียกินขนมอินเดียก็แปลกดีอร่อยกว่าที่คิดเยอะเลย
0: ใช่ๆๆ
2: คร
0: ับ
2: แล้วก็บรรยากาศของชุมชนแถวนี้นี่ใช่ลุ้นๆเหมือนเดินอยู่อินเดียแต่ไม่เคยไป
0: แต่ความรู้สึกมันได
2: ้ความรู้สึกได้ล่ะ
0: ค่ะแม่ฮะมาเดินที่นี่เป็นไงบ้างครับ
5: มือคุณหมอค่ะ
0: เราก็มีแตกต่างบ้างแตกต่างบ้าง
5: แตกต่างบ้างใช่มั้ยตั้งแต่มาถึงมีความรู้สึกว่าใช่เลยว่าจะกลิ่นทูบเทียนหรืออะไรเนี่ย
0: กลิ่นเนี่ยสัมผัสได้
5: กัมยานตลอดเส้นทาง
0: คือกัมยานต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือไม่ได้แบบว่าเป็นฉุนนะคือเป็นหอมนุ่นๆเพลินๆมันเพลินๆฮะแล้วก็มีของอะไรแปลกๆให้เราได้เปิดตาเปิดใจแล้วก็เห็นอะไรใหม่ๆวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอและแม่แอลขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
0: สว
5: ั
0: สดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
5: คุณแม่เป็นคนชอบนอนอย่างเงี้ยพอนอนแล้วเอาขึ้นเงี้ย
0: ขึ้นไปทำไมแม
5: ่หมอนสูงไปทำให้ปวดต้นคอ
2: เอามือเป็นหมอน
5: ก็เอามือเป็นหมอนหนุนอีกทีนึงทีนี้พอเวลายกมากๆอ่ะตอนนี้มันอัตโนมัติพอหลับปั๊บมือก็จะขึ้นเองเลยทุกวันนี้ต้องผูกมือขาติดกันเพื่อไม่ให้มือยก
0: แม่รู้ไหมว่าการยกอย่างเงี้ยจะทำให้แม
5: ่
0: นอนไม่หลับ
5: ใช่
0: เพราะว่าแม่จะเหม็นแม่จะเหม็นแม่ต้องเดี๋ยวใจเย็นนี่ลูกเอง
5: ใช่
0: ใจเย็น
5: มันเยอะตรงนี้ไม่เก
0: ี่
5: ยวกับเหม็น
0: ไม่เกี่ยวกับเหม็นเหรอ
5: ไม่เกี่ยว
0: มาเล่นนอนแล้วก็ดมไงแม่มันนอนไม่หลับไง
5: ไปเดี๋ยวหนู
7: หุ่นใหญ่พาซ่า
8: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายกับท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดปัจจุบันหน่อยนะจริงๆก็เคยพูดไว้แล้วล่ะ รู้สึกจะหลายครั้งอยู่ 2-3 ครั้งก็เรียกว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะปฏิบัติชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดท่านใช้คำว่าอัปปันนกปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดมีอยู่3อย่างทำไมถึงบอกอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าแค่บทหัวข้อธรรมบทแรกอันเดียวนะก็มันก็น่าจะเหมาะมากๆเลยนะพวกเรานะคำว่าปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติอย่างไรท่านข้อแรกท่านบอกว่าสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าอินทรีย์นี้สำรวมยังไงสำรวมแปลว่าระวังนะระวังไม่ให้ยินดียินร้ายเกิดขึ้นในขณะที่เห็นก็ดีได้ยินก็ดีนะสัมผัสลิ้มรสอะไรต่างๆนะเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆเนี่ยนะ จมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสนะกายถูกต้องโผฏฐัพพะหรืออารมณ์ที่มันเกิดกับใจเราอย่างเงี้ยท่านให้มีความหนักแน่นถ้าพูดถึงภาษาบ้านเราเนี่ยคือมีความหนักแน่นนะไม่อ่อนไหวโอนเอียงอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมเร็วเกินไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยที่เป็นข่าวคราวถึงเรื่องของหลอกลวงโดยเฉพาะอะไรพวกไออะไรที่เรียกว่าอะไรสแกมเมอร์หรือว่าพวก ที่โทรศัพท์มาหลอกลวงนี่นะเนี่ยถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าหน่อยนะโอ้พวกเราจะใช้ได้เลยนะอาตมาก็ยังนึกอยู่ว่าทำไมเราไม่ช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์ในเรื่องของคนที่เขาหลอกลวงให้ประชาชนได้มีความหนักแน่นไม่ไปหลงเชื่อง่ายนะปัญหามันเกิดจากตรงนี้เองนะสังเกตดูสินะถ้าพวกเราเอาธรรมะของพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าสำรวมคือระวังไม่ให้ยินดีอย่างงั้นนะยินดียินร้ายด้วยนะไม่ใช่ยินดีอย่างเดียวนะพวกเรายินร้ายด้วยในขณะที่ได้โดยเฉพาะได้ฟังอย่างเงี้ยได้เห็นอย่างเงี้ยลองดูที่คนที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีก็พูดโจมตีกันมีเป็นต้นนะขอโทษนะคือพูดโจมตีกันพูดให้ร้ายอะไรกันอย่างเงี้ยแต่คนที่ฟังครั้งแรกเหมือนกับมือ

มูลมันกับถูกนะมันกับถูกมันกับใช่เลยอย่างเงี้ยนะนะสิ่งเหล่านี้นะถ้าสมมติว่าเราแบบไม่มีความวิเคราะห์พิจารณาดีๆหรือว่าเรามีประสบการณ์ที่เกี่ยวประสบการณ์นี่มันคือสิ่งที่มันผ่านมานั่นแหละเราเคยเห็นผิดเข้าใจผิดบ้างไหมอย่างนี้นะโดยเฉพาะว่าพอคนอื่นพูดอย่างงี้เราก็เชื่อไปตามแต่พอคนอื่นพอไอ้คนที่ก็ถูกว่าถูกกล่าวมาแก้อย่างเงี้ยอ้าวกลับไม่เป็นจริงอย่างที่เราเข้าใจตอนแรกอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้โดยเฉพาะการได้เห็นนะได้เห็นกับได้ยินมันคู่กันเลยนะถ้าพวกเราสรุปฟังให้ดีนะที่อันนี้เรื่องการให้ค่อยพิจารณาลองดูว่าสรุปยังไงว่า เราดูหนังดูละครหรือเราอ่านอะไรเนี่ยนะพออ่านไปครั้งแรกเราสรุปเลยอย่างนี้นะดูหนังดูละครไม่กี่ตอนสรุปเลยว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนี้นะแสดงว่ามันในลักษณะเนี้ยเราเลยยังไม่เคยสรุปเลยเราก็ยังดูกันไปเรื่อยๆใช่ไหมเรายังไปดูกันติดตามกันไปจนเขาจบนะถึงจะรู้เรื่องจริงๆเนี่ยอันนี้ถ้าพวกเราเป็นอย่างนั้นได้นะมันก็จะดีไงไม่ด่วนตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปอย่างนี้นะปัญหามันเกิดจากตรงนี้นะพวกเรานะการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าถ้าการเห็นก็คือมันก็ได้การประชาสัมพันธ์การได้ยินก็คือนั่นแหละประชาสัมพันธ์นั่นแหละเห็นทั้งรูปทั้งเสียงด้วยอย่างเงี้ยนะได้ยินทั้งเสียงนี้นะถ้ามีความอดทนอดกลั้นแบบไม่เชื่อง่ายว่ามันเป็นคนแรกเขาพูดแต่เราก็เชื่อไปแล้วอย่างนี้นะโอ้ท่านจะบอกว่าไม่ถ้าเราไม่เชื่อง่ายมันอาจจะไม่ผิดหวังไงแต่วันนี้ง่ายมากๆเลยจริงๆเลยนะท่านบอกว่าให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำยินร้ายก็คือหมายถึงว่าเวลาเขาพูดใส่ร้ายใส่ความคนอื่นเราพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นเราก็ไม่ด่วนตัดสินใจไงนี่เรียกว่าไม่ยินร้ายนั่นนะหรือว่ายินดีก็หมายถึงว่าเนี่ยคือปัญหาต่างๆนะโดยเฉพาะการหลอกลวงกันเอาคอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยโดยตมาก็เจอเยอะเลยนะพวกเรานะเจอเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งเยอะมากวันละ3รอบนู่นนะเดี๋ยวก็ธนาคารบ้างเดี๋ยวก็ประกันบ้างเดี๋ยวก็โทรศัพท์บ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะเพียงแค่ว่าเราไม่ฟังแค่นั้นนะเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่ได้ติดต่อมาในทางโทรศัพท์หรอกธนาคารเขาไม่ได้ติดต่อมาติดต่อมาก็ติดต่อว่าจะมาหาท่านอาจารย์แค่นั้นเองนั่นแหละคนที่รู้จักกันแต่ธนาคารไหนก็จะมาติดต่อในทางโทรศัพท์นะท่านต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเคยไปเอาข้อมูลอะไรต่างๆไปให้ลูกศิษย์หรือว่าเขาขโมยข้อมูลท่านไปเปิดบัญชีหรือว่าไปมีเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลมันอยู่ตรงนี้บางทีเราก็พูดกันโยมอาจารย์ไม่ได้ทำหรอกแค่นี้พูดดีๆก่อนนะพูดดีๆแล้วไอ้แค่ชื่อเราก็รู้แล้วชื่อมันไม่ใช่ชื่อนะมันไม่ตรงชื่อเราจริงแต่ว่าชื่อมันไม่ใช่ชื่อเราไงชื่อเราไงชื่อเรามันหลายชื่ออย่างนี้นะเป็นต้นนะเนี่ยพวกเรานะจะมีกี่สายก็ช่างถ้าเราไปตัดไม่ต้องไปฟังเลยก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอย่างนี้นะพวกเรามันไม่น่าจะมีปัญหาที่จะว่าโดนหลอกเยอะแยะมากมายอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่หนักแน่นในการได้ยินนะในการได้ยินในการได้เห็นก็ถึงที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่แหละเขาคนที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดให้ตัวเองไม่ดีนะพูดให้คนอื่นนะก็พูดสิ่งที่ว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีทั้งนั้นนะแล้วคนเราก็ชอบด้วยนะชอบเวลาพูดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยนะนินทาว่าไรคนอื่นก็จะชอบจะมีคำหนึ่งนะมีคำหนึ่งลองพิจารณาดูนะว่าคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินเขาจะไม่ใส่ใจสนใจในเรื่องของชาวบ้านเขาจะไม่ว่างไม่ว่างในการที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะในการจะประกอบสมาอาชีพทำธุรกิจอย่างนี้มันปกป้องตรงไหนมันขาดตรงไหนมันมากมันน้อยตรงไหนเนี่ยเขาจะสนใจใส่ใจในเรื่องการประกอบสมาอาชีพของเขาในการทำธุรกิจของเขาแต่คนที่ว่างเยอะๆนี่แหละ

0: ชอบนินทาว่าร้ายคนนั่นคนนี้คนนี้อย่างนี้มันก็ขัดหลักคำสอนพระเจ้าเลยนะพวกเรานะเออเขาเรียกว่าพูดส่อเสียดไหมนี่มันส่อเสียดอย่างเงี้ยนะ เอาวันพูดให้เอาตั้งใจเลยว่าถ้าเรามีความหนักแน่นอย่างเงี้ยปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดเลยนะอันนี้เห็นเขาพูดแต่เรื่องของการที่จะมาแก้ทำไมไม่กันก่อนทำไมไม่สอนกันเรื่องกันยังไงก็อย่างนี้แหละให้มีเนี่ยให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างนี้นะพวกเราเพราะไหมนะเอาเออได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ต้องตัดไปเลยมีปัญหาอยู่แล้วอย่างนี้นะอ้าวเราขอโทษนะสมมติอย่างเงี้ยเออท่านได้ไปทำการกู้เงินธนาคาร70,000 บาท60,000 บาทเออเราปัจจัยเราก็มีมากกว่านั้นเนี่ยทำไมจะต้องไปกู้ต้องไปกู้ธนาคารทำไมเราไม่เบิกของเราอย่างงี้นะเข้าใจไหมอันนี้ก็เรียกวิเคราะห์เอ้าเราจะไปเบิกเงินทำไมในเมื่อเราจะไปกู้เงินเขาทำไมในเมื่อเงินเราก็มีทำไมไม่เบิกของตัวเองมาอย่างงี้นะหลายอย่างแม้พวกเรานะอันนี้แก้ปัญหาได้เลยนะแก้ปัญหาไอ้พวกไอ้คอลเซ็นเตอร์ได้สแกมเมอร์ได้นะยังพูดถึงเรื่องของไอ้นี่ก็เหมือนกันนะขอโทษนะไอ้หวยไอ้ที่ไอ้อะไรออนไลน์เนี่ยนะที่พนันออนไลน์พวกนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะพวกเรานะไม่เหมาะเลยเราตัดปัญหาว่าอย่าให้ไปเล่นอย่าไปเล่นการพนันการพนันอ่ะมันเป็นอบายมุขอ่ะเป็นเหตุของความเสื่อมเป็นอบายมุขนะถ้าใครได้หลงในวังวนของอบายมุขไม่มีความเจริญเลยว่างั้นเถอะเจริญไหมล่ะทีเนี้ยอ้าวอันนี้มันปลายเหตุนะพวกเรานะอันนี้ขอโทษนะพูดในลักษณะของพระอันนี้มันเป็นปลายเหตุต้นเหตุก็คือเราจะไปเล่นทำไมอย่างเงี้ยนั่นนะคนเล่นคำว่าเล่นเนี่ยนะคำว่าเล่นแค่นั้นน่ะก็คือไม่ใช่ของจริงไงแต่ว่ามันเสียหายคนไม่จริงคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตคือปล่อยชีวิตให้มันเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ตามความพอใจตามความชอบมันไม่ได้ที่ท่านบอกให้มีความฝืนมีความต่อต้านด้วยความอดทนอย่างนี้นะได้ความอดทนอดกลั้นโดยที่พวกโดยเฉพาะนะพวกเรานะการเรียนการศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเทียบกับสมัยก่อนโอ้มันห่างชั้นกันมากเลยนะทุกวันนี้การเรียนการศึกษาโอ้มีการศึกษาสูงปริญญาตรีกว่าจะเจอคนหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้ยากมากใครจบปริญญาตรีกลับมาเนี่ยว่าเป็นครูใหญ่เลยไม่ใช่พออนะเป็นครูใหญ่แต่สมัยก่อนก็จบอะไรจบป.4นะจบยุคป.4นั่นแหละจบป.4เท่านั้นน่ะแต่ว่าคนป.4นั่นแหละที่ส่งลูกเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกได้อ้าวแปลว่ายังไงเอานะทีนี้ในเมื่อคนยุคนี้มีความรู้ความสามารถเยอะแต่ทำไมเขาหลอกทำไมเชื่อง่ายเห็นไหมทำไมว่าเขาหลอกเขาพูดเขาอะไรทำไมไปไม่วิเคราะห์วิจารณ์ทำไมถึงเชื่อง่ายเหลือเกินอย่างนี้นะคนที่เชื่อนะไม่ใช่ใครนะคนที่มีความรู้นะพวกเรานะเออนี่แหละถ้ารู้จักสังเกตชีวิตสังเกตประสบการณ์ตัวเองเราก็จะไม่โดนหลอกไงเออประสบการณ์จะไม่โดนหลอกอันนี้นี่พูดถึงเรื่องเดียวนะพูดถึงเรื่องของการ ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างเงี้ยนะลองพิจารณาดูดีๆนะพวกเรานะต่อไปนี่ถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้นะไม่มีเลยไม่มีที่จะไปโดนหลอกอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละทำไมว่าเราแค่ดูหนังดูละครแค่ตอนเดียวทำไมเราสรุปแล้วอย่างนี้นั่นแหละให้เป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งสรุปอะไรก็ให้ฟังหูไว้หูเฉยๆอย่างนี้นะเหมือนที่เขาพูดอันนี้โบราณพูดนะแต่อาจารย์ก็ไม่เห็นหรอกธรรมะไม่เห็นหรอกโบราณก็พูดว่าทำไมพุทธเจ้าถึงหูยานว่างั้นหูยาวว่างั้นเถอะทำไมต้องหัวแหลมว่างั้นเถอะเขาว่านะนะ แล้วเขาก็โบราณก็บอกว่าอ๋อพระพุทธเจ้าที่หูยานอย่างนั้นก็ทำให้เป็นปริศนาถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เชื่อคนง่ายว่างั้นพระพุทธเจ้าไม่เชื่อคนง่ายแล้วทำไม หัวแหลมอ๋อพระพุทธเจ้าฉลาดฉลาดหลักแหลมว่างั้นพุทธเจ้าฉลาดมีพระปัญญามากอย่างนี้นะอันนี้ก็อันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันนะนั่นแหละถ้าพวกเราเห็นก็เห็นแต่สักแต่ว่าเห็นไงเห็นเฉยๆนั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับเราไหมเออในเมื่อเกี่ยวข้องกับเราได้ทำอย่างนั้นไหมเราได้เป็นอย่างที่เขาพูดกับอะไรกันไหมไม่เป็นเราจะไปเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายทำไมเรื่องเหล่านี้แหละพวกเราที่ทำให้พวกเราแบบปวดเสียนเวียนก้าวกันนะทั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยอย่างนี้นะขอโทษนะที่บอกว่าเสพข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยนะนี่คือคำสอนพุทธเจ้านะอันนี้อันหลักแรกเลยนะพวกเรานะเอออย่างเนี้ยอย่างที่ขอโทษวันนี้ก็โยมคนขับรถเขาก็พูดว่าไปสั่งของมามันดังจะแปลกๆเสียงไลน์มันดังจะแปลกๆว่างั้นเถอะเออมาจากซื้อสั่งของนั่นแหละทางออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเออนี่แหละอาจารย์พูดบอกแล้วว่าของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาออกมันก็ไม่ใช่รกหรือเคยทิ้งไหมของเก่าไม่ทิ้งเออของใหม่เอาก็มาเรื่อยๆแต่มันของเก่าไม่เอาทิ้งของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาทิ้งมันก็รกอ่ะดิจากเขาพูดเล่นๆเดี๋ยววันนี้นะนั่งรถมาอย่างนี้เป็นต้นนะ นะการได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆก็ให้พี่อย่าเพิ่งเชื่อไงอย่าเชื่อง่ายนะเอาคำนี้แหละย้ำเนี่ยว่าเออเราดูหนังดูละครทำไมเราไม่ได้เห็นสรุปเลยอันเดียวกันเลยนะหนังละครมันอาจจะยาวหน่อยแต่เรื่องราวต่างๆก็มันยาวเหมือนกันบางทีเนี่ย3ปี4ปี5ปีนู่นกว่าจะจบเรื่องการคดีต่างๆเนี่ยนะสู้ความกันเนี่ยนะนี่นะฟังให้ดีนะให้อยู่เฉยๆฟังเฉยๆมันเกี่ยวข้องกับเราไหมอันนี้ไม่ได้หมายถึงคนเดียวนะหมายถึงทุกคนนะถ้าทุกคนคิดอย่างนี้นะแล้วตกลงข่าวสารต่างๆที่มันไม่เป็นก็เรียกอะไรทุกวันเนี้ยเฟคนิวเหรอเก็ตไว้อย่างนี้นะมันจะไม่มีเลยว่างั้นเถอะถ้าพวกเรามีความรู้สึกอย่างนี้กันทุกคนนะโอ้มีความหนักแน่นก็เรียกว่าไม่อ่อนไหวโอนเอียงเหมือนไผ่ต้องลมอย่างนี้นะสำรวมในตาก็ดีในหูก็ดีในจมูกดูซิกลิ่นบางทีในกลิ่นน้ำหอมไม่ใช่ว่าจะอันนั้นนะพวกเรานึกกลิ่นอะไรก็ไม่รู้โดยเฉพาะอันมาเป็นคนจมูกไวโอ้ยเจอน้ำหอมเป็นสลบเลยนะจามเดี๋ยวนั้นเลยน้ำมูกน้ำลายไหลเดี๋ยวนั้นเลยอ๋อมันกลิ่นอะไรนี่กลิ่นดอกไม้บ้านเราเนี่ยกลิ่นดอกเข็มกลิ่นดอกไอ้มะลิพวกนี้ยังหอมกว่าอีกนะไปซื้อมาเสียอาหารเงินเยอะแยะมากมายเห็นไหมพวกเราไม่อดทนอดกลั้นอย่างนี้นะเขาเรียกนะไม่มีความสำรวมบางเงินถือระวังไม่ใช่สำรวมเนี่ยหมายถึงว่าไอ้นั่นนะคำว่าสำรวมแปลว่าระวังนะพวกเรานะแปลว่าระวังไม่ใช่ว่าถ้าไม่สำรวมภาษาเราเฉยแต่คำว่าสำรวมแปลว่าระวังไม่ให้ยินดียินร้ายไงเออได้ยินครั้งเดียวเห็นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะได้ดนกลิ่นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะอย่าพึ่งไปนั่นขอโทษนะเหมือนกับที่เราไปประเทศอินเดียนั่นแหละเอออันนี้ตัวอย่างอย่างดีเลยนะเราไปประเทศอินเดียเขามาซื้อของเขามาขายของให้คนอินเดียเขาก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนาะเขามายัดเยียดแบบโอ้ยแบบนั่นเลยนะซื้อของไอ้พวกอะไรกำไรอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าใครไม่หนักแน่นทีเนี้ยเห็นแล้วชอบใจแล้วรีบซื้อทีนี้นะพอซื้อเป็นไงทีนี้พอไปเจอเพื่อนอีกพอเจอเพื่อนเขาถามว่าเหมือนกันเลยนะอันเดียวกันเลยเหมือนกันเด้ราคามันต่างกันตรงโอ้เวลาเท่าอย่างเงี้ยนะบางทีซื้อคุณซื้อเท่าไหร่เนี่ยโอ้ซื้อ500โอ้ยผมซื้อ200เองอย่างเงี้ยนะพวกเราเขาถึงบอกว่าจะถามกันนะเวลาซื้อของก็ว่าอย่างเงี้ยนะทำไมมันจะอกหักเห็นไหมนี่แหละอันเดียวนี่นะเป็นตัวอย่างได้เลยนะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งเชื่อนะจนขำเลยนะพวกเราอย่าไปถามกันว่างั้นอย่าไปถามว่าของสิ่งนี้ซื้อมาเท่าไหร่เพราะว่าพอได้ยินแล้วมันจะสลบไม่ใช่อะไรหรอกนะบางทีนะเออโดยเฉพาะคนแขกเนี่ยแหละขอโทษมาขายของอู้นั่นราคาตั้งราคาตั้งแต่นู่นอ่ะ 5,000คุยกันไปคุยกันมาต่อไปต่อมาเหลือจะเกินร้อยอย่างเงี้ยนะพวกเราแต่ไอ้คนที่ไม่หนักแน่นที่รีบซื้อรีบชอบมันชอบใจพอใจนะหมดไปแล้ว 2,000 3,000 ไปแล้วอย่างงี้นะนี่อันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างอย่างชัดเจนเลยนะ เหมือนกันเลยกับฟังข่าวเห็นข่าวเรื่องราวอะไรต่างๆอย่าไปใส่ใจสนใจมันทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองไงถ้าเราพอใจก็รู้สึกว่าฝ่ายตรงที่ฝ่ายที่เราไม่ชอบเราขัดเคืองขึ้นมาเลยนะเออชอบคนที่พูดอย่างเงี้ยเราก็พอใจแต่ว่ามันขัดเคืองกับคนที่ถูกพูดเห็นไหมพวกเรานะเรื่องปกติความทุกข์มันก็ทุกข์อยู่แล้วในตัวสำหรับตัวเราเนี่ยนะกิเลสในตัวเราก็เยอะอยู่แล้วความทุกข์กับกายก็ทุกข์เยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องไปแสวงหาทุกข์ภายนอกมาอีกลองพิจารณาดูนะคนเขามีฐานะธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเขาจะไม่ใส่ใจคนอื่นคือคนที่มีธุรกิจคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละแต่ความเป็นอยู่ก็ไม่ได้หมายถึงดีนะนั่นแหละจะไปใส่ใจคนอื่นมันเวลามันเท่ากันไงเอาเวลาที่ไปใส่ใจสนใจคนอื่นมากเวลาของตัวเองมันน้อยมันก็เจริญได้ไงอ่ะเวลาที่จะเป็นเงินเป็นทองเวลาที่จะเป็นการเป็นงานอย่างนี้เป็นต้นนะเออพอจะเนมัตตัญญูตาทีเนี้ยรู้จักบริโภคอาหารขอโทษนะบางทีก็ไม่ได้พูดถึงใครก็พูดถึงนี่แหละถึงวัดอาตมาเองนั่นแหละหรือบางทีก็ทำถ้าไม่มีญาติโยมมาก็ในวัดก็ทำประมาณพอดีว่างั้นโดยฉันก็ไม่ได้เหลือแต่ถ้ามีโยมมาทีเนี้ยอาหารมันเยอะอาจารย์หันนั้นเยอะจังก็จะถามว่าแล้วเวลาทำอาหารเยอะทำไมตักเยอะเออเวลาอาหารน้อยมันเหลือแต่ว่าอาหารเยอะไปเหลือนี่แหละความโลภมันครอบงำไงความโลภคนไม่สังเกตดูเออเราไปกินอาหารที่ร้านอันนี้หมายถึงคนหมายถึงพวกเรานะหมายถึงพวกเราคนที่หาเช้ากินค่ำกินจานเดียวเออก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวนั่นอิ่มนี่นะแต่ทำไมเวลาไปสั่งไปกินเนี่ยทำไมต้องไปกินเยอะซื้อเยอะบางทีก็โพสต์ให้คนเห็นว่าตัวเองซื้อของเยอะอะไรเลยกินไม่หมดนี่นะโพชเนมตันจุตาพอกินเยอะเป็นยังไงขอโทษมันอ้วนขึ้นมาเป็นไงทีเนี้ยหาทางกินจะลดน้ำหนักโอ้ยใครจะอยากจะลดน้ำหนักนะพวกเรานะอดกินข้าวเย็นลดได้เลยอดกินข้าวเย็นสักเดือนนึงคุณจะลดได้3 4กิโลเลยนะเออคนไปบวชที่วัดอาจารย์น่ะน้ำหนักโอ้ย120 130แค่เดือนเดียวก็หมดไปตั้ง20 30กิโลแล้วนะไม่กินข้าวเย็นแค่นั้นแหละนะอันนี้เขาเรียกว่าสำรวมในการกินแล้วก็ชากัลยาณโยคอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องของการประกอบความเพียรของผู้ที่ตื่นอยู่มาถึงได้2ทางนะประกอบความเพียรคือประกอบสัมมาอาชีพของตัวเองด้วยความเพียรด้วยความขยันเนี่ยนะด้วยความขยันตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปใส่ใจสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจใส่ใจครอบครัวคนอื่นใส่ใจสนใจครอบครัวตัวเองใส่ใจตั้งใจทำมาหากินแล้วก็ของผู้ที่ตื่นอยู่ไงเอ้ยไม่เห็นจะกินจะนอนอย่างนี้นะอันไหนที่ทำว่าเล่นอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเรื่องของตัวเองนะคนที่เขามีความอย่างที่ว่านะคนเขาร่ำรวยเขามีงานทำตลอดนะเออไม่มีหรอกพวกเราอยู่เฉยๆเนี่ยนะอย่างเนี้ยไปทำการทำงานน่ะโอ้ยเรามีงานเยอะไม่มีได้ว่างเลยเราทำงานเยอะเราไม่ระบบไม่อะไรจะว่างเลยคนที่ว่างน่ะคนไม่อยากทำเฉยๆมันไม่มีที่จะไม่มันว่างน่ะไม่มีเลยนะอันนี้เป็นต้นนะพวกเรานะอันนี้ขอพูดถึงว่าการปฏิบัติถูกทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทางธรรมก็เจริญที่ในเมื่อกิเลสไม่เข้ามาไม่รบกวนจิตใจเราอย่างเงี้ยการประพฤติปฏิบัติก็จะเจริญรุ่งเรืองทางโลกก็เหมือนกันถ้ากระแสทางโลกไม่เข้ามารบกวนจิตใจเรานะเราก็ตั้งใจทำมาหากินของเราโดยสุจริตคือขยันหมั่นเพียรไม่ได้ไปใส่ใจคนอื่นเออมันก็เหมือนกับคนที่มีอันนี้จานเจอนะคนที่มีฐานะเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นนะเออคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละที่ใส่ใจสนใจคนอื่นแต่คนว่างเยอะเนี่ยเป็นไงความเป็นอยู่เป็นไงทีเนี้ยจริงๆคนที่มีครอบครัวมีฐานะดีๆเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นมันเป็นเสียเวลาเหมือนกันเถอะเออภาษาอีสานซึ่งโยมพ่อสอนนะกินข้าวโตโสคว่ำเพลินกินข้าวตัวเองแต่ไปนินทาคนอื่นพูดถึงเรื่องคนอื่นน่ะมันไม่ดีมันเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่เจริญนะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดดังนั้นนะประมาณนี้นะ
1: จริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันนี้พอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองอย่างเงี้ยที่ในข่าวที่มีเนี่ยนะแสดงว่าอัตตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นมันไม่มีประโยชน์นี่มันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทำไงทำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักใจหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างนี้นะอันนี้ตัวเองเล่นตัวเองก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างนี้แสดงว่าไม่มีความรู้นะเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนะนี่นะแค่นี้เองนะทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอยู่นั่นนะที่ว่าได้เงินไปทำ YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทำอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองขอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวนี่มันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทำไมอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะคนเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างนี้นะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทำไมไม่หลีกทำไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้มาทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกนะถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทำใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณแบบทำใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไม่ก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้สมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้นะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลยวันนี้จะพูดถึงเรื่องภาษิตของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งส่วนมากเราไม่เคยได้ยินไม่เคยว่าเป็นเสียภาษิตของท่านนะก็คือภาษิตของพระองคุลิมานมันมีอยู่เทศกาลนะคนอีสานพระอีสานนะเขาจะไปคารวะครูบาอาจารย์ในพรรษาหรือไม่นะเมื่อก่อนนะไปคารวะครูบาอาจารย์จะไปไหนมาไหนก็ไปกับคารวะครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าทำคารวะแต่มันจะมีคำเนี้ยคำหนึ่งก็คือคำขอขมาเวลาขอขมาเสร็จแล้วท่านก็จะบอกว่าให้พรว่ายะสะปะปังกตังกะมังกุสลีนะปิหิยติโซมังโลกังปะพาทิติอัพพามุตโตจันทิมาบางทีก็ไม่รู้เรื่องนะถ้าเราไม่ได้ศึกษานั่นนะแปลว่ายังไงแปลว่ายะสะปะปังปะปังยะสะปะปังกตังกะมังกุสลีนะปิหิยติบุคคลใดซึ่งได้ทำบาปอันชั่วปะปะแปลว่าบาปแปลว่าความชั่วไว้นะแต่มาสำนึกระลึกได้แล้วก็ละเสียมาตั้งประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติใหม่ละความชั่วเสียแล้วปฏิบัติใหม่ปฏิบัติดีนะทำใจให้ผ่องใสดุจพระจันทร์นะพ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นอันนี้คือท่านว่าอย่างนั้นนะคือเป็นคำครูบาอาจารย์ก็ไปเอาคำเนี้ยมาเป็นคำให้พรให้พรที่ว่ายะสะปะปังกะตังกะมังกุสลีนะมิเหตุโซมังลงกรรมปะปาติอภามุตโตวันจะมาอภิวาตนาสีนะจริงๆคำนี้เป็นคำอุทานของพระองคุลิมานว่าโอ้เราได้ทำบาปทำกรรมไว้มากมายพระองค์ทรงโปรดเราแล้วว่างั้นเถอะให้เราละเสร็จแล้วเราก็มาทำประพฤติปฏิบัติตัวใหม่ทำจิตใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับดวงจิตของท่านน่ะนะมันก็เหมือนกับมันสว่างสวยเหมือนกับพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกที่ปกคลุมฉะนั้นนี่ไหมพระจันทร์วันเพ็ญที่ไม่มีหมอกเมฆหมอกคลุมมันเป็นยังไงนะสวยงามสว่างสวยใช่ไหมอันนี้ดีอันนี้ดีนะอันนี้เป็นต้นนะ

ดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมรายการนะคะซึ่งในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนสารธรรมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านและท่านผู้ชมทางบ้านท่านที่อยู่ในประเทศต่างประเทศและทั่วโลกวันนี้เป็นการให้ความรู้กับผู้อะไรนะผู้ที่จะเลื่อนระดับราชการใช่ไหมจากระดับ4ระดับจะ4อยู่ไหมระดับ8สู่ระดับ9ก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของทางด้านการศึกษาและการบริหารของกระทรวงรู้ฉันกำลังนึกอยู่ไม่รู้จะมาบรรยายไงเจ๊ก็มาคุยกันนะก็ถือว่าเป็นการศึกษาของประเทศชาติของเรานะฮะสังกัดกระทรวงแล้วนะมหาดไทยใช่ไหมไม่ใช่สพฐเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงและความเจริญของชาติแล้วก็ลองนึกที่ว่าที่เรามานั่งอยู่ในที่นี้เพราะอะไรท่านเพราะเกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดมาบนขุมเพชรขุมพลอยนะฮะเกิดมาแล้วนะฮะเราร่ำรวยโคตรเง่าเรากอเราร่ำรวยหรือเพราะอะไรเพราะอะไรท่านเพราะการศึกษาหรือเพราะสมบัติเพราะอะไรท่านที่ก้าวมาถึงทุกวันเนี่ยที่เห็นโลกกว้างอะฮะเพราะการศึกษาไม่ใช่เกิดมาบนกองเงินกองทองใช่ไหมท่านเพราะการศึกษาใช่ไหมท่านคนเราจะยากดีมีจนอะไรเนี่ยนะฮะอาตมาฟังตั้งแต่เด็กๆลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีเราคนจนเราเป็นคนจนแล้วไม่ใช่จนธรรมดาท่านจนแบบภาษาอังกฤษเรียก superlative degree มันมีเดอะนำหน้าเดอะpoorest family ซึ่งครูบ้านนอกไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะฮะต้องหา iPhone มาแปลด้วยนะฮะแล้วเกิดมาเป็นคนจนเขาเขียนไว้ในบนขื่อเนี่ยเล่าให้ฟังเสมอเป็นเด็กวัดนอนอ่านเห็นตัวหนังสือตั้งแต่ยังอ่านไม่ออกท่านเขาเขียนอะไรทำไม

0: เรานอนตรงนี้พระต้องไปเขียนตรงนู้นทำไมพระตั้งแต่แล้วพระองค์ไหนก็ไม่รู้นะตั้งแต่เกียรติกายเอาฐานไปเขียนมันเขียนอะไรต่อมาพอเรียนป.1ก็เริ่มจะอ่านเป็นตัวออกพอปลายป.1ก็เริ่มสะกดออกโอ้เขาสอนเราให้เราท่องทุกวันเป็นอักขยานที่ให้เราท่องทุกวันว่ามึงเป็นเด็กวัดกันมานอนกับหมาห่มผ้าผีบ้านช่องยากจนข้นแค้นแต่เขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดข้นนี่แปลนะฮะข้นแค้นแปลว่ายากแค้นที่มันไม่ใช่จนธรรมดานะมันถ้าเป็นสตรีทมันต้องจนในที่นี้อาจจะมีคนจนอยู่เยอะใช่ไหมท่านอาจจะมีคนจนอยู่เยอะเกิดท่องไร่ปลายนาเหมือนคุณติวัฒน์เนี่ยไปไหนแล้วเกิดที่กาญจนบุรีแล้วอำเภอไหนก็ไม่รู้แต่มาไม่เคยได้ยินเลยฮะมันจนแสนจะคิดก็เพราะคิดอะไรไม่ออกแล้วท่านแต่เขาเขียนตบมาท่านต่อไปว่าอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีก็ต้องไปเขียนไว้บ้างบางทีเราจะสอนเด็กสอนอะไรเนี่ยเราเคยสอนด้วยปากเราไม่เคยสอนด้วยปากกาเลยแต่สังเกตไหมพระในวัดในบ้านปากเขาไม่ได้สอนด้วยปากของตัวท่านเองท่านสอนด้วยปากกาคือเขียนเป็นคติธรรมตามต้นไม้ตามที่ต่างๆครูไม่มีทำอย่างนั้นท่านเพราะครูขี้เกียจเขียนเดี๋ยวนี้นะฮะมีคอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนคติธรรมเปลี่ยนข้อคิดเด็กได้สัปดาห์ละครั้งแต่ครูก็ไม่เปลี่ยนท่านอยู่งั้นแหละให้โรงเรียนวัดสุทัศน์อาตมาเป็นประธานสถานศึกษาบอกนี่ฉันแต่งหนังสือเล่มหนึ่งนะทฤษฎีบวบพ้นน้ำสำหรับที่จะให้ครูอาจารย์รวมทั้งพระสงฆ์ที่ไปบรรยายตามโรงเรียนได้มีคติธรรมเรื่องบวบพ้นน้ำคือเด็กมันเป็นดอกบัวใช่ไหมท่านดอกบัวมันก็ต้องอยู่ใต้น้ำก่อนกว่ามันจะพ้นน้ำเนี่ยท่านใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะแต่ใครจะฉุดให้มันพ้นน้ำต้องมีโคลนเลนเนี่ยมันดีสำหรับเป็นปุ๋ยแต่มันเป็นภัยสำหรับที่ไม่โดนแสงอาทิตย์นั่นอะไรคือแสงอาทิตย์ของเด็กคือครูอาจารย์คือพระอาทิตย์ของเด็กถ้าไม่เจอพระอาทิตย์ดีๆนะฮะไม่มีแรงจูงใจไม่มีดอกบัวพ้นน้ำท่านเด็กจะต้องมีความศรัทธาในครูก่อนในผู้บริหารก่อนไม่งั้นเด็กมันไปไม่รอดหรอกมันอยู่ที่ศรัทธาที่เด็กมีต่อครูถ้าเด็กหมดศรัทธาในครูไม่มีทางท่านนั้นครูคือพระอาทิตย์ที่จะส่องแสงลงไปก่อนและยิ่งได้รับแสงพระอาทิตย์มากขึ้นเท่าไหร่นะฮะตามลักษณะของความลึกของน้ำค่อยๆตื้นขึ้นมานะฮะเด็กคนนั้นจะได้ดีท่านนั้นเด็กที่จะได้ดีแล้วก็สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาด้วยท่านผู้ชมก็เหมือนกันที่มีลูกศิษย์มีลูกตัวให้สังเกตดูพฤติกรรมศึกษาบัวพ้นน้ำนะฮะบัวที่พ้นน้ำแล้วนะฮะบัวระดับ2ระดับ3และบัวที่เป็นอาหารของปลาและเต่าดูไม่ยากดูแถวที่นั่งห้องหนึ่งไม่เกิน8แถวถูกไหมฮะห้องเรียนหนึ่งถูกไหมใครแย่งกันนั่ง2แถวหน้านั่นคือบัวพ้นน้ำท่านถ่ายรูปไว้ได้เลยแล้วเด็กพวกนี้จะได้ดีทุกคนเพราะอยากใกล้พระอาทิตย์ไงท่านเด็กอยากใกล้ครูไม่ต้องครูอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเขาถือว่าเขาจะตามลักษณะของมันใครอะไรเข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างท้ายใช่ไหมท่านใครเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคอะไรก็เข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างหลังไอ้นี่ให้โอกาสกันท่านแต่ว่าหมายถึงนักเรียนใช่ไหมท่านลูกตัวลูกศิษย์เนี่ยถ่ายรูปดูซะบ้างว่าเขานั่งแถวไหนเนี่ยแล้วสังเกตดูเถอะใครนั่งสองแถวแรกมักจะได้ดีทุกคนให้ตามสังเกตพฤติกรรมเพื่อนตัวเองและถ้าเรานั่งแถวหลังฝั่งเขานะฮะโดยความสมัครใจเขาจะได้ดีกว่าเราขั้นหนึ่งเขาจะรวยกว่าเราสองแถวที่สองเป็นความสมัครใจนะฮะก็จะได้ดีลำดับไปแต่สองแถวหลังเอาดียากท่านเพราะเป็นบัวใต้น้ำเพราะเขาสมัครใจเพราะนั้นเด็กสองแถวหลังที่เขาสมัครใจนั้นนะคือการสร้างพฤติกรรมตัวเองและเขาจะนั่งสองแถวหลังตลอดชีวิตในการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆและเขาจะไม่กลับมาอย่าไปหวังกับมันอาตมาก็ไม่เคยหวังนะท่านแต่การศึกษามีความสำคัญเพราะนั้นเขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนสะคิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีอ้าวเฮ้ยเราจนเ พ่อแม่เราจนจะต้องมาอยู่วัดและคนอื่นก็จนมานอนกับหมาห่มผ้าผีและเชื้อหมาก็ติดหัวเป็นชนตุถ้าติดมือไปละท่านเป็นหิดถ้าติดหลังเป็นขี้กากขี้เกลื่อนถ้าติดตามมาล่มผ้าเป็นหิดแล้วก็มีเชื้อราอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกหูดคือโรคผิวหนังกูเป็นทุกอย่างเลยแต่นี่ลูกคนจนท่านแต่ก็บอกอาจแผงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีแล้วกูจะเป็นเศรษฐียังไงวะเนี่ยถามตัวเองนอนถ้านอนกลางคืนมองไม่เห็นนะท่านนะเพราะมันเป็นตะเกียงกระจกไม่มีโป๊ะด้วยแต่ถ้าวันไหนนอนกลางวันหลวงปู่นอนแล้วล่ะพระแก่บ้านนอกก็นอนแล้วล่ะแล้วก็มีโอกาสนอนกลางวันหน้าห้องต้องเฝ้าเพราะเธอท่านเรียกก็นอนอ่านอาจจะเป็นเศรษฐีเป็นยังไงบรรทัดที่3ลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีลูกคนโง่เป็นเมธีหลวงปู่เมธีแปลว่าอัมเมธีแปลว่านักปราชญ์เมธีแปลว่าด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นที่เขายอมรับเป็นนักปราชญ์พ่อแม่โง่ลูกจะเป็นนักปราชญ์ได้ยังไงคำตอบมันอยู่บรรทัดสุดท้ายท่านเหตุฉะนี้ต้องมุ่งมั่นในการเรียนได้คำตอบบรรทัดสุดท้ายท่านจึงได้บอกว่าเฮ้ยเราทำหนังสือไว้เล่มทฤษฎีบุพพน้ำแล้วก็ทฤษฎีบุพพน้ำน่ะให้ทำเป็นไวนิลซ้ายขวาให้เด็กท่องนะฮะเดือนละ2คติธรรมให้ท่องไปแบบอักขยานแล้วครูจะมีคำอธิบายในหนังสือนะถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะเอาไปเขียนภาษาไทยยังไงบูรณาการถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะไปแต่งเรียงความยังไงเช่นนะแม่เป็นผู้หญิงที่วิเศษที่สุดในโลกคืออุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่หลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้ต้องให้มันท่องทุกวันไม่ใช่พอถึงวันละถึงวันแม่เด็กไม่รู้เลยแม่คือใครท่านถ้าอธิบายได้ไหมแม่คือผู้ที่อุ้มไม่หนักอุ้มอะไรท่านอุ้มท้องไม่หนักเป็นแม่คนหรือยังเป็นแล้วเป็นแม่คนหรือยังอาจารย์แว่นเป็นแม่คนหรือยัง
1: เป็นแล้วค่ะ
0: เป็นหรือยังเป็นหรือยัง
1: เป็นแล้วค่ะ
0: ตอนหลังนะฮะเป็นยังเป็นยังวันหลังมีสามีแล้วไปนั่งข้างท้ายพระไม่ชอบพระอย่างฉันไม่ชอบอุ้มอะไรไม่หนักอุ้มอะไรไม่หนักท่านอุ้มท้องและอุ้มลูกหนักไหมไม่หนักไม่อุ้มไม่หนักไม่ยักกันเหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละผละหนีหลับคาอกตักแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราในแต่งกลอนอธิบายแต่งเป็นแหละอธิบายไว้เถอะแม่อุ้มไม่หนักโอ้แม่อุ้มไม่หนักไม่ยักก็เหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละผละนี้เอาหลับคาอกตากแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราก็แต่งเอาไว้แหล่ทั้งสมัยก่อนก็แหล่ได้แต่ตอนนี้มันเป็นเจ้าเพศแล้วท่าน อาเพศแล้ว เสียงเสริมมันก็แย่ใช่ไหมท่านและอย่างในเวลาแหล่เนี่ยถ้าแหล่ตามศาลาวัดเขาจะมีต้นอะไรต้นกล้วยปักธงใช่ไหมท่านพระจะมีเสียงพระจะดีขึ้นนี่มันเหี่ยวๆเฉาๆมันก็พักเลยเสียงเสริมมันย่ำแย่ไปนะท่านนะถ้าเด็กมันไม่แต่งเป็นอย่างนี้มันหาเหตุผลได้ไหมท่านไม่อุ้มไม่หนักเพราะอะไรมันก็ต้องให้ผลได้ครูภาษาไทยจำเป็นเหนื่อยไม่พักเหนื่อยไม่เคยพักพักไหมแม่พักไหมเป็นแม่พักไหมไม่รักไม่เคยหลวงหลวงไหมรักข้ามภพข้ามชาติไปอ่านประวัติพุทธเจ้าดูเถอะแม่เนี่ยมันข้ามภพข้ามชาตินะอธิษฐานชาตินี้ไปถึงชาติหน้าไปเกิดเป็นเทวดาบนสูงบนสวรรค์ยังตามมาดูแลลูกชาตินี้และมันก็ซ้อนชาติซ้อนชาติซึ่งบางทีเรามาเจอแม่ข้ามภพข้ามชาติซึ่งไม่ได้อยู่ในท้องเขาแต่เขาเกิดรักเราเขาแล้วเราก็รักเขาจริงๆไปอ่านดูฮะในเรื่องสุวรรณสามในเรื่องเต็มมีใบในเรื่องมหาชนกอ่านแค่3เรื่องเท่านั้นแหละท่านจะรู้ว่าความเป็นแม่มันข้ามภพข้ามชาติ4-5ชาติ ยกเว้นแม่ที่ไม่ได้เป็นเทวดามาดูแลลูกไม่ได้ท่าน

แม่ที่ตกต่ำกว่าลูกถ้าแม่เป็นนางฟ้าเป็นเทวดานะพ่อเป็นนะเป็นเทวดาไม่มีที่จะละทิ้งลูกท่านรักไม่เคยลวงแม่แสนแหนหงหงเจ้าเฝ้าหาลูกเป็นหนุ่มสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงอยู่ที่ไหนลูกแม่แม่โตแล้วนะผมจบปริญญาตรีแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้แกอวดดีใช่ไหมใช่สิฉันมันแก่แล้วดันไปโมโหมันอีกท่านมันให้สงบสติอารมณ์มันดูแลตัวเองได้ใช่ไหมฮะหญิงหรือเปล่าอ้าวแม่ผมอายุ20แล้วถ้าผมไม่ชอบผู้หญิงเลยนะฮะแสดงผมเป็นตุ๊ดแม่ไม่ใช่ผมเป็นตุ๊ดไหมก็ยังไม่รู้ยังไม่ควรไม่ชอบลูกสาวเราชอบไหมไม่ชอบพ่อล่ะทำลูกสาวไปมีแฟนชอบไหมไม่ชอบทีลูกเขาละมึงจะเอาทีลูกมึงละมันหวงใช่ไหมไอ้ที่ลูกสาวเขาจะจับกับพระเดชศึกถ้าเกิน18ไม่ติดตารางแล้วกูเอาถูกไหมถูกเปล่าไม่ถูกเหรอไอ้หมอนี่โกหกยันตายเออที่ลูกสาวเราหวงไหมท่านหวงเออนั่นแหละลูกเป็นลูกสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงยันแก่ยันเฒ่าก็หลับไม่ลงใช่ไหมท่านเงินน่ะอะไรอุ้มไม่หนักหนึ่งไม่พักรับไม่หนุ่มห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดเงินทองเบิกไปแม่ไม่เคยคิดไม่หวงสักนิดลูกแบแม่ส่งไม่ใช่แม่ให้ถ้าแม่ให้ไม่รู้จะแต่งไงต่อใช่ไหมลูกแบแม่ส่งไม่คิดเสียดายไม่หมายคืนคงให้ลูกไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะแต่ถ้าตอนเราเป็นเด็กเราเป็นลูกแม่เอาตังค์เราไปบาท2บาทจำได้ไหมจำได้เออแต่พอเป็นแม่เขาแล้วจำไม่ได้ไม่สนใจเออให้เหมือนความขันน้ำบนพื้นทรายหายไปแล้วไม่ติดใจท่านนี่อะไรให้ผมไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นลูกผิดกับเรามีแค้นไหมท่านด่าเรามีแค้นไหมลูกถีบหน้าแต่เด็กๆเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นถีบหน้าเป็นไงระดับ48เนี่ยพอตบหัวหลุดใช่ไหมท่านแต่พอลูกถีบหน้าโอ้โหลูกแข็งแรงนี่มันถีบหน้าฉันเนี่ยหน้าหงายใช่ไหมลูกหยิกหัวใช่ไหมท่านลูกฉี่รถปี๊ดข้างหน้าแสดงว่าลูกไตดีอะปัสสาวะดีดีไปหมดท่านเออเนี่ยตมาเห็นเขานะไม่ใช่มีลูกเองละท่านก็11ขวบก็บวชแล้วท่านเออก็คนจนเอาอะไรท่านทำไมได้ครับนะเหมือนหมาเน่าลอยมาท่านผีลอยมาไม่แพะบันไดวัดนะพระไม่หยิบผีขึ้นมามันจะเสกเป็นคนได้ไงฮะพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยดีที่สุดในโลกใครยากดีมีจนนะท่านเป็นผู้บริหารการศึกษาใช่ไหมเวลาขัดข้องไปขอใครขอพระใช่ไหมหลวงพ่อห้องเรียนหลวงพ่อคอมพิวเตอร์หลวงพ่อหลวงพ่อเออเดี๋ยวก่อนลูกนะฮะอาตมาเนี่ยบอกเรียกครูขอทานเพราะครูผู้บริหารการศึกษาเนี่ยในเมืองไทยมันขอทานนะเขาทานคือไงฮะไปขอกับพระถ้าพระด่ามาซะละเดินน้ำตาไหลมาเชียวแต่พระท่านก็ไม่ด่าหรอกเดี๋ยวไปหาให้ครูใจเย็นๆนะผัดพ่อห้องน้ำไม่มีอ่ะต้องใช้งบเท่านั้นเท่านี้ไปขอไหมขอหลวงพ่อให้ไหมให้เศรษฐีให้เราไหมให้ถ้าเขาด่ามาละท่านเขาบอกครูไม่เกี่ยวกับผมเลยไปให้พ้นบ้านผมอะไรว่าเป็นครูจะมาขออีกเป็นข้าราชการสังกัดมหาไทยเงินไม่มีง่ายอบต.ไม่มีง่ายอบจ.ไม่ขอเหรอเฮ้ยหน้าด้านอายไหมท่านอายเพราะนั้นสิ่งที่เราอยู่เนี่ยพระทางนั้นแหละท่านเออแล้วพระสงฆ์ไปเอาจากไหนเอาจากความขลังของตัวเองใช่ไหมท่านเอาจากไหนพระพุทธรูปขลังใช่ไหมท่านจากตาโลนตลาดนัดไม่รู้กูเก็บเงินไว้ให้เด็กกันแล้วกันสาธารณกุศลพระไทยมันเป็นอย่างนี้เออบางทีไม่อยากรับแล้วท่านเมื่อก่อนเพลมาเนี่ยท่านจะวันเกิดจะอะไรจะวันอะไรเนี่ยเด็กพิการเนี่ยขอวีลแชร์สัก5คันได้ไหมท่าน5คันอะไรตะกี้เดินผ่านมาเนี่ยห้องอะไรห้องที่อะไรเจ้าหน้าที่อยู่อ่ะเดินไปทั้ง20เป็นตับใช่ไหมแล้วจะพอข้าววีลแชร์สัก5คันไหมเนี่ย ขอ5คันไอ้นั่นขออีก 20,000 จะพิมพ์เอกสารมันต้องบอกองค์กรละบอกเอาหมื่นเดียวหน้าท่านเอาเท่าพิการไม่ได้เศรษฐกิจมันเป็นไงคุณลองคิดดูสิมันไม่ใช่คุณคน

เดียวเมื่อไหร่มาขอฉันอ่ะฉันยังเป็นหนี้อีก3โรงเรียนนะฮะเออยังเป็นหนี้อีก3โรงเรียนก็10กว่าล้านท่านเป็นหนี้โดยเราไม่ไปก่อหนี้เลยเพราะอะไรแต่เป็นการศึกษาแต่มาดูพ่อแม่มั้ยท่านเออพ่อแม่เราเป็นพ่อเป็นแม่เรารู้ฮะเออ

เผ็ดใครเผ็ดก่อนถ้าร้อนใครร้อนก่อนถ้ามียาพิษใครตายก่อนถ้ามียาพิษตายก่อนแล้วลูกกินเดนแม่ไม่มีตายโหงสักคนนะถูกไหมฮะเพราะแม่มันตายก่อนไงแล้วเราไปติดงี้สิทำไมจะต้องไปจัดงานวันอะไรวันม่งวันแม่แล้วเด็กไม่ได้อะไรไปเลยไม่มีเรียนคงเรียนความเลยไม่เอาเพื่ออะไรเพื่อดึงเด็กไอการเขียนมีความสำคัญนะท่านนะแล้วจะไปบูรณาการอะไรทฤษฎีบุพพนามให้สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเลี่ยงเชียงที่เขาพิมพ์หนังสือธรรมะของพระให้พิมพ์ท่านลองไปติดต่อเองอะเพราะตมาไม่เคยมาขายหนังสือนะฮะให้ลิขสิทธิ์เขาไปได้เขาไปจัดการเองเด็กทุกวันตื่นเช้ามาต้องท่องนะเด็กที่เด็กอะไรเส้นทางสู่ดวงดาวยึดมั่นกตัญญูใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเพียรสม่ำเสมออย่าเพ้อใจใฝ่ตามเชื่อฟังคำผู้หลักผู้ใหญ่รักไทยทำรงไทยใส่ใจในโลกกว้างยึดแบบอย่างที่ดีรู้รักสามัคคีตลอดเวลาใช้ศาสนาดำเนินชีวิตคือสูตรพิชิตความสำเร็จนี่คือเด็กใช่ไหมท่านคุณจะไปสู่ดวงดาวได้แบบพวกเราเนี่ยเคยวิเคราะห์ไหมท่านยึดมั่นกตัญญูเรียนเพื่อใครต่อไปเด็กเรียนเพื่อใครท่านเรียนแม่คนเดียวแล้วพ่อไม่เกี่ยวเลยเหรอนี่ไม่ได้เคยได้รักพ่อเลยนะฮะท่านรักพ่อกันเยอะๆท่านขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเหล่านี้ชีวิตของพวกเหล่านี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์เป็นพ่อคนหรือยังแม่อมท้องแล้วใครประคองคันแล้วหากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าพ่อนะไม่ว่าเลยถ้าลูกอยากกินนะฮะไม่ว่าเลยคันลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นเลยเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่ถูกไหมไม่มีน้ำเหงื่อพ่อจะมีน้ำนมแม่ไหมไม่มีมันจะเอามาจากไหนแล้วท่านพ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเรารักพ่อเยอะๆกอดพ่อสักบ้างเคยกอดพ่อไหมพ่อหวัดดีพ่อหวัดดีแม่อยู่ไหนล่ะแล้วก็เดินเลยไปหาแม่ผ่านต้นพุทธรักษาไปหาต้นมะลิใช่ไหมท่านพอไปถึงดอกมะลิเป็นไงจูบกันกอดกันทิ้งพุทธรักษาไว้หน้าบ้านแล้วใครดูแลบ้านล่ะท่านพุทธรักษาอีดอมมาลิก็ขี้อิจฉาพุทธรักษาก็นะใจหนักแน่นหน่อยดอมมาลิขี้อิจฉาคือไงท่านนะถ้าไปคุยกับพ่อยังไม่หามาแม่มองเงี้ยยิ่งเอาอะไรไปให้พ่อก่อนนะฮะมึงเสร็จเดี๋ยวมึงโดนไล่เลี้ยไล่เลี้ยงอ่ะแล้วเรื่องพ่อเรื่องแม่แล้วก็บอกงี้ยึดมั่นกตัญญูใครไม่กตัญญูไม่ได้ดีเด็กที่มันเลวทุกคนไม่กตัญญูสักคนถ้ากตัญญูแบบเรานะฮะก็เป็นมาเป็นเราเวลาจะสอนเด็กเนี่ยเอาสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่คนอื่นเป็นมาเทียบกันหน่อยเพราะเนี่ยที่ผอ.ได้มาเป็นอย่างเงี้ยที่ครูได้มาเป็นอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยลูกศีลก็ไม่มีแต่ที่ไปทำชั่วเพราะละกลัวพ่อแม่เสียใจขยันก็ไม่ขยันทุกคนเกิดมาขี้เกียจทั้งนั้นแหละแต่กลัวพ่อแม่ยากจนกลัวไม่มีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถูกไหมฮะนั่นคนรักพ่อรักแม่เลยได้ดีทุกคนท่านคนกตัญญูได้ดีทุกคนคนไม่กตัญญูนะฮะคนในละคนนะไม่กตัญญูนะตกต่ำทุกคนมีสองอย่างชิบหายก็ตายโหงไฟรู้ไฟเรียนจะก้าวหน้าตั้งทำไมท่านไฟรู้ไฟเรียนไหมเป็นขั้นที่สองมีความเพียรสม่ำเสมอการไฟรู้ไฟเรียนมันต้องมีความเพียรสม่ำเสมอจังหวะของความเพียรอย่าเผลอใจไฟต่ำถูกไหมอย่าถ้าบอกเด็กอย่าแล้วก็หาคำอะไรคำพูดให้มันไปท่องข้าจะจดจำหนึ่งคำคาถาคือภาวนาว่าอย่าเข้าไว้อย่าดื่มอย่าดูดอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านอย่าสนขี้ยาท่านเท่านี้ก็อย่าหลายอย่าใช่ไหมท่านอย่าดื่มอย่าดื่มอะไรท่านของมึนเมาอย่าดูดกัญชาเฮโรอีนอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือด

0: ของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านรู้จักร่านไหมร่านมากๆเข้าเป็นอะไรพอถอนตัวจากร่านเป็นอะไรท่านแรดใช่ไหมถ้าร่านผู้ชายผู้หญิงไปไม่รอดอย่าโซนคืออย่าไปเที่ยวเทคับพระบาอย่าสับปะดนอย่าเล่นอะไรสับปะดนอย่าคิดสับปะดนอย่ารนอย่าเฉาทำอะไรอย่ารนอย่าเฉาอย่าไปซึมเศร้าอย่าเกอย่ากร้านการบ้านอย่าเดาอย่าหลงไปเข้าเทคับพระบาอย่าดูหนังโป้วิดีโอลามกจิตใจสกปรกชั่วชักนักหนาอย่ากี้อย่ากิ๊กอย่าจิกเงินตราอย่าเก๋อย่ากาและอย่าตีกันอย่าบ้ามือถืออย่าดื้อพ่อแม่อย่าเชิญอย่าแชร์การเรียนอย่าพรั่นอย่าคมอย่าเข็นอย่าเล่นพนันอย่าสารพันอันที่ไม่ดีเราจะไปเป็นผู้หลานการศึกษาเนี่ยดีกับเก่งเอาไหนก่อน
1: ดี
0: ถ้าเก่งแล้วไม่ดีมันเก่งได้ไหมท่านไม่ได้แล้วถ้านะในวงการการศึกษาธรรมที่ได้บอกว่าครูนะมีความสำคัญท่านทั้งหลายมีความสำคัญเพราะท่านเกิดมาจากครูครูเป็นแสงสว่างทางชีวิตครูสอนศีลฝ่าฟันแก้ปัญหาครูประสาทประสิทธิวิทยาครูเป็นแหล่งแสวงหาความรุ่งเรืองครูเป็นพ่อแม่หนูคู่ที่สองครูรับรองสุขทุกข์ในทุกเรื่องครูมีจิตการุณย์ไม่ขุ่นเคืองขอกราบเบื้องบาทครูทุกผู้เอ่ยครูเท่านั้นพ่อแม่เราจะมีอะไรก็ไปฝากไว้กับครูบอกเสมออยู่กับพ่อแม่กี่ชั่วโมง12บวกอีก3เป็นเท่าไหร่ท่านบวกอีก4 16อยู่กับครูกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือจากนั้นเป็นอยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมท่านแต่เห็นหน้าครูกับเห็นหน้าพ่อแม่เห็นหน้าใครมากกว่ากันเพราะ8ชั่วโมงหลับไปแล้วถูกไหมฮะนอนแล้วเพราะประชาชนก็เหมือนกันทำไมไม่รักครูเยอะๆเอาจากครูทางนั้นเอาจากครูทางนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเคยซื้อไปฝากครูบ้างไหมครูจัดงานให้ใช่ไหมท่านจัดงานไหมปีใหม่จัดงานให้ไหมจัดทั้งกินเลี้ยงทั้งของขวัญวันครูเด็กมันเคยจัดงานให้ไหมพ่อแม่เด็กมันเคยจัดงานให้ไหมอ้าวนี่สังคมไทยไม่ยุติธรรมกับครูใครฟังเรื่องอาตมาพูดซะแล้วนะฮะไปจัดการวันครูสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปรณรงค์สมัยอย่าลืมครูท่านเกิดมาท่านก็ได้ดีเพราะครูวันครูจัดกระจอกจริงๆท่านถ้าบ้านอาตมาเนี่ยจัดวันครูท่านจัดวันครูทั้งอำเภอจัดงานมอบเกียรติบัตรให้ครูฉันถามว่าพอเขามาอาศัยโรงเรียนเราเนี่ยอยุธยาใครอยู่อยุธยามั่งยกมือสิเป็นคนอยุธยามีไหมอำเภออะไรคุณ
2: พระนครศรีอยุธยาครับ
0: อ๋อนี่คนเมืองหลวงละแต่ก็ยังดำอยู่ดีอะเพราะยามันต้องดำใช่ไหมท่านเพราะดินมันดำดินทำนามันดำไม่ใช่อำเภอเสนาอำเภอเสนาจะหน้าตาดีกว่านครหลวงหน่อยนะก็มาที่อำเภอเสนาอำเภอเสนาก็ของขุดบอกแล้วเลี้ยงอะไรกันไม่ได้เลี้ยงท่านแล้วเขามีงบเท่าไหร่เขามีงบจัดงานให้มันให้มาหมื่นกว่าบาทครูยังไม่เกษียณทั้งอำเภอเนี่ยนะแล้วครูมาแล้วจะกลับไปหิ้วท้องเปล่าอ่ะไปจัดแจงคุยเรื่องอาหารเดี๋ยวฉันหาเจ้าภาพเองเลี้ยงครูให้อิ่มตั้งโต๊ะให้ดีและให้นักเรียนโรงเรียนเรามาบริการโต๊ะละ2คน2คน2คนเลี้ยงไปสิท่านขนไก่ไป100กิโลใส่กรอก100กิโลใช่ไหมท่านปลานิล100กิโลเลี้ยงให้อิ่มแล้วนะฮะกลับบ้านด้วยความสุขและให้พระพี่ชายซึ่งเป็นเจ้าอาวาสดูแลหลวงพี่ต้องลงไปดูเพราะพี่ชายเป็นเจ้าอาวาสให้อยู่บ้านนอกเพราะถ้าผิดเพราะพี่ชายหน้าตาขี้เหร่ถ้าเข้ากรุงเทพแล้วเขารังเกียจ ก็อยู่บ้านนอกใช่ไหมท่านอาตมาหน้าตาดีอยู่บ้านนอกคนเขารังเกียจต้องเข้ากรุงเทพ โอแตกซะนะ ให้เขาดูแลและให้เราเข้าใจว่าพื้นฐานการศึกษามีความสำคัญรัฐมนตรีต้องให้ละรัฐบาลต้องให้อะไรกับครูเยอะๆนี่ครูยังเป็นหนี้อีกกี่แสนล้านท่านถามว่าครูเป็นหนี้กี่แบบ22เรื่องหนี้ของครูอาตมาวิเคราะห์จะไปปลดหนี้ให้สกสคบอกเขาไปแล้วนะว่าไปทำตามนี้นะฮะแล้วทำสะท้อนรัฐบาลไม่เอาคณะกรรมการไม่เอาบอกไม่เอาเฮ้ย3ภาคและภาคที่4ไม่ไปเพราะฉันไม่เห็นแล้วฮะไม่เห็นคุณทำงานกันเลยถ้าปลดหนี้ตามฉันนะครูจะหมดหนี้หมดท่าน จะหมดหนี้หมดเพราะหนี้ก้อนแรกมันการศึกษาเป็นหนี้ไหมเดี๋ยวนี้เด็กเป็นหนี้ไหมท่านราชภัฏเป็นหนี้ไหม
1: เป
0: ็นหนี้แล้วออกไปแล้วจะต้องใช้หนี้พอมีงานทำใช้หนี้ไหมท่าน
1: ใช
0: ้หนี้แล้วไปทำงานเอกชนแล้วทำไงอ่ะทำงานราชการเงินเดือนตกเบิกกี่เดือนก็ยังล้าหลังอยู่นะปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่ปฏิรูปอะไรก็แต่จะใช้มออะไรก็แล้วแต่ท่านถ้าไม่ปฏิรูประบบเงินราชการนะโดยการให้ฟรีเงินเดือนแรกค่าเครื่องแต่งตัวนะพัดลมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและค่าเดินทางไม่มีทางปลดหนี้ราชการได้และการจะเดินสู่ระบบหนี้และจะเป็นหนี้ผูกพันซึ่งดอกไม่ขึ้นท่านหนี้มากๆเขาใช่ไหมท่านแล้วมันไม่ใช่ลูกคนเดียวอ่ะเวลากู้อ่ะไอ้ลูกที่จะไปเป็นครูแล้วท่านไอ้ลูกที่เรียนอีกล่ะไม่เห็นใจกันเลยท่านทุกรัฐบาลแหละแล้วจะมีรัฐบาลต่อไปด้วยการเอาคนมาสู่ระบบราชการเนี่ยท่านเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เดินสู่เส้นทางหนี้เสื้อผ้าเขามี2ชุดรองเท้ามี2คู่รองเท้าหนังคู่หนึ่งรองเท้าอะไรท่านกีฬาคู่ใช่ไหมท่านมองข้าวไฟฟ้าต้องมีไหมต้องมีพัดลมต้องมี1ตัวไหมท่านมีไหมต้องมีค่าเดินทางต้องมีตามความเป็นจริงและเงินเดือนแรกต้องให้เขาไปเลยถ้าทำไม่ได้นะอย่ามาเอาอย่ามาคิดว่าราชการด้อยคุณภาพองค์กรเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้ทำนี่ละท่านการบินไทยเนี่ยเขาให้กี่ชุดละท่านปีนึงอะแต่งตัวสวยๆด้วยซ้ำไปครูเรานี่ประโถเอ้ยยังใช้แป้งนะแป้งเม็ดอยู่เลยยังเล่นมังระยะนะแป้งธนาคารแถวๆพม่าท่านผัดๆมันหน้านวลนะคอดำช่างมันนะไม่มีอะไรเลยท่านจริงๆนะฮะถ้าครูผู้ชายครูผู้หญิงอาตมาเห็นใจจริงๆท่านเห็นใจจริงๆแล้วจะสะท้อนที่รัฐบาลอย่างเงี้ยทุกรัฐบาลเลยท่านใครทำได้นะใครทำได้เอาคะแนนเสียงจากรายการทั้งประเทศไปใครการที่ไม่ได้ระบบนี้นะไปรุ่นพี่อย่าอิจฉาน้องถ้าฉันเป็นถ้าฉันต้องการคะแนนเสียงจากประชาชนทั้งหมดนะจะเริ่มระบบราชการด้วยการให้ฟรี1เดือนแรกเครื่องแต่งตัวหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่าแล้วนั้นพอสิ้นเดือนปุ๊บนะฮะพอสิ้นเดือนปุ๊บต้องจ่ายเงินเดือนเลยมั้ยเดือนแรกต้องจ่ายเลยถ้าคิดเป็นนะท่านนะเป็นนายกอมตะไม่รู้ใครคิดก่อนนะฮะพระคิดคนทำไม่เป็นไรมันต้องมาอายพระแล้วท่านไอ้คิดไม่เป็นแล้วดันมีตำแหน่งในบางคนในทุเรศคนคิดเป็นเสือมาบวชพระโลกมันไม่ยุติธรรมท่านนะจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันสำคัญท่านเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเดินเข้ามาสู่การศึกษาเนี่ยถามว่าท่านจะเข้ามาทำไมกันเนี่ยจะเป็นแล้วใช่ไหมท่านเป็นหรือยังเป็นด้วยความจำเป็นเป็นด้วยความฝันเป็นด้วยความหวังนะหรือจะเป็นพลังของการพัฒนาประเทศชาติเป็นด้วยความจำเป็นจำเป็นต้องเป็นไหมเนี่ยจำเป็นไหมไม่จำเป็นจำเป็นถ้าคุณไม่ขึ้นเขาขึ้นไม่ได้ถูกไหมตำแหน่งราชการเนี่ยถ้าคุณไม่ขึ้นเขาถือว่าขวางขวางไหมขวางคุณถ้าคุณไม่อยากขวางคุณต้องสละสิทธิ์ไปทำอาชีพอื่นเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ว่าคุณขึ้นมาขนาดนี้แล้วใครจะข้ามหัวเราอาตมาเนี่ยนะเป็นเจ้าคุณจะว่าก็ให้ไม่กล้าพูดกับสมเด็จที่วัดตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จให้มรรคทายกมาบอกเจ้าคุณครับจะว่าให้มาบอกท่านทำไมเป็นเจ้าคุณแล้วเนี่ยต้องนั่งหน้าพระครูสัญญาบัตรนะเวลาไปนิมนต์เนี่ยไม่ได้หรอกนั่งไม่ได้ถามทำไมก็อีตนเป็นไม่ใช่อยากจะเป็นเขาให้เป็นไม่ได้ขอเพื่อเป็นเพราะไม่เคยมีประวัติในการขอไม่ใช่ยิงท่านไม่ใช่โอ้โหเกิดมาเป็นคนเก่งแล้วยิงยโสน่ะถ้ายิงอุบลมันใหญ่กว่าเยอะถูกไหมถ้ายิงยโสมันเล็กหน่อยใช่ไหมฮะไม่ได้ยิงแต่ไปนั่งไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ฉันและฉันจะนั่งที่ไหนถ้าเขาจะถวายมากเขาก็ถวายยกเว้นงานหลวงฉันจะนั่งเวลาไปงานก็ไอ้องค์ที่อายุน้อยกว่าเราก็ไปนั่งหน้าไอ้ลายอายุมากกว่านะได้เป็นก่อนนั่งข้างหลังไอ้องค์นั้นก็อึดอัดว่าเขาเป็นทีหลังเป็นเจ้าคุณทีหลังเราไปนั่งข้างหน้าพระครูแต่เราเป็นเจ้าคุณเหมือนกัน

ใช่ไหมนั่งข้างหลังพระครูแล้วบางทีพระครูนะฮะไม่ใช่พระครูก็นั่งข้างหลังท่านทำไปด้วยกันเป็นมหาเป็นหลวงพี่มาอีกถ้ายกไปอีกท่านจะคุณเจ้าอาวาสท่านขอร้องบอกเอางี้ไม่ต้องมาพูดฉันไปหาเจ้าอาวาสเองเดี๋ยวไปหาเองหลวงพ่อไม่ต้องให้ใครไปคุยกับผมผมรู้ดีรู้ชั่วผมมีมโนธรรมสำนึกและผมรู้ระเบียบถ้างานหลวงยังไงกระถินผมก็ต้องนั่งแต่ที่ผมไม่ไปงานหลวงเพราะว่าผมจะต้องไปนั่งหน้าพระครูอีกหลายองค์และเมื่อผมเป็นชั้นราชผมต้องไปนั่งหน้าเจ้าคุณหลายๆวัดซึ่งผมเคารพนับถือผมเลยงดงานหลวงผมเลยงดงานหลวงงานศพงานอะไรแต่ไม่ไปเพราะนั้นงานวัดสุทัศน์กฐินปีละครั้งเท่านั้นแล้วอย่างนี้นะต่อไปนี้ไม่ต้องนิมนต์ผมเพราะถ้าไม่นิมนต์ผมก็จะไม่ไปกันคนอื่นไงเขาไม่ต้องอึดอัดใจเพราะนั้นท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเป็นไหมจำเป็นต้องเป็นต้องเป็นให้ได้เพราะรุ่นน้องจะได้ขึ้นและท่านได้คนเดียวเนี่ยมันขึ้นอีกหลายตำแหน่งไหมมันขึ้นอีกหลายคนนะเขาจะได้ทำผลงานมาผลงานที่เขาแข่งกันเนี่ยมันเป็นการนะมันไปคอขวดนี่ท่านเพราะนั้นเมื่อจำเป็นต้องเป็น2นะเป็น1เป็นความจำเป็น2เป็นความฝันเป็นอะไรมันต้องมีความฝันท่านไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่เงินเดือนหน้าตาคนจะเป็นนะท่านนะฮะซึ่งเราเข้าระบบเนี่ยดีเหลือเกินถ้าเป็นอย่างอื่นนะฮะแย่ท่านคนจะได้อะไรเนี่ยต้องถามตัวเองว่านะดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามานมารยาทหรือมารยามันเป็นเส้นแบ่งเนี่ยดีหรือดวงคุณเป็นคนดีหรือคุณจะเอาดวงมาเป็นเก่งหรือโกงเก่งไปได้ไหมท่านได้โกงไปได้ไหมได้แล้วอะไรท่านดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามานสามารถก็เป็นได้ใช่ไหมท่านสามานก็เป็นได้ไหมได้แต่เป็นไงท่านผลออกมาเป็นไงมันเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อตัวเองและสังคมมารยาทหรือมารยาเป็นโดยมารยาทก็ได้ท่านเป็นโดยมารยาก็ได้เพราะฉะนั้นในเป็นอะไรท่านมีความฝันไหมถามจริงเป็นแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าท่านจะมาท่านก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านก็ลืมไปแล้วว่าท่านอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านเคยอธิษฐานว่าเมื่อเสียสงไขยกับแสนกับว่านะขอเป็นพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนพระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรพระเจ้าองค์นั้นพยากรณ์ว่าอีกสี่อสงไขยกับแสนกับข้างหน้าท่านจะได้เป็นเสียสงไขยแสนกับนับได้ไหมท่านอสงไขยอสังไขยแปลว่านับไม่ได้ปัจจุบันนี้เรานับไม่ได้แล้วทำไงท่านถ้ากับปรารถนาของท่านนะแล้วก็ตกนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างท่านเป็นเปรตอสุรกายขึ้นไปบนสวรรค์บ้างแต่ยามใดตกต่ำเห็นชายผ้าเหลืองเห็นสีอย่างเงี้ยท่านเห็นสีผ้ากาสัพพัทจิตมันจะนึกลึกๆว่าเราอยากเป็นพระพุทธเจ้าเราอยากห่มจีวรสีแบบนี้อย่างคนชมวันสีแบบนี้จิตมันจะกลับแล้วจะเริ่มทำความดีขึ้นจนสุดท้ายมาชาติสุดท้ายเห็นอะไรคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะใช่ไหมท่านพอเห็นสมณะโกนผมภาพในอดีตย้อนลอยถอยหลังไปเสียสงไขยกับแสนกับเนี่ยมันเข้ามาเลยท่านถึงเวลานั้นไอ้ความกระหายที่จะบวชมาเนิ่นนานเนี่ยพวดเดียวท่านและเป็นการบวชแบบอะไรฮะแบบเด็ดขาดเขาเรียกตัด3ห่วง1ห่วงลูกตัด2ห่วงมือนะคือเมียตัด3อีก7วันจะได้เป็นกษัตริย์ตัดมันเด็ดตรงนี้ท่านมันเด็ดตรงนี้ใครถามว่าโอ้โหพระเจ้าโหดนะทิ้งเมียบอกไม่โหดหรอกถามว่าท่านมาเนี่ยใครมีลูกอายุขวบเดียวได้บ้างยกมือสิใครที่มีลูกอายุขวบเดียวยกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอนี่อาจมีเมียกันตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยฮะใครมีลูก2ขวบบ้างสองขวบใช่ไหมห่วงไหมคะ5วันนี่ห่วงไหมแล้วทำไมต้องมาเพื่อใครก็เพื่อลูกเขาถามว่าเนี่ยลูกคุณไม่สบายคุณต้องเดินทางไปที่นู้น

อีก100กิโลและจะมีหมอที่นั่นแต่ลูกคุณไม่สบายที่เนี่ยคุณไปเอายามามั้ยไปไปพุทธเจ้าก็เหมือนกันต้องการให้มนุษย์เนี่ยนะพ้นจากวัฏสงสารท่านจึงไปเอาล่ะท่านจึงปรารถนาอย่างนั้นไอ้เรื่องเมียลูกเนี่ยมันเรื่องเล็กๆเมียมีเมื่อไหร่ก็ได้ใช่มั้ยถูกมั้ยมีเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันไม่ได้แล้วใช่มั้ยฮะมันตาย2เด้งใช่มั้ยท่าน1เมียฆ่าตาย2ตายเพราะระบบราชการเอาตายมันมีทางเดียวจะเลิกกับเมียได้ทำตัวชั่วๆเลวๆไว้ในบ้านอย่าไปชั่วนอกบ้านนะฮะนอนกลนบ้างอะไรบ้างน้ำท่าไม่อาบนะฮะวิธีการจะเลิกกับเมียมันก็มีวิธีการจะเลิกกับผัวก็มีฮะท่านมันไม่ได้ยากอะไรท่านแต่ว่ามนุษย์ที่จะพาไปพ้นเนี่ยมันยากนะท่านนะถ้าเราไม่มีพุทธศาสนาต้องขอโทษคนที่เป็นมุสลิมด้วยท่านนะท่านเป็นมุสลิมแล้วเกิดในเมืองไทยดีไหมท่านดีถ้าลงเป็นมุสลิมแล้วไปเกิดในประเทศที่อะไรศาสนาอื่นรุนแรงแล้วท่านไม่ดีเกิดในเมืองไทยเนี่ยฮะศาสนาพุทธเนี่ยก็มันล่มไม้ท่านนกมาพักได้ไหมได้คนจนพักได้ไหมได้เศรษฐีพักได้พักได้พักได้ชาวพุทธไม่มีอะไรแล้วแล้วเหมือนต้นโพต้นไทรโค่นได้ไหมท่านได้ได้ง่ายเลยท่านถือขวานไปนะพักและโค่นก็ได้ศาสนาพุทธเอาเลยอาตมาบอกง่ายเหลือเกินนะฆ่าพระเนี่ยฆ่าพระฆ่าเลนเนี่ยเท่ากับฆ่าแมวตัวหนึ่งท่านเชื่อมั้ยอาตมาก็สงสัยเฮ้ยมันบาปเท่าฆ่าแมวตัวเปล่ามันง่ายเท่ากับฆ่าแมวตัวเดียวใครเคยเตะแมวป่ะท่านเตะไปแล้วมันมาหาเรามั้ยมาจับมันเนี่ยนะสมัยก่อนนะฮะถ้าสมัยนี้ไม่ได้โดนทรมานสัตว์นะขนาดบีบคอแมวยังโดนติดตารางนะฮะท่านทวีไกรครบนะยิงหมายังรอดไม่รอดใช่ไหมใช่ไหมเอาไปเลี้ยงกันบ้างสิครับมันมาปล่อยวัดรักกันจังนั่นมึงว่างมึงมาวัดบ้างสิมาเลี้ยงหมาวัดบ้างสัตว์เดรัจฉานต้องระวังนะท่านนะเราเลี้ยงอยากให้คนมันน้อยใจท่านเลี้ยงสัตว์อยากให้คนเสียเกียรติจะว่าทุกองค์ในธรรมบอกอย่าเอาหมามานั่งข้างโยมเขาไปไหว้เนี่ยจะไหว้หมาหรือไหว้คนจะว่าเขาจะมาไหว้พระไม่ได้ว่าอะไรท่านเลยท่านจะเลี้ยงอะไรก็แต่เลี้ยงอย่าให้คนเขาอดสูใจการเกิดมาแล้วมีไมตรีศีลเป็นสมบัติความอ่อนหวานใช่ไหมท่านเหมือนเส้นไหมจะได้ผูกพยักไว้ยงเขี้ยนเจ้าพงเจ้าพ่ออะไรนะถ้าหวานซะอย่างนะท่านนะได้เฮ้ยคนต้องขี้เหนียวนะคนต้องไม่บริจาคไปให้ดีเถอะสวัสดีมาเรื่อยๆก่อนมีงานอะไรก็ไปส่งนักลงเรียนไปเดี๋ยวมันยอมเราเองแหละท่านจะเอาเงินเขาเป็นผู้บริหารการศึกษาเนี่ยงานศพเนี่ยสำคัญที่สุดพาเด็กไปช่วยให้ครูไปช่วยนะเงินเหลือเดี๋ยวเขาให้เราเองแหละท่านจริงจริงจริงไหมอาตมาบอกเนี่ยบอกครูบอกที่โรงเรียนอ่ะพอองานศพเนี่ยเอาเด็กไปช่วยสิครับมันก็ไอ้คนศพคนบ้านเราถ้าจนเด็กก็ไม่ต้องไปกินอะไรถูกไหมไปช่วยสิบริการภาพบริการอะไรเก็บไปกระขวาดถ้าเงินมันเหลือถ้าเขามีใจทุนการศึกษายังไงเราต้องได้ 5,000 ต้องได้ 10,000 ถ้าเขารวยมากเขาบอกพ่อเฮ้ยเงินเหลือเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยมีพัดลมอยู่20ตัวโรงเรียนเอาไปมั้ยได้ไหมท่านได้ถ้าศพไม่ใช่เผาวันอะไรไม่ใช่เผาวันเสาร์อาทิตย์นะเอานักเรียนโตๆมาเผาศพให้แขกมันเยอะเข้าไปพอแขกขึ้นหมดมั้ยให้เด็กขึ้นไปท่านถืออะไรถือดอกไม้จันทร์มาคนละอันๆหรือให้เขาเตรียมไม่ให้พอเด็กขึ้นไปกราบส่งกราบศพมันชื่นใจนะท่านนะถ้าศพคนน้อยเนี่ยมันเศร้าใจอาตมาไม่กลัวตายเนี่ยไม่กลัวไม่มีเงินจัดแล้วท่านเผาไม่แพงแต่กลัวไม่มีใครมาว่ะผีเหงาเป็นผีขี้เหงามากท่านเอาจริงๆนะแล้วเห็นใจคนจัดงานโอ้โหลุงพี่ตายแล้วไม่มีใครมาเลยนะฮะจ้างมันมาก็เอาทุกวันนี้ไปเลี้ยงดงเลี้ยงเด็กกล่าวว่ากูตายเนี่ยออกข่าวเยอะจะได้มีคนไปเผาศพคุณน้องจะได้ไม่อายแต่ก็ยังไม่ตายถึงข่าวแข็งแข็งเป็นเช่นเฉียนถึงข่าวแข็งอย่าอ่อนนะท่านนะเมื่ออะไรตั้งเด็ดขาดถ้าเด็ดไม่ขาดบาดมือเราโดยกฎเกณฑ์มันต้องบาดมือเราพระพุทธเจ้าท่านอยากเป็นใช่ไหมท่านแต่ก็คุยกันสัพเพเหระเอาหลายๆเรื่องเขาบอกอะไรที่มันดิ่งไปอย่างเดียวมันเครียดนะท่านนะคุยกันไปหลายๆเรื่องคุยมันสดชื่นเขาไว้ใช่ไหมท่านให้ชีวิตมันสดชื่นพระก็ไปเทศเวลาท่านคุยท่านเป็นคนเนี่ยท่านหัดสดชื่นมานะไม่ใช่พอขึ้น48 49

0: ก้าพอขึ้นซีเก้าทางเนี้ยเคยเป็นซีเจ็ดยิ้มประจ๋อประแจหวานพอซีแปดเริ่มพอซีเก้าเริ่มแล้วไงนะกระดกหัวเหมือนหมาท้ายรถทำไมต้องมีอีโก้กันด้วยนะฮะฮะ EQ ก็ไม่มีท่าน EMO ก็ไม่มีนะฮะแต่อีโก้มันเยอะคนไทยอ่ะ EQ ก็ไม่ได้บอกสติปัญญาเลยท่านอีโมชั่นทางอารมณ์ก็ควบคุมไม่อยู่เอ๊ะนี่ดิทำไมจัดงานอย่างนี้เนี่ยแหละคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่อีโก้เยอะท่านข้าราชการไทยเนี่ยอีโก้เยอะยามันเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหมมันเคารพนับถือเรานะท่านนะพอมาเป็นรัฐมนตรีข้าท่านโอ้โหเราโทรศัพท์ไปท่านเจ้าคุณมีอะไรครับเดี๋ยวติดต่อเลขาบอกนี่อีตอนคุณเป็นธรรมดาคุณมากราบตีนฉันทำไมเดี๋ยวนี้เป็นรัฐมนตรีคุยไม่ได้ไงวะเลิกกันนะพวกมึงอย่านึกว่ามึงใหญ่นะมึงเป็นไม่เกิน4ปีมึงออกกูนี่ใหญ่ขึ้นทุกวันถ้ากูไม่ทำชั่วไม่มีใครโอดจะกูเป็นเจ้าคุณหรอกอีโก้เยอะอย่าไปเป็นท่านสบายสบายคุยกับลูกน้องก็สบายสบายบรรยายแบบอาตมาเนี่ยได้ไหมท่านต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยมันสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าอาวาสไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวพบชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์ใช่ไหมเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินไหมเปื้อนไหมน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดานั่นแหละจนท่านนนทุกข์มันน้อยเนื้อต่ำใจจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็ขอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บันทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมีเทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบันทอนความชั่ว
1: ท่านผู้ชมคะความกตัญญูคือการรู้สึกสำนึกในคุณช่วยแสดงความเคารพนับถือเชื่อฟังและช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆการกระทำเช่นนี้ย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงานค่ะการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอ

0: ดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
1: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: เป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์

0: เพิ่งตัดไปเองอ่ะยาวอีกแล้วครับเล็มๆให้หน่อยนะครับ
1: เล็มผมเหรอคะได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ
1: ลิงได้แก้วไก่ได้พลอย และคนที่โชคร้ายที่สุดคือหัวล้านเนี่ยได้หวีค่ะ
0: ผม008
1: ดิฉันพยัคฆ์ร้าย9564ขอรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับคุณแม่ยุพากิ่งจันทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะฟังเนื้อปากตัวด้วยนะคะ
0: ครับผมก็สำหรับคอละครนะครับคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับแนะนำผลงานที่ผ่านมานิดหนึ่งนะครับ
1: อ๋อได้ค่ะเรื่องที่จบไปแล้วนะคะก็คือขับไฟเดย์ตอนรักลวงค่ะเป็นแม่ของเอมมี่กลิ่นปทุมค่ะแล้วเรื่องที่ยังไม่ได้ออนแอร์ตอนนี้ก็คือสายลับตลับหน้าเล่นเป็นเจ๊จงค่ะ
0: เจ๊จง
1: ค่ะ
0: ชื่อดูเหมือนมีอายุแต่ทำไมตัวจริงเนี่ยอ่อนกว่าวัยเยอะมากเลย
1: อาจจะเป็นเพราะผมยังดำอยู่ก็ได้มั้งคะ
0: ผมดำเหรอครับไปย้อมอะไรมาหรือเปล่าครับเนี่ย
1: พูดจาหยาบคายเป็นความลับค่ะอย่างนี้ถามไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะไปทำภารกิจอะไรดีคะวันนี
0: ้อ๋อภารกิจอยู่ที่นี่แล้วครับ
2: กล่าวผมสำหรับออกงานหนึ่งส่งให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากครูผู้ฝึกสอนจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์ว้าวกล่าวผมเลยเหรอคะ
0: ครับยากไหม
1: ก็น่าจะไม่ยากมั้งคะ
0: ถ้าอย่างนั้นอะลองเข้าไปข้างในนะครับดูซิว่าจะไม่ยากจริงหรือเปล
1: ่
0: า
1: ค่ะได้เลยค่ะ
0: เชิญครับ
3: ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงย่อมต้องมีพื้นฐานด้านการแต่งเสริมเติมสวยให้กับตัวเองให้งดงามในทุกสถานการณ์รวมถึงการดูแลจัดแต่งทรงผมเพื่อเปลี่ยนบุคลิกให้ดูมีเสน่ห์ชวนมองไม่ว่า

0: จะอยู่ในวัยไหนก็ตามเรื่องของความสวยความงามจึงเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับผู้หญิงเสมอมาโดยเฉพาะพยัคฆ์ร้าย9564ที่ดูแลใส่ใจตัวเองมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เธอได้มีทักษะในการทำผมเพิ่มอีกหนึ่งทางนั่นเองครับ
1: ทางด้านนี้เลยครับครับผมและตอนนี้เรากำลังอยู่กับคุณครูสัสิมาเกตเปลี่ยนนะครับผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะเขตทุ่งครุครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เราจะเข้าสู่หลักสูตรของหลักสูตรระยะสั้น
1: ครับ
2: นะคะสามารถที่เอาไปทำได้ไปทำด้วยตัวเองได้
1: ผมอยากเปลี่ยนทรงผมปลอมตัวอะไรอย่างน
2: ี้ได้ค่ะปลอมตัวไปงานกลางคืนได้ให้เขาจำไม่ได้เลย
1: ผมเป็นสายลับก็ไม่อยากให้ใครทราบ
2: ได้เลยสายลับนี่ไม่ต้องไปพึ่งให้ที่ร้านเขารู้ ให้เขารู้จักเราไม่ได้นะคะ
1: อุปกรณ์เบื้องต้นมีอะไรบ้าง
2: ค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีหวีนะคะมีกิ๊บนะคะกิ๊บก็มีหลากหลายมีหลายขนาดนะคะค่ะกิ๊บปลาเป็ดใหญ่ปลาเป็ดเล็กกิ๊บตุ่มดำมีเจลมีสเปรย์นะคะแล้วก็มีไดเป่าให้สเปรย์แห้งๆมีเครื่องประดับนิดหน่อยนะคะค่ะสามารถ
1: เครื่องประดับ
2: เช่นจะเป็นดอกไม้แห้งๆก็ได้ค่ะเสียบๆเอาก
1: ุ๊บกิ๊บ
2: ค่ะ
1: ใช่
2: คือเก๋น่ารักนะคะ
3: ค่ะแล้วเวลาเราไปกองถ่ายละครนะคะและช่างบางคนมีสเปรย์อะไรพวกนี้สเปรย์ชนิดไหนคะที่ทำแล้วผมมันอยู่ทรงอะค่ะ
2: ค่ะแนะนำเป็นสเปรย์แข็งนะคะสเปรย์แข็งก็คือสเปรย์ขวดเป็นน้ำนะคะ
1: ขวดเป็นน้ำเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาตามกันว่าพยัคฆ์ร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่เมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี
2: ้กระตานี่หุ่นจริง
1: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกัน
4: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: และตอนนี้นะฮะพวกเราก็อยู่ในห้องเกล้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับคือก่อนจะปฏิบัติภารกิจเนี่ยผมมีความสงสัยเหลือเกินนะครับคือผมคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับแล้วก็จะเตรียมตัวยังไงให้ผมเนี่ยจัดทรงแต่งทรงได้ง่ายครับ
1: อ๋อผมคนเรานะคะก็มีอยู่3ประเภทนะคะ
0: 1
1: ประเภทผมหยิกมาก
0: หยิกมาก
1: ค่ะหยิกปานกลาง
0: ปานกลาง
1: ผมตรง
0: ครับ
1: ค่ะผมตรงเนี่ยค่ะง่ายสําหรับก็ไปไหนได้
0: เป็นผมตรง
1: ค่ะครับช้าใช่มั้ยคะ
2: เวลาพูดถึงก้าวผมเนี่ยค่ะเขาจะนึกถึงคนผมยาวก่อนเขาจะก้าวได้สวยแล้วอย่างคนผมสั้นๆแล้วก็ผมบางเนี่ยจะก้าวให้สวยได้มั้ยคะ
1: ค่ะผมสั้นนะคะก็ใส่เฮดพิทได้ค่ะทําให้สวยได
0: ้
1: ส่วนคนผมบางก็ใส่หมอนนะคะหมอนรองค่ะหมอนรองกลมๆนะคะใส่เข้าไปก็จะดูผมหนาขึ้นนะคะค่ะช่วยได้ค่ะ
2: อย่างนี้คนผมบางผมสั้นสวยได
1: ้
2: ม
1: ั่
2: นใจแล้วค่ะพร้อมที่จะเรียนแล้วค่ะ
1: เชิญค่ะ
3: แล้วก็เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกล้าวผมกันนะครับมีทั้งกิฟต์มีทั้งสเปรย์นะครับมีทั้งหวีพยักร้าย9564ของเรานี่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเลยครับ
0: เรามาเริ่มกันเลยนะ
1: มาเริ่มเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็เราก็ต้องใช้หวีนะคะคนละ1อันนะคะจะมากรีดผมในแนวตั้งนะคะประมาณ1นิ้วนะคะเกณฑ์อยู่มาตรฐานอยู่ที่หางคิ้วนะคะเราก็จะเริ่มจับเปียอันใหญ่ๆนะคะเอาเลยค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะพอเราได้แล้วเราก็มาแบ่งเป็น3นะคะ2นิ้วนะคะชูไป2นิ้วนะคะแล้วก็เป็น3ค่ะ3เส้นพอดีนะคะค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มจัดทรงก็เริ่มเก็บตั้งแต่ด้านล่างเลยนะคะ1นิ้วค่ะเนี่ยค่ะเก็บตั้งแต่ด้านล่างนะคะ1นิ้วค่ะได้ไหมคะสงสัยว่ามือไปติดกับผมอยู่ใช่ไหมคะโอ้แนะนำนะคะเวลาทำเนี่ยค่ะกระจายออกนิดนึงนะคะค่ะทำไม่ต้องให้ตึงมากหนุ่มๆอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็มีเครื่องประดับแล้วค่ะได้ไหมคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก่อนเหรอคะ
1: ค่ะได้อยู่แล้วค่ะพับไปเลยค่ะนั่ง
3: พยักราย9564ของเรานี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับต้องมีครูฝึกคอยช่วยอยู่ด้วยส่วน00เป็ดของเรานี่ท่าทางจะไม่รอดนะครับสำหรับภารกิจนี้นี่ของพยักราย9564ครับสวยเลยทีเดียว
0: เสร็จแล้วนะฮะ1ด้านนะครับและพยักรายของเรากำลังปฏิบัติอีก1ด้านด้วยความรวดเร็ว

0: เร็วและคล่องแคล่วนิ้วจะล็อกไหมครับเนี่ย
1: อย่าเกรงนะคะเวลาถักเปียถ้าเกรงแล้วค่ะนิ้วมือจะชาหมดนะคะใช่ค่ะ
0: ถึงขั้นมือชานะ
1: มือชาเลย
0: ผ่อนคลายครับผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลายค่ะเนี่ยเอาใจช่วยนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะ
2: รวบเลยค่ะ
0: ลูกศิษย์ที่นี่ทุกคนเราต้องมีหัวหุ่นไว้ประจำกายทุกคนใช่ไหมคร
1: ับ ต้องมีค่ะ
0: แล้วเวลาเขาเอากลับบ้านเขาวางไว้หน้ากระจกอะไรหรือเปล่า
1: เขาผวานะคะแต่สั่งไว้ค่ะว่าเอาซ่อนใส่ตู้ให้ดีภาพคุมให้ดีด้วยค่ะ
0: อาจจะช็อกได้
1: ค่ะเวลาตื่นมากลางดึกมาเข้าห้องน้ำช็อกเลยค่ะไอ้ไข่เนี่ยมันมาจ้อง
0: นี่กำลังจะปิดจ็อบแล้วนี่เดี๋ยวผมเตรียมนะครับงานในการปิดจ็อบนะครับ
1: นั่นนะคะเอารวบเป็น
3: ใช้เวลาเพียงไม่นานครับพยักราย9564ของเราก็ทำการปิดจ็อบได้ครับเข้าในขั้นตอนสุดท้ายคือการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาสวยงามเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมขนาดนี้ไปปฏิบัติภารกิจกันเลยดีกว่าครับ
0: ครับและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าวผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี้
1: กระตานี่หุ่นจริง
0: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อ
1: พูดได้หยุกหยิกได้
0: ครับผมและภารกิจของเราวันนี้ก็คือ
1: วันนี้เราจะกล้าวผมออกงานหนึ่งทรงนะคะกล้าวผมก็คือแบบกระชากไวนะคะเอาเป็นเปียนะคะเปียกล้าวค่ะเปียเก็บรอบนะคะ
0: ครับกล้าวผมออกงาน
1: ค่ะออกงานหนึ่งทรงค่ะที่เรา
0: พร้อมแล้วหรือยังครับ
1: พร้อมยังคะ
2: พร้อมค่ะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: สู้ๆค่ะ
0: พร้อมแล้วงั้นลงมือเลยครับ
1: ลงมือค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมเชียร์นะฮะ
3: ไม่รอช้านะครับพยักรายเก้าห้าหกสี่ของเราก็เริ่มต้นกันเลยทีเดียวครับแบ่งผมแล้วก็เริ่มเก็บผมทางด้านขวามือครับแหมตั้งใจทำมากเลยทีเดียวครับแล้วตอนนี้ก็มีรุ่นพี่ในชั้นเรียนนะครับคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับมีการลื้อครับแหมทำใหม่เลยทีเดียวตั้งใจมากเลยครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับแบ่งใหม่นะครับเก็บผมใหม่คราวนี้ดูมั่นใจกว่าเดิมครับใช้เวลาเพียงไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยไป1ด้านแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกของครูฝึกกันนะครับว่ารู้สึกยังไงกับการปฏิบัติภารกิจของลูกศิษย์คนนี้ครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ท่าทางน่าจะผ่านแล้วนะคะเพราะดูจากความยิ้มแย้มไม่กดดันไม่เครียดนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆค่ะเพราะท่านมีความสุขมีอารมณ์ในการที่จะทำให้สวยงามได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาลุ้นต่อไปค่ะอีกข้างนึงค่ะ
0: ยิ้มอารมณ์ดีเลย
1: อารมณ์ดี
0: ข้าง
1: เสร็จแล้วข้างนึงค่ะเยี่ยม
2: แล้วข้างนึงค่ะ
1: หนึ่งข้างเยี่ยมมากค่ะ
2: แล้วอีกข้างนึงค่ะ
3: เรามาช่วยส่งกำลังใจให้กับพยักร้าย9564ของเราครับใช้เวลาเพียงไม่นานครับก็เก็บผมได้อีกข้างแล้วครับ
0: ยังไงครับอาจารย์ครับ
1: ตอนนี้ค่ะจะเก็บรายละเอียดอยู่นะคะจะเก็บผมเพื่อม้วนมวยกลมๆนะคะค่ะพอม้วนมวยกลมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะหวีเก็บรายละเอียดนะคะข้อที่3สำคัญมากค่ะช่างต้องเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะ
3: แล้วตอนนี้ก็เป็นการรวมผมทั้ง2ข้างเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มวยผมเก็บให้เรียบร้อยนั่นเองครับแล้วก็ทำการติดกิ๊บนะครับเพื่อไม่ให้ผมหลุดนั่นเองและขั้นตอนสุดท้ายครับก็เป็นการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับว่าจะได้คะแนนสักเท่าไหร่กัน
0: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยอุปกรณ์มาครบ
1: ค่ะอุปกรณ์มาครบค่ะก็ดูแล้วอุปกรณ์มาครบผ่านค่ะ
0: ผ่านข้อที่2นะบุคลิกของช่างเป็นไง
1: บุคลิกของช่างดีมากค่ะดูตรงและอารมณ์ดีค่ะผ่านค
0: ่
1: ะ
0: ข้อที่3ผลงานแล้วฮะ
1: ผลงานดีค่ะเรียบร้อยค่ะถูกต้องให้คะแนนเต็ม
0: สรุปว่า
1: ผ่านค่ะ
0: เย้ครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยครับอาจารย์สัสิมาเกตเปลี่
1: ย
0: นขอบคุณนะครับแล้วก
1: ็ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนางแบบของเราด้วยวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะนะครับเขตทุ่งครุนะครับสำหรับคนที่อยู่ระแวกนี้นะครับอย่าอยู่บ้านเฉยๆครับมีการเรียนทำผมทำอาหารช่างยนต์ตัดเสื้อผ้าม
1: ีตัดเสื้อผ้าด้วยค่ะ
0: โอ้เยอะแยะไปหมดคอมพิวเตอร์ก็มีให้ซ่อมนะครับ
1: ช่างยนต์มอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
0: ราคาไม่แพงด้วย
1: ไม่แพง105บาทเท่านั้นค่ะ
0: ว้าวต้องมาให้ได้นะครับ
1: รีบมานะคะ
0: ครับช่วงหน้านะครับไปพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท้อง
2: เวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมต้องมีผมงอกเลยคะ
4: พอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะ
5: เ
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยาคร้าย008และสวัสดีคุณพยาคร้าย9564ค่ะคุณแม่ยุพานะคะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ไปทำมาในวันนี้นะคะว่าสนุกสนานแค่ไหนมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากคุณทั้งสองคนค่ะ
5: พยักร้าย9564ศาสตร์การจัดแต่งทรงผมนั้นถืออีกทักษะที่เราสามารถจะเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆได้และในระยะเวลาอันสั้นกับหลักสูตรเร่งรัดในการทำผมนั้นผมขอชื่นชมเลยว่าคุณทำได้ดีทีเดียวหวังว่าคุณจะหาโอกาสไปฝึกฝนเพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้นี้ให้เต็มที
2: ่ขอบคุณมากค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ไปฝึกทำผมมาสนุกไหมคะ
2: ก็สนุกค่ะจากที่ไม่เคยทำมาก่อนก็แบบทำได้แต่มันอาจจะช้าหน่อยแต่ก็พอ
4: สามารถทำได้
2: ทำได้ค่ะ
4: ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะคะที่เราสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมได้ในผู้สูงอายุนะคะสำหรับพยักไร้วัยทองของเราในวันนี้ก็นอกจากฝึกเนี่ยก็ยังได้ฝึกทักษะใหม่ๆรวมถึงฝึกทักษะการใช้มือด้วยค่ะการขยับมือการทำงานที่มีรายละเอียดสูงๆ
0: ใช่ละเอียดจริงๆอ่อนโยนเลย
4: ใช่ค่ะ
2: ต้องแบบผักจากไม่เคยทำมาก็ทำได้ก็ดีใจค
4: ่ะเก่งมากเลยนะคะ
0: จากหัวหุ่นปลอมนี่ตอนแรกก็ทำง่ายๆพอเจอแบบจริงเข้าไปลื่นๆครับ
2: เพราะผมเขาลื่นนะคะแล้วผมเขาเส้นบางมากเลยค่ะลื่นแล้วก็ลูกผมเยอะ
4: แต่คุณแม่ก็สามารถทำไปได้ด้วยความสนุกสนานนะคะ
2: สนุกคุณหมอคะอยากถามนิดนึงว่าเวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมเราต้องมีผมงอกด้วยคะ
4: อ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยค่ะคุณแม่ค่ะในสิ่งที่เรามีผมของเรามีสี
0: ค่
4: ะก็เนื่องจากว่าเรามีเซลล์สร้างเม็ดสีค่ะใส่ลงไปในผมของเราพอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะผมเราก็จะค่อยๆขาวขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ได้หยุดการสร้างพร้อมกันหมดทุกเส้นผมทีเดียวนะคะมันจะค่อยๆหยุดไปทีละเส้นทีละเส้น
0: นอกจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอาการผมหงอกกันแล้วบางคนเนี่ยยังเด็กอยู่เลยก็ผมหงอกได้เกิดอะไรขึ้นเพื่อล้อกลับไปโรงเรียนเนี่ย
4: ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอาการผมหงอกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันค่ะเราพบว่าในบ้านที่มีคนผมหงอกตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยค่ะเราก็มีโอกาสที่จะผมหงอกเร็วกว่าเพื่อนๆนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะคะโรคบางชนิดค่ะนะคะโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองอย่างเงี้ยนะคะที่ไวกว่าปกติก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะของผมงอกได้การใช้ยาบางชนิดค่ะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะต้องเข้ารับการรักษาพวกเคมีบำบัดบางอย่างก็อาจจะทำให้ไปทำลายเซลล์ที่สร้างเม็ดสีของผมค่ะผมก็จะงอกได้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นกว่าอายุจริงรวมไปถึงสุขภาพร่างกายโดยรวมถ้าสังเกตเนี่ยค่ะผู้ป่วยที่ป่วยเยอะๆมีอาการป่วยหนักหรือขาดสารอาหารบางชนิดก็จะทำให้ผมงอกหรือผมหลุดร่วงได
2: ้แล้วแบบนี้มันจะมีพวกอาหารเสริมอะไรที่จะทำให้ผมเราเนี่ยไม่ขาวได้มีไหมคะ
4: จริงๆเราไม่มีงานวิจัยที่บอกเลยนะคะว่าทานอะไรแล้วผมจะดำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมที่เกิดการงอกไปแล้วค่ะสิ่งที่ทำได้ค่ะคุณแม่ขาก็คือเลี่ยงในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีพยายามไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงรวมไปถึงรับประทานอาหารให้ครบ5หมู
0: ่
4: ค่ะก็จะได้มีสารอาหารที่สมบูรณ์มาสร้างผมที่สมบูรณ์ได้ค่ะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงค่ะในเรื่องของการย้อมผมดัดผมที่รุนแรง
0: กำลังจะถามอยู่พอดีเลยครับการย้อมผมนะฮ
4: ะ
0: มันมีสารเคมีเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเป็นมะเร็งไหมคุณหมอ
4: ถ้าเผื่อว่ายาย้อมผมนั้นไม่ได้มาตรฐานมีสารเคมีที่รุนแรงปนเปื้อนอยู่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาย้อมผมที่เราบอกว่าวัยรุ่นนี้นี่ติดทนติดนานเนี่ยนะคะมักจะมีสารเคมีรุนแรงประกอบอยู่ในนั้นข้อเสียเนี่ยก็คือทำให้ผมผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหลุดขาดร่วงได้ง่ายบางลงได้ง่ายรวมไปถึงสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราต้องเจอบ่อย

0: บ่อยนะคะเจอนานๆเข้าไปเรื่อยๆนี่ก็อาจจะสะสมได้เพราะฉะนั้นต้องดูยาย้อมผมที่มาตรฐานคือได้รับการรับรองจากโครงการอาหารและยาก่อนค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับการรับรองเนี่ยจะมีสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งเช่นปรอทหรือตะกั่ว
1: แน่เลย
0: ใช่ค่ะจะปน

0: เส้นผมทั้งดำและทั้งเงางามขนาดนี้นะครับก็ต้องขอมอบประกาศนียบัตรนะฮะให้กับพยัคฆ์ร้ายของเราด้วยนะครับในครั้งนี
1: ้
0: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่ยุภากิ่งจันทร์นะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: พยัคฆ์ร้ายวัยทอง
0: สวัสดีครับคืออยากจะทราบว่าผมของคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับโทษทีครับ
2: ผมอันนี้สามารถที่จะคนจำไม่ได้เลย
0: จำไม่ได้เลยนะ
2: จำไม่ได้ค่ะ
0: ตรงนี้ผมจะต้องตั้งใจเรียน
2: ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเลยนะคะ
0: ครูครับ
2: ทำไปเลย
0: จำผมได้ไหมครับผมเปลี่ยนชมหน้า
2: จำไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะแปลงใหม่จำไม่ได้เลยค่ะ
0: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะแนนเต็มโอ้ยไม่ใช่คะแนนเต็มต้องให้ได้มากกว่า50

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: วันนี้เสนอตอน

0: วัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรอที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่เอง
0: กินนม
1: ใช่แล้วจ้ะกินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
0: ไม่รู้ครับ
1: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมอ๋อจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตๆเลยล่ะรู้ไหม
0: ตัวโตๆ
1: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: ล่ะฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: ฮะกินนมกินนมตัวจะได้โตโต
0: ฮะใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีก

0: แรปโป้แรปปี
1: ้ถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
0: ฮ่าเย
1: ้ฮ่านั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่าน
0: ี่ครับ
1: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
0: ฮะสวัสดีครับ
2: เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: ายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย
0: ้อ้าวเป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟาฟาอยากกินนมเมื่อไหร่ฟาฟาก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆเว้นเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หากวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำบางส่วนที่หายไปจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรในโลกที่ไร้ความทรงจำครับมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์และทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกระทบต่อคนรอบข้างด้วยภาวะที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือภาวะสมองเสื่อมครับภาวะนี้ไม่ใช่เพียงแค่จำอะไรไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่เราควรจะรู้เท่าทันเพื่อป้องกันคนที่เรารักไม่ให้ประสบกับภาวะสมองเสื่อมนี้ครับและนี่คือรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่เราจะได้มาช่วยกันปลดล็อกสมองเสื่อมกันครับจากนี้ไปเราจะได้ยินคำว่าสมองเสื่อมกันในรายการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจความหมายของภาวะสมองเสื่อมนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของเขากันครับ
1: เคยได้ยินมาบ้างครับ
2: อ๋อก็เคยรู้จักมาบ้างอะค่ะที่แบบหลงลืม
3: ก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
4: รู้จักค่ะ
2: รู้จักค่ะ
1: ตอนแรกอาจจะเริ่มจากการหลงลืมเล็กน้อยในบ้านก่อนนะครับแล้วอาการจะค่อยหนักขึ้นบางทีก็จะจำลูกหลานไม่ได้หรืออารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนข่าวสารก็เหมือนเคยเห็นตาม Facebook นะครับว่ามีเหมือนคุณพ่อของเจ้าของเฟซบางท่านเขาอยู่ในบ้านแล้วพอลูกกลับมาเนี่ยเขาก็หายไปลูกออกประกาศตามหาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะการกำเริบครับเพราะลืมว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เหมือนอาจจะสับสนอยู่เลยหาทางกลับบ้านไม่ได้ครับ
2: จะเป็นในคนที่แบบว่ามีอายุนิดนึงหรือว่าแบบมีอายุมากก็จะเห็นบ่อยก็จะมีแบบว่าหลงลืมบางครั้งลืมว่าตัวเองเป็นใครลืมชื่อตัวเองแล้วก็จะเห็นแบบว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์อะค่ะที่ประกาศแบบว่าคนมีอายุหน่อยหายอันนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นจากภาวะสมองเสื่อมทำให้จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในความคิดผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนจำเคยจำสิ่งนี้ได้แล้วก็ลืมหรือว่าอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบสมมติว่าตอนนี้ผมคุยกับพี่อยู่แต่ว่าพอเดินไปอีกแป๊บนึงก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าจริงๆมันก็ได้หมดนะเพราะว่าเหมือนคือสมองมันก็ต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วคือถ้าสมมติอย่างในวัยอย่างเราอย่างเงี้ยมันเด็กอยู่แต่ว่าการพัฒนาของสมองอย่างเช่นเราไม่ได้มีการฝึกทำอะไรต่างๆบ่อยๆมันก็อาจจะมีอาการลืมขึ้นมาได้หรือแบบเราว่างงานนานๆอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีการรับสมองบ่อยๆก็ผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะ
4: ก็ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุนะคะที่เป็นก็จะหลงลืมแล้วทำอะไรแล้วก็จะจำไม่ได้ผู้ป่วยที่เจอก็คือคุณปู่อะค่ะเข้าไปอื่นในห้องครัวแล้วก็ลืมว่าตัวเองเข้าไปแล้วก็โทษหลานว่าหลานเป็นคนทำก็พยายามเข้ากับแกให้ได้อะค่ะเพราะว่าแกก็ย้อนเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบนึงแต่ก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะ
5: ค่ะก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็จะมีคุณย่าค่ะที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่แล้วก็คือท่านก็จะมีอาการก็คือจะค่อนข้างที่จะมีอาการตื่นกลัวกับคนแปลกหน้าหรือตื่นกลัวกับคนใหม่ๆค่ะก็จะไว้ใจแต่คนที่ดูแลใกล้ชิดแล้วก็จะมีอาการก็คือชอบถามคำถามเดิมๆบ่อยๆซ้ำๆค่ะเขาถามว่ากินข้าวหรือยังก็อีก10นาทีอีกแป๊บนึงก็ถามมาเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างเงี้ยก็จะแบบหลงๆลืมๆแต่ว่าถ้าเกิดให้เล่าว่า

0: ชอบจำได้ว่าเนี่ยเคยนั่งเรือมาจากจีนกับคนนี้นะก็จะพูดอย่างเงี้ยค่ะเดิมๆสักครั้งพอเห็นคนแก่คนเนี้ยเห็นเพื่อนเขาเขาจะนึกออกแต่ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยว่าเราคือใครเป็นลูกหลานเขาเขาจำไม่ได้ใช่ค่ะ
1: แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเข้าใจภาวะสมองเสื่อมอย่างที่พวกเขาบอกกันหรือเปล่าครับแต่เท่าที่ฟังดูยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันอยู่มากทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าตามว่าสมองที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่านั้นเมื่อเสื่อมไปแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ

0: หลายคนคิดว่าวัยเรียนเป็นวัยที่ต้องใช้สมองมากนะครับเป็นวัยที่จะฉลาดหรือไม่จะดีหรือร้ายอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือการได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอย่างไรครับและเมื่อเราเติบโตขึ้นสู่วัยทำงานเราก็ยังต้องใช้สมองตลอดเวลาสมองจะยังคงทำงานให้เราต่อไปได้นานแค่ไหนภาวะสมองเสื่อมจะเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมหรือไม่บางอย่างก็ยังพอซ่อมแซมและใช้ต่อได้แต่อุปกรณ์บางอย่างเมื่อเสื่อมก็ใช้การไม่ได้เลยแล้วสมองจะเป็นแบบไหนกันทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างจากครอบครัวหนึ่งครับที่เป็นเหตุการณ์จำลองจากเรื่องจริงนะครับที่ต้องมาเจอประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงทีเดียวครับ
1: ตุ๊กมาชิมแล้วแม่คิดหมูทอดสูตรใหม่จ้ะลูก
2: จัดมาเลยค่ะคุณแม่ครัวหัวป่าน่าทานจังเลยค่ะแซ่บรสชาติผัดกะเพราเลยค่ะแม่แซ่บมาก
1: แหมลิ้นเราเนี่ยใช้ได้เลยนะก็หมูทอดสูตรใหม่รสผัดกะเพราไงจ๊ะ
2: เยี่ยม
1: ทานเยอะๆเลยจ้ะลูก
2: ค่ะไม่ทานด้วยกันสิคะ
1: จ้าเดี๋ยวมีน้ำพริกกะปิอีกนะจ๊ะแล้วก็ผัด

0: ชคดีจังมีแม่ชอบคิดเมนูอาหารใหม่ๆแต่จานเนี้ยหวานไปนะคะ
1: หวานไปเหรอ
0: ค่ะ
1: แม่คงชิมตอนที่มันร้อนน่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าหวาน
0: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
1: จริงเหรอหรือว่าแม่คงแก่แล้วลิ้นก็เลยไม่รู้รส
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะผัดกะเพรานี้มันจืดกินคู่กันคงพอดี
2: คุณอรุณีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบดัดแปลงคิดสูตรทำอาหารแปลกๆใหม่ๆให้แก่ครอบครัวเสมอโดยมีคุณตุ๊กซึ่งเป็นลูกสาวคอยติชมสูตรอาหารใหม่ๆให้เสมอแม้ว่าในระยะหลังรสชาติของอาหารจะเพี้ยนไปจนกลายเป็นเสียรสชาติในบางครั้งคุณตุ๊กก็ไม่เอะใจอะไรคิดเพียงแต่ว่าแม่ก็แค่ทดลองทำอาหารสูตรใหม่ๆแค่นั้นเอง
3: แปลก
1: แปลกอะไรอ่ะแม่ก็ว่าอร่อยนะ
2: แม้เมื่อคุณอรุณีเริ่มจำที่วางของไม่ได้หาของไม่เจอบ่อยครั้งแต่คุณตุ๊กก็คิดเพียงว่าเป็นอาการหลงลืมของคนวัย70ปี
1: หาอยู่พอดีเลยเนี่ยหาอยู่ตั้งนานเนี
2: ่
1: ย
2: และแม้ถึงขั้นลืมต้มน้ำทิ้งไว้บนเตาแต่กลับบอกว่าไม่ได้เป็นคนต้มน้ำคุณตุ๊กก็ยังคิดว่าเป็นอาการหลงลืมตามวัยเช่นกัน
1: แม่ไม่ได้ทำ
0: แม่ไม่ได้
1: ต้มน้ำ
0: แม่ไม่ทำแล้วเขาจะทำคะ
2: คุณตุ๊กปล่อยให้ความผิดปกติของคุณแม่เกิดขึ้นนานถึง2ปีจนคุณอรุณีมีอาการหนักขึ้นถึงขั้นมีอาการหลอนว่ามีคนมาขโมยของและเริ่มทะเลาะกับคนในบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นอย่างมาก
1: เฮ้ยแต่วันก่อนนะแม่เห็นรู้ว่ามันย่องเข้ามามาเปิดเก๊ะแม่คุณตุ๊กเป็นขโมยแน่ๆเลยอ่ะ
2: คุณตุ๊กจึงเริ่มยอมรับว่ามารดาของเธอมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการรักษาและเมื่อพามารดาไปพบแพทย์คุณตุ๊กจึงเริ่มรู้จักกับคำว่าสมองเสื่อมจากเรื่องราวของคุณตุ๊กนะครับที่คิดว่าคุณแม่มีอาการหลงลืมตามวัยแล้วปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึง2ปีโดยไม่ได้ทำอะไรเลยจนคุณแม่มีอาการมากขึ้น

0: ถึงขั้นอาการหลอนนะครับคิดว่ามีคนขโมยขึ้นบ้านจนครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเราลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการนี้กันครับ
1: ถ้าเราทบทวนกันว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะคะอันที่พูดชัดๆออกมาเลยเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของการทำอาหารซึ่งมีรสชาติเปลี่ยนไปหรือแม้แต่บางทีเป็นอาหารที่กลบเกลื่อนกันไปว่าสูตรใหม่นะคะว่าสูตรใหม่ทำให้คนรู้สึกว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะคะอ๋อคงทำสูตรใหม่มันก็เลยรสชาติเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่รสชาติเดิมของอาหารอย่างนั้นที่เราเคยกินจนกระทั่งว่าต่อไปเนี่ยเขาก็เริ่มมีอาการทำอะไรซึ่งเป็นการทำโดยตั้งใจแล้วก็กลับลืมหมดจดหมดสิ้นเลยถ้าหากว่าใครเห็นตั้งน้ำไว้แล้วก็จำไม่ได้จนกระทั่งหม้อไหม้ขนาดนั้นแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าคนที่ใกล้ชิดก็คงจะไม่อยากให้ทำกับข้าวแล้วล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมากำลังทำกับข้าวอยู่สะกิดอะไรขึ้นมาออกไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าตัวเองตั้งกระทะไว้บนเตามันอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงอย่างอื่นขึ้นมาได้อย่างนี้เราก็บอกว่าคนไข้เนี่ยมีแนวโน้มเยอะที่จะเป็นสมองเสื่อมในประสบการณ์ของอาจารย์พบว่ากว่าที่ครอบครัวจะพาผู้ป่วยมาหาอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะมีระยะเวลายาวนานเท่าที่อาจารย์ประมวลได้นะคะหลายรายเนี่ยก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าคิดว่าสูงวัยแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ง่ายๆบอกแก่แล้วก็ลืมบ้างประมาณนั้นนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันเป็นกลไกของการปกป้องตัวเองทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยผู้ป่วยก็คิดว่าเอ้ยเราคงไม่เป็นไรนะคือไม่อยากเป็นว่างั้นเถอะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปีมีน้อยรายนะคะที่มาเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลาเป็นปีนะคะ1ปี2ปีนี่ยังถือว่าน้อยนะบางทีอาจารย์ยังเจอ5 6 7ปีเลยทำไมหรืออาจารย์พบว่าทั้ง2ส่วนเลยค่ะทั้งตัวผู้ป่วยเองก็รู้สึกว่าฉันไม่น่าจะเป็นนะอาจพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงไม่ใช่ญาติเองก็เหมือนกันเลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสูงวัยอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นสมองเสื่อมหรืออะไรมากมายเนาะ
0: ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแต่ละรายนะครับจะมีอาการแรกเริ่มแตกต่างกันไปทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่าจะมีอาการอะไรอีกบ้างที่ไม่คิดว่าจะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมครับ
2: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได้ก็จะแรกๆก็มีหงุดหงิดบ้างแต่คือในเมื่อจริงๆคือไม่ใช่คนใจเย็นนะคะก็แบบโมโหแบบแม่แม่จะเอาอะไรทำไมไม่บอกจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีอาการอย่างแม่เคยเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยรสชาติอาหารนี้จะเปลี่ยนเลยแล้วบอกทำไมเหรอคะแม่มันเป็นอะไรทำไมมันถึงแปลกอะไรได้ขนาดนี
3: ้ตอนแรกพี่สาวก็คือว่าขับรถไปที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันเสร็จแล้วตัวพี่สาวเนี่ยอยากให้พี่เต้ซื้ออาหารให้สุนัขทานเสร็จแล้วพอไปซื้อเสร็จตัวแกก็ขับรถกลับบ้านเลยแล้วพอเราก็เอ๊ะหายไปไหนถามรปภของรถก็ออกไปแล้วพี่ก็เลยสงสัยเขาคงกลับบ้านไปก่อนพี่ก็เลยกลับไปบ้านค่ะบอกว่าจำได้ไหมว่าเรามาด้วยกันเขาบอกว่าจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบอกเนี่ยเธอใช้ให้เราไปซื้อปลาแซลมอนอะไรเงี้ยเขาบอกเหรออ๋อฉันรอนานฉันเลยแกล้งทิ้งเธอแต่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะ
4: คุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนมซึ่งคุณแม่เป็นคนมีศักดิ์ศรีมากจะไม่ขอเงินลูกนะคะแล้วอยู่ๆก็มาอยากได้เงินแล้วจะเก็บขยะคุณแม่จะไปเที่ยวเก็บกระป๋องกระแป้งกระป๋องอะไรเป็นร้อยๆใบเป็นร้อยๆชิ้นบางทีไปเก็บขยะนอกบ้านเอามาล้างเอามาเก็บเป็นพฤติกรรมที่เขาไม่เป็นมาก่อนนะคะไม่เฉลียวใจก็นึกว่ามันแปลกคนก็บอกว่าเป็นคนแก่สังเกตดูคนแก่หลายๆบ้านก็จะมีบ้านที่รกเขาชอบเก็บของค่ะก็เลยนึกว่าคงไม่เป็นอะไรคงคนแก่
0: คุณผู้ชมครับลองสังเกตคนในครอบครัวกันดูบ้างไหมครับว่ามีอาการเหมือนหรือคล้ายกับอาการในกรณีตัวอย่างนั้นอย่างไรกันบ้างและถ้ามีอาการแบบนั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ
1: อาการที่ไม่ปกติซึ่งอาจารย์เจอ

0: ได้ได้ยินมาบ่อยๆนะคะเช่นเคยบริหารจัดการกิจการต่างๆได้สลับซับซ้อนจัดการได้อย่างราบรื่นแต่กับขาดตกบกพร่องไปอีกอันที่เจอนะคะก็คือคนไข้หลงทางแม้ในที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยนี่อาจจะไม่ได้ไปทุกวันนะแต่ว่าอาจจะไปสม่ำเสมออย่างเช่นไปรับบำนาญตั้งแต่อายุ60ปีรับกันทุกเดือนมาเป็นเวลา20กว่าปีคราวนี้ก็ไปที่เดิมห้องรับบำนาญก็อยู่ที่เดิมแต่หาไม่เจอนะคะคือพอไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวไม่ถูกมันไม่กระจ่างซะแล้วว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้เจอบ่อยในคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือเรื่องของความผิดปกติทางด้านภาษาคนไข้อาจจะหาคำพูดหรือหาศัพท์ลำบากอยากจะกินแกงอะไรเรียกชื่อแกงไม่ถูกอยากจะได้ของอย่างนี้บอกไม่ถูกอยากได้กล้องถ่ายรูปเรียกไม่ถูกว่าเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะกว่าจะสื่อสารกับญาติได้คนไข้จะใช้ลักษณะการพูดที่เป็นอ้อมว่าไอ้กล่องๆที่อันนั้นน่ะที่เรานั่นไปแล้วเราเก็บภาพได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกว่าคนจะเข้าใจได้ก็ใช้เวลาแต่จะไม่หลุดคำว่ากล้องถ่ายรูปออกมาหรือบางทีจะเรียกทีวีไม่ถูกเรียกเป็นไอ้ตู้ฉายหนังอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษามากขึ้นเรื่อยๆคนไข้หลายคนจะมีลักษณะของการจอสมาธิกับสิ่งไหนๆได้ไม่ค่อยดีเรียกว่าสมาธิสั้นแหละคือคุยกันอยู่เรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงแล้วไปอีกเรื่องนึงแล้วแล้วก็จำไม่ได้ว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรอันนั้นก็จะเจอได้เหมือนกันนะเราพูดถึงเรื่องปัญหาความจำอยู่แล้วนะคะว่าจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ของที่เกิดขึ้นใช้เวลาระยะยาวแล้วก็ที่ร่างกายบันทึกให้เราเลยเนี่ยกับจำไม่ได้นะนอกจากนี้ยังมีอาการทางจิตทางประสาทที่เจอได้เหมือนกันเช่นเห็นภาพหลอนหรือคนไข้หลงผิดคิดว่าคนนี้จะมาทำร้ายหรือว่ากลัวกลัวว่าจะมีคนมาเอาของไปคนมีคนมาจับตัวลักตัวไปนอกจากนี้คนไข้ยังอาจจะมีเรื่องของการแต่งตัวพฤติกรรมพลิกภาพที่เปลี่ยนไปอาจจะหยาบคายอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงแม้ในเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กเดียวนิดเดียวแต่ว่าทำเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่โตด่าแล้วด่าอีกนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เจอได้นะคะหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่อย่างน้อยของพวกนี้ต้องเกิดขึ้น2อย่างและรุนแรงจนกระทั่งกระทบกับอาชีพและสังคมถึงจะบอกว่าเขาน่าจะเป็นสมองเสื่อม
1: เคยเห็นแบบฟอร์มประกันใช่ไหมคะใบเคลมประกันเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาจะกรอกมาให้จนครบกว่าจะกรอกครบนะใช่ไหมคะและคือแค่เขาเซ็นตรงเดียวคือถ้าเซ็นผิดเนี่ยมันต้องไปกรอกกลับไปใหม่วันนั้นนั่งกรอกอยู่ประมาณ10ใบอะค่ะมีอารมณ์เหมือนกันแล้วก็บอกแม่ขอร้องทั้งไหว้ทั้งกราบแบบแม่ขอร้องนะเดี๋ยวผิดเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วก็แล้วแม่เขียนได้แม่เรียนจบสูงนะเขียนชื่อตัวเองแม่เขียนได้สุดท้าย12ใบ
0: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่คนไข้จะมีอาการผิดปกติชัดเจนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราต้องคอยเฝ้าประเมินว่าของที่ลืมเนี่ยมันเป็นของที่เจอได้ในคนทั่วไปไหมถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เจอได้ในคนทั่วไปหรือมันเปลี่ยนจากเดิมนะคะมันน่าจะสงสัยแล้วว่ามันแปลกไปการเปลี่ยนจากเดิมนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวนะอาจจะหลายครั้งอาจารย์มีญาติผู้ป่วยซึ่งพาคนไข้มาเร็วมากนะคะอาจจะมีเป็นไม่นานมาถึงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าอาจารย์มันผิดไปแต่ก่อนเขาไม่ใช่อย่างนี้แต่เขาก็ไม่ยอมรอให้จนถึงเป็นปีแต่เขาบอกมันดูแล้ว3เดือน4เดือนนี่มันไม่ใช่เดิมแหละอาจารย์อันนี้ไม่ใช่เขาต้องบอกงี้อันนี้ไม่ใช่เขานะคะเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการพูดอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยมันไม่ใช่เขาญาติก็จะพามาเร็วนะแต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ตัวเองพาตัวเองมาส่วนใหญ่พวกนั้นบางทีก็วิตกกังวลเยอะสรุปว่าอยากให้เป็นกลางๆดูอย่างไม่ได้จับผิดแต่ว่าดูด้วยความระมัดระวังแล้วก็การพยายามที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่โดยการเปรียบเทียบกับของเดิมที่ผู้ป่วยเคยเป็นถ้ามันเปลี่ยนไป

0: อันนั้นสงสัยมากก็รีบพามาและหลายครั้งค่ะไม่ใช่ว่ามาถึงหมอและหมอก็จะชี้ชั่วได้เลยบางครั้งการส่งคนไข้ไปทำแบบทดสอบผลที่ได้ก็ก้ำกึ่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ดีแล้วอย่างนี้หมอทำอย่างไรเราก็ติดตามอาการค่ะให้คำแนะนำไปว่าระวังนะอย่าเป็นอย่างนี้นะให้มีการพัฒนาศักยภาพสมองให้คิดอย่างนี้เรื่อยมีกิจกรรมทำอะไรที่พอสมควรแล้วเรากลับมาดูอีกทีนึงเป็นระยะ2เดือน4เดือน6เดือนมาดูกันทีแล้วดูว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะหลายรายอาจดูยากแต่หลายรายอาจดูง่ายค่ะพอมาถึงปุ๊บอย่างนี้เราบอกใช่เลยแต่หลายรายอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะนั้นอาจจะต้องให้เวลาด้วยสักนิดนึงแต่การมาเร็วและเราสงสัยแล้วก็เฝ้าสังเกตไว้น่าจะดีกว่าที่จะปล่อยไปแล้วเราก็มารู้สึกเสียใจทีหลัง
1: ทีนี้เราคงทราบถึงอาการผิดปกติเบื้องต้นของภาวะสมองเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเองคงไม่มีใครรู้ว่าสมองของเราจะเสื่อมเมื่อไหร่นะครับที่สำคัญก็คืออันตรายจากสมองเสื่อมนั้นมากกว่าที่เราคิดครับในสัปดาห์หน้าครับเราจะเข้าใกล้ภาวะสมองเสื่อมกันมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับและคุณผู้ชมจะทราบว่าทำไมเราต้องรู้จักภาวะสมองเสื่อมและทำไมเราต้องให้กำลังใจของครอบครัวที่เผชิญกับภาวะสมองเสื่อมนะครับติดตามได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
0: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไป
2: ฮัลโหลนั่นใครคะ
3: แม่โทรหาใครเนี่ยแม่ชอบโทรไปหาคนไม่รู้จักอ่ะ
2: ไม่รู้อะไรหรอกเป็นเวลาโทรศัพท์
3: จริงแม่เป็นอย่างนี้เรื่อยเลยอ่ะโทรหาคนไม่รู้จักตลอดเลยอ่ะ
2: แม่นี่ลำพังจริง
3: หาอะไรอีกล่ะแม
2: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
3: หาทุกวี่ทุกวันหาทุกอย่างไม่ได้หาอะไรนักหนาแม่อยู่เฉยไม่ได้เรื่องยังไงอ่ะ
2: ก็หาสิแม่เก็บไว้ตรงเนี้ยหนูมาช่วยแม่หาเลยไม่ต้องมาดูด่าแม่เลยมาหาเลย
3: หนูไม่รู้ทั้งนั้นหรอกแม่เก็บไว้ไหนอ่ะ
2: ดูนี่มันไม่ไปไหนหรอกพอนั่นแหละเอาไป
4: หวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลง
5: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำ
6: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุ

0: นูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
1: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
0: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
1: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
0: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
1: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
0: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ุ่นใหญ่พาซ่าน
1: ี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและให้ความรู้เรื่องสุขภาพไปพร้อมๆกันสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอป่านอาจารย์นายแพทย์กุลภัทรจุลสำลีขอเชิญรุ่นใหญ่ที่ยังสวยและซ่าไม่ส่างอย่างแม่แอ๋วอัมพาภูสิทธิ์ไปเที่ยวกันที่ลิตเติ้ลอินเดียเมืองไทยวันนี้ขอบอกเลยว่าอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของพลตะตั้งแต่ต้นจนจบรายการอย่างแน่นอน
2: เชื่อว่าหมอป่าและแม่แอ๋วน่าจะยังไม่เคยมาเดินแถวนี
3: ้ยังค่ะ
2: นั่นไงสำเร็จ
4: ครั้งแรกเลยคร
3: ับ ครั้งแรก
2: กลัวว่าพามาแล้วจะบอกเดินบ่อยแล้ว
3: ยังเลย
2: ข่าวดีนะฮะก็คือว่าผมเองก็ไม่เคยมา
3: พูดอย่างมาแล้วเป็นแผลสิบครั้ง
2: แต่ว่าวันนี้หมอป่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อม
5: ครับ
2: นะฮะแม่ดูแล้วก็ไม่น่าจะพลาด
3: ป้าเหรอไม่ได้เป็น
2: ผมไม่ได้เป็นหรอ
3: แข็งแรงขนาดนี้เดินตั้งแต่เช้ามาถึงตรงนี้
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นก็ฟังไว้ได้
3: ใช่
2: จะได้เอาไว้ป้องกันแล้วก็เอาไว้ดูแลคนรอบข้างด้วย
3: โอเค
2: เดี๋ยววันนี้พาไปเดินเล่นกันแล้วกัน
3: ดีค่ะ
2: แต่ว่าต้องชมก่อนเลยแม่ทำการบ้านมาดีมาก
5: ชุดสวยมากใช่ไหมครับ
2: ผมบอกเลยวันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นไปเดินเยาวราชเลยจริง
3: บ้าเหร
2: องั้นช่วงนี้เรามาเท้าคางกันนิดนึง
3: ใช่ค่ะ
2: เท้าความของแม่นี่นะต้องบอกว่าดังตั้งแต่สมัยแบบสามใบเถา
3: สามใบเถา
2: แต่ว่าสามใบเถาเนี่ยถือว่าแบบดังมาก
3: ดังมากเพราะว่าเป็นนางเอกในสังกัดเดียวกันถึงสามคน
2: มารวมกันสามเถามีใครบ้าง
3: พี่เจี๊ยบนวรัตน์อัมพาภูสิทธิ์แล้วก็สุดท้องคือสุวรรณสารนพพิรม
1: Little India เป็นย่านการค้าเล็กๆที่ตั้งอยู่แถวพาหุรัฐครับที่นี่เรียกได้ว่าเป็นอินเดียขนาดย่อมๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ใครที่อยากจะลองมาซึมซับบรรยากาศแบบพารตะอยากกินอาหารอยากแต่งตัวหรือช้อปปิ้งแบบอินเดียมาที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและที่สำคัญเขาเปิดทุกวันครับ
2: อย่างที่ต้องมาทานนะครับถ้าหากว่ามาในย่านนี้นะครับแม่ซัมโมซ่า
3: ซัมโมซ่า
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
6: ชื่อปิตตี
3: ้ปิตตี
2: ้ปิตตี้แล้วคุณพี่อะครับ
7: ปามี่ค่ะ
2: ปามี่
3: อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
7: นี่บาเดียไส้ผักค
2: ่
7: ะ
2: อ๋อนี่บาเดียไส้ผักอันนี้ซัมโมซ่าแล้วนู่นละ
7: นี่มันชุบแป้งทอดค่ะ
2: เปิดมากี่ปีแล้วอะ
7: ประมาณ40ปีแล้ว
2: 40ปีซัมโมซ่านี่เหมือนกะหรี
3: ่
2: กะหรี่ปั๊บ
7: กะหรี่ปั๊บ
2: มันเกินไง
3: อันนี้เหมือนกุ้ยช่ายทอดใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
2: ผมมองเหมือนอะไร
5: เหมือนมันฝรั่งครับมันฝรั่งบดฝรั่งบดแต่ข้างนอกมันกรอบๆ
2: มันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไส้เขาแบบรสชาติดีอ่ะจัดจ้าน
3: อ
2: ่ะ
3: อร่อยมากค่ะคอนเฟิร์ม
2: มีปัญหาเรื่องข้อเข่าอะไรไหมครับข้อเสื่อมมีไหม
7: ไม่มีค่ะ
2: เอาไม่มี
5: แข็งแรงดี
3: แต่ว่ามีปัญหาใช่ไหมคะคุณปามี
2: ่ปัญหาอะไรแม
3: ่ถ้วยเนี่ยใครจ่ายไปแล้วค่ะเบญจพลจ่ายนะ
5: คะขอบคุณคร
3: ับ
5: พ
3: ี่ท็อปเจ็บมากนะลูก
8: ก็เคยได้ยินมาแต่ถ้ารู้แบบโดยตรงยังก็ยังไม่รู้
9: ข้อเข่าเสื่อมกับข้อเข่าเสื่อมค่ะ
2: ไม่รู้จักหรอกคุณหมอครับเรามานั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคืออะไร
5: คือจริงๆอธิบายก่อนคำว่าข้อต่อเนี่ยก็หมายถึงว่ากระดูกเราร่างกายเรามีประกอบด้วยกระดูกใช่ไหมฮะเรามีกระดูก2ท่อนที่มาชนกันกระดูก2ท่อนนี้จำเป็นต้องมีการขยับเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยจะมีผิวข้อเคลือบอยู่ในกระดูกซึ่งผิวข้อตัวเนี้ย
2: กระดูกอ่อนไก่ใช่มั้ย
5: เคยกินข้อไก่ที่มันขาวๆ
2: อันนั้นน่ะนะ
5: ขาวๆตรงนั้นคือผิวข้อ
2: ซึ่งอันนี้ไม่ใช่หมอนรองกระดูก
5: ไม่ใช่หมอนรองกระดูกผิวข้อเนี่ยคุณสมบัติของมันคือต้องเรียบลื่นแล้วก็ไม่มีเส้นประสาทอยู่การขยับตรงข้อต่อเนี่ยก็จะไอ้ลักษณะเนี้ยจะทำให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยมันจะไม่มีเสียง
2: อุ๊ยแต่อันนี้มีเสียง
3: ดังมากเลยได้ยินมันก็แ
5: กมันจะเรียบลื่นแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ด้วยความที่บริเวณผิวข้อไม่มีเส้นประสาทอยู่เพราะฉะนั้นเวลาขยับเราจะไม่เจ็บนี่คำว่าข้อเสื่อมเนี่ยก็หมายถึงตรงผิวข้อนี้เขาสูญเสียคุณสมบัติไปจากเดิมที่เรียบ
2: กระดูกอ่อนๆเนี่ย
5: กระดูกอ่อนไปมันสึกหรอไปอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่ามีความหนาของมันบางลดลงเนี่ย
2: โทษนะหมอเกี่ยวกับกระดูกพรุนไหมอันเดียวกันปะ
5: คนละอันกัน
2: ไม่เกี่ยวด้วย
5: ไม่เกี่ยวกันคำว่าข้อเสื่อมเนี่ยคือหมายถึงผิวข้อเสื่อม ผิวข้อนี้เป็นกระดูกอ่อน
2: แม่มีอาการอย่างนี้บ้างไหม
3: ไม่มีค่ะเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่ดูแลตัวเองออกกำลังกาย
2: ช่วยได้ช่วยได
5: ้ฟังแล้วชื่นใจ
3: และทานอาหารเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานผักเยอะ
5: ดีมาก
3: แล้วก็จะดูแลตัวเองคือแล้วโน่นนี่นั่นอาหารเสริมเรื่องของเรามันก็ต้องช่วยบ้างทางอ้อมและทางตรงแต่ที่สำคัญค
2: ือ
3: ทุกวัน
2: คือเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยนะฮะกระดูกเยอะคุณผู้ชมนะครับมันมีหลายข้อต่อเหลือเกินไม่ใช่ว่าคนจะชินอยู่แค่ว่าอ๋อถ้าเกิดเป็นข้อต่อก็นึกถึงแค่เข่ากับศอกไม่ใช่นะฮะตรงคงตรงคอตรงนิ้วอะไรมันก็มีเยอะแยะมากมายตรงไหนมันเสื่อมง่ายที่สุดและเสื่อมบ่อยที่สุด
5: ข้อต่อมีการขยับยิ่งขยับเยอะทำงานเยอะก็มีโอกาสที่จะเสื่อมเยอะนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยข้อมันก็จะเสื่อมข้อที่เราใช้งานเยอะๆก็อาจจะเป็นที่กระดูกสันหลังส่วนค
2: อ
5: กระดูกสันหลังส่วนเอวหรือว่าจะเป็นตามข้อนิ้วมือที่เจอบ่อยจริงๆคือกระดูกสันหลังส่วนคอส่วนเอวแล้วก็ข้อเข่าจะเจอเยอะสุดที่เส
2: ื่อมอาการปวดมันต่างกันไหมหมอเอาที่คอนะ
5: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราพูดถึงข้อเสื่อมเนี่ยเวลาเราขยับจะมีอาการเจ็บนะครับหรือว่าเราอยู่ท่าเดิมๆนานๆแล้วจะขยับเริ่มต้นเนี่ยจะเจ็บหรือจะขยับยากนี่คืออาการของข้อเสื่อมเข่าก็คล้ายๆกันนะครับเวลาที่เรานั่งนานๆแล้วคนที่เป็นข้อเสื่อมนั่งนานๆจะลุกเนี่ยช่วงแรกจะลุกยากเดินแล้วจะเดินลำบากเหมือนก้าวแล้วเข่ามันจะไม่ค่อยงอคืออาการพวกนี้เกิดจากผิวข้อเขาไม่เรียบแล้วพอเดินไปสักพักเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นมีน้ำในเข่านี่มันเริ่มไหลเวียนมากขึ้นก็จะค่อยๆเดินไปได้ดีขึ้นอาการพวกนี้เป็นอาการของข้อเสื่อม
2: ไอ้หมอแม่ไปไหนอ่ะ
5: นั่นสิครับหาไม่เจอเลย
2: แต่ละเออหุ่นที่นี่สวยจริงนะเนี่ยเออเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
5: ลองดูครับ
2: ตายลองได้ด้วยอ่ะ
5: พูดได้
2: สนุกจังเลย
0: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าก
1: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับวันนี้แม่แอลใส่ชุดจัดเต็มเพื่อมาเที่ยวลิตเติ้ลอินเดียย่านมหาวิทยาลัยขนาดนี้เห็นทีต้องพาไปกินอาหารเพื่อให้เข้ากับชุดของแม่แอลกันสักหน่อย
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาแม่แอลนะครับกับคุณหมอนะครับมาทานอาหารอินเดียด้วยกันนะครับนี่คือพี่จิมนะฮะเจ้าของร้านนะครับ
4: สวัสดีครับ
2: พี่จิมครับชื่อร้านนี่ชื่อว่าอะไรฮะ
4: Royal India ครับ
2: Royal India
4: ใช่ครับ
2: เปิดมากี่ปีแล้ว
4: ถ้าเป็นปีนี้น่าเป็นปีที่62นะครับ
2: โอ้
3: ค
2: ุ
3: ณพระเจ้า
2: ตั้งแต่รุ่นไหนอะ
4: รุ่นคุณปู่แล้วครับเป็นร้านอาหารอินเดียร้านแรกในเมืองไทย
2: โอ้โหแล้วจุดเด่นของร้านเราคืออะไรฮะทำไมลูกค้าติดใจอ
4: าหารอินเดียเนี่ยคือจุดเด่นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเทศแต่ของเราเนี่ยที่เด่นกว่านั้นเป็นอาหารแบบพื้นบ้าน
2: เมนูที่เอามานี้คุณหมอและแม่แอลเคยทานไหมครับ
3: โอ้ผมเคยเห็นนี่ครับ
2: เขาต้องใช้มือใช่ไหม
4: ถ้าโดยปกติเนี่ยอาหารอินเดียก็จะใช้มืออยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องพัฒนาการก็แล้วแต่คือเป็นเซตเนี่ยคือที่เขาทำเนี่ยคือจะได้ทุกกลุ่มได้ทั้งกลุ่มของข้าวแกงมังสวิรัตแล้วก็ไม่มังสวิรัตแล้วก็อาหารทานเล่น
2: ชื่อเมนูหน่อยครับ
4: อันนี้นะครับจะเป็นนอนเวสทารีก็คือจะเป็นไก่หรือแพะก็ได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นชิคเก้นติก้ามาซาล่าก็คือไก่แล้วก็อีกชนิดนึงก็คือโรแกนจอชคือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆคือแพะแห้งแล้วก็อันนี้คืออีกหนึ่งชนิดของอินเดียชื่อจริงๆก็คือนานถ้าคำจริงๆมันคือนันชื่อคือปลาประดำผมพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นกับอาหารไทยก็คือข้าวเกลียบ
2: โอเคครับ
5: ขอบคุณครับ
3: ปลาดำกรอบ
2: อร่อย
5: มีกลิ่นครับมีกลิ่น
4: มันจะมีเครื่องเทศที่หอมเครื่องเทศครับจะเป็นพริกไทยเล็กๆแล้วก็เครื่องเทศหน่อย
2: ๆผมขออนุญาตไหนลองทานแบบคนอินเดียเหมือนเป็นการชูรสขึ้นมาเฉย
4: ๆนี่คือไก่ติก้ามาซาล่าครับ
2: ไก่ติก้ามาซาล่าจะคล้ายๆกับมัสมั่นรสชาติจะเค็มนิดๆหวานบางมากเลยนี่อร่อยอ่ะ
5: อร่อย
2: อร่อยจังเลยอ่ะ
3: อร่อยค่ะต้องทานกับอันนี้นะมันจะพอดีกันเลย
5: คือไก่เนี่ยกินเข้าไปเหมือนจะช่วงแรกจะเค็มนิดนิดแต่พอเราเกินไปเหมือนกลิ่นมันยังมีกลิ่นหอมๆอยู่ในเหมือนติดจมูกเรา
2: หลายๆคนที่ไม่กล้าทานอาหารอินเดียนะครับผมขอพูดเลยว่าคุณต้องลองดูถ้าไม่เคยทานอาหารอินเดียแต่อยากเริ่มมาเริ่มที่นี่ก่อน ตอนนี้ก็ทานกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณแม่แอลมากที่เลี้ยงเราในมื้อนี้นะครับ
6: ขอบคุณ
2: แม่แอลจะเป็นคนจ่ายขอบคุณแม่
6: ขอบคุณครับ
2: ครับผมขอบคุณมาก

0: จากท่านั่งเป็นท่ายืนเนี่ยก็จะเจ็บแล้วก็ยากนิดนึงค่ะ
1: คือจะปวดเวลาเดินเวลาอะไรเงี้ยเวลาลุก
2: อาการยังไงบ้างที่เราสงสัยว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมอันที่1ก็คือมีเสียงดังในข้อเข่าน
3: ี่คือที่หัวเข่าเลยนะ
2: ร่วมกับอาการเจ็บเข่าง่ายๆเลยเรามือจับเข่าตัวเองนี่แหละจับแล้วเรางอเหยียดเข่าดู
3: งอเหยียด
2: คนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมมันจะรู้สึกเหมือนเข่ามันเสียดสีกันเหมือนกระดาษทราย
4: ฟ
2: ืดๆแคลกๆแค
4: ลกๆเลยเหรอ
2: จะรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าส่วนใหญ่เราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเราจะรู้สึกลื่นๆลื่นไหลอันนี้ดี
3: มีกระเตก
2: อ้าวเฮ้ยอะไรวะ
0: ขย่า
2: ต้องลองเขย่านิดนึง
0: ยังอยู่
2: ถ้าก๊อกแก๊กบางทีถ้าก๊อกแต่มันไม่มีเสียงเหมือนแบบคล้ายๆกระดาษทรายคือเนี้ยอาจจะเป็นที่ตัวผังผืดในข้อเข่าได
0: ้
2: อันนี้อันแรกเสียงในข้อเข่าอันที่สองคืออาการปวดเข่าจากข้อเสื่อมเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยเช่นเรานั่งยองๆกับพื้นแล้วลุกขึ้นแล้วมีอาการปวดเจ็บเสียวในเข่าอาจจะเป็นด้านหน้าหรือเป็นด้านในของข้อเข่าเวลาที่ลุกจากพื้นนั่งยองๆขัดสมาธิแล้วจะลุกขึ้นเจ็บหรือว่าขึ้นลงบันไดแล้วเจ็บก็เป็นสัญญาณอย่างนึง
5: อายุเท่าไหร่มักจะเป็นเร็ว
2: โดนส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่า50
3: แม่ได้รับสิทธิ์นั้น
5: เห็นไหมครับแม่เป็นคนทำอะไรชัดเจน
2: อีกอันนึงก็คือเรื่องข้อติดนั่งนานๆแล้วหรือว่านอนตื่นเช้าแล้วจะลุกเดินเนี่ยลุกยากส่วนใหญ่เวลาตรวจคนไข้ก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาจะลุกต้องตั้งไข่ก่อนตอนแรกผมก็งงให้ตั้งไข่อะไรคุณป้าไม่น่าจะมีไข่กำลังเหมือนตั้งตัวก่อนแล้วพอสักพักถึงจะเริ่มคล่องขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรามีอาการเหล่านี้4อย่างก็แนะนำว่าน่าจะสงสัยได้นะว่าเราอาจจะมีอาการข้อเข่าเสื่อม
3: แล้วโรคข้อเข่าเสื่อมเขาจะส่งไปหาโรคอื่นได้ไหม
2: ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ส่งผลทางตรง
3: ครับ
2: เพราะว่าข้อเข่าก็จะเป็นที่ข้อเข่าแต่อาจจะส่งผลเรื่องของระบบกระดูกเพราะเวลาที่เข่าเสื่อมเราจะเดินยากใช่ไหมครับการเดินมีการขยับก็ต้องมีการขยับตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนเอวสะโพกข้อเข่าข้อเท้า
5: ต่างกันหมด
2: นิ้วเท้าในเวลาเราเดินทุกอย่างมันต้องประสานกัน
5: ใช่
2: เวลาที่ข้อเข่าเราเจ็บเนี่ยมันก็จะต้องไปใช้งานข้ออื่นมากขึ้น
5: นึกถึงถ้าไม่ประสานผมโยกเป็นท่าเดิน
2: เดินเลยนี่ครับ
3: ครับฝั่งนี้นี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: โอ้โหอลังการมากเลยเดินไม่ถูกเลยอ่ะอันนี้คือเป็นของมาจากอินเดียโดยตรงอิน
6: เดียโดยตรงเลยค่ะ
3: ทั้งหมดเลยเหรอ
6: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเป็นเรซินผสมมาหินอ่อน
3: พี่ชื่ออะไรครับ
6: ปูค่ะ
3: เดี๋ยวพี่ปูแนะนำเราหน่อยนะ
6: อันนี้ก็จะเป็นองค์พระแม่กาลีมหา
3: บูชาจริงถูกไหม
6: ใช่ค่ะทำพิธีมาแล้วองค์นี้
3: งั้นพี่ปูรบกวนแนะนำพวกเราหน่อยว่าถ้าหากว่าจะไหว้พระแม่กาลีวิธีการไหว้ที่ถูกต้องคือยังไง
6: ถ้าเป็นถวายพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวกดอกไม้สีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ท่านชอบสีแดง
6: ใช่ค่ะ
3: แล้วปกติเขาจะขอเรื่องอะไรฮะ
6: ก็คืออย่างถ้าเป็นองค์แม่กาลีก็จะเกี่ยวกับพวกมารพวกอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
7: จากพระแม่กาลีขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยรวดเร็วสมความปรารถนาทุกประการแล้วเจ้าคะศัตรูแพร่พันขอให้ไปให้ไกลๆเลยสาธุเจ้าคะ
3: ไอ้หมอแม่ไปไหนอ่ะ
2: นั่นสิครับหาไม่เจอเลย
3: แต่แล้วหุ่นที่นี่สวยจริงนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
2: ลองดูครับ
3: ร้องได้ด้วยอ่ะ
2: พูดได้
3: สนุกจังเลยอ่ะไปยืนทำไรเนี่ย
8: มายืนคู่เขา
3: คู่ทำไม
8: ใครน่ากลัวกัน
3: แม่จะไปดูชุดเพิ่มใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
3: ได้เข้าไปดูสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
3: ร้านนี้เปิดมานานยังครับ
9: สัก20ปีได้
3: คือเด่นมากเรื่องสาลีต้องมาซื้อที่นี่
9: เพราะมันถูก
3: ในฐานะที่แม่นะครับได้เตรียมตัวแต่งชุดนี้มาตั้งแต่2:00
9: นี่มันเร็วงั้นเหรอ
3: เขาตื่นเต้นมาก
9: เลย
3: เขาบอกวันนี้จะเจอเจ้าของร้านด้วยอยากจะใส่มาให้ดูเห็นแล้วตอบผมสั้นๆเลยผิดหวังหรือผิดหวังมาก
9: สมหวังมากเลยครับ
8: นี่เห็น
0: ไหมรุ่นใหญ่
3: กดไลค์กดไลค์แนะนำก่อนนะครับนี่คือคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
9: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอ้ข้อเครื่องกระดูกปรึกษาได้หมดเลยมีปัญหาบ้างไหมฮะ
9: ไม่มี
2: แข็งแรง
5: แต่ดูก็รู้ครับว่าแข็งแรงมาก
3: โทษนะครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ฮะ
9: ให้ทายสองครั้งเลยครับ
3: ผมว่าเต็มที่ก็36อ่ะ
9: อะไรนะ
3: 30
9: อยากจะกลับไปเลขนั้นแหละ
3: 65
9: 69ครับ
0: อุ้ย
2: ใกล้70แล้ว
3: ต้องระวัง
2: แสดงว่าดูสุขภาพดูแลดีมากยิ่งไม่มีอาการอะไรเลย
9: เล่นโยคะบ้างบางครั้ง
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: ถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็ง
5: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพ
3: ครับผม
5: ลูกทำ
3: แม่คิดว่าเข่าลูกดี
10: หุ่นยนต์พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับยังมีคำแนะนำดีๆจากคุณหมอป่านอีกเดี๋ยวไปฟังกันต่อครับ
11: รุ่นใหญ่พาซ่าร
12: ุ่นใหญ่พาซ่าร
13: ุ่นใหญ่พาซ่า
14: พาซ่า
3: ทีนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับคุณหมอเป็นละคุณหมอแนะนำหน่อยต้องดูแลตัวเองยังไงครับ
2: ถ้าเริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเลยต้องพยายามควบคุมน้ำหนักตัวเรื่องของน้ำหนักเนี่ยเราไม่ควรให้ดัชนีมวลกายมากกว่า25ดัชนีมวลกายเนี่ยเราคำนวณง่ายๆก็คือเราคำนวณจากน้ำหนักหารด้วยความสูงเป็นเมตรเรายกกำลัง2เปิดเครื่องคิดเลขแป๊บนึง
3: คุณผู้ชมจะได้ไปคำนวณได้นะฮะว่าตัวเอง
2: ถ้าสมมติเราสูง150ตีซะว่าตอนปัจจุบันเราน้ำหนัก50ละกันแล้วสูง150เซนใช่ไหมครับเราก็เอา50ตั้งแล้วหารด้วย 1.5 เมตรแล้วก็เอาตัวเลขนั้นเนี่ยหาร 1.5 อีกทีนึงเพราะมันคือความสูงเป็นเมตรแล้วยกกำลัง2หารซ้ำ2ครั้งถ้าเราหนัก50สูง150ดัชนีมวลกายเราคือ22อันนี้คือถือว่าน้ำหนักกำลังดีอันที่2คือหลีกเลี่ยงการกิจกรรมอะไรก็ตามที่ใช้เข่าย่อเข่าเยอะๆงอเข่าเยอะๆเช่นการนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิหรือนั่งคุกเข่านานๆพวกนี้เวลาที่เราลุกเนี่ยน้ำหนักจะไปกดที่ผิวข้อเยอะมากแล้วทำให้ข้อมันเสื่อมมากขึ้น
3: ถึงขั้นว่ามันแก้ไม่ได้ละต้องเปลี่ยนเป็นข้อเทียม
2: คืออันนี้เราก็ต้องดูแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมจะต้องเปลี่ยนข้อเทีย
3: ม
2: คนที่ข้อเข่าเสื่อมแล้วจะต้องเปลี่ยนข้อเทียมเนี่ยหนึ่งคือระยะของโร
3: ค
2: ระยะของโรคต้องเป็นระยะเยอะนะครับอาจจะเป็นระยะที่3หรือเป็นระยะที่4ที่ผิวข้อเนี่ยไม่เหลือแล้วไม่เหลือเลยแล้วร่วมกับมีอาการเจ็บมากใช้ชีวิตประจำวันไม่ได
3: ้ถ้าต้องเปลี่ยนเป็นเข่าเทียมแพงไหมฮะ
2: อันนี้เนี่ยแล้วแต่เราต้องดูเลยนะครับว่าเรามีสิทธิ์การรักษาอะไร30บาทก็ได้30บาทเนี่ยสปสช.นะครับเขาก็ครอบคลุมข้อเข่าให้อ๋อ
3: เหรอ
2: นะครับให้ในวงเงินเฉลี่ยก็ 50,000
3: โอ้
2: 50,000 คือปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์ข้อเข่าเราเนี่ยเขาต่อรองกันกดราคาลงมาได้เยอะมากนะครับบางท่านเนี่ยไปผ่าตัดเนี่ยอาจจะถ้าไม่เสียส่วนเกินเลยอยู่ในวงเงินที่สปสช.กำหนดเลยก็นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเนื่องจากคนที่เป็นข้อเข่าเนี่ยโดยธรรมชาติเราจะเจ็บเวลาที่เจ็บเราก็ไม่เดินเราก็ไม่ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะเริ่มมากขึ้นกล้ามเนื้อรอบๆข้อเนี่ยก็จะเริ่มฝ่อลงฟีบลงพอเวลาที่กล้ามเนื้อรอบข้อฟีบลงเนี่ยการพยุงของรอบข้อเนี่ยมันแย่ลงน้ำหนักก็จะยิ่งไปลงที่ข้อเข่าเยอะขึ้นอีกแนะนำว่าเราอาจจะต้องฝึกบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่าทำง่ายที่สุดถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็งค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วทำอีกข้างนึงสลับกัน
5: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพ
3: ครับผม
5: ลูกทำเดี๋ยวแม่ยกเก้าอี้นี้ให้
3: แม่คิดว่าเข่าลูกดีสิบวิเองขึ้นมาเอง
2: ครับ
3: ค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาลง
2: แล้วก็สลับข้างกัน
3: ทำอย่างนี้สักวันละ900ชุดนะครับ
5: พรุ่งนี้จะใส่ขาด
3: ทำกี่ยกดีหมอ
2: ส่วนใหญ่แนะนำว่าทำวันหนึ่งก็70ถึง100ครั้ง
7: พอดี
2: แต่อยากให้บริหารไว้ใช่ที่เดียวก็ปวดขา
7: หาไม้มาทัก
3: โอเคคุณผู้ชมก็นำไปปฏิบัติกันนะครับจะได้ไม่ต้องทรมานกับข้อเข่าเสื่อมเนาะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวพาไปข้างในนะฮะมีร้านขนมหวาน
7: เกี่ยวกับอินเดีย
3: ใช่แล้วเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากแม่ลองพูดสิ
7: Royal Rasoi
3: คุณหมอครับ
2: Royal Rasoi

0: สดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: เชิญนั่งครับเชิญนั่งครับพี่อนนท์ฮะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้ว
3: อ๋อสาขานี้5ปีครับ
2: พี่อนนท์เป็นรุ่นแรกเลยมั้ย
3: รุ่นแรกครับแต่ไม่ใช่สาขานี้นะครับจะอยู่ตรงข้ามเราซอยภาษาไทยเขาเรียกว่าครัวครับ
2: โอ
3: ้เป็นครัวครับ
1: เราออกเสียงผิดไปนิดนึงนะครับ
3: เราซอยม
2: หาวิทยาลัยซอยคิดว่าจะเป็นนางงามเรามาอยู่ที่ Royal Bar ซอย
3: ตัวนี้เอาอิมพานมาบดครับแล้วก็ผสมน้ำตาลคือมาออกมาเป็นตัวนี้ครับแล้วหลังจากที่ทำตัวนี้แล้วเนี่ยค่อยมาเติมสีแล้วก็สีส
2: ัน
1: อร่อย
4: กลิ่นหอมนมอ่ะ
2: ใช่
4: มัน
2: มี texture ให้เราได้เคี้ยวอ่ะได้ขบ
3: texture จะเป็นคล้ายทองหยิบทองหยอดบ้านเราแต่ว่านี่คือนมนั้นไข
4: ่ต้องบอกเลยว่ารสชาติอร่อย
2: เหมือนนมอัดเม็ดแต่มันเป็นเม็ดแบบร่วนๆหน่อยมันเหมือนทองหยอดจริงๆ
4: ใช่เลย
3: ค่ะ texture มันใช่ครับ
2: เออคล้ายๆทองหยอดเลยหวานประมาณนั้นเลยสุขภาพมีปัญหาเลยไหมครับ
3: ปวดหลังครับ
2: ปวดหลังนี่คุณหมอเรามาครับ
3: จริงๆอ่ะผมเคยรถชนแล้วผมเป็น sports person คือเล่นกีฬาเยอะมากครับแต่ว่ามาพักหลังนี้ฮะเขาห้ามเลยครับเด็ดขาดแค่ให้ walk คือเดินเฉย
1: ๆว่าต้องเคยทำMRI มาแล้วไหมครับ
3: ทำมาแล้วครับทำมาแล้วทีนี้ดูแล้วเนี่ยเขาคล้ายๆว่ามันอ้าไปนิดนึงคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแค่ว่ามีแก๊ปนิดนึงแค่นึง
1: คร
3: ับทำให้ปวดแต่ว่าถ้าผมยืนรอคิวเนี่ยผมจะเริ่มนะแค่5นาที10นาทีเนี่ยแต่ว่าถ้าผมบล็อก
4: เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ
3: ถ้าเคลื่อนที่ผมจะไม่ปวดไม่เป็นไรครับแล้วก็2ถ้าผมนั่งนานผมจะเริ่มนะฮะควรจะทำยังไงดี
1: ถ้าเรายังเดินใช้ชีวิตอยู่ได้เนี่ยหนึ่งต้องเข้าใจว่าไอ้ที่เสื่อมแล้วเนี่ยมันคงไม่หายเสื่อมเพราะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของการเสื่อมเหมือนเราอายุมากขึ้นเพราะนั้นมันจะไม่หายมันเสื่อมอยู่แล้วงั้นเป้าหมายของเราคือลดอาการการที่จะลดอาการได้ก็คือเรื่องของกิจกรรมสำคัญที่สุดกระดูกตรงข้อต่อที่ข้างหลังเนี่ยมันจะรับน้ำหนักเยอะเวลาที่เราก้มหลังยกของหนักแรงกระทำที่กระดูกสันหลังจะเยอะมากงั้นท่าพวกนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงไว้อันที่สองก็คือเราต้องบริหารกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อที่เราควรจะบริหารคือกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้องข้างหน้าออกกำลังกายว่ายน้ำเนี่ยว่ายน้ำที่ดีที่สุดแล้วน้ำหนักไม่ได้ลงที่กระดูกด้วย
3: ครับ
1: เป็นการบริหารกล้ามเนื้อโดยตรง
2: ก็ถือว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต
1: เรื่องของการดูแลตัวเองการออกกำลังกายเนาะแล้วก็ระวังเรื่องของน้ำหนักตัว
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: เป็นไงบ้างครับการมาเดินลิตเติ้ลอินเดียในวันนี้คุณหมอ
1: ก็ได้มาทานอาหารอินเดียกินขนมอินเดียก็แปลกดีอร่อยกว่าที่คิดเยอะเลย
2: ใช่
1: คร
2: ับ
1: แล้วก็บรรยากาศของชุมชนแถวนี
4: ้
1: น
4: ี่ลุ้น
1: ๆใช่ลุ้นๆเหมือนเดินอยู่อินเดียแต่ไม่เคยไป
2: แต่ความรู้สึกมันได
1: ้ความรู้สึกได้ละ
2: ค่ะแม่ฮะมาเดินที่นี่เป็นไงบ้างครับ
4: มือคุณหมอค่ะ
2: เราก็มีแตกต่างบ้างแตกต่างบ้าง
4: แตกต่างบ้างใช่มั้ยตั้งแต่มาถึงมีความรู้สึกว่าใช่เลยว่าจะกลิ่นธูปเทียนหรืออะไรเนี่ย
2: กลิ่นสัมผัสได
4: ้ตลอดเส้นทาง
2: คือกำยานต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือไม่ได้แบบว่าเป็นฉุนนะ
4: ใช
2: ่คือเป็นหอมนุ่นๆเพลินๆมันเพลินฮะแล้วก็มีของอะไรแปลกๆให้เราได้เปิดตาเปิดใจแล้วก็เห็นอะไรใหม่ๆวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอและแม่แอลขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
2: สว
4: ั
2: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: วันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
4: คุณแม่เป็นคนชอบนอนอย่างเงี้ยพอนอนแล้วเอาขึ้นเงี้ย
2: ขึ้นไปทำไมแม
4: ่หมอนสูงไปทำให้ปวดต้นคอ
1: เอามือเป็นหมอน
4: ก็เอามือเป็นหมอนหนุนอีกทีนึงทีนี้พอเวลายกมากๆอ่ะตอนนี้มันอัตโนมัติพอหลับปั๊บมือก็จะขึ้นเองเลยทุกวันนี้ต้องผูกมือขาติดกันเพื่อแม่ให้มือยก
2: แม่รู้ไหมว่าการยกอย่างเงี้ยจะทำให้แม
4: ่
2: นอนไม่หลับ
4: ใช่
2: เพราะว่าแม่จะเหม็นแม่จะเหม็นแม่ต้องเดี๋ยวใจเย็นนี่ลูกเองใจเย็น
4: มันเยอะตรงนี้ไม่เก
2: ี่
4: ยวกับเหม็น
2: ไม่เกี่ยวกับเหม็นเหรอ
4: เกี่ยว
2: มาเล่นนอนเราก็ดมไงแม่มันนอนไม่หลับไง
4: ไปเดี๋ยวหนู
7: รุ่นใหญ่พาซ่า

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์คานและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

พูดปัจจุบันปัจจุบันหน่อยจริงๆก็เคยพูดไว้แล้วล่ะ รู้สึกจะหลายครั้งอยู่สองสามครั้งก็เรียกว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะปฏิบัติชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดท่านใช้คำว่าอัปปนกับปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดมีอยู่สามอย่างทำไมถึงบอกอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าแค่บทหัวข้อธรรมบทแรกอันเดียวนะก็มันก็น่าจะเหมาะมากๆเลยนะพวกเรานะคำว่าปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติอย่างไรท่านข้อแรกท่านบอกว่าสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าอินทรีย์นี้สำรวมยังไงสำรวมแปลว่าระวังนะระวังไม่ให้ยินดียินร้ายเกิดขึ้นในขณะที่เห็นก็ดีได้ยินก็ดีนะสัมผัสริมรสอะไรต่างๆนะเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆเนี่ยนะ จมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสนะกายถูกต้องผลิตภัณฑ์หรืออารมณ์ที่มันเกิดกับใจเราอย่างเงี้ยท่านให้มีความหนักแน่นถ้าพูดถึงภาษาบ้านเราเนี่ยคือมีความหนักแน่นนะไม่อ่อนไหวโอนเอียนอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมเร็วเกินไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยโอ้ที่เป็นข่าวถึงเรื่องของหลอกลวงโดยเฉพาะไออะไรพวกไออะไรที่เรียกว่าอะไรสแกมเมอร์หรือว่าพวก ที่โทรศัพท์มาหลอกลวงเนี่ยนะเนี่ยถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าหน่อยนะโอ้พวกเราจะใช้ได้เลยนะอาตมาก็ยังนึกอยู่ว่าทำไมเราไม่ช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์ในเรื่องของคนที่เขาหลอกลวงให้ประชาชนได้มีความหนักแน่นไม่ไปหลงเชื่อง่ายนะปัญหามันเกิดจากตรงนี้เองนะสังเกตดูสินะถ้าพวกเราเอาธรรมะของพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าสำรวมคือระวังไม่ให้ยินดีอย่างนั้นนะยินดียินร้ายด้วยนะไม่ใช่ยินดีอย่างเดียวนะพวกเรายินร้ายด้วยขณะที่ได้โดยเฉพาะได้ฟังอย่างเงี้ยได้เห็นอย่างเงี้ยลองดูที่คนที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีก็พูดโจมตีกันอันนี้เป็นต้นนะขอโทษนะคือพูดโจมตีกันพูดให้ร้ายอะไรกันอย่างเงี้ยแต่คนที่ฟังครั้งแรกเหมือนกับมือข้อมูลมันกับถูกมันกับใช่เลยอย่างเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้นะถ้าสมมติว่าเราแบบไม่มีความวิเคราะห์พิจารณาดีๆหรือว่าเรามีประสบการณ์ที่เกี่ยวประสบการณ์นี่มันคือสิ่งที่มันผ่านมานั่นแหละเราเคยเห็นผิดเข้าใจผิดบ้างไหมอย่างนี้นะโดยเฉพาะว่าพอคนอื่นพูดอย่างงี้เราก็เชื่อไปตามแต่พอคนอื่นพอไอ้คนที่ก็ถูกว่าถูกกล่าวมาแก้อย่างเงี้ยอ้าวกลับไม่เป็นจริงอย่างที่เราเข้าใจตอนแรกอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้โดยเฉพาะการได้เห็นนะได้เห็นกับได้ยินมันคู่กันเลยนะถ้าพวกเราสรุปฟังให้ดีนะพิจารณาเรื่องการให้ค่อยพิจารณาลองดูว่าสรุปยังไงว่า เราดูหนังดูละครหรือเราอ่านอะไรเนี่ยนะพออ่านไปครั้งแรกเราสรุปเลยอย่างนี้นะดูหนังดูละครไม่กี่ตอนสรุปเลยว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนี้นะแสดงว่ามันในลักษณะเนี้ยเรายังไม่เคยสรุปเลยเราก็ยังดูกันไปเรื่อยๆใช่ไหมเรายังไปดูกันติดตามกันไปจนเขาจบนะถึงจะรู้เรื่องจริงๆเนี่ยอันนี้ถ้าพวกเราเป็นอย่างนั้นได้นะมันก็จะดีไงไม่ด่วนตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปอย่างนี้นะปัญหามันเกิดจากตรงนี้นะพวกเรานะการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าถ้าการเห็นก็คือมันก็ได้การประชาสัมพันธ์การได้ยินก็คือนั่นแหละประชาสัมพันธ์นั่นแหละเห็นทั้งรูปทั้งเสียงด้วยอย่างเงี้ยนะได้ยินทั้งเสียงอย่างนี้นะถ้ามีความอดทนอดกลั้นแบบไม่เชื่อง่ายว่ามันหนึ่งเป็นหนึ่งแต่คุณคน

คนแรกเขาพูดแต่เราก็เชื่อไปแล้วอย่างนี้นะโอ้ท่านถึงบอกว่าไม่ถ้าเราไม่เชื่อง่ายมันก็จะไม่ผิดหวังไงแต่วันนี้ง่ายมากๆเลยจริงๆเลยนะนะท่านบอกว่าให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำยินร้ายก็คือหมายถึงว่าเวลาเขาพูดใส่ร้ายใส่ความคนอื่นเราพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นเราก็ไม่ด่วนตัดสินใจไงนี่เรียกว่าไม่ยินร้ายนั่นนะหรือว่ายินดีก็หมายถึงว่าเนี่ยคือปัญหาต่างๆนะโดยเฉพาะการหลอกลวงกันเอาคอลเซ็นเตอร์คอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยโดยตมาก็เจอเยอะเลยนะพวกเรานะเจอเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งเยอะมากวันละสอบนู่นนะเดี๋ยวก็ธนาคารบ้างเดี๋ยวก็ประกันบ้างเดี๋ยวก็โทรศัพท์บ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะเพียงแค่ว่าเราไม่ฟังแค่นั้นนะเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่ได้ติดต่อมาในทางโทรศัพท์หรอกธนาคารเขาไม่ได้ติดต่อมาติดต่อมาก็ติดต่อว่าจะมาหาท่านอาจารย์แค่นั้นเองนั่นแหละคนที่รู้จักกันแต่ธนาคารไหนก็จะมาติดต่อในทางโทรศัพท์นะท่านต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเคยไปเอาข้อมูลอะไรต่างๆไปให้ลูกศิษย์หรือว่าเขาขโมยข้อมูลท่านไปเปิดบัญชีหรือว่าไปมีเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลมันอยู่ตรงนี้บางทีเราก็พูดกันโยมอาจารย์ไม่ได้ทำหรอกเนี่ยพูดดีๆก่อนนะพูดดีๆแล้วไอ้แค่ชื่อเราก็รู้แล้วชื่อมันไม่ใช่ชื่อนะมันไม่ตรงชื่อเราจริงแต่ว่าชื่อมันไม่ใช่ชื่อเราไงชื่อเราไงชื่อเรามันหลายชื่ออย่างนี้นะเป็นต้นนะเนี่ยพวกเรานะจะมีกี่สายกี่สายก็ช่างถ้าเราไปตัดไม่ต้องไปฟังเลยก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอย่างนี้นะพวกเรามันไม่น่าจะมีปัญหาที่จะว่าโดนหลอกเยอะแยะมากมายอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เขาเรียกว่าไม่หนักแน่นในการได้ยินนะในการได้ยินในการได้เห็นก็ถึงที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่แหละเขาคนที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดให้ตัวเองไม่ดีนะพูดให้คนอื่นนะเขาพูดสิ่งที่ว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีทั้งนั้นนะแล้วคนเราก็ชอบด้วยนะชอบเวลาพูดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยนะนินทาว่าไรคนอื่นก็จะชอบจะมีคำหนึ่งนะมีคำหนึ่งลองพิจารณาดูนะว่าคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินเขาจะไม่ใส่ใจสนใจในเรื่องของชาวบ้านเขาจะไม่ว่างไม่ว่างในการที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะในการจะประกอบสมาอาชีพทำธุรกิจอย่างนี้มันปกป้องตรงไหนมันขาดตรงไหนมันมากมันน้อยตรงไหนเนี่ยเขาจะสนใจใส่ใจในเรื่องการประกอบสมาอาชีพของเขาในการทำธุรกิจของเขาแต่คนที่ว่างเยอะๆนี่แหละชอบนินทาว่าร้ายคนนั้นคนนี้คนนี้อย่างนี้มันก็ขัดหลักคำสอนพุทธเจ้าแล้วนะพวกเรานะเขาเรียกว่าพูดส่อเสียดไหมนี่มันส่อเสียดอย่างเงี้ยนะเอาวันพูดให้เอาตั้งใจเลยว่าถ้าเรามีความหนักแน่นอย่างเงี้ยปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดเลยนะอันนี้เห็นเขาพูดแต่เรื่องของการที่จะมาแก้ทำไมไม่กันก่อนทำไมไม่สอนกันเรื่องกันยังไงก็อย่างนี้แหละให้มีเนี่ยให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างนี้นะพวกเราเพราะไม่นะเอาได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ต้องตัดไปเลยมีปัญหาอยู่แล้วอย่างนี้นะนะเอ้าเราขอโทษนะสมมติอย่างเงี้ยท่านได้ไปทำการกู้เงินธนาคาร70,000 บาท60,000 บาทเราปัจจัยเราก็มีมากกว่านั้นเนี่ยทำไมจะต้องไปกู้แต่ต้องไปกู้ธนาคารทำไมเราไม่เบิกของเราอย่างนี้นะเข้าใจไหมอันนี้ก็เรียกวิเคราะห์เอ้าเราจะไปเบิกเงินทำไมในเมื่อเราจะไปกู้เงินเขาทำไมนึกว่าเงินเราก็มีทำไมไม่เบิกของตัวเองมาอย่างนี้นะหลายอย่างนะพวกเรานะอันนี้แก้ปัญหาได้เลยนะแก้ปัญหาไอ้พวกไอ้คอลเซ็นเตอร์ได้สแกมเมอร์ได้นะยังพูดถึงเรื่องของไอ้นี่ก็เหมือนกันนะขอโทษนะไอ้หวยไอ้ที่อะไรออนไลน์เนี่ยนะที่พนันออนไลน์พวกนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะพวกเรานะไม่เหมาะเลยเราตัดปัญหาว่าอย่าให้ไปเล่นอย่าไปเล่นการพนันการพนันน่ะมันเป็นอบายมุขอ่ะเป็นเหตุของความเสื่อมเป็นอบายมุขนะถ้าใครได้หลงใน

วังวนของอบายมุขไม่มีความเจริญเลยว่างั้นเถอะเจริญไหมล่ะทีเนี้ยอ้าวอันนี้มันปลายเหตุนะพวกเรานะอันนี้ขอโทษนะพูดในลักษณะของพระอันนี้มันเป็นปลายเหตุต้นเหตุก็คือเราจะไปเล่นทำไมอย่างเงี้ยนั่นนะคนเล่นคำว่าเล่นเนี่ยนะคำว่าเล่นแค่นั้นนะก็คือไม่ใช่ของจริงไงแต่ว่ามันเสียหายคนไม่จริงคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตคือปล่อยชีวิตให้มันเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ตามความพอใจตามความชอบมันไม่ได้ที่ท่านบอกให้มีความฝืนมีความต่อต้านด้วยความอดทนอย่างนี้นะด้วยความอดทนอดกลั้นโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะพวกเรานะการเรียนการศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเทียบกับสมัยก่อนโอ้มันห่างชั้นกันมากเลยนะทุกวันนี้การเรียนการศึกษาโอ้มีการศึกษาสูงปริญญาตรีกว่าจะเจอคนหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้ยากมากใครจบปริญญาตรีกลับมาเนี่ยว่าเป็นครูใหญ่เลยไม่ใช่พออนะเป็นครูใหญ่แต่สมัยก่อนก็จบอะไรจบป.4นะจบยุคป.4นั่นแหละจบป.4เท่านั้นนะแต่ว่าคนที่จบป.4นั่นแหละที่ส่งลูกเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกได้อ้าวแปลว่าอย่างไรเอานะทีนี้ในเมื่อคนยุคนี้มีความรู้ความสามารถเยอะแต่ทำไมเขาหลอกทำไมเชื่อง่ายเห็นไหมทำไมว่าเขาหลอกเขาพูดเขาอะไรทำไมไปไม่วิเคราะห์วิจารณ์ทำไมถึงเชื่อง่ายเหลือเกินอย่างนี้นะคนที่เชื่อนะไม่ใช่ใครนะคนที่มีความรู้นะพวกเรานะนี่แหละถ้ารู้จักสังเกตชีวิตสังเกตประสบการณ์ตัวเองเราก็จะไม่โดนหลอกไงประสบการณ์จะไม่โดนหลอกอันนี้นี่พูดถึงเรื่องเดียวนะพูดถึงเรื่องของการ ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างเงี้ยนะลองพิจารณาดูดีๆนะพวกเรานะต่อไปนี่ถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้นะไม่มีเลยไม่มีที่จะไปโดนหลอกหรอกอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละทำไมว่าเราแค่ดูหนังดูละครแค่ตอนเดียวทำไมเราสรุปแล้วอย่างเงี้ยนะนั่นแหละให้เป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งสรุปอะไรก็ให้ฟังหูไว้หูเฉยๆอย่างนี้นะเหมือนที่เขาพูดอันนี้โบราณพูดนะแต่อาจารย์ก็ไม่เห็นหรอกธรรมะไม่เห็นหรอกโบราณก็พูดว่าทำไมพุทธเจ้าถึงหูยานว่างั้นหูยาวว่างั้นเถอะทำไมถึงหัวแหลมว่างั้นเถอะเขาว่านะนะ แล้วเขาก็โบราณก็บอกว่าอ๋อพระพุทธเจ้าที่หูยานอย่างนั้นก็ทำให้เป็นปริศนาทางว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่เชื่อคนง่ายว่างั้นพุทธเจ้าไม่เชื่อคนง่ายแล้วทำไมหัวแหลมอ๋อพระพุทธเจ้าเฉลียวฉลาดหลักแหลมว่างั้นพุทธเจ้าฉลาดมีพระปัญญามากอย่างนี้นะอันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันนะนั่นแหละถ้าพวกเราเห็นก็เห็นแต่สักแต่ว่าเห็นไงเห็นเฉยๆนั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับเราไหมในไม่เมื่อเกี่ยวข้องกับเราได้ทำอย่างนั้นไหมเราได้เป็นอย่างที่เขาพูดกับอะไรกันไหมไม่เป็นเราจะเป็นเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายทำไมเรื่องเหล่านี้แหละพวกเราที่ทำให้พวกเราแบบปวดเสียนเวียนก้าวกันนะทั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยอย่างเงี้ยนะขอโทษนะที่บอกว่าเสพข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยนะนี่คือคำสอนพุทธเจ้านะอันนี้อันหลักแรกเลยนะพวกเรานะอย่างเงี้ยที่ขอโทษวันนี้ก็โยมคนขับรถเขาก็พูดว่าไปสั่งของมามันดังจะแปลกๆเสียงไลน์มันดังจะแปลกๆว่างั้นเถอะมาจากซี่สั่งของนั่นแหละทางออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่านี่แหละอาจารย์พูดบอกแล้วว่าของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาออกมันก็ไม่ใช่รกหรือเคยทิ้งไหมของเก่าไม่ทิ้งของใหม่เอาเข้ามาเรื่อยๆแต่มันของเก่าไม่เอาทิ้งของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาทิ้งมันก็รกอ่ะดิจากเขาพูดเล่นๆเดี๋ยววันนี้นะนั่งรถมาอย่างนี้เป็นต้นนะ นะการได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆก็ให้พี่อย่าเพิ่งเชื่อไงอย่าเชื่อง่ายนะเอาคำนี้แหละย้ำเนี่ยว่าเราดูหนังดูละครทำไมเราไม่ได้เห็นสรุปเลยอันเดียวกันเลยนะหนังละครมันอาจจะยาวหน่อยแต่เรื่องราวต่างๆก็มันยาวเหมือนกันบางทีเนี่ย3ปี4ปี5ปีนู่นน่ะกว่าจะจบเรื่องการคดีต่างๆเนี่ยนะสู้ความกันเนี่ยนะนี่นะฟังให้ดีนะให้อยู่เฉยๆฟังเฉยๆมันเกี่ยวข้องกับเราไหม

0: อันนี้ไม่ได้หมายถึงคนเดียวนะหมายถึงทุกคนน่ะถ้าทุกคนคิดอย่างนี้น่ะนะแล้วตกลงข่าวสารต่างๆที่มันไม่เป็นเขาเรียกอะไรทุกวันเนี้ยเฟคนิวเหรอเก็ตไว้อย่างนี้นะมันจะไม่มีเลยว่างั้นเถอะถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้กันทุกคนนะโอ้มีความหนักแน่นเขาเรียกว่าไม่อ่อนไหวโอนเอ็นอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมอย่างนี้นะสำรวมในตาก็ดีในหูก็ดีในจมูกดูสิกลิ่นบางทีในกลิ่นน้ำหงน้ำหอมไม่ใช่ว่าจะอันนั้นนะพวกเราในกลิ่นอะไรก็ไม่รู้โดยเฉพาะอันมาเป็นคนจมูกไวโอ้ยเจอน้ำหอมเป็นสลบเลยนะจามเดี๋ยวนั้นเลยน้ำวงน้ำลายไหลเดี๋ยวนั้นเลยอ๋อมันกลิ่นอะไรนี่กลิ่นดอกไม้บ้านเราเนี่ยกลิ่นดอกเข็มกลิ่นดอกไอ้มะลิพวกนี้ยังหอมกว่าอีกนะไปซื้อมาเสียเอาหายเงินเยอะแยะมากมายเห็นไหมพวกเราไม่อดทนอดกลั้นอย่างนี้นะเขาเรียกนะไม่มีความสำรวมบางเงินถือระวังไม่ใช่สำรวมหมายถึงว่าอันนั้นนะคำว่าสำรวมแปลว่าระวังนะพวกเรานะแปลว่าระวังไม่ใช่ว่าถ้าไม่สำรวมภาษาเราเฉยแต่คำว่าสำรวมแปลว่าระวังไม่ให้ยินดียินร้ายไงเออน่ะได้ยินครั้งเดียวเห็นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะได้ดนกลิ่นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะอย่าพึ่งไปนั่นขอโทษนะเหมือนกับที่เราไปประเทศอินเดียนั่นแหละเอออันนี้ตัวอย่างอย่างดีเลยนะเราไปประเทศอินเดียเขามาซื้อของเขามาขายของให้คนอินเดียเขาก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนาะเขามายัดเยียดแบบโอ้ยแบบนั่นเลยนะซื้อของไอ้พวกอะไรกำไรอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าใครไม่หนักแน่นทีเนี้ยเห็นแล้วชอบใจแล้วรีบซื้อทีนี้นะพอซื้อเป็นไงทีนี้พอไปเจอเพื่อนอีกพอเจอเพื่อนเราถามว่าเหมือนกันเลยนะอันเดียวกันเลยเหมือนกันเด้ราคามันต่างกันตรงโอ้เวลาเท่าอย่างเงี้ยนะบางทีซื้อคุณซื้อเท่าไรเนี่ยโอ้ซื้อ500โอ้ยผมซื้อ200เองอย่างเงี้ยนะพวกเราเขาเพิ่งบอกว่าจะถามกันนะเวลาซื้อของก็ว่าอย่างเงี้ยนะทำไมมันจะอกหักเห็นไหมนี่แหละอันเดียวนี่น่าเป็นตัวอย่างได้เลยนะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งเชื่อนะจนขำเลยนะพวกเราอย่าไปถามกันว่างั้นอย่าไปถามว่าของสิ่งนี้ซื้อมาเท่าไหร่เพราะว่าพอได้ยินแล้วมันจะสลบไม่ใช่อะไรหรอกนะบางทีนะโดยเฉพาะคนแขกเนี่ยแหละขอโทษมาขายของอู้นั่นราคาตั้งราคาตั้งแต่นู่นอ่ะ 5,000คุยกันไปคุยกันมาต่อไปต่อมาเหลือจะ700อย่างเงี้ยนะพวกเราแต่ไอ้คนที่ไม่หนักแน่นที่รีบชอบมันชอบใจพอใจนะหมดไปแล้ว 2,000 3,000 ไปแล้วอย่างงี้นะอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะเหมือนกันเลยกับฟังข่าวเห็นข่าวเรื่องราวอะไรต่างๆอย่าไปใส่ใจสนใจมันทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองไงถ้าเราพอใจก็รู้สึกว่าฝ่ายที่เราไม่ชอบเราขัดเคืองขึ้นมาเลยนะเออชอบคนที่พูดอย่างเงี้ยเราก็พอใจแต่ว่ามันขัดเคืองกับคนที่ถูกพูดเห็นไหมพวกเรานะเรื่องปกติความทุกข์มันก็ทุกข์อยู่แล้วในตัวสำหรับตัวเราเนี่ยนะกิเลสในตัวเราก็เยอะอยู่แล้วความทุกข์กับกายก็ทุกข์เยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องไปแสวงหาทุกข์ภายนอกมาอีกลองพิจารณาดูนะคนเขามีฐานะธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเขาจะไม่ใส่ใจคนอื่นเออคนที่มีธุรกิจคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละแต่ความเป็นอยู่ก็ไม่ได้หมายถึงดีนะนั่นแหละจะไปใส่ใจคนอื่นมันเวลามันเท่ากันไงเอาเวลาที่ไปใส่ใจสนใจคนอื่นมากเวลาของตัวเองมันน้อยมันก็เจริญได้ไงอ่ะเวลาที่จะเป็นเงินเป็นทองเวลาที่จะเป็นการเป็นงานอย่างนี้เป็นต้นนะเออพอจะเนมัตตัญญูตาทีเนี้ยรู้จักบริโภคอาหารขอโทษนะบางทีก็ไม่ได้พูดถึงใครก็พูดถึงนี่แหละถึงวัดอาตมาเองนั่นแหละเดี๋ยวบางทีก็ทำถ้าไม่มีญาติโยมมาก็ในวัดก็ทำประมาณพอดีว่างั้นโดยฉันก็ไม่ได้เหลือเยอะแต่ถ้ามีโยมมาทีเนี้ยอาหารมันเยอะอาจารย์หันนั้นเยอะอาจารย์ก็จะถามว่าแล้วเวลาทำอาหารเยอะทำไมตักเยอะเออเวลาอาหารน้อยมันเหลือแต่ว่าอาหารเยอะไปเหลือนี่แหละความโลภมันครอบงำไงความโลภคนไม่สังเกตดูเอ๊ะเราไปกินอาหารที่ร้านอันนี้หมายถึงคนหมายถึงพวกเรานะหมายถึงพวกเราคนที่หาเช้ากินค่ำกินจานเดียวเออก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวไส้เดียวนั่นอิ่มนี่นะแต่ทำไม เวลาไปสั่งไปกินเนี่ยทำไมต้องไปกินเยอะซื้อเยอะบางทีก็โพสต์ให้คนเห็นว่าตัวเองซื้อของเยอะอะไรเลยกินไม่หมดนี่นะโพชเนมตัญจุตาพอกินเยอะเป็นยังไงขอโทษมันอ้วนขึ้นมาเป็นไงทีเนี้ยหาทางกินจะลดน้ำหนักโอ้ยใครจะเรียกจะลดน้ำหนักนะพวกเรานะอดกินข้าวเย็นลดได้เลยอดกินข้าวเย็นสักเดือนหนึ่งคุณจะลดได้ 3-4 กิโลเลยนะเออคนไปบวชที่วัดอาจารย์น่ะน้ำหนักโอ้ย120 130แค่เดือนเดียวก็หมดไปตั้ง 20-30 กิโลแล้วนะไม่กินข้าวเย็นแค่นั้นแหละนะอันนี้เขาเรียกว่าสำรวมในการกินแล้วก็ชากัลยาณโยคอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องการประกอบความเพียรของผู้ที่ตื่นอยู่มาถึงได้2ทางนะประกอบความเพียรคือประกอบสัมมาอาชีพของตัวเองด้วยความเพียรด้วยความขยันเนี่ยนะด้วยความขยันตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปใส่ใจสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจใส่ใจครอบครัวคนอื่นใส่ใจสนใจครอบครัวตัวเองใส่ใจตั้งใจทำมาหากินแล้วก็ของผู้ที่ตื่นอยู่ไงเอ้ยไม่เห็นจะกินจะนอนอย่างนี้นะอันไหนที่ทำว่าเล่นอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเรื่องของตัวเองนะคนที่เขามีความอย่างที่ว่านะคนเขาร่ำรวยเขามีงานทำตลอดนะเออไม่มีหรอกพวกเราอยู่เฉยเนี่ยนะอย่างเนี้ยไปทำการทำงานน่ะโอ้ยเรามีงานเยอะไม่มีได้ว่างเลยเราทำงานเยอะเราไม่ระบบไม่อะไรจะว่างเลยคนที่ว่างน่ะคนไม่อยากทำเฉยมันไม่มีที่จะไม่มันว่างน่ะไม่มีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะอันนี้ก็พูดถึงว่าการปฏิบัติถูกทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทางธรรมก็เจริญที่ในเมื่อจิตมาไม่ร่มไม่มารบกวนจิตใจเราอย่างเงี้ยการประพฤติปฏิบัติก็จะร่มรุ่งเรืองทางโลกก็เหมือนกันถ้ากระแสทางโลกไม่เข้ามารบกวนจิตใจเรานะเราก็ตั้งใจทำมาหากินของเราโดยสุจริตคือขยันหมั่นเพียรไม่ได้ไปใส่ใจคนอื่นเออมันก็เหมือนกับคนที่มีอันนี้จานเจอนะคนที่มีฐานะเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นนะเออคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละที่ใส่ใจสนใจคนอื่นแต่คนว่างเยอะเนี่ยเป็นไงความเป็นอยู่เป็นไงทีเนี้ยจริงๆคนที่มีครอบครัวมีฐานะดีๆเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นมันเป็นเสียเวลาเหมือนกันเถอะเออภาษาอีสานซึ่งโยมพ่อสอนนะกินข้าวโตโสคว่ำเพลินกินข้าวตัวเองแต่ไปนินทาคนอื่นพูดถึงเรื่องคนอื่นน่ะมันไม่ดีมันเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่เจริญนะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดอย่างนึงนะประมาณนี้นะ
1: จริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันนี้พอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองอย่างเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะแสดงว่าอัตตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นมันไม่มีประโยชน์นี่เออมันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทำไงทำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักแกนหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างเงี้ยนะอันนี้ตัวเองเล่นเรียนกันยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีความรู้นะเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนะนี่นะแค่นี้เองนะเออทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอยู่นั่นนะที่ว่าได้เงินไปทำ YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทำอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองขอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวนี่มันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทำไมอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะคนเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างนี้นะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทำไมไม่หลีกทำไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างงี้มาทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างงี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีก

นะถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทําใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเออเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณแบบทําใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เออสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้นะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลยวันนี้จะพูดถึงเรื่องภาษิตของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งส่วนมากเราไม่เคยได้ยินไม่เคยว่าเป็นเสียภาษิตของท่านนะก็คือภาษิตของพระองคุลิมานมันมีอยู่เทศกาลนะคนอีสานพระอีสานนะเขาจะไปคารวะอาจารย์ในพรรษาหรือไม่นะเมื่อก่อนนะเออไปคารวะครูบาอาจารย์จะไปไหนมาไหนก็ไปกับคารวะครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าทำคารวะแต่มันจะมีคำเนี้ยคำหนึ่งก็คือคำขอขมาเออเวลาขอขมาเสร็จแล้วท่านก็จะบอกว่าให้พรว่ายะสะปะปังกะตังกะมังกุสลีนะปิหิยติโซมังโลกังปะพาทิติอัพพามุตโตจันทิมาบางทีก็ไม่รู้เรื่องนะถ้าเราไม่ได้ศึกษานั่นนะเออแปลว่ายังไงแปลว่าเนี่ยยะสะปะปังปะปังยะสะปะปังกะตังกะมังกุสลีนะปิหิยติบุคคลใดซึ่งได้ทำบาปอันชั่วปะปะแปลว่าบาปแปลว่าความชั่วไว้นะแต่มาสำนึกระลึกได้แล้วก็ละเสียเออมาตั้งประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติใหม่ละความชั่วเสียแล้วปฏิบัติใหม่ปฏิบัติดีนะทำใจให้ผ่องใสดุจพระจันทร์นะพ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นอันนี้คือท่านว่าอย่างนั้นนะคือเป็นคำครูบาอาจารย์ก็ไปเอาคำเนี้ยมาเป็นคำให้พรให้พรที่ว่ายะสะปะปังกะตังกะมังกุสลีนะมิเหตุสู้มังลงกรรมปะปาทิติอภามุตโตวันจะมาอภิวาตนาสีนะจริงๆคำนี้เป็นคำอุทานของพระองคุลิมานว่าโอ้เราได้ทำบาปทำกรรมไว้มากมายแต่พระองค์ทรงโปรดเราแล้วว่างั้นเถอะให้เราละเสร็จแล้วเราก็มาทำประพฤติปฏิบัติตัวใหม่ทำจิตใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับดวงจิตของท่านน่ะนะมันก็เหมือนกับมันสว่างสวัยเหมือนกับพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกที่ปกคลุมฉะนั้นนี่ไหมพระจันทร์มันเพลนที่ไม่มีหมอกเมฆหมอกคลุมมันเป็นยังไงนะสวยงามสว่างสวัยใช่ไหมอันนี้ดีอันนี้ดีนะอันนี้เป็นต้นนะ

ท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะวันนี้เรายังคงอยู่กันที่โรงแรมรอยัลโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือตอนที่ชื่อว่าครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนที่2แล้วค่ะเราจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

ต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยเป็นสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าอาวาสไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดาลังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์นะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินไหมเปื้อนไหมน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดานั่นแหละจนท่านนนทุกข์มันน้อยเนื้อต่ำใจจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็ขอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บันทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมีเทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบันทอนความชั่วพระอิศวรท่านแต่ว่าเราจะเสกสร้างมันต้องถามเหตุผลคนเอาไปทำไมแต่พระอิศวรท่านไปถามท่านบอกท่านมีหน้าที่เสกสร้างขออะไรขอนิ้วกายสิทธิ์ชี้ตายพระอิศวรก็บอกเอาเลยเราประทานพรให้เธอพอได้นิ้วกายสิทธิ์ท่านมันเริ่มแล้วนี่พันนี้มากราบตีนกูซะไอ้ที่รังแกกูมากราบตีนกูซะเทวดาใหญ่ๆมันกราบไหมไม่กราบใช่ไหมนี่นะปุ๊มจุติเลยท่านนางฟ้ามานี่มาเป็นเมียกูซะมาบะฉันมีผัวแล้วมีผัวแล้วพี่ก็จะรักมันร้องเพลงไวโพสด้วยท่านนางฟ้ายอมไหมท่านไม่ยอมโดยไม่รู้ไอ้นี่มีนิ้วกายสิทธิ์ไม่ยอมใช่ไหมตายถ้าเสมึงจนทั้งมันกลายไปแล้วนักฆ่าและนักข่มขืนบนสวรรค์แล้วบนฆ่าได้มันข่มขืนได้มันก็ถือนิ้วกายสิทธิ์เพราะนั้นอย่าลืมนะท่านให้อะไรแก่ลูกหลานไปคิดเยอะท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะฮะคิดเยอะๆว่าในจิตวิญญาณเขานั้นน่ะเขามีอะไรอยู่ต้องหาให้มันเจอจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเทวดาเขาไปฟ้องพระอิศวรพระอิศวรบอกไม่ได้ให้แล้วเอาคืนมาลืนนี้ตายถึงนะไปบอกว่าเอาคืนนะฮะเอาคืนยังไงอ่ะมันให้ปืนมันเกิดมันโป้งชัยสันน่ะตายไหมพระอิศวรก็ตายบอกฉันก็ตายมีหน้าที่อย่างเดียวไปฟ้องพระพรหม

ให้พระพรหมเขาไปสอนงานนี้ต้องใช้พระพรหมพระพรหมก็ขี่หงส์นะนนทุกมีอะไรที่คุณไม่ต้องมาพูดรู้ว่าจะมาสอนเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมไปซะถ้าไม่ไปพระพรหมก็พระพรหมตายทั้งพระทั้งนกนั่นแหละเอาพระพรหมตายก่อนเอานกไว้ขี่ก็ยังได้พระพรหมท่านก็รู้ไอ้นี่มีอะไรมีอาวุธร้ายก็เหาะไปเทวดาก็ไปฟ้องพระอิศวรอีกพระอิศวรบอกเห็นท่านจะต้องอาศัยพระนารายณ์แล้วล่ะเพราะท่านมีอะไรอาวุธสำคัญ2 อย่างคืออะไรท่านพระนารายณ์บันทอนเนี่ยมีอาวุธสำคัญกี่อย่าง2 อย่างอ้าวอะไรบ้างอะไร1ตรี2จักรตีเป็นไงรูปร่างเป็นไง3แง่งจะเรียกเงี้ยงหรือแง่งฮะก็3แง่งก็ถูกแล้วมันมีคำว่าเงี้ยงกับแง่งใช่ไหมท่านถ้าปลาดุกเขาเรียกอะไรตรงนี้เงี้ยงแล้วถ้าไปลาท่านถ้าเป็นอะไรที่ชักกบอ่ะเขาจะทำเป็นแหลมๆใช่ไหมท่านแล้วงอใช่ไหมท่านแล้วก็จะผ่าอย่างนี้เขาเรียกเงี้ยงมันแล้วอะไรแง่ง3แง่งแล้วก็อะไรท่านจักรคราวนี้เป็นอาวุธที่หมุนไปได้รอบตัวมีอาวุธ2อย่างที่เป็นวุฒิพันธ์อะไรแต่เวลาหนุมานได้มาได้แม่งแค่กี่อย่างอย่างเดียวคือตรีถ้าคือได้มา2อย่างหนุมานแม่งกำเริบใช่ป่ะแต่ตรีจริงๆและตรีในมนุษย์แล้วนะท่านการแทงทะลุเนี่ยมันมี3เรื่องท่านวิชาปัญญาปฏิภาณมนุษย์ทุกคนที่มันมีที่จะต้องมีตรีประจำตัวตรีนะท่านวิชาฉลาดรอบรู้ปัญญาเฉลียวรอบคอบปฏิภาณฉลับรอดภัยมนุษย์ต้องมี3เรื่องเวลาท่านบริหารการศึกษานะฮะให้ครบปัญญาฉลาดรอบรู้ให้เรียนเยอะๆให้เรียนภาษาเยอะๆภาษามันจะพาไปสู่อะไรความรู้ต่างๆเยอะๆๆๆๆๆนะเปิดอะไรมาอ่านได้หมดนะอ่านได้รู้เรื่องด้วยรหัสเก็บความรู้ปัญญาเฉลียวรอบครอบหัดให้เป็นคนคิดให้มีจินตามยปัญญาอย่าให้เขาลอกการบ้านนะท่านนะใครลอกการบ้านคนนั้นขาดปัญญาปฏิภาณฉลับรอดภัยคือปัญญาวิชาปัญญาและจะต้องมีการตัดสินใจอย่างเฉียบพลันและแม่นยำถ้ามีวิชาอย่างเดียวไม่มีปัญญาก็เป็นนักอ่านได้ท่านความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหนังสือเต็มข้างหลังไปหมดท่านเอาหนังสือมาซ้อนกันในท่วมหัวไหมท่วมหัวแต่หากินได้ไหมไม่ได้ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวทฤษฎีน่าจะผิดก็ได้เพราะไม่ขาดวิชาขาดรากฐานที่เราเวลาทำอะไรทำรายงานทำวิทยานิพนธ์ใช่ไหมท่านต้องมีอะไรท่านอ้างอิงใช่ไหมเพราะแสดงว่าเราต้องอ่านมาเยอะๆแล้วมามีความคิดเชิงวิเคราะห์ปฏิภาณฉลับรอดภัยคือการตัดสินในสถานการณ์บางอย่างท่านต้องตัดนำพาไปให้ได้ถ้าปฏิภาณอย่างเดียวก็กลายเป็นการล่อนการล่อนแบบใครท่านศรีถนนชัยเพราะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าวิชาปัญญาปฏิภาณอย่างไรนะให้ไปอ่านหนังสือมโหสถบัณฑิตแล้วก็อ่านศรีถนนชัยมโหสถบัณฑิตก็จะเป็นลักษณะของเด็กมีปัญญาและอ่านศรีถนนชัยก็จะกลายเป็นคนที่เก่ง2เรื่องแล้ววิชาก็หาเองพระนั้นพระนารายณ์ก็มาพระนารายณ์ก็ท่านก็คิดวิเคราะห์อาศัยวิชาปัญญาปฏิภาณคิดวิเคราะห์โอ้ไปสืบสาวราวเรื่องมาหมดเอาไปคุยกับมันก่อนไม่พระนารายณ์ไม่คุยเอ้ยไม่ใช่อยากจะไปคุยกับมันก็คนคุยก็มีแล้วมันไม่ฟังทำไงต้องวิเคราะห์ว่าจะสามารถกำจัดไอ้นี่จากสวรรค์ได้ยังไงโอ้ไอ้นี่บ้าอำนาจกับบ้ากามมีทางเดียวจะฆ่าไอ้นี่ได้ต้องแปลงเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดแล้วก็เหาะไปใช่ไหมท่านเหาะไปเหาะมาคุยกันที่ท่าไหนไม่รู้ไล่ลามไปรักฉันไม่รักที่ไหนรักที่นี่ป้องชี้ไปที่ใจตัวเองดิ้นกระเดียวกระเดียวพระนารายณ์บอกเลิกซะนะสันดานแบบเนี้ยไอ้นี่บอกไงไม่เลิกถึงตายไปก็ไม่เลิกฉันเนี่ยมีแค่2มือถ้ามี4มือแบบท่านนะไม่มีแพ้พระราชบอกกูจะตัดคอมึงมึงไม่เลิกให้มึงไปเกิดกูให้มึง10เท่าไหร่10หน้า10ยี่เท่าไหร่20มือแต่ให้2ขาแปลกมั้ยท่านกูให้มึงไม่เลิกได้นะไม่เลิกใช่แล้วท่านจับตัดคอเลยแล้วมัน

0: เลิกไหมท่านเกิดมาเป็นอะไร
1: ทศก
0: ัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองที่สุด10ปากอ่ะ10ปากซื้อแปรงทีนึงล่มโหลใช่มั้ยทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองเด็กว่างั้นแล้วมาเลิกมาท่านมันไม่เลิกพระนารายณ์จึงตั้งแต่อวตารมาเป็น4กรณ์นี่มั้ยท่านเป็นพระนารายณ์เป็นอะไรพระรามพระลักษณ์พระพรหมพระสัตรุพอจะปราบมันได้ลงไหมท่านเพราะนั้นคนเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านมีเคราะห์ท่านเรียนมาบอกมนุษย์เนี่ยธาตุนะหัวกบาลเนี่ยธาตุถ้ามิจฉาทิฐินะท่านนะหัวคิดถ้ามิจฉาทิฐินะไม่มีทางต้องแก้มิจฉาทิฐิให้เป็นสัมมาทิฐิให้ได้ถึงจะมีอะไรมีการประหารชีวิตกันอย่างมากมายมหาศาลถ้าเขาไม่กลับตัวเขาออกมาเขาเป็นงั้นอีกกระบวนการอบรมสั่งสอนของครูจึงมีความสำคัญใช่ไหมท่านวิชาต่างๆให้มันมีสัมมาทิฐิกำกับอยู่ด้วยเก่งแล้วอย่าไปโกงเขานะใช่ไหมเก่งแล้วไปเบียดเบียนเขานะบางคนทั้งเก่งทั้งอะไรต่ออะไรรวยแล้วเบียดเบียนคนหมดไม่ได้ถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไม่ได้คนอื่นเขาจะเสียประโยชน์เมื่อคนเขาเสียประโยชน์ถูกกีดกันแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเวลาที่เขาจะประหารนักโทษเขาจึงต้องเอาพระไปเทศพระก็ไม่รู้ไปเทศให้ใครฟังเขาก็เอานักโทษมาอยู่ที่หลักประหารให้ทำบุญเขาไปดูอ้าวเฮ้ยมึงไปทำผิดอะไรมาเนี่ยเป็นคนข้ามวัดกันแต่รู้จักมันไปทำผิดอะไรมาถูกประหารชีวิตนั่นก็ตอบได้จ้ะผมฆ่าเมียผมกับพ่อผมฆ่าเมียผมทิ้งอ้าวมึงไปฆ่ามันทำไมมึงไปฆ่าเมียมึงทำไมอ้าวต้องฆ่าสิหลวงพ่อเมียผมมันสำสนเธอไปนอนกับผู้ชายคนนั้นคนนี้อ้าวเขานอนกับผู้ชายคนนั้นมึงก็ไม่น่าจะไปฆ่ามันนี่ต้องฆ่าพ่อผมต้องฆ่ามันทิ้งถ้าคืนผมไม่ฆ่าเดือดร้อนเดือดร้อนไงก็เมียผมมันเป็นโรคเอดครั้งระยะสุดท้ายมันก็ไปเที่ยวนอนผู้ชายคนนั้นคนนี้มันก็ติดเอดไปหมดมันก็พากันตายไปหมดจริงหรือเปล่าจริงพ่อพอพูดจบพระหงายท้องตึงหลวงพ่อตายเลยถ้าคุยอะไรเป็นนักบริหารก็คุยอะไรก็ได้พอโถไม่ใช่ไปคุยทำเป็นหน้าตึงใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็คุณไปทำแอคท่าอีโก้สูงนี่แล้วคนมาอยากฟังท่านเบื่อผู้บริหารที่มาบรรยายเท่าไหร่นะฮะลูกน้องท่านก็เบื่อท่านทำไมฉันต้องบรรยายแบบนี้เป็นพระถ้าบอกท่านผู้บริหารการศึกษาท่านทั้งหลายจะเลื่อนระดับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากเพื่อมี experience ก็มาเป็น expert ใช่ไหมจาก expert ตอนนี้ก็เป็น skill แปลว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ว่า skill นี่ก็ SKILL ใช่ไหมถ้าท่านตกตัว S ตัวหนึ่ง skill มันก็แปลว่า kill มันก็จะสังหารตัวเองเครียดไหมท่านเครียดบรรยายนะมันสดชื่นนั้นพุทธเจ้าท่านอยากเป็นหันมาดูประเด็นของเราคือว่าท่านอยากจะเป็นเพื่ออะไรพุทธเจ้าเคยไปเกิดบนสวรรค์หลังจากเป็นพระสดรแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นอะไรฮะใครตอบชั้นดุสิตสวรรค์มีกี่ชั้น4ชั้น4ชั้นมันขนมแล้วเจ๊นับยังไงสวรรค์4ชั้นชั้น7 7ชั้นเอามาจากไหน7ชั้นใครพูดล่ะก็ไปจำไอ้แบบนั้นมาสวรรค์7ชั้นน่ะกี่ชั้น
2: 6ชั้น
0: โน่นๆคนนั้นกี่ชั้น6มีอะไรบ้างจาตุมหาราช
3: ดาว
0: ดึง
3: ยามาย
0: าม
3: า
0: ดุสิตาเข่งนี่วะสี่แล้วอ่ะ
3: น
0: ิ
3: มาน
0: ารดี
3: ปาร
0: ินิมิตวสวดี

อ่ะให้พระองค์คุณตอบถูกอาซีลุกมาไปเอาพระประธานในวิหารไปวัดพระประธานในวิหารวัชทัศน์นะเดี๋ยวเสร็จบรรยายแล้วไปเอาเลยนะองค์ที่อยู่กลางวิหารน่ะมาสิเข้ามาใกล้ๆแสดงมีความรู้เรื่องพระอันนี้ไม่น่าไว้ใจต่อไปไม่เอาเลยทำให้พระวางตัวลำบากมันรู้เยอะนะท่านแต่รู้เรื่องพระเยอะเราจะได้พระที่ดีขึ้นจำว่านะชั้นที่ชั้นอะไรชั้นดุสิตใช่ไหมก็ถูกแล้วนะก็ไปเอาในศาลาเรียกไปหน่อย เพราะนั้นคนเราเนี่ยรู้เรื่องพระเยอะๆรู้พระธรรมหนึ่งนะรู้ใจพระหัดรู้ใจพระสักบ้างหลวงพ่อฉันอะไรไม่ได้บ้างรู้ใจไหมหลวงพ่อไม่ชอบอย่างนี้ฉันไม่ได้หลวงพ่อเป็นคนภาคอีสานไม่ชอบฉันแกงไตปลาใช่ไหมแต่ปาล์มเผ็ดไหมเผ็ดยายคนหนึ่งก็ผูกกับไปมาไว้แถววัดธนบุรีแกงไตปลาไปถวายพระใส่ลูกอะไรท่านใส่ผักสารพัดทำบุญผัววันสุดท้ายก็บอกก็ถามหลวงพ่อนะฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวสึกแล้วค่อยพูดกันฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อฟังไม่บอกเดี๋ยวศึกแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงไปหลวงพ่อไปนู่นนะแสดงว่าตั้งแต่ผัวตายวันแรกหลวงพ่อหมายตาไปแล้วนะฉันเป็นไม้ฉันอะไรฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวศึกแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงยังไม่รู้เรื่องแล้วเจ๊กลับไปบ้าน5วันแล้วค่อยหัวเราะโอ้อารมณ์เจ๊นี่รู้สึกว่าลึกเหลือเกินนะนี่เรียกมุกทะเลลึกใช่ไหมเรื่องอะไรท่านพระไม่ชอบอะไรบ้าง1ฉันอะไรไม่เป็นบ้างสมมติเรื่องฉันนะท่านนะต้องรู้ใจพระนะฉันอะไรเป็นบ้างถามก็ได้ไหมพ่อฉันภาวนานะภาวนาเป็นโยมก็แล้วกันหลวงพ่อขาดข้องอะไรก็บอกเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็บอกนะไม่ต้องเกรงใจแล้วหลวงพ่อหมอให้ฉันอะไรบ้างหมอห้ามอะไรบ้างและอยากฉันอะไรบ้างมันมีอยากไหมท่านพระมีอยากไหมบางทีมันอยากกินแบบที่อะไรแบบที่เคยกินน่ะที่พ่อแม่สอนให้กินน่ะท่านเคยอยากไหมน่านี่ฉันก็อยากกินแกงอ่อมใบยอท่านใส่ปลาดุกอยากกินแต่มันไม่มีใครทำให้กินน่ะไอ้ตัวเองทำเป็นทำเก่งแต่ทำแล้วกินของตัวเองไม่ได้เพราะมันชิมซะแล้ววันนี้ก็เลยมีไส้บัวเยอะๆท่านไปตลาดให้เด็กไปตลาดท่านคุณมีไส้บัวเยอะเลยไปซื้อมาซื้อปลาทูสดมาด้วยก็ต้มเลยท่านซื้อกะทิต้มกะทิปลาทูสดหม้อใหญ่ๆถวายพระโอ้โหหั่นยาวเท่านี้ท่านพอตักเข้าปากพอดูดปุ๊บน้ำอะไรเอาท่านจมูกมันเป็นไปมันเป็นท่อโอ้หอมเยอะๆใช่ไหมท่านดีไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรนะอะไรนะมาดันนะถ้าเปรี้ยวมาดันมันอร่อยใช่ไหมท่านนั่นแหละก็ทำถวายพระไปถ้าทำเองแล้วก็ไปกินท่านเพราะชิมแล้วอร่อยต้องถามพระท่านบอกไม่ได้แล้วลูกหมอเขาบอกว่าขาดไอโอดีนควรจะแบบหอยอะไรนะที่เขากินสดสดหอยทางสุราษฎร์นะหอยนางรมสดนะที่มีน้ำพริกเผามีน้ำซีฟู้ดมีกระเทียมอะไรลูกนะแล้วก็มีอะไรนะยอดกระถินใหญ่ๆนะลูกเพราะมันเพิ่มธาตุเหล็กด้วยอันนี้ก็หมอเขาว่าอย่างงั้นก็หาไปให้ทันซีถูกไหมฮะนี่ให้ขี้เมากินแล้วพระกินอะไรท่านกินหอยอะไรท่านไม่ใช่หอยแครงพระก็ไม่ได้แดะไม่ได้กินขี้เมากินหมดใช่ไหมหอยแครงยำอะไรขี้เมากินหมดก็กินหอยแมงผู้แห้งตัวท่านนี้ท่านกระจี้รี่เลยใช่ไหมมันเล็กไงท่านก็มันเล็กเขาเรียกกระจี้รี่ใช่ไหม
นั่นแหละเพราะนั้นต้องรู้ใจพระรู้วินัยพระเยอะๆแต่อย่าไปทำแบบคนที่ทำปัจจุบันนี้รู้เรื่องพระด่าพระคนอื่นเขารู้เรื่องพระเขาไปเตือนพระท่านบาทอย่าตั้งแบบนี้นะห้ามโบราณเขาบอกบาทตั้งโดยไม่มีเชิงรองหรือขาบาทเนี่ยหัวจะล้านทำบาทตกในบ้านเขาบอกเป็นกาลกิณีตอนนั้นต้องสวดมัชฌิมยสูตรนะท่านนะอะไรที่พระไม่ดีก็ค่อยๆท่านห่มจีวรให้สวยนะคนเขายังแต่งตัวสวยใช่ไหมท่านพระห่มจีวรไม่สวยเนี่ย

ด่าพระไอ้คนเดี๋ยวนี้นะฮะมันอวดดีมันบอกมันรู้เท่าพระมันก็เลยด่าพระแต่มันไม่เคยบวชเป็นพระแล้วชอบด่าพระคนดีไม่มีด่าพระแล้วท่านยังไงพระก็ดีกว่าเราใช่ไหมท่านเรากินวัดข้าววันละกี่มื้อ3มื้อพระกี่มื้อพระก็2มื้อใช่ไหมบางองค์ก็มื้อเดียวเนี่ยฉันก็วันละเวลาวันนึงก็กินเวลาเดียวท่านเวลาหิวพระพุทธเจ้าท่านเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดาก็ไปขอว่าถึงเวลาแล้วสิ่งที่พระเจ้าท่านถามท่านจำไว้นะจะเกี่ยวกับตัวท่านท่านถามว่านะถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องลงไปถึงเวลาแล้วเพราะในโลกมนุษย์ที่ลงมานี่มันมีโลกอนันตจักรวาลมันมีเยอะนะท่านนะแต่ให้ลงมาในโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์มีอะไรมีชีวิตและจิตวิญญาณและขณะนี้มนุษย์กำลังกดขี่ข่มเหงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทวีปชมพูทวีปคือเอเชียกำลังกดขี่ข่มเหงกันด้วยวรรณะ5เรื่องกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและผลักคนเป็นจันทานจะกดขี่นี้และจะกลายเป็นจะกลายเป็นพฤติกรรมที่นะไม่พัฒนามนุษย์อีแจ๋วก็ยังฟังอีแจ๋วใช่ไหมท่านอีแจ๋วกินข้าวกับคุณนายได้ไหมแล้วใครกินก่อนใครอีแจ๋วมันแดกก่อนแล้วอีคุณนายบอกห้ามร่วมโต๊ะเสวยอีแจ๋วมันถุยน้ำลายใส่ดูมันมากชงกาแฟมันเนี่ยอีแจ๋วมึงเอาคาปูชิโน่ใช่ไหมด่ากูใช่ไหมฟองเยอะให้ตุนแหละรังนกใช่ไหมท่านด่าอยู่นั่นน่ะด่าซ้ำด่าซากตัวรังนกเสร็จก่อนจะรังนกไปให้คุณนายกินก็ อย่าไปด่ามันนะคนรับใช้ท่านปัญญาพิษกินให้ตายนะกินกับมันได้บอกมากินข้าวด้วยกันลูกไม่ได้แล้วข้าคุณท่านมาเธอยังไงแกก็กินก่อนข้าอยู่แล้ว จะมาข้ากินน้ำลายแกอยู่แล้วเวลาแกชิมไปเนี่ยข้าก็ไม่เคยเห็นแกเปลี่ยนช้อนเลยนะฮะมาเธอลูกมากินด้วยกันในนั้นอยู่บ้านแล้วมาเป็นแม่เป็นลูกกันนะฮะนี่มันยังขดขี่ข่มเหงกันไหมท่านยังมีชั้นวรรณะกันในเมืองไทยก็มีไหมถ้ามีโดยความเคารพโดยราชการโดยระบบไม่เป็นไรท่านแต่โดยการเหยียดหยามเหยียดย่ำกันแกมันคนชั้นต่ำไม่ได้สกุลอย่างแกเหรอแล้วหนังไม่พ้นเรื่องนี้อีหนังนี่แปลกไม่พ้นเรื่องพันนี้ท่านไอเรื่องชนชั้นวรรณะเนี่ยอีแจ๋วก็ต้องมานินทากันใช่ไหมท่านแล้วก็ไม่พ้นอีขี้นินทาฝรั่งไม่มีขี้นินทานะดูหนังฝรั่งมีไหมเพื่อนหนังซีรีส์ไม่มีก็นี่ฉันอยากพูดนะยี่คุณนายคนนั้นน่ะแม่ฉันคนนั้นจะตบแม่ซะพอคุณนายมาปุ๊บคุณนายเจ้าขามันยังมีอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านแล้วท่านก็ชอบดูฉันไม่ดูเลยท่านไม่เอาเลยท่านมันไม่ได้ไปไหนเลยดูอะไรที่บำรุงสมองบ้างนั่นแหละดูชิงร้อยชิงล้านมันสนุกจะตายหาดูตลกท่านเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกถึงแล้วมันจะเป็นผลเสียยังไงยังมีการรัฐทวีปใช่ไหมท่านมีทวีปอีกทั้ง3ทวีปเป็น4ทวีปสมัยก่อนพระเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงนะถึงเวลาหรือยังที่ท่านต้องเป็นถึงเวลายังการพัฒนาการศึกษาในส่วนที่ท่านจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเป็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นท่านเพราะอะไรมันบังคับให้เราเป็น2เราจะไปเกิดทวีปไหนท่านถามที่เกิดก่อนนะชมพูทวีปทวีปอื่นนั้นเดี๋ยวค่อยๆแพร่กระจายไปเอาอินเดียก่อนท่านนั้นตกลงเพราะนั้นเวลาที่ท่านจะลงพื้นที่ท่านลงพื้นที่ไหนวิเคราะห์ให้ดีระหว่างปัญหาของพื้นที่นั้นกับแล้วที่ที่จะไปลงซึ่งความจริงท่านอาจจะแล้วอาจจะด้อยน้อยหน่อยเพราะว่าข้าราชการเลือกไม่ได้อยู่2อย่างใช่ไหมท่าน1เลือกนายไม่ได้2เลือกที่อยู่เองได้ไหมไม่ได้แต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีประการที่3พุทธเจ้าถามว่าแล้วเราไปเกิดเนี่ยแม่เราคือใครในเมื่อจะไปเกิดชมพูทวีปจะให้เราไปเกิดในแม่แบบไหนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานเทวดาก็บอกว่าไปเกิดในวรรณะกษัตริย์ทั้งนั้นเอานั่นแม่ของท่านคือใครท่านผู้ว่ามั้ยมหาไทยมั้ยมหาไทยเป็นแม่เป็นพ่อใช่มั้ยเป็นแล้วเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใช่มั้ยท่านแล้วเป็นอบจมั้ยอบตด้วยมั้ย

ถ้าท่านได้แม่ดีนะท่านนะท่านดีเลยนั่นแหละเพราะมหาไทยมันละยังไงสพทมหาไทยมันก็ต่างกันใช่ไหมท่านมันต่างกันไหมท่านงานอาจจะกว้างไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่านายมันต่างกันประการต่อมาเรามนุษย์ครั้งนั้นมีอายุเท่าไหร่ที่เราจะไปเกิดตอนนี้ไม่เกินร้อยปีพระเจ้าจะคำนวณไม่เกินร้อยปีต้องคำนวณเผื่อว่ากว่าท่านจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้ากว่าจะล้างระบบศักดินาได้มาเป็นแบบประชาธิปไตยได้ท่านมีเวลาเท่าไหร่ไม่เกิน45ปีเพราะนั้นไม่เกิน45ปีแล้วกำลังของท่านพอจะทำไหมเพื่อนพ้องกำลังนั้นถ้าเพื่อนพ้องไม่พอท่านจำเป็นต้องเอาเทวดาบนสวรรค์ลงไปเกิดด้วยมันจึงเป็นที่มาของท่านพระอรหันต์ใช่ไหมท่านเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันต้องเนี่ยนะท่านเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยหาพวกเยอะๆแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นไม่เข้าใจท่านเพื่อเราเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องอะไรแต่ละคนเหมือนกันไหมท่านชำนาญไม่เหมือนกันนะระดับอาจจะเท่ากันหน้าที่อาจจะเกือบเท่ากันแต่ความเชี่ยวชาญชำนาญแต่ละเรื่องไม่เท่ากันคือพวกเราที่จะจุติพร้อมๆกันและจำเป็นต้องเอาเทวดามาด้วยพระเจ้าเนี่ยท่านจะลงจักรวรรดิที่ไรท่านต้องเอาเทวดาไปด้วยถ้าไม่งั้นเราไม่เกิดร่วมวันทันคืนกันนะทันสมัยกันนะท่านนะห่างกันนะไอ้คนเก่าไม่เอากับเราแล้วไอ้คนที่เกิดละห่างๆกันมาเนี่ยท่านสังเกตไหมฮะจะกลายเป็นพระอรหันต์ที่มีอะไรอย่างน้อย80อรหันต์ใช่ไหมท่านและพระอรหันต์ดังๆทางนั้นเพราะท่านจึงสามารถทำงานนี้ได้เสร็จเพราะพวกเราก็เหมือนกันเมื่อจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยต้องถามตัวเองหน่อยอาตมาไล่ฟังเสมอตอนที่เป็นเลขาวัดยังเป็นเลขาภาคไว้ละก็อ่านแต่เรื่องนี้มาไม่เคยวิเคราะห์ท่านแต่พอเจ้าอาวาสบอกมหาอย่าเพิ่งศึกนะก็จะศึกอยู่แล้วท่านอายุ26เท่านั้นเองช่วยเราทำงานไปก่อนขอร้องอย่าศึกโอ้โหพ่อนัดสาวๆไว้แล้วสิใครอ่ะจะให้บอกหลายๆคนพ่ออืมเรื่องผู้หญิงเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรื่องวัดก่อนพ่อเขาบอกว่านะเจ้าอาวาสหนุ่มเลขาเด็กวัดสุทัศน์ชิบหายงานเนี่ยแล้วเรียกว่าเสียงนินทามาน่าจะมาเป็นเลขาภาคเลขาภาคมันนอกพื้นที่ในท่านผมถามหลวงพ่อละก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ท่านถามหลวงพ่อว่าและถ้าผมเป็นนะให้ผมทำอะไรบ้างหลวงพ่ออยากได้อะไรจากผมบ้างซึ่งเราไม่มีทั้งคู่หนึ่งอยากเห็นวัดสุทัศน์ซึ่งตอนนี้160ตอนนั้นมัน160กว่าปีท่านแต่ตอนนี้มัน200กว่าปีเมื่อปี2527เนี่ยมัน160กว่าปีอยากเห็นวัดสุทัศน์เป็นวัดที่สวยงามเหมือนรัชกาลที่3สร้างเสร็จใหม่ๆ1 2 3สร้างเสร็จใหม่ๆหลวงพ่อเจ้าสร้างให้ไพร่บูรณะนะเจ้าสร้างมาเนี่ยตั้งแต่วางรากฐานยันเสร็จเนี่ย40ปีนะ40ปีผมเป็นเลขาอีกมันต้องเกิน40ปีถึงจะบูรณะเสร็จไม่ทันอายุมั้งไม่รู้เราอยากได้สองอยากเปิดเป็นที่ท่องอยากเปิดวัดสุทัศน์ทุกวันไม่อยากเป็นวัดปิดสามอยากมีนักท่องเที่ยวสี่อยากให้มีการไหว้พระสวดมนต์ห้าอยากให้มีนักเทศน์และนักเขียนห้าเรื่องก็ผมยังไม่ตอบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คำตอบต้องไปคำนวณเอาไม่เอาเรามีกำลังพอไหมช้ามาผมตกลงแต่มีข้อแม้นะถ้าผมบูรณะเสร็จเมื่อไหร่ห้าสิ่งเสร็จเมื่อไหร่ผมสึกนะตกลง14ปีท่านเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างตามที่ท่านขอพอดีแก่ไงท่าน27บวก14เท่าไหร่ท่าน41ไปทำอะไรกินท่านพอดีแก่ก็เลยอยู่อย่างเงี้ยท่านเพราะฉะนั้นเวลาจะเป็นอะไรท่านเป็นแล้วเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนต้องตั้งแล้วก็ต้องตั้งปณิธานว่าจะทำอะไรที่เป็นจะเป็นเพื่ออะไรถ้าเป็นเพื่อเงินเดือนนะท่านนะ

อย่าเป็นเลยท่านไม่เกิดประโยชน์อะไรครับพระเจ้าเป็นเพื่อเงินเดือนไหมท่านไม่ได้เป็นเพื่อเงินเดือนเลยเป็นแล้วเนี่ยมันสร้างตำราเป็นตำนานได้ไหมอาตมาจะบอกเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยให้นึกถึงเพลงนั้นเถอะท่านให้นึกถึงเพลงแล้วความฝันอันสูงสุดไว้บ้างเวลาจะมาอ่อนเปรียบเพลงสมัยก่อนนะสมัยก่อนจิตใจยังไม่มั่นคงเลยท่านยังไม่มั่นคงยังไม่แก่ไม่พอที่จะที่จะจิตใจมันหวั่นไหวพอจิตใจหวั่นไหวจะมีเพลงอยู่ 3-4 เพลงที่อาตมาฟังเพลงพระนิพนธ์ทางนั้น 1 นะถ้ารู้สึกว่าเราสั่นคลอนจะถูกุฏิเรียบร้อยแล้วจุดเทียนไว้เล่มท่านถูกุฏิเสร็จนะต้องถูด้วยตัวเองนะท่านนะถูไว้เป็นแบบไม้ธรรมดาเนี่ยแล้วไปส่งน้ำให้เรียบร้อยแล้วนั่งเก้าอี้มองเทียนแล้วเปิดเพลงความฝันอันสูงสุดคือเราเริ่มเบื่อแล้วถูกตำหนิถูกกีดกันถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกด่าเดี๋ยวทุกวันนี้ก็ยังถูกด่าอยู่ท่านท่านไปเปิดเว็บไซต์ดูเถอะบางทีท่านเนี่ยที่นี่ก็อาจจะด่าฉันบ้างก็ได้ซึ่งไม่เป็นไรฮะปากไม่ใช่ของกูแต่หูก็ไม่ใช่ของมึงปากมึงอดรู้หูกูไม่พึงนะฮะมึงด่าเถอะมึงด่าบนปลายนิ้วกูไม่ได้ยินเพราะกูไม่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่แบบที่มึงมีก็จบกันไปท่านนะแต่สมัยก่อนมันไม่ใช่สมัยก่อนหูมันเร็วเร็วต่อคำชมก็ชื่นใจไหมท่านโศกตมกับคำติเสียใจอีกท่านเรียนโลกธรรมมานะฮะได้ลาบเสริมลาบได้ยศเสริมยศได้สรรเสริญทุนินทานได้สุขประสบทุกเรียนแต่มันไม่เข้านั่นแหละดีใจกับคำชมเพราะเขาชมโอ้โหเขาชมกูแต่คำติผลที่สุดก็เลยไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์ยังไงท่านตอนนั้นตัดสินใจเดิมเนินตามโลกธรรมนะฮะภาวนาว่าช่างมึงช่างมันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเป็นอะไรก็เป็นกันวะและสีทนได้กูสีลังคาไม่ใช่สีภายในก็จบไปท่านแต่ฟังเพลงแล้วฟังแบบที่สันติรุนเพลงเขาร้องให้ไหมท่านพอขึ้นเพลงขอฝันไฟในฝันไม่ต้องร้องฉันร้องคนเดียวพระเอกต้องมีคนเดียวไม่ต้องการนางเอกพอฟังเพลงนี้สี่ขอสี่จะสี่ไม่แล้วมันจบเลยท่านมันจะนึกถึงเนี่ยเราเป็นเพื่ออะไรเนี่ยขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเด็กมันนอกอย่างกูนะกูจะทำของกูอย่างเงี้ยแต่ทำยังมีเหตุผลทำแบบรัดกุมทำแบบวางแผนสิ่งที่เขาไม่เชื่อนะฮะคนเราเกิดมามันสองขาท่านเป็นอะไรเนี่ยเกิดมาท่านสองขาเท่านั้นแหละท่านโดนลูกคาดนะหนึ่งคนรักคาดหวังท่านจำไว้สองคนชังคาดโทษคนรักคาดหวังคือพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมท่านคาดหวังลูกจะเป็นยังไงๆแต่คนชังคาดโทษเป็นไงไม่ได้เป็นหรอกไอ้ลูกบ้านนั้นเชื่อเธอไปเรียนเป็นครูเหรอเดี๋ยวก็ได้ปริญญาโทโทต้องปริญญาเอเอไม่มีทางแล้วก็ดูบ้านมันสิถ้าได้ดีนะกูให้ตัดหัวเลยเดี๋ยวนี้มันยังไม่ได้มันยังไม่ยอมตัดหัวเลยนะเราได้ดีเนี่ยใช่ไหมมีคนดูถูกใช่ไหมพอมีแฟนเขาเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็เลิกกันแบบบ้านนั้นอีกแล้วเดี๋ยวก็เลิกแบบนี้แล้วเลิกกันไหมไม่เลิกมึงเลิกมึงตายอ่ะ เลิกเลยจะไปเลิกใช่ไหมท่านเมียก็จะไปเลิกเป็นผู้ชายจะไปเลิกก่อนจะได้มาทั้งลวงล่อขอขู่ข่มลวงก็ลวงลอกก็ลอกขอคูคูไม่ได้ข่มมาทุบหน้าท้องถองหน้าขายาสลบไปจมูกอ่ะตัวนี้ทั้งนั้นแหละได้มาแล้วก็รักเมียเยอะๆเขาเสียโอกาสมันกับพวกเราถ้าจะสารเลวนะท่านนะให้เขามีโอกาสกับคนอื่นซะซึ่งมันก็สายไปซะแล้วเขาคนอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงเมียสวยๆนะเมียเราทำไมโซมอ่ะก็มือมึงนั่นแหละเมียเขาเนี่ยนะสดชื่นเมียเราทำไมเหี่ยวเฉาก็อารมณ์เรานี่แหละท่านผู้หญิงไม่ได้น่าเห็นใจเอาเขามาแต่ละคนไปสอนลูกสอนหลานนะอย่าไปทำร้ายผู้หญิงผู้หญิงถ้ารักมันมันสวดมนต์ให้เราทุกวันถ้ารักผู้ชายนะท่านสวดมนต์ให้ไหมไปทำบุญสุนทานสวดมนต์ผู้ชายผู้ชายมันเคยสวดให้ผู้หญิงไหมไม่มีกะฟันแล้วทิ้งไอ้ห่าเหมือนถางหญ้าผู้ชายมันเลวนะจริงๆฮะดีๆมันกระโดดเป็นพระไม่ศึกไอ้ที่อยู่เนี่ยกึ่งดีกึ่งชั่วนั่นแหละท่าน
แต่ที่มันดีได้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งไม่มีโอกาสทำความชั่วเพราะกำหนดราชการมันเตือนเอาไว้สองเริ่มมีมโนธรรมสำนึกตัวแสบๆทั้งนั้นหน้าตาใช่คนดีที่ไหนแถวนู้นอ่ะนั่นน่ะแต่ละคนเนี่ยมาทะลึ่งตึงตังทั้งนั้นแหละเพราะนั้นสอนลูกหลานผู้หญิงสวดมนต์ให้ผู้ชายทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวนี้ก็จะสวดมนต์ให้แฟนใช่ไหมก่อนนอนสวดมนต์ให้แฟนให้ลูกไหมให้พ่อแม่ผู้ชายมันสวดเหรอถึงเวลาสูบบุหรี่ปุ๊บทิ้งบุหรี่ปุ๊บนอนแล้วมันไม่เคยสวดผู้ชายแปลกๆผู้ชายไทยนี่แปลกท่านไม่ค่อยสวดมนต์ดีนะที่ผู้หญิงมันเจริญเพราะพระสวดให้เพราะผู้หญิงมันใส่บาตรใช่ไหมท่านจะไปทำเขานะซวยแล้วก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวนี้มันไปนะกล้องใช่ไหมท่านผู้หญิงไม่ได้ไปแตะมันปุ๊บนะมันเอาเราอยู่แล้วท่านมียศมีตำแหน่งต้องระวังเรื่องผู้หญิงฉันเป็นพระฉันยังระวังเลยท่านไม่คุ้นหน้าไม่กินน้ำมึงจะน้ำส้มน้ำส้มมาถวายคุ้มโทรศัพท์นี่ต้องคุยกันก่อนใครท่านเจ้าข้าบอกคุณพูดธรรมดาคุณอัดเสียงฉันก็อัดเสียงฉันก็อัดเสียงคุณด้วยเหมือนกันแล้วฉันเมมเบอร์คุณไว้นะอย่าคุยเกินเลยกว่านั้นไม่ได้ฉันเอาน้ำถวายไม่กินยังไม่รู้จักไม่กินไม่เอาน้ำส้มมาเอายานอนหลับใส่2เม็ดไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแล้วต้องโดนมันไถเงินใช่ไหมท่านต้องโดนมันไถเงินตลอดพระเยอะแยะเพราะนั้นบอกหลวงพ่อหลวงพี่อย่าไปกินของใครกันนะใครถวายสังฆทานทีละเยอะๆนะแล้วบอกถูกหวยมันนะเอารถมาให้เจออย่าไปไว้ใจผู้หญิงเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องฝันใฝ่ของเราจะทำสิ่งนี้และเราพยายามทำให้มันได้ท่านอย่าไปทิ้งปณิธานมันขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวมีอะไรที่มันหนักหนาท่านกัดฟันแล้วกัดฟันไว้เรากำลังเดินบนอะไรตำแหน่งที่สูงกว่าซึ่งอะไรคลื่นลมก็ต้องแรงกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านดับธรรมดาก็ไม่มีอะไรไอเรือจูงเนี่ยเรือโยงกับเรือพ่วงเนี่ยไหนมันหนักฝากกันท่านฮะเรือตัวเรือโยงกับเรือพ่วงไหนหนักฝากกันเรือโยงมันหนักกว่าไอเรือพ่วงมันใหญ่กว่าภาระมันเยอะแต่เราต้องมีกำลังแรงแล้วเราต้องพาแล้วพาขึ้นน้ำตัดขึ้นตรงนี้ไปถึงตรงนี้ต้องพาหลบตรงนี้ท่านต้องพาไปให้ได้นะพาไปให้ได้บริเวณบริวารบริขารบริการบริเวณบริวารบริขารบริพันธ์บริการบริกรรมกิจบริกรรมภาวนามันเจ็ดบอนะท่านนะบริเวณพาไปให้ได้บริวารพาไปให้รอดบริขารนะเครื่องใช้ไม้สอยบริพันธ์นี่อะไรครุพันธ์นะท่านใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมท่านบริการงานบริการบริกรรมกิจหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ในงานสังคมบริกรรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระต้องไปให้ได้นักบริหารมันเจ็ดบอนะท่านนะเจ็ดบอรินะต้องฝ่าฟันให้ได้ท่านขอสุขสุขทุกเมื่อแบบขอทนทุกข์รุกโรมผมกายใจอย่าเครียดอย่าไปเครียดจนบ้าท่านอย่าไปเครียดท่านเครียดแล้วเบียดปัญญาบ้านะเครียดแล้วจะเบียดปัญญาแล้วท่านเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมีอะไรหายใจลึกๆว่าทำอานาปานสติกินน้ำเย็นสดน้ำร้อนกินของขมดมของหอมอาบน้ำเยอะๆท่านเวลาเครียดอาบน้ำเยอะๆอย่าไปปรับทุกข์กับใครผู้บริหารปรับทุกข์กับใครไม่ได้นะท่านนะปรับทุกข์กับใครปุ๊บเป็นความอ่อนด้อยของเราแก้ปัญหาปรึกษาได้แต่ทุกส่วนตัวห้ามไปปรับนะยิ่งเรื่องครอบครัวนะฮะเรื่องน้องเรื่องนายท่านไปปรับทุกข์เขาเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาไปบอกไม่ได้แต่ถ้าปรึกษางานเครียดเรื่องงานปรึกษางานไม่สำเร็จปรึกษาได้เพื่อเราเยอะนี่เท่าไหร่300กว่าใช่ไหมท่านรู้จักกันหมดไหมทิติวัฒน์ทำทะเบียนเอาเบอร์โทรศัพท์ไปมันจะไปยากเย็นอะไรละท่านเทคโนโลยีสมัยนี้มันง่ายง่ายจะตายโหงไปก็ไปใส่เว็บซะแปะแล้วท่านก็ไปกดไปแช่เว็บว่านี่พวกเราอย่าเป็นคู่แข่งกันท่านเพราะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันใช่ไหมต่างคนต่างดีไปใครมันขึ้นไปก่อนดีพวกเราไปดีแล้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วเรายังอยู่ที่ชั่วที่ชั่วอยู่ก็ไม่เป็นไรท่านเพราะฉะนั้นนะขอทนทุกข์ทุกลมของกระจายขอฝ่าฟันผ่องภัยด้วยใจทนงใจทนงมันด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดอะไรมันผิดค่อยๆแก้อย่าไปกบเอาไว้นะถ้ากบเอาไว้ยุ่งอย่าทำตัวเป็นลิควิดเปเปอร์แต่แก้ก็อย่าหักหานแก้ทั้งเขาทั้งเราจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงทำงานมันเต็ม
อย่าให้เหลือแรงเอาไว้ล้ม

ตัวลงนอนหลับเลยท่านทำงานเต็มที่แล้วจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงเกียรติดำรงไหมท่านก่อนตายเนี่ยมีอะไรเหลือในโลกนี้บ้างอาตมาบทสุนทรพูดเนี่ยแต่งกลอนเยอะไหมท่านนิราศเยอะไหมเยอะเหลือกี่บทอ่ะเหลือกี่บทท่านจำนิราศสุนทรพูดได้ไหมจำคำกลอนสุนทรพูดได้กี่บทไม่เกิน2บทถึงบางพูดเอาสิถึงบางพูดมีคนรักชื่นชมนิยมจิตสุนทรภู่ไอ้ภู่มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วจะถูกผิดในมนุษย์หนึ่งแล้วใช่ไหมท่านสองอะไรไอ้เมาเหล้าอะไรมันไอ้นั่นมันไม่ได้เป็นสาระเรากันฟันขโมยมีคันโพงปุกสายไว้ปลายสาวอกอกกามน้ำรกเชอกเราแสดงว่าเรียนม.4 ใช่ไหมม.4 หรือม.5 อายุเกือบ60แล้วสิตำราเนี่ยรุ่นฉันไม่ได้เรียนแล้วท่านรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนแล้วท่านสองอะไรท่านแต่ลมปากต่อไปสิให้จบจำแม่นเนี่ยนะเป็นไอ้ความจำแม่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับความผิดของสามีฉันไม่ลืมมันจบไปแล้วนะเธอน่ะเธอจบแต่ฉันไม่จบระวังไว้เจ๊จะไปขุดนะดอนเมนชั่นอิดอย่าไปขุดเรื่องเก่ามามันแล้วไปแล้วล่าอะไรอีกบทหนึ่งแล้วสอนว่าเห็นไหมอ่ะพอเห็นไหมสุนทรพูดแต่งนิราศมาตั้งเยอะเหลือกี่บทท่านเหลือสามบทก็ยังมีคำว่าสุนทรพูอยู่อาตมาก็แต่งก่อนแต่งแหล่เฮ้ยยังไม่ต้องแต่งแหล่เพราะยังไงพระเทศมหาชาติต้องเอาไปแหล่ตราบใดที่มีมหาชาตินะหนังสือเรายังอยู่กับพระสองแต่งก่อนยาวเป็นไหมท่านแบบตะกี้เนี่ยแต่งเป็นแต่งอะไรวะแต่งอาจารย์แต่งให้พรหน่อยสิจะไปเทศที่ไหนเทศนักเรียนนักเรียนระดับไหนมัธยมเอาเลยเดี๋ยวแต่งให้แต่งก่อนกุศลขอหามมาหน่วยพรสุนทรประสิทธิ์เป็นพรอิงลิสว่ากุศลให้ท่านเล่นกุศลเขาแล้วใช่ไหมแล้วจบลงด้วยการกุดบายเพราะเรายังอยู่ไหมท่านตราบใดที่พระเทศอยู่เรายังอยู่และแต่งกลอนสั้นๆเพื่อนะพระจะได้เอาไปเทศตราบใดที่พระเทศถึงเขาไม่อ้างชื่อเรายังอยู่ถึงตายไปเกียรติยาดำรงอยู่เวอร์สั้นๆงานของท่านให้เขาบอกว่าอ๋อตายไปแล้วเขายังหล่อรูปไว้เกียรติยาดำรงเราเหลืออะไรบ้างเวลามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำบล นั้นอำเภอนั้นน่ะท่านต้องคิดนะให้เขาบอกโอ้สมัยนั้นนะชื่ออะไรฮะคุณธนวรรณนามสกุลอารีพงษ์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่นี่ได้ทำสิ่งอันนี้ไว้แล้วเราก็สืบต่อมานี่คือรูปของท่านธนวรรณอารีพงษ์นะถูกไหมฮะมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะต้องจารึกเอาไว้ถ้าเกิดมาแล้วนะระดับนี้นะไม่ได้สร้างอะไรไว้ในหน้าที่ที่ตัวเองมีนะตายไปเหลืออะไรท่านโอช้างเอ๋ยถึงจะต่ำเป็นสามสัตว์ชีพวิบัติกระดูกงาได้ค้าขายใช่ไหมท่านส่วนมนุษย์สุดประเสริฐเกิดล้มตายเอาไปขายครึ่งสตางค์ก็ยังแพงแต่ว่าลีลาการบริหารนะหลักวิชาการคำสอนจริยาวัดต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างน้อยหนึ่งชิ้นเดี๋ยวนั้นช่างก็มีหนึ่งชิ้นในท่านอุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลงผมไม่เลิกเบอร์ไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้อาพ่อแม่ตายไปแล้วจะทำไงอ้าวทุกวันนะพ่อแม่ตายไปแล้วนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสียนึกถึงเรื่องครูผู้ตมีที่พ่อแม่สนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่พ่อแม่ให้เราไม่คิดนึกถึงว่าชีวิตนี้พ่อแม่ให้เรามา8บรรทัด8บรรทัด

0: เหลือไหมท่านพระเทศบางวันกูจะไปเทศเรื่องนี้โคศกเอาซะแล้วไอ้ห่าแล้วกูจะเทศอะไรวะกูจะเทศอะไรเนี่ยว่าแม่เป็นคนที่น่าสงสารลูกเยอะแต่ก็เลี้ยงมาได้นะเถาฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยนะฮะแล้วอะไรท่านเถาฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยผลห้อยย้อยมากมายหลายสิบผลส่งน้ำเลี้ยงจนโตใหญ่แม่อับจนสาธิชนโปรดทายคือใครเอ่ยแม่คมคลิปใครฟังปุ๊บต้องเอาทิชชู่เช็ดหูเลือดออกที่อยากจะบอกกับท่านไม่ใช่คุยให้มันมีสักชิ้นหนึ่งไหมสักชิ้นหนึ่งไหมท่านในโลกใบนี้เขาบอกว่าคุณจะไปอะไรก็ได้แต่คุณทิ้งร่องรอยอะไรไว้เมื่อคุณทิ้งร่องรอยเอาไว้นี่แหละท่านจะยอมตายมาให้เกียรติลงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาในหลวงท่านสอนว่าอะไรปิดทองหลังพระนะปิดทองหน้าพระหมดเป็นไงท่านข้างหลังเป็นหน้าพระเป็นไงสวยไหมปิดทองหน้าพระหมดใช่ปรากฏรัศมีทองทับจับราคีหน้าพระมีทองรุงรังปิดก่อนว่าเงาวับเขาปิดทับดับเราบ้างใช่ไหมเขาปิดทับดับเราบ้างของเราอยู่ข้างใต้แล้วเพราะฉะนั้นหลังพระว่างมากๆยังไม่อยากปิดกันนั้นคิดไปไม่สำคัญกลัวพระท่านไม่เห็นทองหลังพระจึงประเปล่าใครเห็นเข้าก็เศร้าหมองหน้าพระขยะทองยามพิษมองไม่น่าดูถ้าไปดูพระดังๆที่ปิดทองได้เถอะขยะทองเยอะไหมท่านแล้วเหลือกระดาษใช่ไหมนั้นทำไปเถอะท่านปิดทองหลังพระนะอาตมาในหลวงท่านพระอิทธิพลพระองค์ท่านพระอิทธิพลหนังสือเรื่องอะไรนายอินผู้ปิดทองหลังพระ
1: คุณผู้ชมคะครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษานะคะเพราะว่าครูนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์นำไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะรวมทั้งการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมด้วยการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
4: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
4: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
3: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
4: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
3: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
4: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
3: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
4: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
3: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
4: หมายถึงมีโอกาสขาดหรอคะ
3: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
4: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
3: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่ม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่า ก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
4: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
3: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
4: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
5: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
6: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมลิสายอดมนดบค่ะครูเมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเด็กทุกคนเติบโตได้เพียงแค่ว่าเร็วหรือช้าหรือใช้วิธีการใดในการเติบโตทั้งนี้พ่อแม่แล้วก็บุคคลใกล้ชิดควรที่จะมอบความรักและก็โอกาสให้เด็กๆได้เติบโตด้วยตัวเขาเองปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตได้ด้วย

ตัวเขาเองเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะปัจจัยที่1ซึ่งมีความสำคัญมากคือการที่เด็กสามารถควบคุมตัวเขาเองได้หรือว่ามีเซลฟ์คอนโทรลนั่นเองเซลฟ์คอนโทรลจะช่วยให้เด็กเนี่ยไปถึงเป้าหมายโดยไม่ค่อยเขวหรือตกหลุมระหว่างทางไปก่อนหากเด็กไม่มีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีเขาก็จะเหมือนรถที่ไม่มีเบรกแม้จะไปได้ไวไปได้ไกลแต่ก็อาจจะตกหน้าผาหรือตกหลุมระหว่างทางดังนั้นเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคะแต่เราจะเริ่มต้นได้อย่างไรขั้นที่1ก็คือการควบคุมร่างกายตัวเองเราสามารถให้เด็กๆเนี่ยฝึกเรื่องของการควบคุมตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่ให้เขาควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่า gross motor ก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ได้แก่แขนขาแกนกลางลำตัวในท่าทางง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการวิ่งการนอนถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็จะนำไปสู่การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าไฟมอเตอร์ได้แก่นิ้วมือทั้ง10นิ้วของพวกเขาเด็กๆสามารถใช้นิ้วมือในการควบคุมแรงการดึงการปาการจับแล้วก็การขยับนิ้วมือเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วก็จะทำให้เขาสามารถนำไปสู่การใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือจับดินสอเขียนหรือแม้กระทั่งการโยนบอลออกไปข้างหน้าควบคุมแรงให้ลงตะกร้าแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่เป็นร่างกายควบคู่กับอุปกรณ์ค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆใช้ร่างกายของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้มันกับอุปกรณ์แล้วเนี่ยขั้นต่อมาที่จะละเอียดขึ้นไปอีกก็คือการควบคุมการขับถ่ายในเด็กเล็กมากๆเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้อย่าง 100% แต่การฝึกฝนค่อยๆควบคุมค่อยๆรับรู้ตัวเองว่าปวดฉี่แล้วนะปวดอึแล้วนะหรือว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรเนี่ยจะทำให้เด็กๆสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การรับรู้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นไปเรื่อยๆและในอนาคตเขาจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์ได้จากการที่เขาสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่ายได้อย่างดีแล้วพวกเขาจะค่อยๆรับรู้ตัวเองภายในแล้วก็ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่เด็กๆจะสามารถพัฒนาไปสู่การจัดการอารมณ์และการควบคุมได้ในอนาคตค่ะเมื่อเด็กๆพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่และควบคุมการขับถ่ายขึ้นมาแล้วภายนอกที่เป็นฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่การพัฒนาภายในนั่นก็คือสมองของพวกเขาสมองส่วนหน้าหรือเรียกว่า prefrontal cortex เป็นสมองส่วนที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีการยับยั้งชั่งใจการใช้เหตุผลและการจัดการอารมณ์ที่ดีค่ะแต่สมองส่วนนี้ไม่ได้พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆแรกเกิดนะคะแต่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างอายุ5ปีขึ้นไปจนถึงอายุ25ปีค่ะถ้าหากสมองส่วนนี้ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเด็กๆอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจที่ต่ำหรือการใช้อารมณ์นำเหตุผลซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่น้อยกว่าวัยหรือว่าแม้กระทั่งการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเป็นหลักค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะพัฒนาส่วนอื่นๆของเด็กๆเนี่ยค่ะเราก็ควรจะพัฒนาจากร่างกายพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมองและจากนั้นจึงจะสอนพวกเขาจัดการอารมณ์หรือว่าควบคุมตัวเองค่ะและในขั้นที่2สืบเนื่องมาจากการที่เด็กๆได้พัฒนาร่างกายมาอย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำตามกติกาทำตามขั้นตอนซึ่งตรงนี้สภาพแวดล้อมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆเนี่ยจะต้องเป็นผู้สอนหรือเป็นแบบอย่างนะคะในการทำตามกติกามีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าแต่ละที่เขาควรจะทำอะไรหรือสิ่งใดที่เขาทำได้บ้างเมื่อเด็กเรียนรู้ข้อจำกัดเขาก็จะเรียนรู้ว่าตัวเขาทำอะไรได้บ้างและที่สำคัญคือต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมค่ะและในขั้นที่3เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะทำตามขั้นตอนและทำตามกติกาได้แล้วก็ได้เวลาที่เขาจะต้องทำงานให้เสร็จได้ด้วยตัวเองภายในเวลาที่กำหนดถ้าเด็กๆทำงานได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็แปลว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่กับงานนั้นและจดจ่อทำได้จนเสร็จโดยไม่ค่อยเขวไปเสียก่อนหลังจากขั้นที่3นั้นเด็กๆจะต้องฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ควบคุมจิตใจควบคุมร่างกายของเขาให้ทำงานได้จนสำเร็จซึ่งในขั้นที่4ก็คือการที่เด็กๆสามารถควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่พวกเขาอยากทำได้นั่นแปลว่าเด็กๆสามารถควบคุมจิตใจให้ตัวเองทำในสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วก็เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่ยากมากๆเพราะว่าแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่สามารถทำได้ขั้นนี้เรียกว่าขั้นที่

เด็กสามารถแก้ปัญหาและจัดการอารมณ์ได้อย่างดีไม่ได้แปลว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องไม่มีอารมณ์อะไรเลยนะคะแต่คือการที่เมื่อเขาเกิดอารมณ์ทางลบแล้วไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความเศร้าหรือว่าความเสียใจเด็กๆ เรียนรู้ที่จะขอเวลานอกไปพักแล้วก็กลับมาอีกครั้งเมื่อพร้อมจากนั้นก็เผชิญปัญหาและก็ข้ามผ่านอุปสรรคไปค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแล้วเราก็ต้องสอน3ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้เขาสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นได้ทักษะแรกสุดก็คือทักษะที่เรียกว่ารู้จักเวลาหรือกาลเทศะค่ะคือรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรและในสถานที่นี้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างเด็กหลายคนไม่ได้รู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่รอบตัวหากผู้ใหญ่รู้จักเวลาและสถานที่เด็กๆก็จะเรียนรู้จากเราเช่นกันค่ะเช่นเมื่อพ่อแม่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเขาเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งกินอย่างดีไม่วิ่งเล่นไปมาเด็กๆก็จะเรียนรู้ตรงนี้ว่าเขาก็ควรจะทำเช่นนั้นเหมือนกันแต่เด็กบางคนก็ยังไม่รู้เพราะว่าพวกเขาก็ยังเป็นเด็กค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนแล้วก็บอกเขาย้ำๆซ้ำๆทุกครั้งเพื่อที่ว่าเขาจะค่อยๆเรียนรู้มันไปเมื่อเขาเติบโตเขาจะทำมันได้ด้วยตัวเขาเองค่ะทักษะที่สองก็คือเรื่องของการรู้จักหน้าที่เด็กๆเองก็สามารถมีหน้าที่ได้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเล่นของเล่นก็มีหน้าที่เก็บเมื่อเขารู้ว่าตัวเองเก็บได้ก็จะทำให้เขารับผิดชอบต่อข้าวของเครื่องใช้รอบตัวได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการมอบหมายงานเล็กๆตามวัยเด็กเล็กมากๆแม้จะยังไม่พูดก็สามารถใช้ร่างกายของเขาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช็ดโต๊ะเมื่อกินข้าวเสร็จเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะหรือแม้กระทั่งการที่ช่วยถือของเวลาที่จะไปห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะทักษะที่3ก็คือการรู้จักอดทนยับยั้งชั่งใจตรงนี้เนี่ยค่ะก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขารู้ว่าได้เวลาอาหารแล้วเขาก็ไม่ควรจะกินขนมก่อนเวลาอาหารหรือได้เวลาเข้านอนแล้วเขาควรจะหยุดเล่นแล้วไปนอนค่ะตรงนี้เราก็ต้องใช้การสอนเหมือนกันนะคะไม่ว่าการตั้งกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันภายในบ้านว่าเวลาไหนควรทำอะไรหรือว่าตอนนี้เขาทำอะไรได้บ้างไม่ใช่เด็กๆที่จะทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ต้องเกิดจากการทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาค่ะ

การทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญก็คือการทดลองที่เรียกว่า Stanford Marshmallow Experiment ค่ะหรือการทดลองที่ทดลองเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองของเด็กๆก่อนที่จะได้รับสิ่งที่เขาอยากจะได้มากๆซึ่งหลักการเดียวกับการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยแหละค่ะหรือที่ทางศัพท์ทางจิตวิทยาเรียกว่า Delay Gratification นั่นเองการทดลองจะเริ่มต้นจากการที่เด็กๆเนี่ยจะมานั่งที่โต๊ะแล้วผู้ทำการทดลองก็จะบอกเขาว่าเนี่ยมีมาร์ชเมลโล่หรือขนมที่เด็กๆอยากกินให้1ชิ้นที่โต๊ะขอให้เด็กๆรอจนกว่านักทดลองหรือว่าเราจะกลับมาตรงนี้ถ้าเด็กๆรอได้เราจะให้เพิ่มเป็น2ชิ้นเลยแต่ถ้ารอไม่ได้เด็กๆก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวเนี่ยแหละค่ะและหลังจากนั้นผู้ทำการทดลองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเดินออกไปจากห้องรอเวลาประมาณ5นาทีถึง15นาทีขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะถ้าเด็กเล็กมากๆเราจะเริ่มต้นที่5นาทีนะคะเพราะว่าสมาธิของพวกเขาจะอยู่ได้ประมาณนี้เด็กเล็กเนี่ยหมายถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีแต่มากกว่า6ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะให้รอประมาณ10นาทีเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ดูกันว่าเด็กๆจะอดใจไหวไหมเพื่อที่จะรอให้ได้กิน2ชิ้นหรือเขาจะกินแค่ชิ้นเดียวตรงหน้านี้ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆกินชิ้นตรงหน้าเขาไปแล้วเขาก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆอดทนได้เราก็จะให้ขนมเบิ้ลเป็น2ชิ้นเลยซึ่งการทดลองนี้นำไปสู่ผลสรุปว่าเด็กๆที่สามารถอดทนรอคอยเพื่อจะได้กินขนม2ชิ้นได้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอดใจและอดทนที่จะไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ได้สำเร็จค่ะซึ่งการทดลองนี้ก็ยังมีช่องโหว่เล็กๆที่เราควรคำนึงไว้เสมอนะคะนั่นก็คือการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำให้เด็กๆเชื่อใจได้หรือไม่เด็กหลายคนถ้าเขามีความเชื่อใจในผู้ใหญ่คนนั้นเมื่อเราบอกให้เขาอดทนรอคอยเขาก็จะอดทนรอคอยค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นมักจะไม่พูดคำไหนคำนั้นหรือใช้การหลอกล่อเป็นประจำเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อแล้วก็กินขนมชิ้นนั้นไปก่อนที่เราจะกลับมาเพื่อมอบขนม2ชิ้นให้กับเขาค่ะดังนั้นก่อนที่จะสอนเด็กๆในเรื่องการอดทนรอคอยหรือสอนเด็กๆในเรื่องใดก็ตามเราก็ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กๆและก็ทำให้เขารู้ว่าเราเชื่อใจได้เสมอก่อนนะคะการฝึกฝนการรอคอยทำได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเริ่มจากการรอคอยระยะเวลาสั้นๆและก็เป็นเรื่องง่ายๆไปจนถึงการรอคอยที่ยากขึ้นและนานขึ้นขั้นตอนการฝึกฝนขั้นที่1ก็คือการให้เด็กๆรอคอยให้ถึงตาตัวเองไม่ว่าเขาจะไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วก็ต่อคิวกับเพื่อนๆที่จะเล่นสไลเดอร์หรือเล่นเครื่องเล่นใดก็ตามก็ต้องรอคอยให้ถึงตาตัวเองก่อนหรือแม้กระทั่งเวลาเขาผัดกันเล่นกับน้องเขาก็ต้องรอคอยให้ถึงตาเขาถึงจะได้เล่นในขั้นที่2ก็คือทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่อยากทำตรงนี้กำหนดได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่และสภาพแวดล้อมเลยนะคะค่อยๆขัดเราและก็ฝึกฝนเขาไปเรื่อยๆและในขั้นที่3ก็คือการที่เรียนรู้ที่จะสะสมจากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่งใหญ่อย่างเช่นเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะไปซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองหรือว่าการที่ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอ่านหนังสือในทุกๆวันเพื่อจะนำไปทำข้อสอบได้ในวันจริงขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวในชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมายในระยะยาวหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยหรือการที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะทำงานอะไรบางอย่างและเด็กๆเองก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวด้วยตัวเขาเองเพื่อที่เขาจะได้ทำตามแผนที่วางไว้และทำได้สำเร็จด้วยตัวเขาด้วยค่ะ

เมื่อปัจจัยที่1ก็คือการที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วปัจจัยที่2ที่จะทำให้เด็กๆเติบโตได้อย่างมีคุณค่าก็คือภูมิคุ้มกันทางใจหรือที่เรา resilience นั่นเองค่ะ resilience ก็คือความสามารถในการฟื้นคืนพลังหรือความยืดหยุ่นทางใจเมื่อเจออุปสรรคเจอปัญหาก็กล้าที่จะเผชิญปัญหายอมรับเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะนำไปสู่การที่เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นหรือข้ามผ่านความยากลำบากไปค่ะแม้ว่าท้ายที่สุดเด็กๆจะพ่ายแพ้หรือจะล้มลงพวกเขาก็ไม่กลัวที่จะลุกขึ้นมาใหม่เรียนรู้แล้วก็เติบโตต่อไปและยังคงความมั่นใจคงคุณค่าภายในตัวเองไว้ได้เสมอค่ะแนวทางในการสร้างรีซีเลียนหรือภูมิคุ้มกันทางใจจะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์หรือตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจะขออนุญาตให้เรามาดูที่พีระมิดอันนี้กันพีระมิดอันนี้เรียกว่าพีระมิดออฟรีซีเลียนหรือเรียกง่ายๆว่าเราจะสร้างรีซีเลียนขึ้นมาจากฐานต้นได้ยังไงขั้นที่1ซึ่งเป็นฐานล่างสุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือฐานที่เรียกว่าการสร้างสายสัมพันธ์หรือบอนดิ้งขึ้นมาค่ะในเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กวัย 2-3 ปีเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่เพื่อว่าเขาจะสามารถพึ่งพาหรือมีตัวตนในสายตาเราได้ค่ะและนำไปสู่ขั้นที่2คือการที่เขาสามารถไว้วางใจหรือเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่และเชื่อใจตัวเขาเองได้ด้วยว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้เด็กๆที่เรียนรู้ที่จะเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่เขาจะกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่3คือการสร้างการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองเด็กๆที่รับรู้คุณค่าภายในตัวเองจะมองเห็นตัวเองตามความเป็นจริงและพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะพวกเขาจะไม่กลัวที่จะล้มและลุกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรได้ค่ะและในขั้นที่4คือสร้างการควบคุมตัวเองเด็กๆที่เรียนรู้แล้วว่าตัวเองทำอะไรได้มากน้อยเพียงใดหากมีการควบคุมตัวเองที่ดีเขาจะเป็นรถที่มีเบรกแม้ว่าจะไปได้เร็วก็จะเรียนรู้ว่าตรงไหนที่ควรจะหยุดและเวลาไหนที่ควรจะไปต่อค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการที่เด็กๆมีภูมิคุ้มกันทางใจหรือรีซีเลียนขึ้นมาแม้ว่าพวกเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนพวกเขาก็จะสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ขั้นพีระมิดขั้นที่1ถึง4เนี่ยเป็นฐานที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ตัวตนของเด็กๆแข็งแรงเพราะการที่เขามีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาการที่เขาได้รับการวางใจและความเชื่อมั่นและการที่เขาลงมือทำและรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแบบใดเด็กๆจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางใจขึ้นมาได้แม้ว่าเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองได้ค่ะจากปัจจัยแรกก็คือเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้มาสู่ปัจจัยที่2คือเด็กๆสามารถล้มและลุกได้ด้วยตัวเขาเองและสุดท้ายมาสู่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยค่ะแต่ไม่ได้เกิดจากตัวเด็กๆนะคะก็คือปัจจัยที่3เด็กทุกคนเรียนรู้เพื่อเติบโตได้แต่เด็กบางคนอาจจะล่าช้าไปบ้างเท่านั้นเองค่ะแต่ผู้ใหญ่และคุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักอยู่เสมอในสิ่งสำคัญเหล่านี้ว่าเด็กๆทุกคนสามารถแบ่งบานและเปล่งประกายในแบบฉบับของตัวเองโดยที่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะข้อที่1ล่าช้าไม่ได้แปลว่าล่าถอยเด็กๆบางคนอาจจะเรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนๆของเขาแต่ไม่ได้แปลว่าในทุกๆวันเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะก้าวแต่ละก้าวของเด็กแต่ไม่เท่ากันแต่ทุกๆก้าวก็นำไปสู่การเติบโตและพัฒนาได้ค่ะข้อที่2ที่ควรจะตระหนักอย่างยิ่งเลยก็คือลำดับขั้นพัฒนาการค่ะมาจากค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่แม้ว่าบางครั้งเรารู้ว่าลูกอาจจะช้าจากคนส่วนใหญ่ไปบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาในแบบของเขาได้นะคะการที่เราเห็นตัวเลขบนกระดาษอาจจะไม่สำคัญว่าลูกเรามีการเรียนรู้และเติบโตออกมาให้เราเห็นจากการที่เราใช้ชีวิตร่วมกับเขาและเห็นว่าในทุกๆวันลูกทำอะไรได้มากขึ้นค่ะและในข้อที่3สำหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่ลูกอาจจะได้รับคำวินิจฉัยจากคุณหมอว่ามีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กทั่วไปไม่ว่าอาจจะเป็นโรคทางออทิสติกโรคสมาธิสั้นหรือโรค LD หรือ Learning Difficulty คือมีความยากลำบากในการเรียนรู้ในบางด้านตรงนี้ไม่ได้สำคัญเลยเท่ากับการที่เรารู้ว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆได้ถ้าเราค่อยๆสอนในวิธีที่เราสามารถทำให้เขาเรียนรู้ได้และที่สำคัญคือความเชื่อมั่นของเรามีค่ามากกว่าคำวินิจฉัยเหล่านั้นค่ะและในข้อ4คือการที่ลูกของเราอาจจะมีพัฒนาการที่ล้ำหน้า
หรือเด็กบางคนเรียกว่ามีพรสวรรค์คุณพ่อคุณแม่อย่าพึ่งติดกับดักตรงนั้นนะคะเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือการทำให้ลูกรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไรและการที่เขาเองสามารถมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นได้เช่นกันเพราะการเติบโตไปในสังคมอย่างมีความสุขไม่ได้แปลว่าเขาต้องเรียนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่คือการรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะข้อที่5คือการที่เด็กๆบกพร่องในเรื่องบางเรื่องไม่ได้แปลว่าทางชีวิตของเขาบกพร่องนะคะคนเราสามารถเก่งหรือไม่เก่งในบางเรื่องได้แต่ทีนี้เด็กๆต้องเรียนรู้ว่าพวกเขานั้นทำอะไรได้บ้างและการที่เขาเรียนรู้ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเขาต้องทิ้งทุกอย่างที่เขาไม่เก่งนะคะเขาก็ยังคงสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในด้านเหล่านั้นเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะและข้อที่6คือข้อสุดท้ายพ่อแม่คือรากฐานทางใจของเด็กทุกคนค่ะความรักที่เรามอบให้ความไว้วางใจความเชื่อใจและโอกาสคือสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้เด็กๆเติบโตในแบบของเขาได้ค่ะถ้าหากเราเปรียบเทียบเด็กที่ไม่เก่งในเรื่องบางเรื่องเป็นปลาสักหนึ่งตัวปลาตัวนั้นอาจจะว่ายน้ำไม่ได้ดีในบ่อบางบ่อและบ่อบางบ่อมันว่ายได้ดีมากๆแต่ถ้าเราทำลายความมั่นใจปลาตัวนั้นไปแล้วแม้ว่าเราจะเปลี่ยนบ่อน้ำใหม่มันก็อาจจะไม่ยอมว่ายอีกเลยก็ได้นะคะก็เหมือนเด็กๆเองที่เขาเก่งในเรื่องบางเรื่องแต่เรื่องที่ไม่เก่งเนี่ยถ้าเรานำมาใช้เปรียบเทียบตัดสินและก็ทำลายความมั่นใจในตัวเด็กไปเนี่ยเมื่อเขาเจอเรื่องที่ทำได้หรือเรื่องที่เขาอยากทำเขาอาจจะไม่กล้าที่จะลงมือทำอีกเลยก็ได้นะคะด้วยเหตุนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นในตัวเด็กๆแล้วพัฒนาพวกเขาต่อไปเรื่องบางเรื่องพวกเขาอาจจะไม่เก่งแต่ก็ยังสามารถพัฒนาได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วเราก็อย่าละทิ้งเรื่องเหล่านั้นค่อยๆสอนค่อยๆขัดเกลาค่อยๆฝึกฝนเพื่อให้เด็กๆสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองในอนาคตค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยขอให้คุณพ่อคุณแม่อย่าลดคุณค่าในตัวเด็กด้วยการเปรียบเทียบตัดสินพวกเขาแล้วก็ทำลายความมั่นใจของพวกเขาไปเพราะเด็กทุกคนมีความเก่งในแบบของตัวเองเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เก่งในด้านวิชาการแต่พวกเขาอาจจะเก่งในด้านอื่นๆซึ่งมีมากมายในโลกใบนี้เราคงไม่ต้องการเด็กๆที่เหมือนกันในทุกๆคนแต่เราคงอยากได้เด็กๆที่มีความหลากหลายมีความมั่นใจและมีคุณค่าภายในตัวเขาค่ะ

ถ้าเราเปรียบเทียบว่าเด็กทุกคนคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นอาจจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่บ้างบิดเบี้ยวไปบ้างสมบูรณ์บ้างทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดก็ยังต้องการน้ำต้องการปุ๋ยต้องการแสงแดดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบง่ายๆเหมือนกับความรักความเอาใจใส่

ให้กับเมล็ดเหล่านั้นได้เติบโตเด็กๆทุกคนต้องการการสนับสนุนการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของพวกเขาเพราะถ้าหากปราศจากดินและกระถางแล้วเมล็ดพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะเติบโตหรือมีรากที่แข็งแรงได้ก็เช่นเดียวกันกับเด็กๆค่ะเด็กที่ขาดรากฐานที่แข็งแรงจากครอบครัวก็จะไม่สามารถเติบโตและยืนหยัดอย่างมั่นคงและสง่างามได้ค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่7สิงหาคม2569นะคะวันนี้ทั่วไทยยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกค่ะจะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในหลายพื้นที่ค่ะสาเหตุหลักนั้นเกิดมาจาก2ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกก็คือร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียค่ะและปัจจัยที่2มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะส่วนพายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะคะมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนค่ะในช่วง 9-10 สิงหาคมนี้พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่7เตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ 7-9 สิงหาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มพื้นที่เชิงเขาและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านส่วนเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่7-9สิงหาคมนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักมากวันที่7สิงหาคม2500

569ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะต่อมา8สิงหาคม2569คาดจะเกิดฝนตกหนักมากในภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดตราดสุดท้าย9สิงหาคม2569แม้จะไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากแล้วแต่จะยังคงเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่ได้อยู่ทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมต่อมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะสรุปภาพรวมวันนี้นะคะฝนตกหนักครอบคลุมเกือบทุกภาคเลยค่ะระวังอันตรายจากฝนสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะและท่านใดค่ะที่จะเดินทางไปแถบประเทศญี่ปุ่นหรือว่าจีนนะคะอย่าลืมค่ะเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะด้วยความห่วงใยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อดุมเก่งจริง
3: ๆสบายหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นนะครับ
4: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
4: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิบลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
4: ประตูมิติเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
5: ไปกันเถอะ
4: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
6: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
4: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
6: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
6: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
4: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
6: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
6: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
4: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
6: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
4: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
6: เจริญพร
0: ก็ยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์สิทธิ์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
7: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลก พราะองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: ุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ว้าวนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพ่อเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคาร

0: ที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
0: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง4เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
3: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

Bon The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2

่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนกันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่าคองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5%

ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม non investment grade ที่มี rating BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม rating Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มี rating ต่ำที่สุดหรือ rating D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเองแต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะBond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะซึ่งวันนี้จะเสนอธรรมะในการประยุกต์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลสัปดาห์นี้ที่จะมาถึงนี้เป็นคราวที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรุ่นข้าราชการที่9ของพวกเราซึ่งท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัยวาระนี้ก็จะเป็นวาระที่ครบ100วันที่จะมาถึงนี้ในคราวเดียวกันก็เป็นคราวที่เป็นวันสำคัญของพวกเราที่เราได้ระลึกถึงได้ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอก็คือวันที่16มกราคมซึ่งเป็นวันครูแห่งชาติเราถือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นครูของแผ่นดินของเราเป็นผู้ที่สำคัญทุกๆด้านเป็นครูทุกๆด้านทุกภาคส่วนช่วงชั่วชีวิตของพวกเราที่เราได้เกิดมาในประเทศแห่งนี้พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณมีคุณอย่างยิ่งสำหรับพวกเราเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เราจะได้น้อมรำลึกปฏิบัติความดีทำความดีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในคราวเดียวกันนี้ทางสถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยโดยท่านเอกอัคร

0: ราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะก็ได้จัดบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายพระองค์ท่านด้วยโดยจัดขึ้นในวาระ90วันหรือ3เดือนเพราะตามประเพณีของศรีลังกานั้นถือว่าวันที่สำคัญคือวันที่ครบ3เดือนส่วนประเพณีไทยเราถือว่าวันสำคัญที่ครบ100วันนั้นเป็นวันสำคัญอีกคราวหนึ่งดังนั้นในวันที่13มกราคมพุทธศักราช2560ท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยก็ได้ชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลณวัดอรุณราชวรารามแล้วก็ได้เชิญส่วนราชการผู้ที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เอกอัครราชทูตของประเทศที่คุ้นเคยที่เป็นพุทธศาสนาเช่นเอกอัครราชทูตแห่งกัมพูชาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยแล้วก็ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมงานในคราวนี้ด้วยซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ได้อำนวยความสะดวกร่วมจัดสนองศรัทธาของท่านเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของพวกเราการปฏิบัติอย่างนี้ในเทศกาลอย่างนี้อยากให้เราน้อมนำธรรมะที่สำคัญคือความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อแผ่นดินของเราเป็นครูแห่งแผ่นดินคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งเป็นผู้ที่เป็นครูทุกภาคทุกส่วนทุกอาชีพให้กับพวกเราอะไรบ้างที่เราจะทำได้แสดงออกได้เช่นการทำความดีในส่วนที่เป็นทานศีลภาวนาก็ควรปฏิบัติในช่วงนี้อีกด้วยให้เป็นการรำลึกถึงเป็นการน้อมรำลึกถึงในขณะเดียวกันพร้อมกันนั้นในขณะนี้พวกเราก็เตรียมเพื่อการปฏิบัติในกิจการอื่นๆตลอดปีด้วยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ร่วมกับทางพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนพุทธสมาคมแห่งฮ่องกงก็จะมีการจัดค่ายเยาวชนเป็นค่ายเยาวชนกรรมฐานพระภาษาอังกฤษนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคมพุทธศักราช2560ก็จะได้เชิญชวนเยาวชนมาร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นค่ายกิจกรรมนานาชาติจัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆของวัดต่างๆของภาคส่วนต่างๆของส่วนราชการทั้งเป็นภาคราชการเองทั้งภาคเอกชนก็ควรที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดการน้อมรำลึกถึงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพื่อเป็นทิฏฐานุนุสติให้กับอนุชนรุ่นต่อไป
1: วันนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรได้จัดพิธีปฐมนิเทศถวายผ้าไตรจีวรแก่นิสิตที่จะเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาเมืองย่างกงประเทศเมียนมาการเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้เป็นการต่อยอดหรือเพิ่มบุญประสบการณ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อจากที่นิสิตทั้งหลายได้ปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมรีตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาผ่านมาเป็นระยะเวลา4เดือนแล้วผมดำริว่า การปฏิบัติของท่านทั้งหลายเฉพาะที่เป็นพื้นฐานการปฏิบัติและมีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากอาจารย์ผู้เป็นพระวิปัสสนาจารย์มากพอสมควรแล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายมากยิ่งขึ้นจึงได้มีความดำริว่าสมควรที่จะส่งท่านทั้งหลายผู้เป็นนิสิตรุ่นที่11นี้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาหรือที่เราเรียกกันว่าสำนักพระมหาศรีสยาดอหลักการและเหตุผลที่แท้จริงก็คือสำนักศาสนาเยกตาหรือสำนักมหาศรีนี้เป็นต้นแบบที่เรานำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติที่เรารู้กันในประเทศไทยว่าสายพองหนอยุบหนอแต่แท้จริงแล้วก็คือการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4แบบครบวงจรนั่นตำนักศาสนาแยกตาเป็นต้นแบบของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ณที่นั่นมีครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอยู่มากมายท่านทั้งหลายเมื่อไปปฏิบัติณสำนักที่นี้แล้วจะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีประสบการณ์ที่เกิดโดยตรงจากพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์เพื่อดูแลแนะแนวการปฏิบัติให้แก่ท่านทั้งหลายนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ท่านจะได้มีประสบการณ์หรือมีวิสัยทัศน์ที่จะมองหรือสังเกตดูหลักการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติและความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นเมื่อคืนผมได้ตรวจสถานุกรมพระไตรปิฎกท่านได้ก็ได้พบศัพท์ที่ท่านขยายความเรื่องการปฏิบัติเพิ่มพูนกรรมฐานให้เกิดความเจริญถึงท่านได้ให้คำอธิบายไม่ว่าอนัมมัชฌะสุขัตถิทายะกายจิตตปัจจัตถิวเสนะระหุงมุทุงกัมมัญญัญจะกัตตวาสัมมาทะเป็นโตสมาทะเป็นโตกรรมฐานังปะลิพรุเหติซึ่งแปลความว่าโยคีผู้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานดำรงตั้งจิตไว้โดยชอบให้คล่องแคล่วชำนิชำนาญนุ่มนวลควรแก่การงานด้วยอำนาจของกายปัจสัทธิและจิตตปัจสัทธิคือสงบกายสงบใจและสงบจิตถือว่าได้เพิ่มพูนกรรมฐานให้งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น

นี่เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงจึงอยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าเราต้องมีความอดทนอดกลั้นเพื่อต้องการความรู้ที่เราพึงประสงค์การอยู่ที่นั่นอาจจะมีความลำบากทั้งในด้านที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอาหารการขบฉันซึ่งจะผิดแปลกแตกต่างจากบ้านเราแต่เราก็ต้องอดทนเปลี่ยนพยายามปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามที่พระวิปัสสนาจารย์ท่านแนะนำให้เราปฏิบัติเมื่อเราส่งอารมณ์หรือถามเพื่อคลายความสงสัยก็ให้รับฟังและนำไปปฏิบัติอย่าถามเพื่อถือแข่งดีหรืออวดความรู้เพราะถ้าถามหรือปฏิบัติโดยอวดดีและแข่งความรู้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะกลับกลายเป็นว่าจะเพิ่มอติมานะความหยิ่งผยองให้เกิดขึ้นแก่ตนเองดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจะต้องวางตนให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแล้วก็ปฏิบัติตามพร้อมทั้งอดทนโดยประการทั้งปวงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในแนวปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ผมมีความเชื่อว่าถ้าการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4นี้จะนำความร่มเย็นสันติสุขมาให้แก่สังคมประเทศชาติของเราในส่วนหนึ่งและในขณะเดียวกันเราท่านทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นสาธารณทายาทเป็นผู้สืบสานงานของพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่นดำรงคงอยู่ในประเทศไทยผมเคยพูดอยู่บ่อยครั้งเคยอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าการอบรมวิปัสสนากรรมฐานทุกครั้งที่พระพุทธองค์ตรัสแก่สุภัทธะปัจฉิมสาวกหรือพระสาวกองค์สุดท้ายที่เป็นใจความภาคภาษาไทยที่ว่าดูกรสุภัทธะถ้าภิกษุเหล่านี้พึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะในคัมภีร์อัตถกถาท่านได้ขยายความไว้ท่านได้ขยายความคำว่าพึงอยู่กันโดยชอบเนี่ยอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบท่านหมายถึงว่าภิกษุในพระศาสนานี้ปรารภการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนมีความเชี่ยวชาญชำนาญเพื่อมุ่งผลประโยชน์คือการที่จะได้บรรลุ

ับโสดาบันขึ้นไปแล้วก็นำไปสอนไปแนะนำให้บุคคลอื่นได้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติต่อๆกันไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบนะท่านทั้งหลายได้ฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานคงเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ในข้อนี้เป็นอย่างดีถ้าจะอธิบายขยายเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมตรงที่ว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านหมายเอาถึงผู้ที่ท่านที่ปฏิบัติจนผ่านวิปัสสนาญาณถึงระดับอุทยพยญาณเห็นความเกิดดับของรูปนามได้ชื่อว่าเป็นวิปัสสกคือผู้ปรารภการเจริญวิปัสสนาอย่างแท้จริงท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา4เดือนถือว่ามีภูมิชั้นของผู้เจริญวิปัสสนาเพียงพอที่จะเพิ่มพูนพัฒนาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปหรือให้ได้บรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงส่งขึ้นไปจนได้ถึงบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นการส่งท่านทั้งหลายไปยังสำนักมหาสีสยาดอในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้มีประสบการณ์ในการเจริญวิปัสสนาและมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้รับผลในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นสูงสุดและก็ฝากความหวังให้แก่ท่านทั้งหลายไว้ว่าในการภาคหน้าท่านทั้งหลายจะได้เป็นบุคลากรผู้มีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาเป็นบุคลากรของคณะสงฆ์ของพระศาสนาของประเทศชาติรับใช้งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจในตัวของท่านเองที่อยากนักที่จะหาโอกาสและเวลาดังเช่นนี้ได้ดังในการที่ท่านทั้งหลายเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อในครั้งนี้ก็ได้รับความอุปถัมภ์จากส่วนงานด้านการเผยแผ่พระศาสนาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมให้ท่านได้เดินทางในครั้งนี้ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้
ปฏิบัติฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์

ุทธโคตรพร้อมทั้งท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนซึ่งมีคุณไหนบุญปานเป็นต้นให้กำลังใจแก่ท่านขอให้ทุกท่านที่เดินทางที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ในขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขออย่าให้มีอุปสรรคอันตรายใดๆมาขัดขวางหรือมาคอยทำลายการปฏิบัติธรรมของท่านให้เสียหายขอทุกท่านจงประสบแต่ความสวัสดีมีความปลอดภัยและได้รับผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในระดับสูงสุดตามกำลังสติปัญญาความสามารถของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกๆท่าน

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอ

การเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสารนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส

ธัมมัญจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณ

ยานตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธะก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถ

อิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่สี่อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมธรรมทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็ได้หรือจะเป็นนโมตัสสะภควะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้

แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนาสร้างขังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะ

จะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

ที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: มันเป็นความภาคภูมิใจที่ถ้าเอ่ยถึงลีลาศใครๆก็ต้องนึกถึงบุญเลิศเพราะผมได้ผ่านงานมาหลายอย่างในเรื่องของลีลาศไม่ว่าจะเป็นผู้ริเริ่มเอาเยาวชนมาแข่งกันได้ร่วมงานสำคัญหลายอย่างมาโดยตลอดนะแม้กระทั่งเราได้มีส่วนร่วมในการคัดนักลีลาศไปร่วมกับคอนเสิร์ตเพลงแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงพระนิพนธ์ของในหลวงไปเต้นประกอบเพลงให้กับท่านนะนี่คือความภาคภูมิใจ
1: ลีลาที่พริ้วไหวจังหวะที่คึกคักคือความงดงามในแบบฉบับของลีลาศกว่าลายทศวรรษที่อาจารย์บุญเลิศกระบวนแสงผลักดันและส่งเสริมให้ลีลาศเป็นที่นิยมเขาใช้ทุกจังหวะของชีวิตเดินไปพร้อมกับจังหวะเต้นรำของลีลาศตำนานของนักลีลาศผู้โด่งดังคนนี้จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้ลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ผมเป็นคนชอบฟังเพลงทีนี้เพลงเนี่ยดนตรีที่ประกอบกับเพลงเนี่ยนะฮะกับบทเพลงเนี่ยบางเพลงเนี่ยจังหวะมันเร้าใจแล้วผมก็ไปเห็นคนเขาเต้นรำลีลาดเนี่ยฮะก็เลยมีความรู้สึกเออมันเป็นศิลปะที่สวยงามนะเราก็น่าจะทำได้ก็เลยเริ่มหัดพอเรามาหัดมาเต้นเข้าสักพักหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าลีลาดเนี่ยมันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์มันให้ความสุขกับเราทั้งหูตากายใจไม่ใช่เต้นกันสนุกมันใช้ออกกำลังกายก็ได้จะใช้ในเรื่องสังคมก็ดีจะสนุกสนานคือตาเราก็เห็นสวยๆหูเราก็ฟังเพลงเพราะๆจะมาใจเราก็ลื่นเลงสนุกสนานร่างกายก็แข็งแรงอะไรอย่างนั้นผมก็เลยชอบแล้วก็เลยคิดว่าเออถ้าเราใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยมันจะให้ความสุขกับเราได้

ยุคแรกที่ผมเต้นอ่ะจังหวะร็อกแอนด์โรลมันเข้ามาใหม่ๆผมก็ประทับใจในความสนุกสนานตื่นเต้นตามวัยเพราะสมัยนั้นอะไรก็ร็อกทั้งนั้นผมก็เลยเข้าแข่งขันจังหวะร็อกแอนด์โรลเนี่ยฮะได้ถ้วยแชมเปี้ยนแห่งประเทศไทยเป็นถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์ตอนนั้นเอลวิสเพรสลีย์หนังเพิ่งจะเข้ามาดังนอกจากได้ถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์แล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาได้ชนะเลิศในจังหวะลาตินอเมริกันทุกจังหวะในทีวีช่อง7ผมแข่งเดือนละครั้งก็ชนะเรื่อยมาคู่เต้นเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยละฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้คู่เต้นเนี่ยเขาซ้อมกันเป็นปีคู่เดียวคนเดียวของผมสมัยก่อนก็เฉพาะกิจซ้อมกันเดือน2เดือนพอแข่งเสร็จแล้วกันไปแข่งจังหวะใหม่ก็หาคู่เต้นใหม่ก็หลายแต่หลายคนได้กันฮะพอเรามาชนะในทีวีหลายเดือนติดต่อกันมาเนี่ยต่อไปเขาก็ขอร้องว่าอย่าแข่งเลยเขาให้เราเป็นกรรมการตัดสินสมาคมลีลาศเชิญผมเป็นกรรมการตัดสินลีลาศนะฮะทีนี้เราก็เลยอยู่ในฐานะสอนให้คนไปแข่งขันบ้างไปตัดสินลีลาศเขาบ้างก็เลยยึดถืออาชีพสอนเนี่ยมาโดยตลอดผมฝึกสอนให้คนได้รับถ้วยพระราชทานจากพระนางลำไพเนี่ยหลายคนมากๆเลยในยุคนั้นนะฮะตอนนี้เขาก็มีอายุมากแล้วฮะเป็นกรรมการที่ตัดสินการแข่งขันลีลาศเยาวชนแห่งชาติอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนฮะที่เป็นลูกศิษย์เราพูดถึงดารานักแสดงหรือพวกศิลปินต่างๆเนี่ยนะที่เคยมาให้เราได้ฝึกซ้อมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซ้อมกันยาวนานนะฮะระยะสั้นๆสมัยดั้งเดิมคุณจารุณีก็เคยมาคุณแอนยังเคยมาครั้งหนึ่งคุณแอนทองผสมแต่ว่าที่ที่ซ้อมกันมากหน่อยก็มาระยะหลังเนี่ยฮะคุณแอฟทักซ์ออนกับคุณติ๊กเจษฎาพรนะที่ซ้อมกันมากหน่อย

0: จันมุลเลอร์ที่เรียนลีลาตอนนั้นนะคะก็คือเล่นละครค่ะเรื่องวานิดาก็ต้องมีฉากเต้นรำแล้วก็ทางละครอยากให้เราแบบสมจริงนะคะก็เลยได้เรียนกับอาจารย์แล้วคือตอนแรกเนี่ยจะเรียนกับลูกศิษย์อาจารย์แต่ว่าวันนั้นเนี่ยได้เจออาจารย์แล้วอาจารย์มาสอนคืออาจารย์มุลเลอร์ลีลาดอ่ะคือชื่อเราได้ยินมานานมากแล้วเราก็ดีใจมากขนลุกแล้วอาจารย์จับตอนมือที่อาจารย์มาจับเอวแล้วก็พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกได้เลยว่าคือเนี่ยแหละคือครูอ่ะคือเจ้าจ๋าบอกเลยว่าจ๋าไม่มีพื้นฐานทางการแสดงการเล่นการเต้นลีลาดมาก่อนเลยแล้วก็คือเห็นแต่ในทีวีแล้วก็จริงๆเรื่องการขยับจังหวะก้าวอะไรเงี้ยก็ทำไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าก็พอเต้นกับครูเนี่ยไปได
1: ้ผมต้องถ่ายละครเรื่องมุกเหลี่ยมเพชรแล้วก็ในฉากเนี่ยต้องมีฉากที่ต้องเล่นลีลาดแล้วก็ต้องเต้นแทงโก้คือการเต้นแทงโก้ผู้ชายต้องเป็นคนนำผู้หญิงซึ่งเราก็ต้องนำซูซี่แล้วที่สำคัญคือตอนเต้นต้องยิงปืนด้วยซึ่งมันก็ต้องเป็นจริงๆก็ต้องไปเรียนกับคนที่ขั้นเทพคืออาจารย์บุญเลิศก็โอ้โหยากมากเลยถือว่าคือพื้นฐานเป็นคนเต้นไม่เป็นอยู่แล้วแล้วยิ่งต้องไปเจอลีลาดเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเต้นลีลาดกับเต้นเกาหลีเนี่ยลีลาดยากกว่าเยอะผมรู้สึกว่ามันต้องอ่อนช้อยมันต้องมีอารมณ์ร่วมมันต้องใช้ฟีลลิ่งข้างในเยอะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีอาจารย์ที่แบบสุดยอดมาสอนเราอะไรเงี้ย
2: ระยะก่อนๆเนี่ยความภูมิใจนอกจากจะเทรนคนเป็นแชมเปี้ยนแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะต่อมาระยะหนึ่งก็มาอยู่ที่ผมจัดงานลีลาดกาชาติหาเงินให้สมทบทุนสภากาชาติผมจัดถึง9ปีปีละ1ครั้งนะฮะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะของการแข่งขันในงานกาชาดเนี่ยเรามีถ้วยวัชิราลงกรณ์แต่เราได้รับถ้วยพระ

0: ชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยประทานถ้วยมาให้เราได้ให้กับผู้ชนะเลิศในเรื่องของที่เราทำอาชีพตรงนี้และความรู้สึกของคนที่มีต่อเรานะฮะสมัยก่อนมีครับมีเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็คิดว่ามันไปไม่รอดแต่ทีนี้ผมมาดูแล้วเนี่ยฮะบางทีเนี่ยเราต้องยึดมั่นฮะหนึ่งเราต้องซื่อตรงนะรักษาเวลาต้องทำงานเต็มที่นะฮะให้ความจริงจังแล้วก็รักกับมันบางคนเขาก็นึกว่าโอ้มันไปไม่รอดหรอกเต้นกินลำกินสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นอุปสรรคในตอนสมัยก่อนนี่ก็คือผู้สนับสนุนไม่มีเราไม่มีใครที่จะมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนเดี๋ยวนี้เราใช้แรงของเราอะไรของเราเป็นส่วนใหญ่ที่ผมประสบความสำเร็จมันก็เนื่องมาจากผลงานของเราที่เราได้มีความอดทนเราได้พยายามและเราได้ทำอะไรซึ่งก่อนใครแม้กระทั่งการแข่งขันลีลาเยาวชนเราก็ทำเป็นคนแรกก่อนที่จะมีการยอมรับว่าเป็นกีฬาซะด้วยซ้ำไปยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีนักลีลาดมืออาชีพท่านนี้ยังคงวาดลวดลายอยู่บนฟลอร์เขาไม่เคยทิ้งงานที่เขารักทุกท่วงท่าและทุกจังหวะของลีลาดไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของผู้ชายคนนี้
0: ปัจจุบันนะฮะตอนนี้ผมมีโรงเรียนอยู่2แห่งแห่งหนึ่งอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอย18พหลโยธินอยู่ในวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจแล้วก็มีการสอนเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มหิดลนักเรียนแพทย์นะฮะแล้วปริญญาโทพระจอม9แล้วก็บางทีผมก็อยากไปสอนพวกเยาวชนก็แถวสี่แยกพญาไทนะฮะแบปติสต์ศูนย์ภาษาอังกฤษที่นั่นนะฮะนอกจากนี้นะฮะกิจกรรมที่เรามีก็เนี่ยบริษัททางร้านให้เราไปอย่างชะอำหัวหินเนี่ยไปทำเวิร์กช็อปคือบริษัทพวกนี้ฮะเขาจะเชิญเราไปสอนในตอนบ่ายพอค่ำข้อจัดงานลื่นเลงกันคือสอนเดี๋ยวนั้นก็เต้นกันคืนนั้นสนุกกันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะนอกเหนือจากที่เราจะมีกิจกรรมในการสอนอะไรแล้วเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์คือท่านสามารถฝึกลีลาดได้ด้วยตนเองฮะเรามี VCD มีเพลงมีอะไรต่ออะไรเราทำนะฮะ
2: ฝ่ายชายเริ่มเท้าซ้ายไปข้างหน้า1แล้วก็แยกเท้าขวาไปข้างๆให้น้ำหนักตัวไปบางส่วนเท่านั้นนะครับคืออย่าเต็มเท้าและ2ในขณะเดียวกันเราก็เอาน้ำหนักตัวกลับมาที่เท้าซ้ายแล้วก็หันตัวไปทางซ้าย

0: ปัจจุบันนี้ผมไม่มีโรคประจำตัวผมไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีความดันไม่มีเบาหวานเขาบอกปกติมันอยู่ที่เต้นแต่หลังๆมานี่ผมก็เต้นพอประมาณไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นที่เราล็อกแอนด์โรลผมหัวเขียงอะไรอย่างนั้นนะฮะไอ้ตรงนั้นอ่ะมันอาจจะเต้นกันทั้งวันทั้งคืนแต่เดี๋ยวนี้เราก็เต้นก็ลดหลั่นลงมาเต้นบ้างพักบ้างเราเข้าใจเรื่องสุขภาพของผู้ที่มาเต้นรำเนี่ยนะฮะมันก็ต่างวัยยังเด็กเนี่ยนะฮะพฤติกรรมจะเปลี่ยนจากคนที่ซึมไม่พูดกับใครเนี่ยก็จะมาล่าเริงมีเพื่อนมากขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนพาสปอร์ตสังคมเขาจะไปไหนเขาก็มีความมั่นใจมีลีลาดเป็นส่วนประกอบของงานนี่เขาไปได้สบายเมื่องั้นเขาบอกเมื่อก่อนนี้มีคนมาชวนไปงานเต้นรำนะไม่กล้าไปไปก็ไปนั่งเบื่อสูงวัยตอนนี้มาหัดกันเยอะแล้วมาเป็นคู่เด็กครับที่โรงเรียนผมเนี่ยมีตั้งแต่60-70นะฮะมาเรียนกันเขาถือว่าเป็นการออกกำลังพอดีและยิ่งมาตอนนี้นะฮะดนตรีกับลีลาเพลงเนี่ยฮะมันแยกกันไม่ออกพอมีเต้นรำก็ต้องมีร้องเพลงเดี๋ยวนี้คนเต้นรำเป็นต้องร้องเพลงเป็นร้องเพลงเป็นต้องมาเต้นรำเป็นก็หัดกันไปหัดกันมาการชอบ2อย่างนี้ก็เลยมารวมกันได้เรื่องประโยชน์ของการเต้นรำเนี่ยนะที่จะได้ผลเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะฮะมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างเขาก็ต้องมาหัดเต้นรำบางคนหัดเต้นรำแล้วก็หายบางทีเนี่ยมาเรียนเนี่ยเราก็ถามว่าเอามาเรียนเพราะอะไรหมอให้มาเรียนถามว่าอะไรเริ่มเป็นโรคหัวใจเขาบอกว่าให้มาออกกำลังลีลาดเนี่ยฮะมีหลายจังหวะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเลือกเต้นได้ตามวัยตามที่เจ็บความเจ็บป่วยของเรามีหรืออะไรแต่ไรออกกำลังได้ครับบางคนออกกำลังกายแล้วมีความสุขลื่นเลงนะฮะความเจ็บป่วยนี่หายไปนะฮะคือเวลาพักผ่อนนะฮะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีมากนักเพราะงานเรามีประจำบางทีเนี่ยบางทีเราอยากจะพักผ่อนวันนี้เขาเกิดอยากจะให้เราไปทำเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปเราจะมากำหนดว่าวันนั้นวันนี้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่างเนี่ยเราก็นั่งดูทีวีบ้างอะไรบ้างบางทีสอนแล้วเหนื่อยกลับไปเราก็นอนนะฮะผมก็คิดว่าบางครั้งความสุขของเราที่ได้พักผ่อนคือเราได้มาทำงานบางทีเรามานั่งรอนักเรียนเราก็นั่งรอด้วยความสุขมีเพลงฟังมีอะไรแต่อะไรสอนให้บุคลากรของเราได้มีความสามารถที่จะสอนเขาให้ดีได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่พักผ่อนไปในตัวYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกจังหวะที่เคลื่อนไหวทุกท่วงท่าที่ย่างกรายสั่งสมประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะตัวแบบที่หาใครเทียบได้ยากวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวแนะนำเทคนิคจากนักลีลาดรุ่นเก่าสู่นักลีลาดรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักในสิ่งเดียวกัน
2: สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ฝึกสอนลีลาดวันนี้ท่านจะมาให้ประสบการณ์และสอนลีลาดแก่พวกเราขอให้ทุกคนตบมือต้อนรับอาจารย์บุญเลิศลีลาดหน่อยค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เป็นนักกีฬาลีลาดทั้งนั้นหัดลีลาดเนี่ยดีนะหัดตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยหนูจะมีสุขภาพดีมีสมองโปร่งมีสมาธิในการเรียนหนังสือดีขึ้นนะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนลีลาดวันนี้ครูจะมาสอนจังหวะอเมริกันลุมบ้าอเมริกันลุมบ้าเป็นจังหวะหนึ่งในแบบที่เดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าเบตเตอร์เลตไม่ได้อยู่ในมาตรฐานสากล10จังหวะที่เขาใช้แข่งในทีวีนะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมไทยเรายังมีเต้นอเมริกันลุมบ้าสมัยก่อนก็ทั่วโลกเต้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เต้นบางประเทศหัดวันนี้เราจะหัดพื้นฐานแม่บทเบื้องต้นให้1ลวดลายทีนี้ก่อนที่จะหัดเนี่ยก็อยากจะถามความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในใจไหมอยากจะถามเรื่องลีลาดไม่ใช่เรื่องท่าเต้นหรืออะไรนะทั่วๆไป
3: คนที่จะเต้นลีลาได้สวยงามต้องมีลักษณะอย่างไรครับ
0: คนที่จะเต้นลีลาต้องมีลักษณะยังไงลักษณะยังไงก็เต้นได้เพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเนี่ยจะมีลักษณะไม่ค่อยเหมือนกันแต่เมื่อมาหัดลีลาแล้วเนี่ยจะหัดจังหวะอะไรก็แล้วแต่จะต้องเต้นตามลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกคาแรคเตอร์ของจังหวะนั้น
4: รูปร่างและเต้นลีลามีผลต่อคะแนนไหมครับในการแข่งขัน
0: ถ้าระดับเยาวชนเนี่ยรูปร่างก็จะสวยหมดทุกคนอยู่แล้วเขาเปรียบเทียบความสามารถกันเพราะฉะนั้นรูปร่างเนี่ยไม่เป็นปัญหานอกจากว่าความสามารถเนี่ยสำคัญกว่า
2: เทคนิคการแข่งให้ได้ชัยชนะของอาจารย์บุญเลิศคืออะไรคะ
0: คือเทคนิคในเรื่องของการเต้นการฝึกอยู่ที่เทรนเนอร์แต่ตัวของเราผู้เข้าแข่งขันเองเนี่ยต้องหนึ่งมีเวลามีสมาธิซ้อมมากๆต้องขยันแล้วต้องอดทนเพราะว่าถ้าจะเป็นนักลีลาศจะเป็นนักกีฬาแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมน้อยนะเขาเต้นเยอะเต้นมากเต้นทุกวันเต้นกันเป็นเดือนเป็นปีต้องใช้ความอดทน
5: ถ้าเราเต้นมากๆแล้วเราปวดขาเราจะมีวิธีการแก้ยังไงครับ
0: คือการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยนะครับทุกอย่างถ้ามากไปมันก็จะปวดเมื่อยนะอย่างหนูเนี่ยปวดเมื่อยเป็นตามเข่าตามขาเราก็พักแล้วก็ให้ใช้น้ำมันนวดหรืออะไรก็นั่นไปแต่ว่าเราก็ถ้าเราปวดเราเมื่อยเราอยากเต้นต่อเราต้องพักเต้นบ้างพักบ้าง
6: อะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์บุญเลิศเต้นลีลาศ
0: แรงบันดาลใจที่จะให้เต้นก็คือ1ลีลาศเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่มันประกอบไปด้วยท่วงทำนองของเพลงกับบทเพลงมันมีเพลงเป็นส่วนประกอบให้เราออกกำลังเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจก็คือตอนแรกเนี่ยเราชอบความไพเราะของเพลงต่อมาก็จังหวะการเต้นจังหวะที่เพลงมีเล้าใจให้เราอยากเต้นเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกันระหว่างลีลากับดนตรีกับลีลาผสมกันแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มันทำให้อยากเต้นเพราะมันให้ความสุขทั้งหูตากายใจวันนี้จะฝึกรูปแบบแม่บทอันหนึ่งคือสแควร์รูมบ้าเขาเรียกสแควร์รูมบ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วต่อไปข้างหน้าหนูถึงจะไปต่อยอดเอาในเรื่องของลวดลายพลิกแพลงพร้อมไหมอ้าวลุกขึ้นมาเริ่มต้นในท่าเตรียมเคยเห็นคนตายเส้นลวดไหมเวลาตายเส้นลวดเขาต้องมีไม้กระบอกเรายกแขนขึ้นเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงยกแขนคือให้ศอกยกขึ้นไหล่ไม่ต้องยกเราลองสลับเข่าสิอ้าวงอข้างหนึ่งผู้หญิงงอข้างขวาผู้ชายงอซ้ายหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนเท้าไม่ต้องชิดกันเป๊ะหรอกครับไม่ต้องให้เข่ามันติดกันยกก็ครูจะแนะนำผู้หญิงก่อนผู้หญิงเริ่มต้นด้วยเท้าขวาก้าวที่หนึ่งถอยเท้าขวามาตรงๆหนึ่งแยกเท้าซ้ายไปข้างๆสองอย่าแยกกว้างเปลี่ยนน้ำหนักมาที่เท้าซ้าย3เอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายแล้วเปลี่ยนน้ำหนักกลับไปที่เท้าขวาอ้าว1ถอยขวา1แยก2ชิด3ตรงมา4แยก5ชิด6แล้วก็1ใหม่อ้าวผู้ชายเหมือนกันแต่เราเริ่มด้วยเท้าซ้ายผู้หญิงเต้นด้วยเลยนะครับเตรียมไป1สองสามสี่ห้าหกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งยกสองสามสี่อย่าแยกเยอะห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก2 3 1ดี2 3 1อย่าแยกมาก

0: หนูได้ยินชื่อของอาจารย์บุญเลิศมานานแล้วค่ะอาจารย์บุญเลิศได้สอนท่าใหม่ๆให้หนูและมีความสนุกสนานมากค่ะว่างๆอยากให้อาจารย์บุญเลิศมาสอนพวกเราอีกค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่อาจารย์บุญเลิศมาสอนท่าเวลากันลุมบ้าให้ในวันนี้นะครับอาจารย์สอนสนุกและเข้าใจง่ายมากนะครับผมก็จะขอนำไปพัฒนาตัวเองในวันข้างหน้านะครับและผมก็จะขอเป็นนักลีลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนอาจารย์ให้ได้ครับ
2: ไม่เคยได้ร่วมงานค่ะแต่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์บุญเลิศมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยแรกตอนที่จะเข้าวงการจะได้ยินมาก่อนแล้วก็เคยเห็นในทีวีแล้วก็ชอบแล้วชอบวิธีการสอนของอาจารย์อาจารย์จะสอนเรียบง่ายแต่ทำได้และเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นการเต้นที่สุภาพเรียบร้อยเห็นแล้วประทับใจค่ะ

ปัจจุบันเขาทำในสิ่งที่รักและทำมาตลอดชั่วชีวิตชื่อของเขาจะเป็นตำนานและอยู่กับวงการลีลาศไทยตลอดไปบุญเลิศลีลาศ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดงานสายใย2แผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรดุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางพาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีสะเอกิและนางสาวนิรินทร์พลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกูลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนมาภิไธยสทและเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมก็เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569โดยทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติทรงพระปรีชาสามารถและมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมหลายแขนงโดยเฉพาะดนตรีไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดมาทรงได้รับการยกย่องในฐานะวิสิตศิลปินและเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรเทศกาลครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เผยแพร่ประวัติผลงานและองค์ความรู้ของครูดนตรีไทยผู้มีคุณูปการถ่ายทอดคุณค่าของศิลปะดนตรีไทยให้สืบทอดจากครูสู่ศิษย์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยให้ดำรงอยู่คู่สังคมสืบไปการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ในปีนี้มี5รายการแสดงอาทิวงดนตรีไทยเครื่องใหญ่พิเศษบรรเลงเพลงไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพลงดอกไม้ไทย2ชั้นในชุดการแสดงนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องเพลงไทยและทรงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับครูอาวุโสชายหญิง

และทรงดนตรีไทยร่วมกับวงปี่พาทย์ไม้นวมวงบ้านปลายเนินเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์เพลงพระเสด็จสู่ฟ้าเสวยสวรรค์การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของดนตรีไทยและบทบาทของครูผู้สืบทอดภูมิปัญญาของชาติสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์และคนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบทอดมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปองกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปองกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารเสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทันตสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยมีพระปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีตามเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกระมิงและการแสดงโอละหนอเชียงใหม่ทั้งนี้ทันตสถานหญิงเชียงใหม่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังถึงกำหนดโทษประหารชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในการควบคุมรวม 1,847 รายมีผู้กักขังหญิง23รายและผู้ต้องกักขังชาย77รายจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังซึ่งเป็นโครงการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจโดยดำเนินการนำร่องที่ทันตสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567ถึงปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่มมาแล้วทั้งหมด18ครั้งผลการฝึกอบรมทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นง่ายต่อการควบคุมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทต่อจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ต้องขังหญิงและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทันตสถานหญิงเชียงใหม่ทันตสถานหญิงเชียงใหม่ได้น้อมนำและขับเคลื่อนโครงการพระราชทานที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนอาทิโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทันซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษโดยตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทันตสถานหญิงเชียงใหม่ดำเนินการจัดอบรมจำนวน20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 1,679 รายทันตสถานหญิงเชียงใหม่นี้ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน18รายการภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมอาทิเครื่องขูดหินปูนเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและพร้อมระบบประมวลผลและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดหลำแสงแดงพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัลนอกจากนี้ยังดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน13รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม477คนโดยปี2566ทันตสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในทันตสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำอาทิโรงทอผ้าไหมผ้าฝ้ายโดยซื้อเส้นไหมมาจากข้างนอก
อกแล้วเริ่มขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การกรอไหมจนถึงการทอที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดในรายการต่างๆและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี2568ในการดำเนินงานตามข้อตกลงกรุงเทพหรือ Bangkok Rules เมื่อมีเด็กอยู่ในความดูแลของผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจำกับผู้ต้องขังเด็กควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาการด้านอื่นๆปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์จำนวน10รายและเด็กติดผู้ต้องขังจำนวน3คนและการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเน้นความจำเป็นของตลาดแรงงานและความสมัครใจสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานและการหางานระหว่างฝึกวิชาชีพด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำอาหารคาวหวานการทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยงเป็นผ้าพันคอเสื้อกระเป๋าห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้างานปักผ้าบนกระเป๋าเสื้อผ้าพวงกุญแจเครื่องประดับการดูไพ่ยิปซีการนวดแผนไทยและเสริมสวยเวลา 14:38 เสด็จไปยังวิหารลายคำโบราณเฉลิมพระเกียรติวัดยางกวงอำเภอเมืองเชียงใหม่โบราณสถานเก่าแก่ที่ขุดพบรากฐานรากเดิมและได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เป็นวิหารทรงล้านนาโบราณภายในประดิษฐานพระพุทธศักดิ์สิทธิ์หรือหลวงพ่อพระเจ้าแสนเสาพระประธานเก่าแก่คู่วิหารวัดยางกวงเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่20วันนี้มีหลักฐานปรากฏในโครงนิราศหริพุนชัยที่เขียนขึ้นในปี2060เรียกว่าชื่อวัดหนางรั้วต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างทั้งนี้พระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7ได้ฟื้นฟูและบูรณะขึ้นใหม่ตั้งเป็นวัดอีกครั้งเมื่อปี2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองราชครบ60ปีและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2557ปัจจุบันพระครูปลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาทีดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม8รูปจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังเจดีย์วัดยางกวงทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่องการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางธรรมนาวาวังที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนวัดสถานศึกษาและสถานพยาบาล10หน่วยงานดำเนินงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการน้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้อาทิจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและสำนักงานศึกษาธิการร่วมดำเนินงานสืบสานสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่น้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมแก่คณาจารย์บุคลากรนักศึกษานักเรียนและประชาชนโดยบูรณาการหลักธรรมสู่การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมจิตอาสาธรรมนาวาวังโอสถสถานที่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลรวมกลุ่มเป็นการเป็นศูนย์เพื่อดูแลสุขภาพและก็สร้างเสริมคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมเรียนรู้เข้าใจหลักธรรมผ่านการฝึกปฏิบัติจริงโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ที่จัดกิจกรรม Voice of Hope from นาวาวังเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันและวัดยางกวงจัดโครงการคมทัศษาพัฒนาภูมิปัญญาการทำคมล้านนาเพื่อเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนในชุมชนโอกาสนี้ทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จ
การเสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งด้วยเป็นพระกรณียกิจที่ซ้อนให้เห็นที่สะท้อนเห็นถึงพระเมตตาความเอาพระทัยใส่ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ทรงจำกัดอยู่เพียงการทรงติดตามหรือทรงเยี่ยมเยียนกิจกรรมเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปณิธานในการทรงสืบสานพระราชดำริจิตอาสาพระราชทานและการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินับว่าทรงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าให้แก่เยาวชนและคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะการเสียสละและการร่วมแรงร่วมใจกันความดีเพื่อสังคมที่เกิดจากความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณประโยชน์และการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้การต้อนรับในการนี้นายสุภรัตน์อินทราวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์นี้เป็นแห่งแรกเมื่อวันที่8สิงหาคม2522เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของราษฎรโอกาสนี้องคมนตรีมอบโล่รางวัลและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเกษตรกรต้นแบบขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาสู่ความสำเร็จระดับก้าวหน้าและผลสำเร็จที่ยั่งยืนการประกวดวาดภาพบนกระดานดำในหัวข้อป่าน้ำดินชีวิตตามรอยพระราชาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6การวาดภาพกระดานดำในหัวข้อสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การเกษตรที่ยั่งยืนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3และเกษตรกร PGS ดีเด่น Participatory Guarantee System ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนประเภทนาข้าว
จากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลการประกวดและนิทรรศการ47ปีประถมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเยี่ยมชมนิทรรศการณบริเวณสวนของพ่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมาจัดแสดงอาทิการสาธิตเทคโนโลยีระบบน้ำแฮนดี้เซนการใช้ปุ๋ยโรงเรือนอัจฉริยะการเพาะเลี้ยงไก่แพะและปลานิลการจัดแสดงพันธุ์สัตว์การเพาะชำกล้าไม้การนำหญ้าแฝกและกิ่งไม้มาทำของใช้และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ตลอด47ปีศูนย์ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตมีการศึกษาทดลองและวิจัยแล้วกว่า150เรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน43หมู่บ้าน 14,853 ครัวเรือนมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้13แห่ง16กลุ่มอาชีพขยายผลสู่โรงเรียนทั่วไปกว่า10แห่งและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน14แห่งพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา8รายการช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีผู้เข้ารับการอบรม 1,349 คนและผู้เข้าศึกษาดูงาน 1,725 คนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆครอบคลุมในหลายมิติโดยเฉพาะการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการแบบครบวงจรทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาสังคมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย10โครงการหลักและแตกแขนงออกเป็นโครงการย่อยอีกกว่า210โครงการโดยได้กระจายความช่วยเหลือและการพัฒนาลงสู่พื้นที่เป้าหมายถึง511หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ26ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัดมหาสารคามสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงระดับอย่างแท้จริงซึ่งผลสัมฤทธิ์การลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของคณาจารย์และนักศึกษาก่อให้เกิดผลผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนโดยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากถึง88ผลิตภัณฑ์นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มากกว่า30เรื่องควบคู่กับการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนอีกกว่า50รายการซึ่งเป็นประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากกว่า 20,000 คนโอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางสังคมผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งเป็นโมเดลสำคัญในการสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะเด่น4ด้านประกอบด้วยการเป็นนักคิดที่วิเคราะห์ปัญหาได้การเป็นนักสื่อสารที่แถ่ทอดความรู้เป็นการเป็นนักประสานงานที่ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้ดีและการเป็นนักสร้างนวัตกรรมผ่านการศึกษาปัญหาและบริบทของชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปสู่โลกของการปฏิบัติงานจริงทั้งได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำระบบคลังหน่วยกิจและการจัดองค์ความรู้ออนไลน์ที่ปัจจุบันมีการรวบรวมและพัฒนาชุดความรู้ไปแล้วกว่า164รายการด้วยขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ระหว่างการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อมีการออกแบบและเพิ่มเติมหลักสูตรในคลังหน่วยกิจให้ตรงจุดตอบโจทย์ตลาดแรงงานและเป็นการเปิดโอกาสในการส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไปในอนาคตองคมนตรีร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในโครงการหลวง57
วันนี้ที่บริเวณเซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครผู้เอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมเสวนาเรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในงานโครงการหลวง57องคมนตรีกล่าวว่ามูลนิธิโครงการหลวงน้อมนำแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดไปปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยนำพันธุ์พืชพระราชทานจากพระบรมวงศ์พัฒนาเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมอาทิการขยายผลเอเดนไวท์และเจนเทียซึ่งเป็นพันธุ์ดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและอีกจำนวน18ชนิด44พันธุ์นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัยไม้ดอกเมืองหนาวอย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาพันธุ์และขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ดอกแล้ว9ชนิดรวม60พันธุ์อาทิกุหลาบแคลลาลิลี่ซิมิเดียมรองเท้านารีเบญจมาศมาลีรัตน์ปทุมมาและว่านสีทิศพร้อมทั้งดำเนินการวิจัยไม้ดอกไม้ประดับกว่า120ชนิดส่งเสริมเกษตรกร536รายครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า330ไร่และสร้างรายได้แก่สมาชิกเกษตรกรมากกว่า40ล้านบาทต่อปีในปีนี้มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาผลการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ที่ใช้เวลากว่า8ปีโดยมีจุดเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจของกุหลาบควีนสิริกิติ์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงยังอนุรักษ์และขยายพันธุ์ควบคู่กับการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบแล้ว21พันสำหรับงานโครงการหลวง57จะจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายในงานมีร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูภาพงานหัตถกรรมมากกว่า 3,000 รายการองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดขอนแก่นวันนี้ในช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรียนราชประชานุเคราะห์14อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน827คนครูและบุคลากร53คนมีนายสมบูรณ์พุทธวงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงเรียนเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลใช้วิธีการสอนผ่าน6กิจกรรมหลักในหลักสูตรปฐมวัยประกอบด้วยการเคลื่อนไหวการสร้างสรรค์การเสริมประสบการณ์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งและเกมการศึกษาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทดลองและเรียนรู้หาประสบการณ์จากสิ่งง่ายๆรอบตัวอาทิหน่วยดินหน่วยพืชหน่วยฝนตลอดจนทักษะการคิดคำนวณโดยวิธีจินตคณิตในระดับชั้นประถมศึกษาจะเริ่มนำเครื่องมือเทคโนโลยีซึ่งรับการสนับสนุนจากมูลนิธิมาประยุกต์ใช้ในการเรียนให้เท่าทันยุคสมัยเช่นงานคหกรรมงานปักงานลวดกำมะหยี่งานสกรีนงานตัดสติกเกอร์และงานขึ้นรูปโมเดล3มิติทั้งนี้โรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ตามความถนัดและความสนใจมีนักเรียนที่สนใจด้านการเกษตรน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำโครงงานเพาะเห็ดนางรมที่เพาะง่ายโตไวเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคและโครงการปลูกผักไร้ดินใช้พื้นที่การเพาะปลูกน้อยได้ผักสดสะอาดไว้บริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรทวิศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนสามารถนำ AI ไปใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบลวดลายบูรณาการงานปักงานสกรีนและงานตัดสติกเกอร์ได้เป็นอย่างดี

โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50อำเภอแฮดจังหวัดขอนแก่นจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน956คนครูและบุคลากร101คนมีดร.สุพิชยาชินธนาชูกิจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการฝึกทักษะด้านการปรับตัวการคิดเป็นระบบการสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกับคนอื่นเพื่อนักเรียนมีทักษะที่เหมาะสมสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตก้าวทันยุคศตวรรษที่21โดยมุ่งเน้น3ทักษะได้แก่ทักษะวิชาการการทำห้องเรียน AI Clubห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดควบคู่ไปกับการพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี AI เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพจะทำห้องเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายระดับละ1ห้องเรียนโดยติดตั้งกระดานอัจฉริยะ Interactive Whiteboard อุปกรณ์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจนส่งเสริมโครงการอ่านออกเขียนได้และโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาทักษะชีวิตติดตามช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้ได้รับการทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้มีความสวยงามพัฒนาสาธารณูปโภคหอพักให้มีความสะอาดปลอดภัยมีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาและพักผ่อนหย่อนใจนักเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขและทักษะอาชีพมีโครงการ1คน1อาชีพให้นักเรียนได้เลือกฝึกทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพแบ่งเป็น5กลุ่มอาชีพได้แก่กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์กลุ่มอาชีพเกษตรพืชกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมกลุ่มอาชีพพาณิชยการและกลุ่มอาชีพศิลปินรวม40อาชีพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงพยาบาลพระปกเกล้าคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรุ่น108สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัยชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยบริษัท BVK จำกัดและสำนักงานเทศบาลตำบลพระอินทราชาอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดช่องลมวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดหัวป่าพรมสราภิรัตวัดดอนแจงจังหวัดราชบุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระพรหมศักยะวงศ์วิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแสดงพระธรรมเทศนาสิริกิติธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงยึดมั่นในหลักธรรมและความเที่ยงธรรมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกประการให้สมควรแก่ธรรมและพระราชฐานะโดยมิได้ย่อหย่อนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงด้วยพระมหากรุณาและความเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยทั่วหน้าเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและบริษัทอามิซิสจำกัด
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงนั้นมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดบุรพาภิรามวัดโพธารามวัดศรีจันทร์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดมาโพวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสดมติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมบริษัท10สยามจำกัดศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์กรมอนามัยสำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวนจังหวัดชุมพรและวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครสดมติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยธนบุรีสมาคม e-learning แห่งประเทศไทยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดและโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 9:30 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในมินอองไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะด้วยหินอ่อนจากนั้นไปวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยในการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโดยตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดละมุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกโรงเรียนในเครือรัตนโกสินทร์สมโภชจังหวัดนครปฐมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดฉะเชิงเทราและกรมสารบัญทหารกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนรักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและหน้าที่นั่งพิมานรัตยามีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสและโรงเรียนรวมใจไทยและมูลนิธิธรรมดีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชน
เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: Oi! Oi! ไม่ไหวเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่คุณปู่มาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริง
1: ๆสบายหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นนะครับ
3: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
3: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
1: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
3: แม่ประตูวิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
1: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
3: อุ๊ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
1: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
1: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
3: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
1: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
3: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
4: จะไปกันแล้วเหรอ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
4: เจริญพร
0: คอยยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
1: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
1: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลก พระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสี่อย่าง

0: ก็หมดไปแต่แนะนำว่าถ้าเกิดมีปัญหามาหาหมอดีกว่านะครับอันที่หนึ่งคือมารักษาอาการโดยแพทย์นะครับอาการจะหายอย่างดีนะอย่างเช่นเรื่องของอาการหงุดหงิดร้อนวูบวาบตามตัวนะครับนอนไม่หลับอย่างเงี้ยก็มีผลต่อตัวเองและครอบครัวให้หมอจัดยาที่ถูกต้องให้จะปลอดภัยนะครับดีกว่าพอทนเสร็จปุ๊บเราก็ไปหงุดหงิดกับครอบครัวคนอื่นก็มีปัญหากันนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องเพศอย่างเงี้ยพอมีปัญหาปุ๊บก็มาหาเราเราจัดยาที่ถูกต้องให้ก็ชีวิตครอบครัวก็จะดีขึ้นนะครับเน้นว่า1ควรจะมาหาหมออันที่2เน้นว่าอย่าหายารับประทานเองที่หมอเจอบ่อยคือการหายารับประทานเองนะปัจจุบันนี้สื่อนะมีผลมากนะครับเช่นไปเปิดจากเน็ตเจอยานู่นยานี่นะยาสมุนไพรยาแผนปัจจุบันยาอะไรมากมายแล้วก็ไปซื้อนะครับสุดท้ายเกิดปัญหาตามมาหลายๆอย่างนะครับเน้นว่าอย่าใช้ยารับประทานเอง
1: แล้วคุณหมอพอจะยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้บริโภคไปซื้อยารับประทานเองมีปัญหาอะไรเป็นต้นบ้าง
0: เช่นหนึ่งอาการข้างเคียงของยาเลยนะครับเช่นกินแล้วแพ้นะครับอาจจะมีผื่นขึ้นหรือเป็นหอบคือมีปัญหาเรื่องหลอดลมตีบนะครับหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการได้รับฮอร์โมนเพศมากเกินไปจากยากลุ่มนั้นระยะยาวกลายเป็นมะเร็งนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นโรคของเลือดนะครับเช่นหลอดเลือดนะครับมีปัญหาเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันนะครับจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องนั้นก็ยาใช้ยาเองมีปัญหามากมาย
1: ทั้งที่เป็นยาสมุนไพรก็ตาม
0: ใช่ถูกต้องครับถ้าเกิดปริมาณไม่เหมาะสมคือทุกอย่างดีหมดเลยนะเกี่ยวกับกลุ่มยาแต่ว่าต้องใช้อย่างเหมาะสมและปริมาณเหมาะสมเหมือนกับมาให้เราจัดให้เนี่ยหมอก็ต้องจัดยาได้ปริมาณที่เหมาะสมตามคนไข้แต่ละคนไปและขณะเดียวกันนะครับทางหมอเองก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของการใช้ยาด้วยเช่นอาจต้องมีการขอตรวจร่างกายเป็นระยะเจาะเลือดเป็นระยะนะครับหรือว่าเอ็กซเรย์เต้านมเป็นระยะอย่างเงี้ย
1: จะต้องมีการเจาะเลือด
0: ใช่ใช่การตรวจตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
1: แล้วอย่างนี้ถ้าคนไข้รู้สึกว่าอุ้ยตัวเองเหมือนหงุดหงิดช่วงนี้อารมณ์ฉุนเฉียวเปลี่ยนไปอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเริ่มเข้าสู่วัยทองอันดับแรกที่มาพบคุณหมอจะต้องมีวิธีการรักษาอะไรยังไงบ้างคะ
0: อันดับแรกก่อนคือหมอจะประเมินก่อนนะครับว่าเป็นอาการเข้าสู่วัยทองจริงไหมนะครับหนึ่งอาจจะถามจากประวัตินะครับจากอาการต่างๆรวมทั้งอันที่2อาจจะตรวจร่างกายทั่วไปและการใช้การเจาะเลือดช่วยนะครับเราสามารถเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนในเลือดได้ด้วยนะครับว่าน่าจะเข้าสู่วัยทองหรือระยะใกล้วัยทองจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ประเมินว่าควรจะใช้ยาหรือยังนะครับเพราะยาเองก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับเช่นทั้งกลุ่มฮอร์โมนและกลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนเพราะนั้นเองหมอจะดูตามความเหมาะสมด้วยจากคนไข้แต่ละคนเลยว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่เหมาะสมใช้ฮอร์โมนทดแทนไหมนะครับหรือดูแล้วใช้กลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนหรือบางครั้งไม่ต้องใช้ยาให้คำแนะนำก็เพียงพอใช่ไหมเช่นว่าการไปหาหมอจะมีประโยชน์มากเพราะหมอจะช่วยในการตัดสินใจให้แล้วก็มีการพูดคุยกันให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันระหว่างทั้งหมอกับคนไข้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องการพูดคุยที่หมายถึงไม่ต้องทานยาเนี่ยค่ะหมายถึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาหมายถึงพูดคุยให้คนไข้สบายใจ
0: บางครั้งเกิดมีเหมือนมีอาการวัยทองแต่ดูแล้วอาการไม่มากนักนะครับดิฉันจะปรับตัวได้นะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่าขนาดของปัญหาหรือขนาดของอาการเนี่ยไม่มากนักนะครับเราปรับตัวอยู่กับมันได้ก็เหมือนกับบางคนที่ปล่อยตัวไปเต็มธรรมชาติจนแก่เหมือนสมัยโบราณอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรจะเห็นว่าเอ๊ะอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคนกลุ่มนั้นไม่เห็นต้องรับยาเลยทำไมเราต้องมาหาหมอมันก็มีหลายแบบถูกไหมครับเพราะนั้นอย่างเช่นเรื่องนี้ก็เหมือนกันบางคนก็อาการไม่มากนักนะครับปัญหาของตัวเองไม่มากนักไปหาครอบครัวไม่มากนักเราก็อาจจะให้คำแนะนำให้คำให้การปลอบใจแล้วก็ให้เขารู้สึกสบายใจและเข้าใจถึงปัญหาก็หายเองได้เหมือนกันนะครับ
1: ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาค่ะอย่างเช่นถ้าต้องทานยาจะต้องใช้ระยะเวลาในการทานนานมากน้อยขนาดไหนคะ
0: สมมติว่าถ้าจะเข้าอยากจะทานยาขึ้นกับว่าเป็นแบบไหนด้วยถ้าทานฮอร์โมนนะครับถ้าทานฮอร์โมนเลยเนี่ยถ้ามีอาการด้วยร้อนวาบด้วยวัยทองด้วยทานยาวเลยครับ5-10ปีเลย
1: โอ้ยาวมากค่ะ
0: น่าจะเห็นว่าถ้าเกิดเราอยากจะทานยาทานยาเองอันตรายมากถ้าจะจู่ทานฮอร์โมนเอง5ปีหรือ10ปีเนี่ยโอกาสเกิดมะเร็งมีแน่นอนถูกไหมครับถ้าไม่ได้เฝ้าระวังเหมือนที่หมอได้กล่าวไปในตอนแรกๆนะครับ
1: แสดงว่าผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยที่เข้ามาหาคุณหมอปัจจุบันนี้ค่ะส่วนมากจะต้องทานยาหรือว่าเพียงแค่พูดคุยปรึกษา
0: ส่วนใหญ่จะไม่ต้องทานยานะครับเราจะมีคัดเลือกเฉพาะบางคนเท่านั้นที่ทานยานะครับ
1: แล้ววัยที่ ระยะเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองสามารถมาพูดคุยมาพบกับคุณหมอได
0: ้ได้เลยครับอันนั้นเรียกว่าระยะก่อนวัยทองนะครับหรือใกล้วัยทองบางครั้งอาจจะมีอาการแล้วนะครับเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยสมมติสัก40ปลายๆเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการเรื่องของประจำเดือนเริ่มห่างๆออกนะครับได้นะครับแล้วก็เริ่มมีร้อนวาบๆหงุดหงิดไล่เกิดขึ้นแล้วบางคนก็มาหาก่อนก็มีไม่ต้องรอประจำเดือนหมดก็มีนะครับ
1: คือหนูเคยได้ยินมาค่ะว่าบางคนเนี่ยอายุแค่ประมาณ40ต้นๆยังไม่ถึง45ด้วยบางคนเนี่ยมีปัญหากับคู่นอนก็คือสามีคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเกิดอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายอันนี้เกี่ยวข้องกับวัยทองหรือว่ามีผลจากสภาวะแวดล้อม
0: เป็นได้หลายปัจจัยครับเรื่องของปัญหาทางเพศเป็นได้ทั้งทุกเพศและทุกวัยทุกกลุ่มอายุนั่นหมายความว่าเช่นบางทีผู้หญิงนะครับอายุสัก 30-20 ก็อาจจะปัญหาเรื่องของขาดอารมณ์ทางเพศคุณหญิงเวลามีเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมาปรึกษาได้เลยอย่างที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เราก็มีเรื่องของคลินิกสุขภาพเพศให้การบริการดูแลเรื่องของปัญหาทางเพศในทุกกลุ่มอายุนะครับนั้นก็สามารถไปปรึกษาได้ด้วยเหมือนกันว่าเรามีปัญหาอะไรนะครับเป็นต้น
1: แล้วผู้หญิงบางท่านนะคะที่เข้าสู่วัยทองแล้วแต่ว่ามาปรึกษาปัญหาทางเพศเนี่ยนอกจากการทานยาจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นเพื่อกระตุ้นให้เขาเรียกว่าอะไรการมีคู่ช่วงชีวิตช่วงระยะเวลาในการกับคู่นอนนะคะมีความสุขมากขึ้นไหม
0: การรักษาทางเพศมีความหลากหลายเยอะครับตัวอย่างเช่นอาจจะทำเพศบำบัดนะครับ
1: เพศบำบัดเป็นยังไง
0: เพศบำบัดอย่างเช่นเราจะมีการสอนนะครับว่าจะต้องมีการสัมผัสกันอย่างไรมีเทคนิคอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการสอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องหรือการขมิบช่องคลอดเพื่อทำให้กล้ามเนื้อช่องคลอดกระชับมากขึ้นการปรับอารมณ์ด้วยจิตใจนะครับหรือการใช้จิตบำบัดทั้งเพศบำบัดจิตบำบัดนะครับแล้วก็พฤติกรรมบำบัดหลายอย่างที่ช่วยในการรักษาปัญหาทางเพศนะครับนอกจากยาเป็นแค่ส่วนประกอบเดียวในการรักษา
1: แล้วหนูหลายๆคนจะเห็นว่าช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนจะฟิตแอนด์เฟิร์มออกกำลังกายเยอะขึ้นอันนี้มีส่วนช่วยในเรื่อง
0: เกี่ยวกับ ความปัจจุบันนี้เน้นเรื่องการออกกำลังกายเลยถือว่าดีที่สุดกับทั้งสุขภาพร่างกายทั่วไปนะครับหลังจากนั้นก็สุขภาพใจก็ดีตามมาถ้าสุขภาพเราแข็งแรงถูกไหมครับและสุดท้ายสุขภาพเพศก็จะดีตามมาแน่นอน
1: แสดงว่าการออกกำลังกายก็มีผล
0: เน้นมากในปัจจุบันถือว่าดีที่สุดเลยนะครับก็อย่าให้ทุกคนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันแนะนำเลยนะครับอย่างน้องแก้มบุ๋มก็ไปทำเลยสักวันหนึ่งเนี่ย

0: ว่าตัวเองแก่นะครับเรา50ก็ยังสาวได้จึงเรียกว่าวัยทองนะไม่ใช่วัยแก่เหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลที่จะมาหาหมอนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุที่มากขึ้นเหมือนเราจะขาดประจำเดือนไปนะครับมีอาการหงุดหงิดนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาทางเพศก็ขออย่าให้อายที่พบหมอการพบหมอถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบางครั้งเราอาจจะคิดว่าหมออาจจะช่วยเราไม่ได้นะครับแต่จริงเนี่ยเรามีการเรียนรู้และมีวิธีการในการช่วยเราได้นะฉะนั้นว่าไม่ต้องกังวล นะครับมีอะไรแนะนำว่าขออย่างเดียวคือเปิดใจนะครับแล้วก็ยอมรับแล้วเดินเข้าหาหมอเลยโดยตรงนะครับหมอทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับสาวๆทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะวัยทองกับปัญหาทางเพศของผู้สูงอายุนะคะซึ่งก็มีวิธีแก้ไขแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างถูกต้องจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฏมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีแพทย์และวิชาศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่านี้นะคะคือท่ากระดกข้อเท้าขึ้นและลงค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าช่วยยกเท้าขึ้นขณะเดินเพื่อทำให้เราไม่สะดุดล้มค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้แบบนี้นะคะโดยที่ไม่พิงพนักนะคะมือสองข้างนะคะจะวางไว้ที่เก้าอี้ค่ะจากนั้นยืดขาออกมาเล็กน้อยเท้าสองข้างวางบนพื้นนะคะเริ่มที่กระดกข้อเท้าขวาขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มที่ข้อเท้าซ้ายแบบนี้ค่ะสลับกัน10รอบนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะทำแบบนี้นะคะวันละ3รอบรอบละ10ครั้งนะคะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับวันนี้เมนูที่เราจะทำคือซุปไข่ผัก3สีนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

ราจะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะก็โดยการใส่น้ำลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะใช้ไก่นะใช้ไก่เนี่ยต้มเป็นน้ำซุปนะคะแต่สำหรับวันนี้เราเตรียมไก่ที่ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคือเราได้เป็นน้ำซุปแล้วแล้วก็ได้ไก่ที่ต้มไก่ต้มเสร็จแล้วเนี่ยเรานำขึ้นมาแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆไว้นะคะเป็นตัวที่ตกแต่งในตัวซุปของเรานะคะวิธีการเตรียมเห็ดหอมนะเราใช้เห็ดหอมแห้งนะคะการเตรียมก็คือเราจะใช้เห็ดหอมแห้งแช่น้ำก่อนพอเราได้ลักษณะเห็ดหอมที่นุ่มแล้วนะคะเราก็จะตัดส่วนที่เป็นจุกนี้ออกพอเราได้เห็ดหอมแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ต้มน้ำเห็ดหอมลงไปต้มนะคะแล้วก็มาดูส่วนของแฮมนะคะเราก็จะหั่นครึ่งเลยนะคะแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเราก็จะได้เป็น

ันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเห็ดหอมแล้วก็สุกแล้วถ้าเราทำเห็ดหอมแบบเตรียมไว้ล่วงหน้าคือสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการต้มแป๊บเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักสามสีลงไปเลยนะคะนี่เราก็ใส่ลงไปพอมีสีสันสวยงามนะคะผักสามสีตัวนี้เรา

0: หาซื้อได้โดยการเขาจะมีขายเป็นลักษณะผักแช่แข็งในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือถ้าเราเตรียมเองก็ได้เราก็ใช้เป็นแครอทสุกนะแครอทเอาไปต้มสุกก่อนนะคะแล้วก็เม็ดข้าวโพดต้มสุกแล้วเราก็เอาไปแช่แข็งเอาไว้นะก็สามารถที่จะเตรียมได้เลยนะคะนี่ก็รอให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งเราก็ใส่แฮมนะคะใส่แฮมลงไปแล้วก็ใส่ไก่นะคะที่เราฉีกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตว่าซุปจานนี้ค่อนข้างจะมีสีสันสวยงามนะคะมีสีจากผัก3สีแล้วก็มีโปรตีนจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะทำให้ซุปของเราเป็นลักษณะของซุปไข่ขาวซึ่งมีไข่ขาวที่เป็นลักษณะเป็นฝอยเราก็ต้องปล่อยให้ตัวน้ำซุปเนี่ยเดือดซะหน่อยนะคะเราก็ใช้กระชอนนะกระชอนที่ละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ไข่ขาวนะคะอันนี้ต้องระวังอย่าให้ไข่แดงติดมาด้วยตอนที่เราแยกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีที่ใส่ลงไปแล้วมันจะไม่เป็นสีขาวมันจะติดสีของไข่แดงไปด้วยนะคะนะคะพอน้ำเริ่มเดือดก็เราใช้กระชอนนะคะรองที่หม้อแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปนะคะแล้วก็ใส่อย่างนี้เราจะได้ไข่ขาวที่เป็นเส้นๆลงไปในซุปนะคะหรือถ้าใครคิดว่ามันยุ่งยากเราก็อาจจะใช้วิธีการโรยลงไปก็ได้นะคะใช้ถ้วยเนี่ยค่อยๆเทไข่ขาวลงไปก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าใครไม่มีกระชอนที่บ้านนะคะก็ได้เป็นไข่ขาวที่เป็นเส้นๆแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟก่อนแล้วเราก็ปรุงรสนะคะวิธีการปรุงรสก็ใส่ส่วนผสมลงไปได้เลยทั้งหมดนะโดยใส่น้ำมันงานะคะใส่เหล้าจีนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะลงไปทีเดียวเลยเพราะตัวนี้ส่วนผสมของเราสุกอยู่แล้วนะคะอาหารจีนเนี่ยเวลาที่เขาจะปรุงรสชาติเขาจะนิยมปรุงโดยเฉพาะเป็นซุปนะคะเขาจะนิยมปรุงแบบทุกอย่างเสร็จสุกหมดแล้วแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปมันจะทำให้กลิ่นหอมของตัวซุปเนี่ยยังคงอยู่นะกลิ่นหอมของส่วนผสมยังอยู่ในนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับซุปไข่สามสีของเรานะคะคราวนี้หน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะส่วนทางคุณค่าโภชนาการของอาหารจานนี้ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าไข่เนี่ยปกติจะมีคอเลสเตอรอลจากไข่แดงนะแต่มีเราใช้ไข่ขาวก็จะเป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยนะคะอีกอย่างนึงคือไข่ขาวเนี่ยจะช่วยทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อเราจะเคยเห็นว่าพวกที่เขาเพาะกายที่เขาเล่นกล้ามเนี่ยเขาจะทานไข่ขาวอย่างเดียวเขาจะไม่ทานไข่แดงนะคะจะเป็นตัวช่วยทำให้เสริมสร้างกล้ามแรงขึ้นด้วยสำหรับคราวหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ยากจะให้เด็กอ่ะได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราก็เลยไปเล่าที่นั่นบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าเออป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้คีโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตัน

0: ป้าอ้อยนะคะอายุปีนี้ก็70ปีแล้วค่ะเขาก็อาจจะมองจากการแต่งตัวของเราหรือบุคลิกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามักจะเรียกอย่างนั้นบางคนก็เรียกพี่ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าถ้าเวลาแบบเดินกับคุณลุงเนี่ยเขาปล่อยผมขาวนี้ไงเขาอาจจะเรียกป้าถ้าเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ว่าเราเป็นยายถึงจะเป็นยายเท่านั้นมีผักเยอะซึ่งการทานผักเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะมันช่วยทั้งระบบขับถ่ายนะฮะผิวพรรณอะไรทุกอย่างอะค่ะคืออาหารเนี่ยก็พยายามทานอาหารที่มันไม่มีไขมันเยอะอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมามีความรู้เรื่องอาหารเนี่ยก็จะทานตามใจปากไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยคือเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นใช่ไหมคะว่าน้ำมันอย่างไหนดีอาหารอะไรดีแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเนื้อสัตว์ก็พยายามอย่าทานเยอะนะคะโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างเงี้ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงพยายามทานพวกปลาผักผลไม้นี่คือเน้นมากทุกวันจะต้องมีผักนะคะบนโต๊ะผักไทยๆเนี่ยมันจะมีแบบสารอาหารเยอะนะคะผลไม้ก็สำคัญมากถึงแม้ว่าจะมีรสหวานแต่มันไม่ได้อันตรายมันเป็นน้ำตาลที่คือเคยอ่านว่าเวลาที่ไปรวมกับพวกกากใยในตัวผลไม้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรอย่างนั้น
1: น้ำเนี่ยนะคะแล้วเราก็ฝานมะนาวอะค่ะฝานทั้งเปลือกนะคะเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ใส่ลงไปแช่ไว้เมื่อตอนเช้าก็จะทำไว้แล้วก็ทานทั้งวันอย่างนั้นนะคะ

0: จะว่าไปก็คือออกทุกวันนะคะแต่จะสลับกันไปก็จะเดินลู่วิ่งเนี่ยค่ะเร็วสลับช้า3กิโลต่อชั่วโมงสลับกับ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่เหลือก็จะเป็นพวกบริหารร่างกายบริหารกล้ามเนื้อเวทอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมีห้อยศีรษะนะคะที่บอกว่าเป็นการบริหารแบบที่เอามาจากโยคะน่ะคือจริงๆอ่ะเคยออกกำลังกายแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นท่าหนึ่งของโยคะอาสนะนะคะตอนที่สาวๆเนี่ยเราก็จะใช้มือเนี่ยแล้วก็ดีตัวขึ้นไปยืนโดยใช้ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรแต่ตอนนี้มันอายุเยอะแล้วไงก็เลยพอดีไปซื้อเครื่องแฮงอัพเป็นเครื่องแฮงอัพค่ะก็คือเครื่องห้อยศีรษะสำหรับปกติเขาจะใช้ในโรงพยาบาลสำหรับการทำกายภาพให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดแบบกระดูกสันหลังผิดปกติหรือว่ารักษาการหมอนรองกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะมันจะช่วยการไหลเวียนของโลหิตนะคะมันก็ต้านแรงโน้มถ่วงของโรคด้วยแล้วทำให้ผมอะไรเงี้ยเวลาห้อยไปแล้วก็แบบนวดผมอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้นะว่ามันก็น่าจะส่งผลนะเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตนะคะ
1: แน่นอนป้าอ้อยเนี่ยออกกำลังกายไม่ได้ออกธรรมดาด้วยคุณหมอนะฮะห้อยหัวเป็นท่าห้อยหัวลงมาให้เลือดหมุนเวียนออกแนวโยคะแบบจริงจังเลยแล้วก็ทำให้ป้าอ้อยเนี่ยยังคงดูเฟรชยังคงดูสาวสวยอยู่แต่จริงแล้ววิธีการออกกำลังกายของผู้สูงวัยเนี่ยความเหมาะสมควรเป็นอย่างไร
2: การออกกำลังกายจริงๆแล้วเนี่ยมันมี4แบบด้วยกันครับอันดับแรกก็คือเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับอันดับที่2จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของครับอันนี้อาจจะเป็นง่ายๆอย่างเช่นการเต้นแอโรบิกการวิ่งไววิ่งจ็อกกิ้งการเดินไวพวกเนี้ยครับอันดับที่3ก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความสมดุลในเรื่องบาลานซ์ครับ
1: อ
2: ันนี้ก็จะช่วยป
1: ้อง
2: ใช่ครับอันนี้จะป้องกันการหกล้มได้ครับแล้วก็อันดับสุดท้ายคือเป็นการออกกำลังกายเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อครับก็จะเป็นเรื่องของการยืดเหยียดการยืดกล้ามเนื้อการยืดข้อต่อครับ
1: ดูที่เหมาะสมกับตัวเองและสำคัญที่ตัวเองชอบ
2: ใช่ครับ
1: ออกกำลังแล้วตัวเองรู้สึกสนุกด้วยแล้วก็สามารถที่จะทำได้ตามศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับคุณหมออ
2: ย่างในเคสของคุณป้าอ้อยเนี่ยก็คือท่านทำเป็นการออกกำลังกายแบบโยคะใช่ไหมครับก็ได้ทั้งหลายอย่างด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เรื่องของข้อต่อแล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวครับก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีในผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มโยคะเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนหรืออาจจะเริ่มจากท่าที่ง่ายๆก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่เคยทำมาก่อนเลยก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อได้เหมือนกัน
1: ท่าโยคะต่างๆที่เลือดลมจะไหลเวียนหรือแม้กระทั่งท่าห้อยโหยทำให้มันเลือดมันไหลเวียนรู้สึกว่ามันสดใสเหลือเกินเนี่ยบางทีก็ต้องอาจทำแล้วอาจต้องดูที่ตัวเองด้วยว่าเป็นอย่างไร
2: ใช่
1: แต่เท่ากับผู้สูงอายุนี่จะมีเอฟเฟกต์หรือมีผลอะไรไหมครับคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วถ้าไม่เคยทำมาก่อนครับก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงได้ครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันอาจจะค่อยๆปรับระดับมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราอยากทำท่านี้นะครับส่วนว่ามีผลต่อเรื่องผิวพรรณไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจในประเด็นนี้จริงๆเนื่องจากว่ายังไม่มีข้อมูลมาก่อนครับแต่ว่าด้วยเรื่องของผิวพรรณอาจจะเป็นในเรื่องของที่คุณป้าอ้อยเนี่ยมีการดูแลตัวเองที่ดีมาต่อเนื่องด้วยเหมือนกันครับ

0: ปกติเนี่ยถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเราจะไปแต่งแบบสไตล์ผู้สูงอายุใช่ไหมคะมันก็ไปตามวัยเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรารูปร่างเรายังได้อยู่แล้วก็ mix and match ไงเอาอันนู้นมาผสมอันนี้อันนี้ผสมอันนั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะตามแฟชั่นเนี่ยก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะบางทีถึงแม้ว่ามันจะเป็นแฟชั่นของวัยรุ่นแล้วเราสูงอายุมาใส่เนี่ยแต่งให้มันดีไม่ใช่ว่าแบบว่าโป้หรือสั้นหรืออะไรเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ดูดีได้อะนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้และสีนี่ก็ไม่นี่มีปัญหามันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันสดชื่นดูแล้วแบบสดใสเงี้ยค่ะถ้าเผื่อเรายังสามารถแต่งได้นะคะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปใช้ของแพงหรืออะไรนะคะเพียงจะดูแบบอะไรให้มันเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็เราก็แต่งไปเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอ่ะนะคะมันทำให้เราดูดีแล้วเราก็จะสดชื่นด้วยเวลาที่เราส่องกระจกเห็นเราตัวเราเองมันก็ยังโอเคอยู่นะอะไรเงี้ย
1: ในเรื่องของการแต่งตัวจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยครับ เสื้อผ้ามันก็เหมือนสิ่งที่เราแสดงตัวตนออกมาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราดูเศร้าดูหมองครับเราก็จะดูแลตัวเองไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนุกยังมีความสุขอยู่เขาก็จะมีความสุขกับการที่เลือกเครื่องแต่งกายของตัวเองออกมาเพื่อให้คนอื่นได้มองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นมากขึ้นใช่ไหมครับ แต่ว่าอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างครับอย่างเช่นรองเท้าใช่ครับบางรายเห็นว่าใส่รองเท้าส้นสูงใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้มีการเสื่อมของพวกข้อเท้าหรือว่าข้อเข่าได้เพราะว่ามีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติหรือในบางรายในผู้สูงอายุอาจจะมีรูปเท้าที่ผิดปกติไปครับก็อยากจะให้เลือกรองเท้าที่ส้น

ก็คือเริ่มสะสมตั้งแต่ตอนที่มีนะคะแล้วก็ค่อยๆซื้อมาเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศพวกหนังสือพ็อปอัพพวกนี้มันจะราคาแพงอ่ะที่นี่นะคะแต่ว่าที่นู่นมันก็จะราคาถูกนิดนึงพอหลังจากที่มีลูกแล้วแล้วก็เขาค่อยๆโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีมากขึ้นอ่ะตอนหลังลูกโตเขาก็ซื้อมาเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะให้เด็กอ่ะได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแผนกผู้ป่วยเด็กอ่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตันบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้เคมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปเล่าแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขอ่ะแล้วเขาก็ลืมความเจ็บปวดตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าค่ะจนกระทั่งถึงช่วงโควิดก็เลยไม่สามารถไปได้เพราะไม่งั้นเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีเด็กจะติดเชื้ออะไรเงี้ยก็หยุดไปแล้วก็เลยมาทำเป็นนิทานคลิปนิทานใน YouTubeนิทานของป้าอ้อยเนี่ยหมอคือนักจิตวิทยาเขายังบอกว่ามันดีกับสมองของเด็กเล็กคือเวลาเราถ่ายแล้วก็ถ่ายแบบบ้านๆแบบค่อยๆถ่ายไปอะไรงี้ใช่ไหมคะภาพมันไม่เปลี่ยนแบบเหมือนดังสมัยนี้เห็นไหมมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยมันมีส่วนทำให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไงแล้วก็คนที่ช่วยป้าอ้อยทำนี่เขาก็เป็นนักจิตวิทยาทางด้านเด็กออทิสติกด้วยนะเขาก็ยังบอกว่าอันเนี้ยมันโอเคกับเด็กไงแต่ถ้าเป็นเรื่องของบับเบิ้ลเนี่ยป้าอ้อยก็จะแต่งขึ้นมาเองว่าวันนี้ครอบครัวบับเบิ้ลจะทำอาหารกันแล้วนะเราจะเอาผักที่เราปลูกเองมาทำซุปอะไรอย่างนี้ไงสมมติว่าแนนนี่มาเก็บผักนะแนนนี่จะเก็บผักนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำซุปผักกันอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ทำเป็นแบบแล้วก็เก็บผักก็ทำเป็นเก็บแล้วก็เอามาใส่นี้ใส่ตะกร้าอะไรอย่างนี้

ก่อนจะเกษียณอายุอะค่ะก่อนหน้านั้นอะคุณแม่ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วกลายเป็นคนพิการไปในชั่วข้ามคืนหลังจากนั้นป้าอ้อยก็ต้องดูแลคุณแม่เนี่ย20ปีนะคะที่คุณแม่ติดเตียงแล้วทีนี้เราก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอะไรแบบนี้ก็เลยมาเขียนเป็นหนังสือเป็นประสบการณ์พวกนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูให้เพื่อนอ่านกันปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าเออแบบดีนะอะไรเงี้ยก็เลยเขียนไปลงในหนังสือนิตยสารเป็นเรื่องมหัศจรรย์แห่งความกตัญญูจริงเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่เนี่ยความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้มันคือความจริงคือถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความกตัญญูแล้วไม่ลืมว่าใครทำอะไรให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเราจะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนมาในรูปแบบต่างๆกันอาจจะไม่ใช่เงินทองหรือความสำเร็จหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีมันเป็นความสุขอะไรบางอย่างในชีวิตน่ะเราต้องประสบด้วยตัวเองอะค่ะถึงจะรู้

ก็จริงๆเป็นคนที่ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กนะคะไม่ได้เรียนจริงจังก็เคยเรียนคอร์สเดียวนะคะเป็นเรียนคอร์สสีน้ำแล้วหลังจากนั้นก็พอเกษียณ

0: มีเวลาว่างนะก็เลยลองวาดดูเอารูปเนี่ยไปบริจาคแล้วเขาก็เอาไปประมูลได้เงินมาก็ไปช่วยเด็กอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินทองทุกอย่างเราใช้ความสามารถของเรานะคะที่มีอย่างสมมติว่าเราอาจจะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องวาดรูปเก่งหรืออะไรเล่านิทานก็ได้สมมติเราเย็บผ้าเก่งหรืออะไรสิ่งที่เราทำอ่ะถ้าเผื่อว่ามันเหลือใช้หรืออะไรอ่ะนะคะเราให้กับสังคมก็จะทำให้เราได้ใช้เวลาว่างอ่ะอย่างมีคุณค่าจริงๆอะค่ะ
1: กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจครับจริงๆอยากจะบอกว่าทุกคนมีชีวิตโดยใช้แรงบันดาลใจการที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจครับผมว่ามันทำให้เราไม่อยากจะเดินต่อไปข้างหน้าการที่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ซึ่งก็นำไปสู่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการหกล้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือว่าเกิดโรคอื่นๆตามมานะครับในผู้สูงอายุครับทุกคนมีประสบการณ์ที่สะสมมามากมายในชีวิตใช่ไหมครับบางประสบการณ์เนี่ยเด็กยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเกิดปัญหานี้แล้วจะแก้ยังไงหรือว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับเขาการที่ผู้สูงอายุได้สั่งสมประสบการณ์เหล่านี้มาครับเขามีการกลั่นกรองและนำมาสร้างเป็นกิจกรรมสร้างการแสดงออกมาเพื่อส่งต่อให้กับรุ่นต่อๆไปได้เหมือนกันครับ
0: อ้อยกำลังเลือกหนังสือนิทานที่จะไปเล่าให้เด็กๆที่มูลนิธิฟังนะคะเด็กในวัยนี้นะคะส่วนมากเขาจะสนใจอะไรที่มันเข้าใจง่ายๆเขาจะชอบอะไรที่มันมีเสียงด้วยอ่ะป้าอ้อยก็ว่าจะเอาเรื่องนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะเกี่ยวกับทะเลธรรมดาแล้วเนี่ยหนังสือถ้าเผื่อว่ามันไม่มีเสียงหรือว่าเป็นหนังสือภาพธรรมดาก็โอเคนะคะถ้าเผื่อว่าเราเล่ากับเขาแบบด้วยความใกล้ชิดแล้วค่อยๆเล่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเล่าในกลุ่มใหญ่อะถ้าเป็นหนังสือถามมิติอะมันก็จะทำให้เขาตื่นเต้นนะเพราะเหมือนกับว่าเขาได้เห็นอะไรที่มันเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นโรงพยาบาลของเล่นไงแล้วทีนี้มันจะมีเด็กคนนึงอ่ะที่เขาขาเขาเดินไม่ได้อ่ะเขาแบบเขาความที่เขาอยากดูมากอ่ะเขาลุกเดินมาจากเตียงมาเตียงนึงอ่ะแล้วพยาบาลก็บอกงงมากแม่เขาบอกตายแล้วทำไมวันนี้หนูเดินได้ล่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แล้วตอนหลังก็เลยให้เขามาเล่นเป็นหมอทำเป็นหมอรักษาคนอื่นเขาบอกหนูดีใจเขาอยากเป็นหมอบ้างอะไรอย่างเงี้ย

0: คือปกติถ้าเป็นเด็กที่โตอีกหน่อยมันอาจจะต้องบอกว่าเออนกอะไรอะไรแต่อะไรเงี้ยแต่เด็กเล็กนี่เขาก็จะสนใจดูรูปแล้วก็อธิบายนิดหน่อยอธิบายนิดหน่อยแต่ถ้าอธิบายมากเขาก็จะเบื่อ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รบกวน
1: มีอะไรให้คุณนุ้ยช่วยถือค่ะ
0: ค่ะรบกวนนิดนึง
1: อุปกรณ์
0: มันเยอะ
1: เยอะเลยค่ะ
0: เอามาเผื่อๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอีกอันนึงให้คุณนุ้ยช่วย
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถือ
1: โอเคได้
0: ขอบคุณค่ะ
1: เด็กๆได้ฟังนิทาน
0: เด็กๆจะได้ฟังอะไรแปลกๆบ้างเนาะ
1: เชิญทางนี้ค่ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆน่ารักนะคะ
2: น่ารักจริงเด็กๆชอบฟังนิทานมากแล้วก็พวกสื่อนิทานพวกนี้เราก็จะขอผู้บริจาคและ
0: ความ
2: จริงมามันเราให้เด็กยืมกลับบ้านด้วย
0: อ๋อเหรอคะ
2: ไม่ฟังค่ะแล้วสื่อมันไม่ค่อยเพียงพอถ้าเราไม่มีแหล่งก็สามารถ
0: ได้ได้ค่ะจริงๆก็มี
2: ได้หมดค่ะ
0: อ๋อเหรอคะ
3: เพราะว่าน้องๆจะเปิดที่นี่ทุกวันแล้วก็ในแต่ละเดือนก็จะมีให้นิทานกับที่บ้านด้วย
0: เก่งมากถูกต้องเลย
2: ตัวอะไรลูก
0: ตัวอะไรคะ

0: เป็ดนี่มันต่างกับไก่ยังไงคะเป็ดมันต่างกับไก่ผมชื่อบิ๊กเบิร์ดครับปากได้ด้วยสิใช่ปากได้ด้วยไงใช่กับผมพูดได้นะครับ
1: ขณะที่เราคิดว่าเราเนี่ยไปเล่านิทานให้เขาเขามีความสุขใช่ไหมคะแต่การที่เราได้เห็นเขาเห็นแววตาเขาเห็นเสียงหัวเราะของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราอ่ะได้รับความสุขกลับมาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองมีคุณค่าไม่ใช่แบบนั่งนอนไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะคืออันนั้นแบบใครๆก็ทำแบบนั้นใช่ไหมแต่มันก็ไม่ดีทั้งกับร่างกายเราแล้วก็จิตใจเราด้วยนะคะ
2: ผู้สูงอายุยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าครับเขาก็ยังอยากที่จะออกมาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นจากคนในครอบครัวกับคนในสังคมครับซึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีสำหรับสังคมเราในตอนนี้ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุครับช่วยป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วย
3: ครับ
2: ช่วยป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยครับแล้วก็บางทีในการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก็จะมีการแชร์ข้อมูลทางสุขภาพเราก็จะได้ส่งเสริมสุขภาพบางกวนเนี่ยก็พากันไปออกกำลังกายด้วยกันครับ
3: เกิดสังคมเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็พบเจอกับบุคคลอื่นภายนอกด้วย
2: ใช่ครับ

0: ความสุขใจ
1: ก็รู้สึกว่าเราก็มีความสุขกับเด็กๆนะคะคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราให้ความสุขกับเด็กเด็กก็ให้ความสุขกับเราเหมือนกันแล้วก็เขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้เราจะแบบเป็นผู้สูงอายุแต่เราก็ทำให้เขาได้สนุกสนานอะไรนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: จัดอยู่ในโหมดคนสูงวัยเกรด A
1: มันเป็นความภูมิใจของเรานะคะที่เหมือนบางทีเราสื่ออะไรไปถ่ายทอดในสิ่งที่เราคิดนะคะซึ่งมันมองที่ต่างจากคนอื่นบ้างหรือว่าทำให้เขาได้คิดในสิ่งที่เขานึกไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วย
0: ป้าอ้อยของเด็กน้อยทุกคน

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานกลต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

จึงกล่าวเป็นแร่เท่าชราตาชูชกนั้นชมนกชมไม้ก็คือกล่าวตอนที่อจุตฤษีได้พาชูชกชมนกชมไม้ชมไพรชมเขาวันนี้เท่าชราตาชูชกและอจุตฤษีนั้นได้เดินทางมาถึงที่พระรามราชนิเวศที่ค่ายพระราม6ก็อยากจะมาเชยชมความสวยงามของวังมฤคทายวันของสถานลานบุญมหาชาติตรงนี้ก็กล่าวเป็นแหล่พรรณนาชมนกชมไม้ชมป่าชมเขาดังนี้

มาฆ่าคบยายละนะตนเกตตนแก้วนั่นเรียกอะไรนะตนเกตตนแก้วที่ตั้งข้างหน้านี่เขาเรียกต้นอะไรหรือเขาเรียกต้นกล้วยหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อเขาเรียกว่าต้นเทียนชัยแม่ดูผิดตาลำต้นตั้งอยู่ที่กลางประชุมลำต้นมันตั้งอยู่ที่กลางประชุมแลเห็นเป็นพุ่มแต่ใบมันยังไม่หนาแลเห็นเป็นภูมิโยมที่นั่งข้างๆติดภูมิกันหรือยังเห็นทำตาปิ๊บๆทำตาละห้อยซะแล้วสงสัยก็คงจะง่วงกันหมดแล้วกระมังนะนะมันตั้งกันอยู่ที่กลางประชุมเห็นเป็นภูมิสังเกตดีๆนะใบมันยังไม่หนาใครเนาะปลูกมาแล้ว

กให้ถูกต้องปลูกต้องติดต้องติดกันไว้คงไม่บังครับใคร

สาธุไม่บังคับกันเนาะตรงนี้นะตามแต่ศรัทธาเนาะท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คงจะไม่มีใครคงจะลืมเอากระเป๋าตังมาเนาะแต่ถ้าคนไหนลืมเอากระเป๋าตังมาพระก็ไม่ว่าสกิดยืมคนข้างๆก่อนแล้วจะกลับบ้านได้ให้ดอกวันนี้1ปี1ครั้งจะได้มีการจัดงานเทศมหาชาติงานใหญ่โยมมหาชาติไม่ได้จะจัดง่ายๆนะโยมนะไม่ใช่ว่านึกจะจัดก็จัดกันได้อาศัยหลายอย่างเขาบอกว่าเหมือนที่หลวงพ่อกันชุมชกหลวงพ่อธรรมครูสุนทรสารวัตรีท่านบอกมหาชาติจะจัดเนี่ยมันจัดยากมันจะต้องมีมหาชอบมหาช่วยมหาชนเสริมเข้ามาด้วยนะพวกเราท่านทั้งหลายต้องชอบต้องให้ความสนใจในเรื่องราวเนื้อความมหาชาติอันนี้เดินมาให้ที่ธรรมาสเลยใช่ไหมเนี่ยเทศอันนี้อาศัยในยามเนาะอาศัยในยามแล้วนี้เป็นของพระแน่ๆเนาะชัวร์ละอันนี้นะถ้าติดพุ่มอันนี้เข้ามูลนิธิอันนี้ถ้าใส่ในยามจะเป็นของพระเนาะสาธุอย่าได้เจ็บกว่าคนอย่าได้จน

ขายนะแม่นะติดมา100ขอให้รวยกลับเป็น1ล้านสาธุนะโยมที่นั่งกันอยู่ไม่มีใครสนใจจะมาใส่ย่ามพระบ้างเหรอโยมกล้ามาดไปไหนแล้วเนี่ยนะบอกทีมงานนะวันนี้มาเทศในกันที่7มหาพลนะเดี๋ยวลงธรรมาสแล้วติดไม่ได้แล้วนะถ้าติดบนธรรมาสได้ก็เรียกว่าบูชาธรรมเนาะสาธุโขนโมทนาตามแต่กำลังศรัทธาของท่านทั้งหลายติดพุ่มก็ได้ติดยามก็ดีนะโยมนะตามแต่สะดวกขอให้สุขภาพแข็งแรงนะโยมนะคิดเงินได้เงินมากองคิดทองได้ทองมาตั้งให้ลมเย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนหลังจากที่เท่าชราตาชูชกนะได้มาพบอจุตฤาษีก็พาชูชกชมนกชมไม้ชมไพรพาขึ้นไปบนชะง่อนแลชะแง่ผาโอ้โยมกลามาดลุกมาแล้วนะสาธุประธานมูลนิธิเนาะคุณโยมกลามาดที่ปินซอยสาธุโอ้เข้าใจติดกันเทศนะเนี่ยแบงค์สีม่วงซะด้วยหมดห่วงหมดใยเหมือนกับเจ้าภาพเนี่ยสีแบงค์สีม่วงเนี่ยแบงค์20โยมบางครั้งเห็นแล้วก็ยังเหี่ยวใจเนาะเขาว่าแบงค์สีเขียวเหี่ยวใจแบงค์สีแดงหายแคลงใจแบงค์สีม่วงหมดห่วงหมดใยนะแต่เป็นแบงค์เขาเรียกว่าอะไรล่ะอยากจะขึ้นสวรรค์ทันใดก็ต้องเป็นแบงค์สีเทาๆลองดูเจ้าภาพใหญ่คนไหนจะดีร่วมบุญกันนะโยมเนาะสาธุสาธุอจุตฤาษีก็พาชูชกไปบนชะง่อนแลชะแง่ผาที่บอกระยะหนทางมันขาว่าถ้าไปทางนี้ได้พันพบกับสิงสารสัตว์นานาชนิดไปทางโน้นจะได้พบกับกินรีกินนอนไปทางนี้จะพบกับสะอโนดาตสะโบกคลนีลิงข้างบังชนีลิงกวางละมังทรายทั้งหลายก็ได้พบแต่ถ้าเกิดไปทางนี้อาจจะเป็นทางลัดไปทางโน้นจะเจอกับภูเขานานาพันนานาชนิดอีกทั้งยังมีอสรพิษมากมายอจุตฤาษีก็บอกชูชกครบถ้วนกระบวนความเพื่อที่ชูชกจะได้รู้หนทางไปพบกับพระเวสสันดรหลังจากนั้นชูชกก็แสดงความเคารพคือการขอบคุณนับถือเป็นอาจารย์ทำการเวียนประทักษิณหรือเขาเรียกว่าบนทำความเคารพ3รอบเวียนขวา3รอบแสดงความเคารพอจุตฤาษีแล้วก็จลลีเดินทางไปยังอัฏฐ

พรมมณพันธุอันว่าเถาทลิเชษชาติพงเผาพารัตวชโคตโคลขาจันสุตวาครันได้สดับสารพนักเสดสิ้นสงสัยโซมนัสปราโมทน้อมเสียนสิวโร

เดินปราทักขินังกัตตวาเท่าก็ด้อมเดินกระทำประทักษิณสิ้นตติยวานกำหนดนมัสการประนตประนมลางบายพิมุมุ่งพฤกษาสำเนียกเนินสลายไปโดยอุดรทิศสาธลมักระมัดกายผู้เดียวเดินสันโด

แม่เห็นแต่พรายปลึกสาสารกับเสือสีสรรพสัตว์นิกรอันร้ายการเวทสันตโรอันว่าพระพงพานุมาตมิ่งมาให้สวรรค์

เสนายอมรินทรสุราสมบรมนิวาสสนสถานเทวนรมิตรสถิตณประเทศที่ใดนะ

ถึงคราวต้องลาจากกันไกลจากไกลนะไม่ใช่จากจรจากไกลไม่ใช่

ปัญญาดังพระสารีบุตรให้ผิวผ่องพูดยืนนานท้าวรพละกำลังให้โยมตั้งมั่นมือ

นี้อิทธิต่างอรโอปาทที่ตั้งนายโยมสมดังที่พระอวยพรนั้นที่ออกจากอกดับนโรคคลายร้อนหยุดพิแลพรจะลดคำพีในอวสานเป็นการสิ้นสุดย้อนหาสมมุติ

ภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดผ่านให้ภัยสารผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังชัดชัยเจริญวัยเจริญศีทวีสุขกันทุกท่านทุกคนเทอญมหาวรรณานธิดามหาผล80ปรคถาได้เวลาขอยุติลงไว้เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการ

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อย 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตก

เป็นเหยื่อได้ง่ายๆกลต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุน

ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: ยายคิดเลขผิดๆถูกๆก็ลูกดูใครเป็นล่อตั้ง 7-8 หมื่นสงสัยยายจะเป็นอัลไซเมอร์แน่ๆเลย
2: โหยายไม่เป็นหรอกค่ะยาย
1: ไม่รู้เป็นอะไรคิดเลขผิดๆถูกๆสงสัยเราจะเป็นอัลไซเมอร์เปล่าก็ไม่รู
2: ้คุณยายหงุดหงิดเพราะว่าคุณยายคิดเลขถูกผิดผิดถูกผิดสลับไปมากลัวว่าตัวเองจะเป็นอัลไซเมอร์ค่ะ
3: เดี๋ยวเคที่จะพายายไปฝึกสมองค่ะ
1: ฮะฝึกสมองฝึกยังไงล่ะ
3: ไม่บอกหรอกค่ะมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะแต่เดี๋ยวแค่ที่จะพายายไปเองเลยค่ะงั้นเราไปกันเลยไหมคะ
1: ค่ะค่ะค่ะหลานเขาบอกว่ายายไม่เป็นไรเดี๋ยวหลานจะพาไปฝึกสมองก็เลยถามว่าฮะฝึกสมองอะไรเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เขาไม่ยังไม่บอกเราอะว่าเราจะพาเราไปที่ไหน
2: หนูจะช่วยคุณยายหนูก็คือหนูจะพาคุณยายไปทบทวนความจำค่ะฝึกสมองค่ะยายงงค่ะว่าจะไปฝึกสมองที่ไหนแต่ว่าหนูไม่บอกหรอกว่าจะไปฝึกที่ไหนมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะ
0: เมื่อวันนี้คุณยายมีปัญหาหลานสาวแสนซนคนสวยก็อาสาแก้ปัญหาการขี้ลืมย้ำคิดย้ำทำของคุณยายด้วยการพาไปฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซี้ต่างวัยวันนี้จะไปทำอะไรกัน
4: พี่แคที่พายายมาที่ไหนเนี่ย
3: หนูพายายมาที่ชมรมหมากรุกไทยดินแดงค่ะ
1: ยายเล่นหมากรุกไม่เป็นนะ
3: โอ้หนูก็เล่นไม่เป็นค่ะยายแต่ว่าหนูไปอ่านเจอมาว่าเขาบอกว่าการเล่นหมากรุกอะค่ะถ้าเราได้คิดแล้วก็ฝึกสมองด้วยค่ะ
1: โอ้นั่นก็ได้อะจะได้มาแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวกันเลยโอเค
3: โอเคค่ะ
0: สถานที่ที่เราจะมาฝึกสมองและออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชมรมหมากรุกไทยดินแดงโดยที่นี่นั้นถือเป็นสถานที่บ่มเพาะและฝึกฝนเซียนหมากรุกระดับชาติโดยก่อตั้งชมรมมามากกว่า 40-50 ปีเลยนะครับโดยเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ป่องหรือเซียนป่องเซียนหมากรุกที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งที่สุดของประเทศเลยทีเดียว
5: wow.
3: น
5: ี่
3: ไงคะเทรนเนอร์ป่อง เป็นเซียนหมากร
5: ุ
3: กสวัสดีค่ะเทรนเนอร์ป่อง
6: สวัสดีค
7: ่ะ
6: มาไงครับมีอะไรให้รับใช้หรือไง
1: หลานสาวค่ะก็จะพามาเล่นหมากรุกที่นี่เพื่อฝึกสมองคุณยายอะค่ะเพราะช่วงนี้รู้สึกความจำไม่ค่อยดีอะค่ะ
6: ความจำไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอายุมาก
1: ค่ะแต่ยายเล่นไม่เป็นเลยนี่อะค
6: ่
1: ะ
6: อ๋อเล่นไม่เป็นไม่มีปัญหามันฝึกได
1: ้
6: พอฝึกความคิดเองความคิดดีปุ๊บมันจะทำความจำมันจะกลับคืนมาเรื่อย
1: ๆแล้วคะได้เหรอคะ
6: โอ้โหผมฝึกมาต้องเยอะแยะแล้วฮะไม่ได้ห่วงเลย
3: แล้วเทนเนอร์ป๋องคะแล้วที่นี่อะค่ะมีมานานหรือยังคะ
6: มีมาเหรอประมาณสัก50 กว่าปีแล้ว50 กว่าปี
1: แล้ว
6: ย้ายมาจากข้างด้านนอกด้านนู้นด้านนู้นนะก็เหมือนกับเราลี้ภัยมาจนมาได้ห้องดีอะไรดีขึ้นมาเห็นไหมและเราสนับสนุนเด็กและเยาวชน
3: แล้วเทรนเนอร์ป๋องเขาคือว่าเทรนเนอร์ป๋องจะช่วยสอนหนูกับยายให้เล่นเป็นได้ไหมคะ
6: หนูเล่นเป็นไหมยัง
3: หนูก็เล่นได้บ้างไม่ได้บ้างแค่จิ๊ดเดียวค
6: ่
3: ะ
6: ก็ยังโอเคถ้าบอกเล่นไม่เป็นเลยไม่อยากสอนถ้าบอกเล่นเป็นนิดเดียวโอเคเดี๋ยวสอนให
1: ้แต่ยายนะคะไม่เป็นเลย
6: อ๋อไม่เป็นเลยเดี๋ยวนั่งดูแล้วจะสอนวิธีเทคนิคให้ให้หลักความคิดหลักความจำจะได้ดีขึ้นอะไรขึ้น
3: โอเคค่ะ
6: เดี๋ยวช่วยกันทั้งสองคนนะหนูต้องช่วยดูแลคุณยายด้วยนะ
1: ค่ะ
6: ตรงนี้เป็นไงอะไรไงแล้วเดี๋ยวให้วิชาเสร็จแล้วกลับไปฝึกผมที่บ้านต่อนะคะ

0: เราไปเล่นกันเลยไหมคะ
1: ได้จัดให้เลย
0: ไปกันค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: เสน่ห์ของมันจริงๆอะนะ มันเป็นหลักความคิดความคิดที่หลากหลายมันคิดเป็นระบบมันมีการสิ้นสุดว่าจุดหมายปลายทางไอ้นี่มันอยู่ตรงไหนแต่เราสังเกตดูทุกคนเวลาการทำงานเนี่ยก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้หนึ่งด้านความคิดอ่านคุณจะจำแม่นนะแล้วสองคุณจะคิดไวการคำนวณการอะไรแล้วจะออกมาตรงเป๊ะหมด
3: ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่เป็นโรคอย่างหนึ่งในผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะสาเหตุที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยคนไทยที่เยอะที่สุดก็คือโรคอัลไซเมอร์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโรคปัญหาโรคหลอดเลือดสมองที่ทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์สมองต่างๆไม่ดีสำหรับโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเกิดจากการที่มีโปรตีนนะคะชนิดพิเศษมาสะสมในเซลล์สมองหรือที่เราเรียกกันว่าเซลล์ประสาททำให้เซลล์ประสาทเหล่านี้เนี่ยค่ะหมดอายุหรือว่าตายไปก่อนวัยอันควรก่อนที่อวัยวะต่างๆในร่างกายจะเกิดความเสื่อมขึ้นเมื่อเซลล์สมองตายไปจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้การทำหน้าที่ของสมองเนี่ยผิดปกติไปโดยถ้าเป็นโรคอัลไซเมอร์เซลล์สมองที่ตายไปก่อนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรอบรู้ต่างๆของสมองความเก่งของสมองการจดจำการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมถึงถ้าเมื่อโรคเป็นมากขึ้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตัวเองจนไปถึงภาวะพึ่งพิงที่อาจจะทำให้เขาไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้แล้วต้องพึ่งพาผู้ดูแลหรือว่าลูกหลานที่บ้านในที่สุดค่ะโดยมากถ้าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์เองเนี่ยค่ะอาการจะสังเกตได้ชัดจากความเก่งของสมองที่ลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะปัญหาความจำการรับรู้เวลารับรู้สถานที่การใช้ของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะการหลงในสถานที่ที่ตัวเองคุ้นเคยสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาษาโดยทั่วๆไปเราเรียกอาการนั้นว่าอาการหลงลืมซึ่งจะต่างกับอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในวัยผู้สูงอายุนะคะอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการไม่ได้ตั้งใจมีของหลายอย่างที่ทำให้ที่ต้องจำทำให้เราจำได้ไม่หมดรวมถึงมีตัวกวนเข้ามารบกวนในระหว่างที่เราต้องการจะจำของต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถฝึกได้และสามารถนึกออกได้ในที่สุดอาจจะใช้เวลานานกว่าคนอื่นสักหน่อยหรือต้องฝึกฝนมากกว่าคนในวัยอายุอ่อนกว่าแต่ของพวกนี้เนี่ยจะสามารถทำได้ในที่สุดซึ่งต่างจากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่จะไม่ได้มีอาการขี้ลืมแต่มีอาการที่เราเรียกว่าหลงลืมคือขี้ลืมด้วยและหลงด้วยในเวลาเดียวกันเช่นจำไม่ได้ว่าอันนี้เป็นของใช้ของตัวเองจำไม่ได้ว่านี่คือบ้านของตัวเองหรือหาของไม่เจอก็จริงแต่เมื่อเจอแล้วเนี่ยกลับจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าของชิ้นนั้นเป็นของตัวเองค่ะ

0: ลังจากที่ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชมรมหมากรุกไทยดินแดงไปพอสมควรแล้วก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานจะได้ทำการเรียนรู้วิธีการเล่นหมากรุกไทยฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยในวันนี้เราจะเริ่มจากการรู้จักหมากรุกแต่ละตัวให้ดีซะก่อน
1: ลักษณะการเล่นหมากรุกไทยเนี่ยเรียนให้ทราบก่อนว่าวิธีการเดินเบี้ยก่อนเบี้ยเดินตรงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักนิดหนึ่งก่อนถ้าเมื่อขาเปิดมาแบบนี้ทางนี้สีแดงก็เปิดอย่างนี้อธิบายเอาง่ายๆก่อนนะพอเขาเดินตรงมาลักษณะเวลาการกินกันเนี่ยเขาเรียกกินนะฮะภาษาไทยก็กินเนี่ยกินเฉียงอย่างเงี้ยเขาเรียกกินนะฮะแล้วไฟสีแดงเนี่ยก็จะกินต่อทีนี้การกินตอบเนี่ยมันมีกินได้ต้อง2ตัวจะเอาตัวนี้กินก็ได้เอาตัวนี้กินก็ได้นะฮะแต่วิธีที่ถูกที่สุดคือการกินเนี่ยต้องเอาตัวนี้กินนะฮะเดี๋ยวอธิบายขึ้น
2: แล้วทำไมต้องเอาตัวนี้กินล่ะคะ
1: ไอ้ตัวนี้กินนะฮ
2: ะ
1: ถ้าตามหลักการจะอธิบายจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเบี้ยนอกกับเบี้ยใน
2: เบี้ยนอกกับเบี้ยใน
1: ครับเบี้ยหนึ่งตัวเนี่ยเขาจะคุมถึง3ตัว
2: เบี้ยหนึ่งตัวคุมถึง3ต
1: ั
2: ว
1: เขาถึงเอาตัวนี้กลับไปกินทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเม็ดนะฮะตามสักหมากจะบอกสักหมากเบี้ยเนี่ยนะฮะสักหมากยังน้อยกว่าตัวเองตัวนี้เขาเรียกเม็ดเนี่ยเดินอย่างนี้เดินเฉียงแล้วเวลากินก็กินเฉียงนะฮะมันจะเดินได้หนึ่งนะฮะทำไม่ดีนะฮะ2 3 4อันเนี้ยความเหยียดของเม็ด
2: นะฮะเดินตรงก็ไม่ได้
1: แล้วทำไงเราถึงจะเป็นเม็ดนะฮะเดี๋ยวเราดูนี่นะเบี้ยพวกเนี้ยเวลาขึ้นไปปุ๊บไปนี่ไปนี่พอถึงตาเนี้ยมันสามารถจะเปลี่ยนเป็นเม็ดได้เลยพอเปลี่ยนเป็นเม็ดเนี่ยเขาจะใช้การหงายเพื่อแสดงออกว่ามันเป็นเม็ดอย่างตัวเนี้ยเขาเรียกว่าโคนนะฮะ
2: โคน
1: เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักนิดนึงว่ามันจะเดินได้ยังไงโคนเนี่ยจะคล้ายกับเม็ดแต่ว่าการเดินเนี่ยจะเดินได้มากกว่า
2: โคน
1: อันนี้เดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะฮะมันจะเดิน1 2 3 4 5ตรงนี้ทางหน้าโคนเขาเรียกเดินได้5
2: ถือว่าโคนตั้งนี
1: ่ตั้งนี
2: ่แล้วเดินไปนี
1: ่นี่ได
2: ้แล้วก็เดินไปนี
1: ่ไปนี่ได
2: ้เดินไปนี่
1: แล้วก็เดินไปนี่ได
2: ้เดินไปนั่นได
1: ้นี่ได
2: ้เดินนี
1: ่ฮะแต่เวลาตอนถอยหลังเนี่ยจะมาถอยงี้
2: ไม่ได
1: ้มันต้องถอยเฉียงมันต้องถอยเฉียงแต่ถ้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเดินตรงได้ทีนี้เรามาเล่าสู่ถึงม้าเนี่ยเขาจะเดินอย่างนี้จำไม่ดีจำตาตัวนี้ไว้1 2ใช่ไหมแต่เสร็จแล้วก็เดินอย่างนี้ได
2: ้
1: ใช่ไหมเป็นตัวแอลไว้นะม้าเนี่ยจะโดดมาอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมก็ต้องทำตรงนี้ก่อนเป็นตัวนามเลยถ้าเราจำได้เราจะเดินง่ายทีนี้พอเราเดินตัวม้าเป็นแล้วอันนี้คือเรือนะ
2: ค่ะอันนี้คือ
1: เรือเนี่ย
2: เรือ
1: ทั้งหมดกระดานเลยจะมีอานุภาพมากที่สุด
2: เรือนี่มีอนุภาพมากที่สุด
1: ครับเรือเนี่ยมันจะเดินนี่ได้ตรงอันนี้ได้หมดเราทั้งคลองมันก็เหมือนเรือวิ่งในน้ำนะมันจะไปได้ตลอดถ้ามีลำคลองไปถ้าอย่างนี้มันไม่สามารถจะมาได
2: ้
1: มันผ่านเบี้ย
2: ผ่านไม่ได้
1: ไม่ได้นะถ้านอกจากมันตัวนี
2: ้หายไป
1: ไม่มี
2: มัน
1: ก็สามารถจะผ่านได
2: ้อ๋อเดินมาชนได
1: ้แต่ว่าเราก็เอาไปแลกกับสัตว์เล็กกว่าเป็นตัวเล็กกว่าตำแหน่งเรื่องหน้าที่การงานเป็นพลทหารกับขุนพลใหญ
2: ่
1: มันจะได้
2: คุ้มค่าอันนี้คือขุนพลใหญ่อันนี้
1: เรือลำเนี่ยสามารถ
2: เรือลำหนึ่ง
1: สามารถจะต่อสู้ได้ถึง
2: เรือลำเดียว
1: ถึง4ตัว
2: ต่อสู้ได้ถึง4ตัว
1: ละตัวลำเรือเนี่ยนี่เรามาพูดถึงขุน
2: เรือ
1: ตัวเนี้ยคือถ้าเปรียบง่ายๆสมัยโบราณเขาเรียกเป็นราชานะฮะหรือภาษาจริงก็เป็นห้องเต้อะไรเงี้ยนะ
2: อันนี้ขุน
1: ดูการเดินขุนก่อนนะ
2: ขุนอันนี้เขาเรียกอะไรนะนี่ก็
1: โคน
2: อ๋อนี่โคน
1: ครับ
2: อ๋อเรือโคน
1: ครับขุนเนี่ยนะฮะมันจะเดิน
2: โคนขุน
1: มันจะเดินได้รอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เดินได้ทีละก้าวนั่นเองสองสามเดินได้หมดเลยนะขุนเนี่ยจะเดินได้หมดเนี่ยเดินได้หมดแต่เดินทีละก้าว
0: เราจะเห็นได้ว่าหมากรุกไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ด้วยทุกก้าววิธีการเดินเบี้ยม้าเรือขุนโคนซึ่งก็มีกติกาการเดินที่แตกต่างกันไปผู้เดินมาจะต้องนำทุกตัวเหล่านั้นมาผูกประสานกันให้ดีเพื่อเป็นทั้งเกราะป้องกันตัวให้กับขุนซึ่งถ้าพลาดถูกผู้ต่อสู้ไล่หรือโดนกินเมื่อไหร่นั่นก็หมายถึงความพ่ายแพ้ในกระดานนั้น

0: ขณะเดียวกันก็ต้องหาทางบุกใส่คู่ต่อสู้อยู่ในทีกล่าวได้ว่าหมากรุกไทยนี้เป็นเกมที่ต้องใช้กึ๋นอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: แต่ก็มีกติกาว่าถ้าขุนโดนล้อมหรือโดนลุกจนเนี่ยก็แพ้เลยคำว่าลุกจนเนี่ยสมัยนี้เด็กอาจจะไม่เข้าใจเยอะคำว่าลุกจนเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูการลุกจนมันคือจังหวะอย่างนี้ผมเห็นเด็กเขาไล่กันเขาไปทำอย่างนี้ตัวนี้หมดเที่ยงแล้วนะฮะจะทำให้ดูนะฮะด้านเหนือนี่นะอย่างนี้ไปเดินอย่างนี้ถ้าเด็กไม่รู้เรื่องเขาคิดว่าไอ้แบบนี้มันจนแต่จริงมันไม่จนอับภาษาไม่รู้แทนเรียกอับนี่คือเสมอกันแต่ถ้าหากมันจนมันจะต้องมีตัวเนี่ยอย่างนี้เข้าไปกินขุนเขาถึงเรียกว่าจนเพราะอยู่ดีๆเนี่ยแต่ต้องเอาอย่างเงี้ยไปจับทำอย่างเงี้ย
2: ไม่ได้
1: เขาเรียกอับเราก็บอกกรรมการเลยยกมืออะไรเงี้ยกรรมการมาดูเขาจะจับเสมอไปทันทีอับนี่คือตาขาวเดินแล้วขาวไม่ขาวเขาไม่มีตาเดินก็เรียกอับ
3: งั้นให้เลือกสองตัวแล้วก็เอาม้ากับตัวม้ากับเม็ดค่ะม้ามันเป็นตัวเอลค่ะมันโจมตีได้เยอะแต่ตอนแรกจะเลือกเรือแต่ว่าไม่เอาชอบตัวจิ๋วค่ะ
2: ถามว่าชอบตัวม้าค่ะเพราะว่าม้านี่มันก็น่าจะกินได้หลายตัว
1: เดี๋ยวนี้นะผมจะมาสอนวิธีการเนี่ยนับสักหมากหรือสักกระดานที่สมัยโบราณเขาเรียกกันคือว่าเหลือขุนตัวเดียวอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องหงายเบี้ยหมดแล้วประตางเป็ดกาถ้าเบี้ยยังคว่ำอยู่ยังไม่มีสิทธินับถ้าอย่างนี้นับ64ตาภายใน64ตาเนี่ยฝ่ายไล่ต้องไล่ให้จนถ้าไล่ไม่จนก็จะเสมอกัน
2: หมายถึงตัวไหนที่ไล่ฮะไอ้ตัวนี้ใช่ไหม
1: ฝั่งนี้ไล่
2: ฝั่งนี้ไล่
1: ฝั่งตัวมากกว่าต้องไล่ฝั่งนั้นไม่มีปัญญาไล
2: ่64นับยังไงคะ
1: นับคือนับนี้นะฮะ1นับตัวคู่ต่อสู้เลย2 3 4 5แล้วก็ขึ้น6เป็นบางคนก็ยังไม่ทราบไปเดินหนึ่งเลยต้องนับตัวทั้งหมดเลยเขาเพิ่งเริ่มฝึกอ่ะนะยังต้องขาดประสบการณ์ต้องมาฝึกบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆให้ต้องเรียนรู้ว่าตัวนี้เป็นเดินไปเพื่ออะไรทำอะไรใช่ไหมครับอยู่ปุ๊บเดียวจะไปเอาเป็นเข่งอะไรไม่มีหรอกมันค่อยเป็นค่อยไป
3: สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้ใช้สมองด้วยยากนิดนึงยากตรงที่มันจะต้องจำตัวค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยเก่งเรื่องการหรือว่าใช้สายตามันจำนิดนึงเพราะว่ามันใหญ่กับเล็กมันคล้ายๆกัน
2: ก็ดีอะค่ะเราก็ไม่เป็นเลยอะหมากรุกไม่เคยเล่นเลยแต่อาจารย์แกก็ช่วยสอนก็ยังพองูปลาปลาไปก่อนยังไม่เก่งอะค่ะยากค่ะยากมากเพราะว่ามันมีหลายตัวแล้วมันมีหลายแบบอะ

0: แม้หมากรุกไทยจะเป็นศาสตร์ใหม่ที่ต้องเรียนรู้ของทั้งคู่ความซับซ้อนในการเดินหมากและกติกาต่างๆที่อาจจะใหม่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความพยายามของคนทั้งคู่ลดลงเลยเมื่อเรียนรู้กันได้ที่ก็ถึงเวลาลองวิชาเพื่อการพัฒนาของตนเองซึ่งนั่นก็คือการประลองยุทธเพลงหมากถึงเวลาที่คุณยายคุณหลานสองสาวคู่สีจะรวมพลังระดมสมองเพื่อประลองหมากรุกไทยเกมนี้ให้มีชัยชนะเหนือคู่แข่งไปดูกันนะครับว่าจะไหวไหม
1: ตอนนี้นะฮะเราจะให้คุณยายกับคุณหลานเนี่ยมาต่อสู้กับอันนี้เป็นแชมป์รุ่นเด็กนะฮะชื่อน้องเข้าตังนะฮ
2: ะ
1: ฝีไม้ลายมือเยี่ยมยอดนะแต่ว่าทั้งสองคุณยายคุณหลานเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาลองมาดูการเดินหมากเปิดหมากกันก่อนว่าเป็นไงนะเอาเชิญเลยครับฝ่ายขาวขึ้นก่อนมั่นใจตัวไหนก็เดินตัวนั้น

0: ัวไหนดีเช่นที่ยายจะรู้เขาเดินนี่มาใช่ไหมยายเดินนี่ได้ป่ะไม่ได้เอาเอานี่เหรอนี่เหรอนี่เดินตรงเลย
1: ได้ได้เดินได
0: ้ได้ได้ได้นะคะครูทีนี้แค่ที่เอาอะไรแล้วลูกช่วยยาย
1: ปรึกษากันดี
0: ๆอาจารย์คะถ้าอย่างนี้เราจะต้องทำไงคร
1: ับ ก็ขึ้นเม็ดขึ้นมาเลยครับเม็ด
0: เม็ดนี่นะคะ
1: ครับ
0: ขึ้นไป
1: ขวาขวาขวา
0: ขวาขวามาเนี่ย
1: ผม
0: มาแล้วแต่ทีนี้เราล่ะจะเอาไงดีแค่ที
1: ่วิธีการเนี่ยนะเราพยายามเนี่ยถ้าเปิดเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปเพื่อจะเอาเม็ดขึ้นไป
0: อ๋อ
1: เห็นไหมอ๋ออ
0: ย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: คุณยายก็ชอบเดินเฉียงเลย
0: นั่นแล้วก็เอานี่ได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ได้ไหม
1: ได้ได
0: ้เดินไปอีก
1: ปรึกษาดีๆค่อยๆ คิดจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆคิดมันเป็นหมากที่มันยากมันไม่ใช่ว่าจะจับเดินส่งเนี่ยไปปลูกขากันดีๆก่อน
0: ถ้าเราจะใช้เม็ดแป้งนะคะ
1: ได
0: ้นี่นะคะ
1: เบี้ยเรียกเบ
0: ี้ยเบี้ยเบี้ยได้ใช่ไหมคะเดินตรงใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็มากั้นเราละยังไงอ่ะ
1: หื
0: มไม
1: ่
0: ได
1: ้อะไรเนี่ยเขามีตั้งหลายตัวไปให้เขากินฟรีๆเลยภาษามารุกเขาเรียกว่ากินเปล่าๆไม่ได้กินกับข้าวเลย
0: งั้นเราก็ต้องใช้
1: เรื่องอะไรให้กินฟรี
2: งั้นเราเดินยังไงดีล่ะคะ
1: เราก็ขึ้นมาไปเลยค่ะครับอย่างนั้นแหละง่าย
2: แล้วต้องเดินยังไงต่ออ
1: ืมเบี้ยตัวเนี้ยขัดขึ้นไปเลยสู้เลยเขาเรียกว่าสู้อย่างเงี้ยเราต้องวันนี้ต้องปราบแชมป์ให้ได้
0: เขาเอาโคนมาแล้วเขา
1: ถามอีกไหม
0: ถามเรื่องแล้วทีนี้ต้องทำยังไงอีกคะอาจารย์
1: เบี้ยไล่โคนเลย
0: นี่นะฮะ
1: เบี้ยไล่โคนเขา
0: เบี้ยไล่โคนอ๋อ
1: เบี้ยตัวไหนฮะที่มันไล่โคนได้การปรึกษากันนี่นะอาจารย์จะบอกให้มันก็เหมือนเราไปร้านอาหารเอาเมนูอะไรดีคะจริงไหมแค่นี้
0: ค่ะแต่ที่เราสิยายยังไม่เคยรู้เรารู้จะถามอาจารย์นี
1: ่ที่ออกไหม
0: ที
1: ่
0: ออกไหมนึกออกไหมท่านก็ดีถามอาจารย์ดีกว่า
2: เดินตัวไหนต่อหรอคะ
1: ตัวนี้ก็ควรจะเดินตัวนี้เบี้ยตัวนี้ก็เป็นตรงนี
0: ้แค่ที่เบี้ยตัวนี้เป็นตรงนี้การตั้งตลาด
1: เพื่อกันไม่ให้เบี้ยตัวนี้เขา
0: ที่
1: ม
0: ีแต่เขาก็เอาเบี้ยตรงนั้นลงมาไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรครับ
0: อันนี้เหรอได
1: ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วชอบมั่วอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหม
0: นั่นล่ะเอานี้ได
1: ้
0: ไหม
1: ได้ครับ
0: ขึ้นมานี่
2: ไม่ได้
0: อ๋อ
1: ขึ้นได้ครับ
0: ขึ้นได
1: ้แต่เขากิน
0: เรา
1: แล้วไปเลย
0: เราก็แพ้ไปเลยอาหารที่เอาตัวไหนเอาเรือไม่ได
1: ้เดินโคลนขึ้นไปตรงนี้สิ
0: ขึ้นมานี่โคลนผลเม็ดเนี่ยมาแล้วใช่
1: เราต้องดูด้วยเขามาทำร้ายเราหรือเปล่า
0: น่าจะเขามาทำร้ายเรานะเอาขุนถามมาจริงคุณถาม
2: ต้องเดินตรงไหนอีกหรอคะ
1: เราขุนหลบไปก่อนนู้น
0: ขุนหลบนี
1: ่ไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อน
0: ขุนไว้ที่ปลอดภัยก่อนเราเอาขุนไว้ละจะทำไงถ้าขุนหลบบางล่างใช่ไหมใช่ไหม

0: ตรงนี้เหรอได้นี่เหรอได้ป่ะตรงนี้ได้ไหมได้ไม่ได้อย่าง
1: นี้ได้ครับ
0: ได้อาจารย์บอกได
1: ้ต่างคนต่างขึ้นไม่ได้หรอกรูปนี้มันก็เสมอกัน
2: ก็ยังไงต่อหรอคะรู้สึกเหมือนมันอึดอัดอะคะ
3: อึดอัดเลยฮะปิดอัดเลยก็เดินขุมขึ้นไปเล่นอีกตากันเลยขุนไปตาเก่า
0: หนูเดินหนูเดินเลยลูก
2: ขุน
0: นี่อะฮะ
1: แล้วถ้าเกมนี้เราถ้าเราจะเอาเสมอเนี่ยเราก็เดินเรือออกมาตรงนี้เรือ
0: เอาเรือมานี่
1: ต่างคนต่างไม่มีรูขึ้นเราถือว่าเราเสมอแชมป์ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วเห็นไหมมันเสมอกันเพราะว่ามันขัดกันหมดมันไม่มีรูขึ้นแล้วตำแหน่งมันจะไม่มีอะไรทำกันหมด
0: ไม่มีช่อง
1: คือเกมเสมอกัน
0: ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มีช่อง
1: เพราะว่าที่เสมอกันเนี่ยฝั่งนี้ก็เดินผิดทีแรกได้เปรียบถึงชนะแล้วแต่ว่าไปปล่อยก็ทิ่มได้ตรงนี้มันก็เลยจบข่าวกันถูกไหมข่าวนั้นเวลาได้เปรียบแล้วเนี่ยสายตาต้องเป็นเหยี่ยวคอยโฉบเฉี่ยวอยู่ตลอดเราไม่ใช่ไปเดินมั่วแต่ละก้าวมันสำคัญหมดพอหนูไปปล่อยให้เขามาตรงนี้ได้นะหมดเลยตอนนั้นควรจะมาปุ๊บต้องทิ่มเบี้ยสวนขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยต่อไปเดี๋ยวเราก็เอาคนมาตั้งจับกินฟรีคืนนะพอหนูไม่รู้ปุ๊บก็ทิ่มมาปุ๊บขึ้นไม่ได้เลยหนูจะไปไหนไปเสียงไหนเสียงหนูต้องโคนไปให้กินตัวใหญ่ก็เสร็จเขาตรงนี้ก็ออกไม่ได้สรุปแล้วหมาลูกเนี่ยคือเสมอกันโอ้สุดยอดแล้วเนี่ยใช้ได้แต่ต้องมาฝึกบ่อยๆเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแชมป์แบบพ่อดังเขา
0: แ
1: ชมป์อย่างนี้เนี่ยสุดยอดแล้วเนี่ย
4: แม้หมากแต่ละกระดานจะใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรแต่ก็เป็นกีฬาที่สร้างทักษะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบสอนให้ใช้จินตนาการในการเดินหมากล่วงหน้าของทั้งคู่ต่อสู้และตนเองรวมทั้งการวางแผนล่วงหน้าและความรอบคอบหมาก1กระดานได้สอนให้คนเดินรอบคอบหากเดินไม่ดีคิดแต่จะได้มากเกินไปโดยไม่รู้จักป้องกันตนเองอาจเผลอโดนรุกจนแพ้กลางกระดานก็ได้หากไม่ระวังก็เหมือนกับชีวิตที่ต้องระวังและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลาเองครับ
1: ถ้าการมุ่งมั่นตั้งใจได้เนี่ยเขาจะไปได้เร็วแล้วยิ่งผู้สูงอายุจะฟื้นตัวเร็วอันนี้มีแววไม่มีแววเนี่ยผมยังไม่ย่างสนุกแต่ถ้าเขารักทางศาสตร์เนี่ยเขาต้องไปได้แน่
2: เมื่อกี้นี้แข่งกับแชมป์เปี้ยนค่ะแชมป์เปี้ยนที่แบบว่าโอ้โหมีถ้วยรางวัลเต็มตู้เลยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเสมอค่ะหนูคุกไม่เสมอกับเพราะถ้าไม่ได้เทรนเนอร์ช่วยหรอกค่ะหนูคงไม่เสมอหรอก
0: เพราะอาจารย์ช่วยค่ะมีโค้ชดีก็อย่างนี้แหละค่ะทั้งหลานทั้งยายเขาเป็นบ้างเขาเก่งทึกเรานี่ยังงูฟังงงงวยจับนู่นจับนี่ไม่ถูกก็ต้องคอยถามอาจารย์นะคะว่าเออเราจะเดินยังไงเอาโขนยังไงเออเอาโคนยังไงเอาขุนยังไงเอาเบี้ยยังไงม้าเดินยังไง
5: ก็คือมันจะช่วยเพิ่มให้เรามีความรอบคอบในการคิดต่างๆแล้วก็ไปช่วยเราในการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ
6: จะมีความรอบคอบละเอียดเพราะเขาเล่นเขาต้องมุ่งหวังชนะมันจะมีการทํากันบ้านมีการมาถอดหมากว่าทําไมถึงจะชนะทําไมถึงจะให้เป็นต่อคู่ต่อสู้ทําไงถึงจะอุดช่องโหว่อุดข้อบกพร่องของตัวเองเนี่ยที่ไม่ให้เพื่อไม่ให้ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเด็กแล้วก็ในเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยมันก็หลายๆเรื่องเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เกี่ยวกับสภาพจิตใจด้วยทำให้รู้สึกสบายครับ
7: ปัจจุบันนี้เนี่ยใช้เรายังไม่มียาที่รักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้นะคะยาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแค่การบรรเทาอาการหรือลดปัญหาพฤติกรรมและปัญหาทางจิตเวชที่พบได้บ่อยกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์การป้องกันหรือการชะลอความเสื่อมของสมองถือว่าเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไปนะคะและเป็นหนึ่งในคำแนะนำที่แพทย์มักจะให้กับผู้ป่วยและญาติอยู่เสมอ การป้องกันที่ดีก็คือการดูแลสุขภาพกายให้ดีลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองพยายามรักษาโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับคนปกตินะคะพยายามคิดบวกนะคะหลีกเลี่ยงสาเหตุที่อาจจะทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมพยายามมีสังคมที่ดีนะคะรู้จักเข้าสังคมพบปะกับคนอื่นๆและพยายามฝึกใช้สมองในด้านที่เราไม่ถนัดบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างโครงข่ายของใยสมองเนี่ยให้แน่นมากขึ้นสำหรับการถ้าทำทั้งหมดทั้งปวงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหลักการในการช่วยป้องกันหรือชะลอความเสื่อมของสมองได้ค่ะในปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิตามินหรืออาหารเสริมไหนที่พิสูจน์ว่าสามารถที่จะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนะคะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านธรรมก็เห็นคนมาคลาคล่ำแล้วก็เงยหน้ามาหลวงปู่ก็เอาแป้งที่เป็นกระปุกสมัยใหม่นะท่านที่มันเป็นบีบได้ขออภัยพวกพรีฮีทเนี่ยพวกจอนสันเนี่ยบีบใส่หน้าเขาก็โรยหน้าชื่นใจปัดแป้งกันท่านก็ยิ้มเขาก็ยิ้มถ้าจะมีคำพูดเสมอไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวเหลวไปไหมไม่เป็นไรพอดีทุกอย่างไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่น้ำชาเป็นอร่อยไหมไม่เป็นไรพอดีไอ้คำว่าไม่เป็นไรคืออภัยทานไอ้พอดีคืออะไรฮะคือใจเขาท่านไปจัดระเบียบกับสิ่งของที่เขาถวายกิริยาที่เขาทำทุกอย่างมันพอดีหมดหลวงเตี๋ยท่านกล่าวต่อไปว่าเนี่ยถ้าก็เป็นอย่างเงี้ยหลวงปู่ร้อนไหมเนี่ยไม่เป็นไรพอดีวันหนึ่งก็มีคนนิมนต์ไปนั่งปกดึกเชื่อท่านไปนิมนต์ดับเทียนชัยดับเทียนชัยนี่เขาพ่อจะใช้พระจุดเทียนชัยก็ใช้พระศักดิ์ศรีก็ศักดิ์สิทธิ์ดับเทียนชัยก็เหมือนกันต้องหาพระศักดิ์สิทธิ์ไปดับเครื่องเทียนชัยมงคลในพุทธพิเศษหลวงปู่ก็มาเป็นประธานดับเทียนชัยคราวนี้เขาต้องอุ้มท่านไปดับเทียนชัยที่ท่านท่านก็นั่งไม่ไหวหลวงปู่ไม่ไหวไหมไม่เป็นไรพอดีอะไรเขาท่านมันพอดีไปหมดคนก็มีความสุขกันกับคำพูดของท่านแล้วไม่มีดุว่ากล่าวใครท่านวันหนึ่งก็ปรากฏว่ากลับดึกรถจะขึ้นสะพานท่านก็เลนตัวเองนั่นแหละคือขับไปหลวงปู่นั่งกับท่านช้าๆไอ้รถคันหนึ่งมันสวนกับบนสะพานที่ท่านจะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไอ้รถคันนี้กำลังจะขึ้นคอสะพานพอเห็นรถพุ่งมาท่านนั้นหักซ้ายหลบรถตู้ที่ท่านนั้นเนี่ยคลมลงไปอยู่ข้างทางแล้วคอสะพานกับข้างทางมันก็สูงสิท่านหลายตลบชาวบ้านเขาออกมาดูตอนนี้ไอ้ที่ข้างรถท้ายรถท่านเนี่ยเขาที่เรียกว่าหลวงปู่บุตรดาพอหลวงปู่บุตรดาคนก็เอาที่ท่านแจ้งตำรวจมาดันรถกันขึ้นชาวบ้านก็มากันเต็มไปหมดค่อยๆดันรถขึ้นพอดันรถขึ้นไอ้งดรถมันหงายท้องเนี่ยท่านดันรถขึ้นก็รถก็ขึ้นมาก็ไปเปิดประตูคนขับไอ้คนขับนะหน้าแตกเลือดออกพอมาแล้วมันร้องไห้มันบอกไม่ต้องไปช่วยมันไปดูสิว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นไงบ้างหลวงปู่ท่านนะรถมันล้มหลายรอบเลยท่านท่านก็นอนเงียบไปเขาก็เอาอะไรเอาที่ทุบกระจกไปทุบเอาค้อนไปทุบกระจกพับประตูเปิดไม่ได้ก็เงียบกิ๊บเลยท่านพอออกมาแล้วก็ตัวท่านเหลือ3ศอกแก่ๆแล้วท่าน3ศอกคนโตๆเงียบผมก็เอามาเอาท่านมาวางเขย่าตัวหลวงปู่หลวงปู่พูดใกล้ๆหูเป็นไงบ้างท่านไม่ได้ลืมตาท่านบอกไม่เป็นไรพอดีไอ้คนขับมันร้องไห้2รอบนะท่านนะพอร้องไห้2รอบแล้วใครจะไปว่ามันไม่ได้เพราะท่านให้อภัยแล้วอ่ะท่านคนเรานะฮะบัติจริยาของพระอริยบุคคลชั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกันและการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณตั้งความการุณคือคิดจะมีความการุณต่อคนอื่นบ้างเราจะยิ้มง่ายท่านเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นต้องเป็นคนใจบุญทานศีลภาวนาต้องบำเพ็ญไว้คนบำเพ็ญทานศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นคนใจดีท่านปรับสภาพจิตใจดีพฤติกรรมดีแล้วเวลารับศีลเนี่ยนะหน้าสวยปากสายใจสุขนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ

โตใช่ไหมสัมมาสัมพุทธัสสะปากสวยท่านพุทธังสรณังคัจฉามิน้อมเวลาถวายทานก็ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปากสวยหน้าสายใจสุขงามเปล่งเสียงงามถ้าหมกบิบงามบอกไปแบบไม่ดีท่านออกเสียงซะความเป็นคนใจบุญนั้นเป็นพระคุณยิ่งพระคุณต่อใครต่อลูกหลานเพราะทำบุญแล้วลูกหลานเขาเลี้ยงเรามาและจะทำกุศลให้เขาเป็นพระคุณต่อเขาพระสงฆ์ข้าเจ้าท่านก็รักท่านก็เมตตาเด็กท่านก็เมตตาท่านก็สวดมนต์ให้หน้าตาท่านก็หลับตานึกถึงหน้าแต่ผู้นี้แหละเป็นผู้ใหญ่ใจดีจะกล้าลงเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงทำไมใจกว้างอย่างน้ำปิงท่านพระครูพจนสโภณชอยสนนท่านละไว้ในที่หมายว่าปิงวังยมนาถคือแม่นาคเจ้าพระยาแต่กรอนที่ท่านแต่งมันบังคับคือเป็นคนที่มีจิตใจเหมือนแม่น้ำแปลว่าอะไรมาแล้วเย็นใจมาแล้วชำระกายมาแล้วพึ่งพาอาศัยได้มาแล้วเจริญรุ่งเรืองนี่เป็นลักษณะของน้ำแล้วมีความเป็นธรรมคนร้อนมาใจกว้างเอามาร้อนมาเดือดร้อนมาเอาไปเอาช่วยกันไปก่อนคนมันก็คลายความเดือดร้อนไปได้ช่วยกันไปก่อนร้อนอกร้อนใจมาร้อนตัวมาลงแม่น้ำเย็นร้อนอกร้อนใจมาคนใจดีก็ให้ยอมให้ปรับทุกข์นั่งฟังการปรับทุกข์ตาดูหูฟังตาดูหูฟังนั่งนานตาดูหูฟังนั่งนานเอาพูดไปเอาพูดไปกินน้ำไปด้วยไปกินน้ำไปด้วยนี่คนเขาเรียกคนใจกว้างเหมือนแม่น้ำถ้าคนจะฟ้าเหมือนแม่น้ำอย่างนี้นะท่านเป็นที่รักนับถือเคารพบูชาเราจะบูชาเราเห็นคุณค่าของน้ำอย่างไรของแม่น้ำอย่างไรนะเราก็เห็นคุณค่าของเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างนั้นและเมื่ออาศัยแม่น้ำแล้วเขาต้องรักษาแม่น้ำเราเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเป็นผู้ใหญ่เขาว่าอย่างน้ำปริงนะเป็นผู้ใหญ่ใจจริงนี่ดีใจเป็นผู้ใหญ่อย่าตบสัตว์คบกับใครครบจริงไม่ครบต้องไม่ครบจริงๆเขาจะได้เข็ดขามเขาจะได้เข็ดขามเรื่องความประพฤติของเขาแต่เมื่อคบกับใครแล้วเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจทุกคนก็ดีใจว่าใจจริงคนที่ใจจริงคนใจไม่จริงเนี่ยท่านเป็นที่ไม่สบายใจของคนอื่นเพื่อโกหกตลกกินปิ้นป้อนคอนคอร์ดเป็นคนใจไม่จริงมีแต่ตลบแตรงครบแล้วก็ซวยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจที่ได้คบคนนี้โอ้ดีใจถ้าเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะผู้ใหญ่ใจต้องเป็นคนสู้ชูต้องใจหนักอย่าวู่วามปราศจากอคติสี่ประการไม่เอียงเพราะว่ารักเพราะเป็นคนของเราไม่เอียงเพราะว่าโกรธไปตัดรอนไปเบียดเบียนไปบดบังเขาไปกีดกันเขาไม่เอียงเพราะกลัวตัดสินได้ตามความเป็นธรรมตามกฎเกณฑ์ไม่เอียงเพราะหลงต่ออามิสสินจ้างหรือปราศจากความรู้เป็นผู้ใหญ่ต้องใจจริงเขาที่จะนับถือเป็นผู้ใหญ่ต้องใจหนักจะนั่นคือละมีความตระหนักล่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญากล้าตัดสินใจฟังล่างใครเขามาพูดที่ระดับต่ำก็ฟังเขาไปก่อนฟังบนไอ้ที่ใหญ่กว่าก็ฟังบนใครไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราตัดสินได้แล้วสิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะใจหนักๆเอาไว้ชนะหมดที่วัดหนองกลับอำเภอหนองบัวอาตมาก็ไปในฐานะเป็นคณะกรรมการภาคสมัยนู้นลำบากท่านไม่สบายไหมตอนนี้หรอกต่อมาก็ส่งพระครูไกรวัดนครสวรรค์ไปเป็นเจ้าอำเภอต่อมาก็เป็นเจ้าคุณ

ท่านก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเดิมถ้าเราตำนานหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนี่มีหมอท่านแพงนะมีหมอท่านทำจากเหล็กขอบบาดที่บาดมันพังแล้วปฏิบัติหมอแล้วจะมีช้างหลายตัวเอาไว้สร้างวัดเอาไว้ช่วยชาวบ้านถ้าช้างตายเมื่อไหร่ท่านจะเอากระดูกมาทำอะไรปลอกมีดแล้วเอางาช้างเนี่ยมาแกะเป็นพระเครื่องบ้างที่เหลือก็ที่ปลอกงาช้างมาแล้วก็ทำเป็นด้ามมีดหมอปลอกมีดหมอแล้วก็ใช้อะไรใช้เงินบัตรกรีเอาท่านก็ลงยันด้วยนะด้วยเหล็กขอบบาดถึงได้ขังนะเพราะเหล็กขอบบาดส่วนใหญ่พระท่านเสกแต่ทีนี้ขอบบาดเป็นสแตนเลสท่านเหล็กขอบบาดไม่มีความหมายเป็นบาดหล่อแล้วขนาดใหญ่เกินพระคุณเจ้าลงพิจารณาดูเถอะเพราะไอ้เหล็กเพราะไอ้บาดสแตนเลสเนี่ยพระวินัยเสียไปกี่ข้อแล้วเวลาอุ้มไปเนี่ยไม่ได้มีสง่าราศีเลยยังคนท้อง9เดือนท่านดูไม่น่าดูเท่าไหร่แล้วคนทำบาดสแตนเลสก็เหมือนกันลองทำให้รูปทรงแบบโบราณสิศึกษารูปทรงแบบบ้านบาดเขาเนี่ยแล้วปิดฝาเนี่ยมันไม่ร่วงบาดสแตนเลสเดี๋ยวนี้นะท่านปิดฝานะฝาบินหมดท่านก้มลงหน่อยฝากระจายเพราะทรงมันป้อมมากมันป้อมให้ลูกจันนะท่านลูกพ่อทองอ่ะมันจุได้จริงแต่ฝามันไม่อยู่ต้องเอาฝาถักแล้วเวลาพระบิณฑบาตก็นะต้องเปิดบาตรทำไปละทำไปกระดุมชีนไว้ข้างเนี่ยเวลาเปิดบาตรมาแล้วนะฮะบางทีพัดมือไปนะกระดุมอะไรฝาบาตรก็ห้อยอยู่ข้างบาตรนั่นแหละใหญ่เกินใหญ่เกินพระวินัยใหญ่เกินกระเพาะบาตรเนี่ยเขาทำให้ขนาดเท่าหัวกะโหลกกับกระเพาะเท่านั้นนะสองกะกะโหลกกับกระเพาะจึงไปทรงรูปบาตรแต่ว่าวินัยมันเสียไปหลายข้อในการรักษาบาดในการดูสนิมบาดในการระบมบาดหรือรมบาดในการรักษาบาดในความมัธยัสถีท่วนเสียวัฒนธรรมไปเยอะนี่หลวงพ่อท่านก็ตีอะไรตีมีดขอบบาดที่มันบาดมันทะลุแล้วจนซ่อมไม่ได้แล้วมีดราคาแพงปัจจุบันนี้ก็หลายแสนนะท่านนะเป็นล้านก็มีถ้าสืบประวัติได้เป็นล้านก็มีเขาเรียกมีดอาคมเป็นมีดอาคมแกว่งไปในน้ำมนต์เนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์พอๆกับน้ำพิพัฒน์สัตยานะไล่ขุนไล่ของท่านทิพย์เข้าเนื้อเข้าตัวออกหมดอาตมาเคยได้มา3เล่มไปนครสวรรค์ก็ถวายมาเห็นว่าอาตมาชอบเรื่องคาถาอาคมความจริงเรื่องเทศน์นี่ก็ธรรมดาท่านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่บังคับหน้าที่บังคับให้เทศน์แต่เรื่องคาถาคมชอบมากปล่อยมาแล้วพ่อเดิมท่านเป็นผู้ใหญ่ใจหนักท่านเจ้าคุณไกลท่านบอกว่าวันนึงก็เกิดเรื่องว่าชาวบ้านทะเลาะกันทะเลาะกันก็กำนันก็พาลูกบ้านมาที่วัดตอนเย็นหลวงพ่อกำลังสวดมนต์อยู่บนศาลาศาลาก็ไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำมันท่วมไม่มากคำนั้นก็เรียกหลวงพ่อออกมาเดี๋ยวนี้หลวงพ่อต้องออกมามันเกิดเรื่องใหญ่แล้วหลวงพ่อกำลังทำวัดท่านก็นะยกมือไหว้พระรับสั่งพระหยุดทำวัดก็เดินมาเกาะขอบศาลาที่เป็นรั้วไม้มองไปในท่านกำนันอยู่ตรงกลางและคนที่มานั้นนะล้วนแล้วแต่มีอาวุธนะมีทั้งมีดทั้งไม้ตะบองมีทั้งแหลนมีทั้งปืนเถื่อนท่านก็มองที่โยมวัดเราทางนั้นแล้วถามว่ากำนันแกมีธุระอะไรกับข้าแล้วไอ้พวกนี้มันมากันทำไมเนี่ยเย็นจะค่ำอยู่แล้วมาทำไมผู้ชายก็ยิงกันสองฝากผู้หญิงก็ยิงขนาบนะข้างใครข้างมันมีปัญหาหลวงพ่อปัญหาอะไรหลวงพ่อต้องตัดสินให้ได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรในมือกำนันก็มีสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งตายแล้ว
ัวอะไรเหรอหลวงพ่อต้องตัดสินได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกจิ้งเหรนหรือจังเหรนหลวงพ่อถ้าเกิดใช้สติปัญญาพอเป็นพระใจหนักเป็นไงล่ะครับนั่นไหนแกลองเล่าให้เขาฟังสิก็ได้เขาบอกหลวงพ่อมาไอ้สองคนนี้ออกมายืนข้างๆกำนันอันนี้เป็นคนลาวคนอีสานมาถางที่อยู่แถวนี้มาจับที่อันนี้เป็นคนไทยภาคกลางมาจับที่เมื่อเช้าเมื่อบ่ายเนี่ยเมื่อกลางวันเนี่ยพ่อมันไปออกไปหาอะไรอาหารป่าด้วยกันแล้วมันก็ทะเลาะกันเพราะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ผมถือเนี่ยถือหางอยู่เนี่ยหัวแบนแล้วไอ้ฟังไอ้ฟังภาคคนภาคกลางคนไทยก็บอกว่ามันถามว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรถามไปคนอีสานอีสานบอกเพิ่นว่าวจังเหลนเนาะเพิ่นว่าวจังเหลนเนาะพระท่านบอกบ้าไงเขาเรียกจิ้งเหลนกูไม่จังเหลนบอกแม่นเพิ่นว่าวจังเหลนอีหลีอีหลีตัวด้วยนะอีหลีตัวนะไอ้คนไทยบอกขออภัยท่านผู้ชมเริ่มขึ้นภาคกันแล้วไอ้ลาวบ้ามึงไปดูซิน้ำมันจังเหลนมันมีขายไหมไม่มีเราไปซื้อน้ำมันจังเหลนให้ตายก็ไม่มีมีแต่น้ำมันจิ้งเหลนเพราะแม่นนะเพิ่นเอิ้นเพิ่นว่าจังเหลนอีหลีโถไอ้ลาวหน้าโง่เขาเรียกจิ้งเหลนพอขึ้นชาติตระกูลไอ้นั่นก็บอกบักไทยนี่เนาะบอกหูเฮืองพลว่าจังเหลนก็ขึ้นไอ้ลาวไอ้ไทยกันเมื่อทะเลาะกันแล้วมันก็บอกเอางี้ไหมไปถามกันไปถามบ้านกูแล้วถามบอกไปถามบ้านกูว่าเขาเรียกอะไรกันแน่ก็เลยสองคนช่วยกันดักจิ้งเหลนแล้วก็ตีจิ้งเหลนมันก็ตายเลยหลวงพ่อมันก็ไปบ้านคนไทยคนไทยบอกโอ้ยไปบ้านไหนเขาเรียกจิ้งเหลนไอ้ลาวบ้าขออภัยนะนี่มันในเรื่องนะท่านตามเรื่องที่เล่าไม่ได้ว่าคนลาวนะเขาเรียกจิงเหลนใครเรียกจังเหลนแล้วโอ้ไอ้นี่มันก็บอกงั้นไปหมู่บ้านค่อยบ้างสิไปถามคนบ้านค่อยบ้างมันก็ไปถามคนบ้านมันไอ้ไทยก็ตามไปคันนี้เป็นกลุ่มเลยบ้านไหนไม่ได้ก็บอกจังเหลนเมื่อตกลงไม่ได้มันก็มาหาผมมันบอกต้องให้กำนันตัดสินมันพอถามแล้วมึงตัดสินยังไงกำนันผมก็บอกว่าพอโทรมันเรียกอะไรก็ได้หมดแล้วแต่ภูมิภาคอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยคนไทยเรียกฝรั่งเอาคุยสารเขาเรียกบักสีดาผมก็ยกตัวอย่างให้มันอะไรนะสีเหลืองๆฟักเดี๋ยวไม่ใช่ฟักอะไรล่ะฟักทองคนไทยเรียกฟักทองคนอีสานเรียกบักอึใช่ไหมในนาคนไทยก็เรียกในนาถ้าอีสานก็เรียกบักเขียบอันนี้คนไทยเรียกพุทราอันนี้บอกมาทันบักทันนะบอกบักทันมันก็ผมก็บอกอย่างนี้มันบอกว่ากำนันจะเอาอะไรก็เอาสักเรื่องหนึ่งจะเอาจิ้งเหลนก็จิ้งเหลนจังเหลนก็จังเหลนเพราะผมท้าพนันกันแล้วให้กำนันมาตัดสินค่าละ 2,000 ลงเงินมาได้ค่าละ 2,000 แล้วมันว่าไงมันไม่ยอมมาบอกให้ตัดสินอย่างเดียวเพราะนั้นหลวงพ่อต้องตัดสินว่ามันคือตัวอะไรกันแน่จิ้งเหลนหรือจังเหลนหลวงพ่อท่านก็มองเชิงวิเคราะห์ท่านก็นึกในใจทุกคนมีอาวุธในมือมาหมดนี่คนบ้านเราทางนั้นคนทำบุญวัดนี่ทางนั้นเลยถ้าตัดสินไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันแพ้พนันกันแต่แพ้พนันไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องเงิน 2,000 มันก็สำคัญแต่ต่อไปคนบ้านนี้ซึ่งทำบุญวัดเดียวกันจะไม่ถูกกันเพราะมันยืนคนละฝากเลยเนี่ยท่านก็นึกในใจว่าเมื่อจบจากนี้ไปแล้วจะมีศพเกิดขึ้นจะมีการฆ่าฝันกันเกิดขึ้น
ก็นะเอาหลวงพ่อเอาไงจิ้งเหลนจังเหลนหลวงพ่อบอกก็ดุคนทั้งหมดเพราะท่านมีสิทธิ์จะดุไงพระสุจาก็บวชทัดบวชกับท่านทางนั้นแล้วเคารพนับถือท่านทางนั้นแล้วทุกคนก็พกพระท่านทางนั้นเขาบอกเพิ่ม

งเว้ยทุกคนอ้าปากค้างท่านกำนันถือหางไอ้ตัวเนี้ยปล่อยแล้วตกกระจายอ่ะมันโผล่ไปที่ไหนไอ้ตัวจงเล้งทุกคนวางอาวุธหมดนะกราบหลวงพ่อกันโอ้โหกราบชื่นใจหลวงพ่อยุติธรรมที่สุดช้าก็มาเป็นพระท่านมาทำบุญนั่งกันเหมือนเดิมนั่งกันไม่มีคนอีสานไม่มีคนภาคกลางท่านคุยกันที่หลวงพ่อทั้งคืนแล้วท่านเออพอฉันเพลพอฉันเช้าเสร็จวันพระนี่ท่านก็นายก็ลุกขึ้นประกาศการสละอ้าวมาเรามีปัญหากันเรามีปัญหากันแล้วเราให้พ่อตัดสินเพราะฉะนั้นใครที่ลงพนันกันไว้ข้างละ 2,000 ให้เอาเงินมารวมกันและถวายหลวงพ่อไปทุกคนเอามาเงินมาหยอดผ่านในท่านเออพอหลวงพ่อตัดสินแล้วเนี่ยได้ 4,000 กว่าบาทสมัยนู้นยกมาถวายหลวงพ่อยิ้มคนยิ้มแย้มแจ่มใสหลวงพ่อจะบอกเออว่าเราก็ยังไม่มีโบสถ์นะเอามาสร้างโบสถ์ไม้กันสักหลังเถอะจะได้บวชพระทำสังฆกรรมได้เอาพอแกกลับบ้านไปกินข้าวกินปลาก่อนเดี๋ยวบ่ายๆวันเนี้ยมาขุดหลุมกันแล้วฉันจะวางศิลาฤกษ์จะสร้างโบสถ์กันแล้วเอาเงินเนี้ยเงินที่พวกแกบริจาคกันนี่แหละมาเป็นทุนสร้างโบสถ์พอถึงเวลานัดกินข้าวกินปลากันเสร็จทุกคนก็จัดแจงนะฮะเอาพลั่วเอาเสียมเอาจอกกันมาขุดในจุดที่หลวงพ่อท่านดูตามเขาเรียกตามปูมคือการสร้างโบสถ์นี้เขามีปูมนะท่านนะว่าพระสงฆ์จะอยู่ตรงไหนปูมนี้เป็นปูมอะไรถ้าเป็นของจีนเขาเรียกอะไรนะหวงจุ้ยมันสร้างเฉยๆไม่ได้ถ้าจะมีปูมแล้วก็กำหนดปูมสร้างโบสถ์ซะก่อนกันที่ไว้ก่อนถ้ายังสร้างไม่ได้แล้วค่อยสร้างกุฏิพระสร้างห้องน้ำสร้างส้วมสร้างเมนมากันหลวงพ่อท่านก็ลงอักขระเลขยันลงไม้มงคลแล้วท่านบอกอ้าวกำนันแกไปไอ้ตรงที่แกยืนเมื่อวานสิไปหยิบไอ้ตัวจงเล้งฉันมาหน่อยพอท่านเอาทุกอย่างลงเป็นมงคลลงแล้วท่านก็ไอ้ตัวนี้หยอดลงไปบนนั้นบนหลุมศิลาฤกษ์และให้กลบหลุมทันทีท่านปรากฏว่าคนเริ่มใสทุกคนมีอะไรตัดไม้ได้อะไรได้ซึ่งฝังเอาไว้เลยว่าร่วมสร้างโบสถ์ไม่นานท่านโบสถ์เป็นโบสถ์ไม้ที่ถาวรที่สุดเป็นโบสถ์ไอ้ตัวจงเล้งนี่ท่านวัดหนองกลับอำเภอหนองบัวนี่ท่านเจ้าคุณไก่ท่านเล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็นึกเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะตอนนี้ผลเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐศาสตร์เป็นเรื่องรัฐศาสตร์บางอย่างทุกท่านต้องเข้าใจว่าวิชาการทุกอย่างเราต้องไขครนท่วนทีรัฐศาสตร์แปลว่าการบริหารมวลรวมของสังคมประเทศชาติศาสตร์อื่นๆรัฐมนตรีอื่นๆนั้นเขาถือว่าเขาที่บอกมีมหาไทยเป็นแกนกลางหรือมีสำนักนายกในปัจจุบันนี้นอกนั้นวิชาการต่างๆแม้แต่ศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐศาสตร์ทั้งนั้นเพื่อเกิดความสงบสุขแต่ที่กล่าวว่าเป็นผู้ใหญ่ชนะรัชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจพระสวดมนต์ไหว้พระประเสริฐอ่านพระธรรมคำสอนรู้จักพิธีกรรมเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจยิ่งง่ายใจเย็นเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยเข้าถึงศีลสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้ทั้งหลายจะถือว่าเป็นคนใจดีคนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนีให้จำไว้คนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนีจึงฝากเป็นข้อคิดในข้อสู่ชูต่อท่านทั้งหลายรัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านอยู่มรรคผลนิพพานขออวสานเอวังก็มีด้วยประการ

คุณผู้ชมคะมนุษย์เมื่อแรกเกิดมานั้นทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันนะคะแต่ชาติวุฒิคุณวุฒิธรรมาวุฒิและอติมานะคือปัจจัยภายหลังสำหรับการปฏิบัติตัวที่เราจะเลือกไปในทางสุขหรือทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรักหมดลงแล้วนะคะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทําความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทนึงเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนนะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือ

าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโน

0: ดิจิทัลเวนเจอร์ตัวอย่าง private equity เช่น SME private equity trust fund กอง trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุนค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนบนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถ

ชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะซึ่งวันนี้จะเสนอธรรมะในการประยุกต์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลสัปดาห์นี้ที่จะมาถึงนี้เป็นคราวที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรุ่นข้ารัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัยวาระนี้ก็จะเป็นวาระที่ครบ100วันที่จะมาถึงนี้ในคราวเดียวกันก็เป็นคราวที่เป็นวันสำคัญของพวกเราที่เราได้ระลึกถึงได้ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอก็คือวันที่16มกราคมซึ่งเป็นวันครูแห่งชาติเราถือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นครูของแผ่นดินของเราเป็นผู้ที่สำคัญทุกๆด้านเป็นครูทุกๆด้านทุกภาคส่วนช่วงชั่วชีวิตของพวกเราที่เราได้เกิดมาในประเทศแห่งนี้พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณมีคุณอย่างยิ่งสำหรับพวกเราเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เราจะได้น้อมรำลึกปฏิบัติความดีทำความดีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในคราวเดียวกันนี้ทางสถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยโดยท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะได้จัดบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายพระองค์ท่านด้วยโดยจัดขึ้นในวาระ90วันหรือ3เดือนเพราะตามประเพณีของศรีลังกานั้นถือว่าวันที่สำคัญคือวันที่ครบ3เดือนส่วนประเพณีไทยเราถือว่าวันสำคัญคือวันที่ครบ100วันนั้นเป็นวันสำคัญอีกคราวหนึ่งดังนั้นในวันที่13มกราคมพุทธศักราช2560ท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยก็ได้ชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลณวัดอรุณราชวรารามแล้วก็ได้เชิญส่วนราชการผู้ที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เอกอัครราชทูตของประเทศที่คุ้นเคยที่เป็นพุทธศาสนาเช่นเอกอัครราชทูตแห่งกัมพูชาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยแล้วก็ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมงานในคราวนี้ด้วยซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ได้อำนวยความสะดวกร่วมจัดสนองศรัทธาของท่านเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของพวกเราการปฏิบัติอย่างนี้ในเทศกาลอย่างนี้อยากให้เราน้อมนำธรรมะที่สำคัญคือความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อแผ่นดินของเราเป็นครูแห่งแผ่นดินคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งเป็นผู้ที่เป็นครูทุกภาคทุกส่วนทุกอาชีพให้กับพวกเราอะไรบ้างที่เราจะทำได้แสดงออกได้เช่นการทำความดีในส่วนที่เป็นทานศีลภาวนาก็ควรปฏิบัติในช่วงนี้อีกด้วยให้เป็นการรำลึกถึงเป็นการน้อมรำลึกถึงในขณะเดียวกันพร้อมกันนั้นในขณะนี้พวกเราก็เตรียมเพื่อการปฏิบัติในกิจการอื่นๆตลอดปีด้วยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ร่วมกับทางพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนพุทธสมาคมแห่งฮ่องกงก็จะมีการจัดค่ายเยาวชนเป็นค่ายเยาวชนกรรมฐานภาคภาษาอังกฤษนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคมพุทธศักราช2560ก็จะได้เชิญชวนเยาวชนมาร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นค่ายกิจกรรมนานาชาติจัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆของวัดต่างๆของภาคส่วนต่างๆของส่วนราชการ

0: ทั้งเป็นภาคราชการเองทั้งภาคเอกชนก็ควรที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดการน้อมรำลึกถึงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพื่อเป็นทิฏฐานุนุสติให้กับอนุชนรุ่นต่อไป
1: วันนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรได้จัดพิธีปฐมนิเทศถวายผ้าไตรจีวรแก่นิสิตที่จะเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาเมืองย่างกงประเทศเมียนมาการเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้เป็นการต่อยอดหรือเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อจากที่นิสิตทั้งหลายปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมรีตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาผ่านมาเป็นระยะเวลา4เดือนแล้วผมดำริว่าการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเฉพาะที่เป็นพื้นฐานการปฏิบัติและมีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากอาจารย์ผู้เป็นพระวิปัสสนาจารย์มากพอสมควรแล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายมากยิ่งขึ้นจึงได้มีความดำริว่าสมควรที่จะส่งท่านทั้งหลายผู้เป็นนิสิตรุ่นที่11นี้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาหรือที่เราเรียกกันว่าสำนักพระมหาศรีสยาดอหลักการและเหตุผลที่แท้จริงก็คือสำนักศาสนาเยกตาหรือสำนักมหาศรีนี้เป็นต้นแบบที่เรานำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติที่เรารู้กันในประเทศไทยว่าสายพองหนอยุบหนอแต่แท้จริงแล้วก็คือการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4แบบครบวงจรนั่นสำนักศาสนาเยกตาเป็นต้นแบบของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ณที่นั่นมีครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอยู่มากมายท่านทั้งหลายเมื่อไปปฏิบัติณสำนักที่นี้แล้วจะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีประสบการณ์ที่เกิดโดยตรงจากพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์เพื่อดูแลแนะแนวการปฏิบัติให้แก่ท่านทั้งหลายนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ท่านจะได้มีประสบการณ์หรือมีวิสัยทัศน์ที่จะมองหรือสังเกตดูหลักการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติและความรู้

ที่ได้จากครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นเมื่อคืนผมได้ตรวจสถานุกรมพระไตรปิฎกท่านได้ก็ได้พบศัพท์ที่ท่านขยายความเรื่องการปฏิบัติเพิ่มพูนการให้เกิดความเจริญถึงท่านอาจได้ให้คำอธิบายไม่ว่าอนัมมัชฌะทุกขทิฏฐายะกายะจิตตปัจจัตถิวเสนะระหุงมุทุงกัมมัญญัญจะกัตตวาสัมมาทะเป็นโตสมาทะเป็นโตกัมมัฏฐานังปาลิพรูเหติซึ่งแปลความว่าโยคีผู้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานดำรงตั้งจิตไว้โดยชอบให้คล่องแคล่วชำนิชำนาญนุ่มนวลควรแก่การงานด้วยอำนาจของกายปัจสัทธิและจิตตปัจสัทธิคือสงบกายสงบใจได้สงบจิตถือว่าได้เพิ่มพูนกรรมฐานให้งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงจึงอยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าเราต้องมีความอดทนอดกลั้นเพื่อต้องการความรู้ที่เราพึงประสงค์การอยู่ที่นั่นอาจจะมีความลำบากทั้งในด้านที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอาหารการขบฉันซึ่งจะผิดแผกแตกต่างจากบ้านเราแต่เราก็ต้องการเราก็ต้องอดทนเพียรพยายามปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามที่พระวิปัสสนาจารย์ท่านแนะนำให้เราปฏิบัติเมื่อเราส่งอารมณ์หรือถามเพื่อคลายความสงสัยก็ให้รับฟังและนำไปปฏิบัติอย่าถามเพื่อถือแข่งดีหรืออวดความรู้เพราะถ้าถามหรือปฏิบัติโดยอวดดีและแข่งความรู้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะกลับกลายเป็นว่าจะเพิ่มอติมานะความหยิ่งผยองให้เกิดขึ้นแก่ตนเองนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจะต้องวางตนให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแล้วก็ปฏิบัติตามพร้อมทั้งอดทนโดยประการทั้งปวงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในแนวปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ผมมีความเชื่อว่าถ้าการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานนี้จะนำความร่มเย็นสันติสุขมาให้แก่สังคมประเทศชาติของเราในส่วนหนึ่งและในขณะเดียวกันเราท่านทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นสาธารณทายาทเป็นผู้สืบสานงานของพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่นดำรงคงอยู่
ในประเทศไทยผมเคยพูดอยู่บ่อยครั้งเคยอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าไปพูดในเวลาเปิดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานทุกครั้งที่พระพุทธองค์ตรัสแก่สุภัทธะปัจฉิมสาวกหรือพระสาวกองค์สุดท้ายที่เป็นใจความภาคภาษาไทยที่ว่าดูกรสุภัทธะถ้าภิกษุเหล่านี้พึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะในคัมภีร์อัตถกถาท่านได้ขยายความไว้ท่านได้ขยายความคำว่าพึงอยู่กันโดยชอบเนี่ยอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบท่านหมายถึงว่าภิกษุในพระศาสนานี้ปรารภการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนมีความเชี่ยวชาญชำนาญเพื่อมุ่งผลประโยชน์คือการที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปแล้วก็นำไปสอนไปแนะนำให้บุคคลอื่นได้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติต่อๆกันไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบนะท่านทั้งหลายได้ฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานคงเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ในข้อนี้เป็นอย่างดีถ้าจะอธิบายขยายเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมตรงที่ว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านหมายเอาถึงผู้ที่ท่านที่ปฏิบัติจนผ่านวิปัสสนาญาณถึงระดับอุทยพยญาณเห็นความเกิดดับของรูปนามได้ชื่อว่าเป็นวิปัสสกคือผู้ปรารภการเจริญวิปัสสนาอย่างแท้จริงท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมาระยะเวลา4เดือนถือว่ามีภูมิชั้นของผู้เจริญวิปัสสนาเพียงพอที่จะเพิ่มพูนพัฒนาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปหรือให้ได้บรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงส่งขึ้นไปจนได้ถึงบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นการส่งท่านทั้งหลายไปยังสำนักมหาสีสยานอในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้มีประสบการณ์ในการเจริญวิปัสสนาและมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้รับผลในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นสูงสุดและก็ฝากความหวังให้แก่ท่านทั้งหลายไว้ว่าในการภาคหน้าท่านทั้งหลาย
จะได้เป็นบุคลากรผู้มีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาเป็นบุคลากรของคณะสงฆ์ของพระศาสนาของประเทศชาติรับใช้งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจในตัวของท่านเองที่อยากนักที่จะหาโอกาสและเวลาดังเช่นนี้ได้ด้านในการที่ท่านทั้งหลายเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อในครั้งนี้ก็ได้รับความอุปถัมภ์จากส่วนงานด้านการเผยแผ่พระศาสนาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมให้ท่านได้เดินทางในครั้งนี้ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์ปฏิบัติทำให้เต็มที่ตามเวลาที่กำหนดไว้ผมและผู้บริหารงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯราชวิทยาเขตปริศาพุทธโคตรพร้อมทั้งท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนซึ่งมีคุณขันชัยบุญปานเป็นต้นให้กำลังใจแก่ท่านขอให้ทุกท่านที่เดินทางที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ในขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยขออย่าให้มีอุปสรรคอันตรายได้ใดมาขัดขวางหรือมาคอยทำลายการปฏิบัติธรรมของท่านให้เสียหายขอทุกท่านจงประสบแต่ความสวัสดีมีความปลอดภัยและได้รับผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในระดับสูงสุดตามกำลังสติปัญญาความสามารถของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกๆ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่

กเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมล

0: ันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนะคะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

แล้วต่อมาก็เห็นคนมาคลาคล่ำแล้วก็เงยหน้ามาหลวงปู่ก็เอาแป้งที่เป็นกระปุกสมัยใหม่นะท่านที่มันเป็นบีบได้เขาไปพริรีฮีทเนี่ยพอจอนสันเนี่ยบีบใส่หน้าเขาก็โรยหน้าชื่นใจปัดแป้งกันท่านก็ยิ้มเขาก็ยิ้มถ้าจะมีคำพูดเสมอไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวเหลวไปไหมไม่เป็นไรพอดีทุกอย่างไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่น้ำชาเป็นไงอร่อยไหมไม่เป็นไรพอดีไอ้คำว่าไม่เป็นไรคืออภัยทานไอ้พอดีคืออะไรฮะคือใจเขาท่านไปจัดระเบียบกับสิ่งของที่เขาถวายกิริยาที่เขาทำทุกอย่างมันพอดีหมดหลวงเตี๋ยท่านกล่าวต่อไปว่าเนี่ยถ้าก็เป็นอย่างเงี้ยหลวงปู่ร้อนไหมเนี่ยไม่เป็นไรพอดีวันหนึ่งก็มีคนนิมนต์ไปนั่งปกดึกเชียวท่านไปนิมนต์ดับเทียนชัยดับเทียนชัยนี่เขาเพิ่งจะใช้พระจุดเทียนชัยก็ใช้พระศักดิ์ศรีก็ศักดิ์สิทธิ์ดับเทียนชัยก็เหมือนกันต้องหาพระศักดิ์สิทธิ์ไปดับเครื่องเทียนชัยมงคลแล้วพระตาพิเศษหลวงปู่ก็มาเป็นประธานดับเทียนชัยคราวนี้เขาต้องอุ้มท่านไปดับเทียนชัยที่ท่านท่านก็นั่งไม่ไหวหลวงปู่ไม่ไหวไม่เป็นไรพอดีอะไรเขาทำมันพอดีไปหมดคนก็มีความสุขกันกับคำพูดของท่านแล้วไม่มีดุว่ากล่าวใครท่านวันหนึ่งก็ปรากฏว่ากลับดึกรถจะขึ้นสะพานท่านก็เลนตัวเองนั่นแหละเธอขับไปหลวงปู่นั่งกับเธอช้าๆไอ้รถคันหนึ่งมันสวนกันบนสะพานที่ท่านจะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไอ้รถคันนี้กำลังจะขึ้นคอสะพานพอเห็นรถพุ่งมาเท่านั้นหักซ้ายหลบรถตู้ที่ท่านนั่นเนี่ยคลมลงไปอยู่ข้างทางแล้วคอสะพานกับข้างทางมันก็สูงสิท่านหลายตลบชาวบ้านเขาก็ออกมาดูตอนนี้ไอ้ที่ข้างรถท้ายรถท่านเนี่ยเขาที่เรียกว่าหลวงปู่บุตรดาพอหลวงปู่บุตรดาคนก็เอาท่านแจ้งตำรวจมาดันรถกันขึ้นชาวบ้านก็มากันเต็มไปหมดค่อยๆดันรถขึ้น

พอดันรถขึ้นไอ้งดรถไปหงายท้องเนี่ยท่านดันรถขึ้นก็รถก็ขึ้นมาก็ไปเปิดประตูคนขับไอ้คนขับนะหน้าแตกเลือดออกพอมาแล้วมันร้องไห้มันบอกไม่ต้องไปช่วยมันไปดูสิว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นไงบ้างหลวงปู่ท่านนะรถมันล้มหลายรอบเลยท่านท่านก็นอนเงียบไปเขาก็เอาอะไรเอาที่ทุบกระจกไปทุบเอาค้อนไปทุบกระจกพับประตูเปิดไม่ได้ท่านก็เงียบกิ๊บเลยท่านพอออกมาแล้วก็ตัวท่านเหลือสามศอกแก่ๆแล้วท่านสามศอกคนโตๆเงียบผมก็เอามาเอาท่านมาวางเขย่าตัวน้องปูน้องปูพูดใกล้ๆหูเป็นไงบ้างท่านไม่ได้ลืมตาท่านบอกไม่เป็นไรพอดีไอ้คนขับมันร้องไห้สองรอบนะท่านนะพอร้องไห้สองรอบแล้วข้าจะไปว่ามันไม่ได้เพราะท่านให้อภัยแล้วอ่ะท่านคนเรานะฮะบัติจริยาของพระอริยบุคคลชั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกันและการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีกรุณาตั้งความกรุณาคือคิดจะมีความกรุณาต่อคนอื่นบ้างเราจะยิ้มง่ายท่านเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นต้องเป็นคนใจบุญทานศีลภาวนาต้องบำเพ็ญไว้คนบำเพ็ญทานศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นคนใจดีท่านปรับสภาพจิตใจดีพฤติกรรมดีแล้วเวลารับศีลเนี่ยนะหน้าสวยปากสายใจสุขนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตใช่ไหมสัมมาสัมพุทธะปากสวยท่านพุทธังสรณังคัจฉามินอบน้อมเวลาถวายทานก็ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปากสวยหน้าสายใจสุขงามเปล่งเสียงงามถ้าหมกบิบงามบอกไปแบบไม่ดีท่านออกเสียงซะความเป็นคนใจบุญนั้นเป็นพระคุณยิ่งพระคุณต่อใครต่อลูกหลานเพราะทำบุญแล้วลูกหลานเขาเลี้ยงเรามาและจะทำกุศลให้เขาเป็นพระคุณต่อเขาพระสงฆ์ข้าเจ้าท่านก็รักท่านก็เมตตาเด็กท่านก็เมตตาท่านก็สวดมนต์ให้หน้าตาท่านก็หลับตานึกถึงหน้าแต่ผู้นี้แหละเป็นผู้ใหญ่ใจดีจักรารุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่กว้างอย่างน้ำปิงทำไมใจกว้างอย่างน้ำปิงท่านพระครูพระจนสโพลชอยสนนท่านละไว้ในที่หมายว่าปิงวังยมนาถคือแม่น้ำเจ้าพระยาแต่กรอนที่ท่านแต่งมันบังคับคือเป็นคนมีที่มีจิตใจเหมือนแม่น้ำแปลว่าอะไรมาแล้วเย็นใจมาแล้วชำระกายมาแล้วพึ่งพาอาศัยได้มาแล้วเจริญรุ่งเรืองนี่เป็นลักษณะของน้ำแล้วมีความเป็นธรรมคนร้อนมาใจของภาคเอามาร้อนมาเดือดร้อนมาเอาไปเอาช่วยกันไปก่อนคนมันก็คลายความเดือดร้อนไปได้ช่วยกันไปก่อนร้อนอกร้อนใจมาร้อนตัวมาลงแม่น้ำเย็นร้อนอกร้อนใจมาคนใจดีก็ให้ยอมให้ปรับทุกข์นั่งฟังการปรับทุกข์ตาดูหูฟังตาดูหูฟังนั่งนานตาดูหูฟังนั่งนานเอาพูดไปเอาพูดไปกินน้ำไปด้วยไปกินน้ำไปด้วยนี่คนเขาเรียกคนใจกว้างเหมือนแม่น้ำถ้าคนจะฟ้าเหมือนแม่น้ำอย่างนี้นะท่านเป็นที่รักนับถือเคารพบูชาเราจะบูชาเราเห็นคุณค่าของน้ำอย่างไรของแม่น้ำอย่างไรนะเราก็เห็นคุณค่าของเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างนั้นและเมื่ออาศัยแม่น้ำแล้วเขาต้องรักษาแม่น้ำเราเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเป็นผู้ใหญ่เขาว่าอย่างน้ำปริงนะเป็นผู้ใหญ่ใจจริงดีใจเป็นผู้ใหญ่อย่าตบสัตว์คบกับใครครบจริงไม่ครบต้องไม่ครบจริงๆเขาจะได้เข็ดขามเขาจะได้เข็ดขามเรื่องความประพฤติของเขาแต่เมื่อคบกับใครแล้วเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจทุกคนก็

นิจจาว่าใจจริงเออคนที่ใจจริงคนใจไม่จริงเนี่ยท่านเป็นที่ไม่สบายใจของคนอื่นเพื่อโกหกตลกกินปิ้นป้อนคอนคอร์ดเป็นคนใจไม่จริงมีแต่ตลกแตรงครบแล้วก็ซวยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจที่ได้คบคนนี้โอ้โหดีใจถ้าเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะผู้ใหญ่ใจต้องเป็นคนสู้ชูต้องใจหนักอย่าวู่วามปราศจากอคติสี่ประการไม่เอียงเพราะว่ารักเพราะเป็นคนของเราไม่เอียงเพราะว่าโกรธไปตัดรอนไปเบียดเบียนไปบดบังเขาไปกีดกันเขาไม่เอียงเพราะกลัวตัดสินได้ตามความเป็นธรรมตามกฎเกณฑ์ไม่เอียงเพราะหลงต่ออามิสสินจ้างหรือปราศจากความรู้พระพิจารณ์ต้องใจจริงเขาจะนับถือเอาไปพิจารณ์ต้องใจหนักจะนั่นคืออะไรมีความตระหนักฟังล่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญากล้าตัดสินใจฟังล่างใครก็มาพูดที่ระดับต่ำฟังก็ฟังเขาไปก็ฟังบนไอ้ที่ใหญ่กว่าก็ฟังบนใครไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเดี๋ยวก่อนเราตัดสินได้หรือสิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะใจหนักๆเอาไว้ชนะหมดที่วัดหนองกลับอำเภอหนองบัวอาตมาก็ไปในฐานะเป็นคณะกรรมการจากนักภาคสมัยนู้นลำบากท่านไม่สบายไหมตอนนี้หรอกอาตมาก็ส่งพระครูไกรวัดนครสวรรค์ไปเป็นเจ้าอำเภออาตมาก็เป็นเจ้าคุณท่านก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเดิมถ้าเราตำนานหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมหมอท่านแพงนะมีหมอท่านทำจากเหล็กขอบบาทที่บาทมันพังแล้วปฏิบิตรหมอแล้วถ้ามีช้างหลายตัวเอาไว้สร้างวัดเอาไว้ช่วยชาวบ้านถ้าช้างตายเมื่อไหร่ท่านจะเอากระดูกมาทำอะไรปลอกมีดแล้วเอางาช้างเนี่ยมาแกะเป็นพระเครื่องบางที่เหลือก็ที่ปลอกงาช้างมาแล้วก็ทำเป็นด้ามมีดหมอปลอกมีดหมอแล้วก็ใช้อะไรใช้เงินบัตรกรีเอาถ้าก็ลงยันด้วยนะฮะได้เหล็กขอบบาทถึงได้ขังนะเพราะเหล็กขอบบาทส่วนใหญ่พระท่านเสกแต่เดี๋ยวนี้ขอบบาทเป็นสแตนเลสท่านเหล็กขอบบาทไม่มีความหมายเป็นบาทหล่อแล้วขนาดใหญ่เกินพระคุณเจ้าลงพิจารณาดูเถอะเพราะไอ้เหล็กเพราะไอ้บาทสแตนเลสเนี่ยพระวินัยเสียไปกี่ข้อแล้วเวลาอุ้มไปเนี่ยไม่ได้มีสง่าราศีเลยยังคนท้อง9เดือนท่านดูไม่น่าดูเท่าไหร่แล้วคนทำบาทสเตลเลตก็เหมือนกันลองทำให้รูปทรงแบบโบราณสิศึกษารูปทรงแบบบ้านบาทเขาเนี่ยแล้วปิดฝาเนี่ยมันไม่ร่วงบาทสเตลเลตเดี๋ยวนี้นะท่านปิดฝานะฝาบินหมดท่านก้มลงหน่อยฝากระจายเพราะทรงมันป้อมมากมันป้อมแค่ลูกจันนะท่านลูกพ่อทองอ่ะมันจุได้จริงแต่ฝามันไม่อยู่ต้องเอาฝาถักแล้วเวลาพระบิณฑบาตก็นะต้องเปิดบาตรทำไปละทำไปกระดุมชินไว้ข้างเนี่ยเวลาเปิดบาตรมาแล้วนะฮะบางทีพลัดมือไปนะกระดุมอะไรฝาบาตรก็ห้อยอยู่ข้างบาตรนั่นแหละใหญ่เกินพระวินัยใหญ่เกินกระเพาะบาตรเนี่ยเขาทำให้ขนาดเท่าหัวกะโหลกกับกระเพาะเท่านั้นนะสองกะกะโหลกกับกระเพาะจึงไปทรงรูปบาตรแต่ว่าวินัยมันเสียไปหลายข้อในการรักษาบาตรในการดูสนิมบาทในการระบมบาทหรือรมบาทในการรักษาบาทในความมัธยัสถี่ถ้วนเสียวัฒนธรรมไปเยอะนี่หลวงพ่อท่านก็ตีอะไรตีมีดขอบบาทที่มันบาทมันทะลุแล้วจนซ่อมไม่ได้แล้วมีดราคาแพงปัจจุบันนี้ก็หลายแสนนะท่านนะเป็นล้านก็มีถ้าซื้อประวัติได้เป็นล้านก็มีเขาเรียกมีดอาคมเป็นมีดอาคมแขวงปณณมณฑลเนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์พอๆกับน้ำพิพัฒน์สัตยานะไล่ขุนไล่ของท่านทิพย์เข้าเนื้อเข้าตัวออกหมดอาตมาเคยได้มา3เล่ม

ไปนครสวรรค์ก็ถวายมาเห็นว่าอาตมาชอบเรื่องคาถาอาคมความจริงเรื่องเทศน์นี่ก็ธรรมดาท่านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่บังคับหน้าที่บังคับให้เทศน์แต่เรื่องคาถาอาคมชอบมากเขาถวายมาหลวงพ่อเดิมท่านเป็นผู้ใหญ่ใจหนักท่านเจ้าคุณไกลท่านบอกว่าวันหนึ่งก็เกิดเรื่องว่าชาวบ้านทะเลาะกันทะเลาะกันก็กำนันก็พาลูกบ้านมาที่วัดตอนเย็นหลวงพ่อกำลังสวดมนต์อยู่บนศาลาศาลาก็ไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำมันท่วมไม่มากกำนันก็เรียกหลวงพ่อหลวงพ่อออกมาเดี๋ยวนี้หลวงพ่อต้องออกมามันเกิดเรื่องใหญ่แล้วหลวงพ่อกำลังทำวัดท่านก็นะยกมือไหว้พระรับสั่งพระอยู่ทำวัดก็เดินมาเกาะขอบศาลาที่เป็นรั้วไม้มองไปในท่านอยู่ตรงกลางและคนที่มานั้นนะล้วนแล้วแต่มีอาวุธนะมีทั้งมีดทั้งไม้ตะบองมีทั้งแหลนมีทั้งปืนเถื่อนท่านก็มองที่โยมวัดเราทางนั้นแล้วถามว่ากำนันแกมีธุระอะไรกับข้าแล้วไอ้พวกนี้มันมากันทำไมเนี่ยเย็นจะค่ำอยู่แล้วมาทำไมผู้ชายก็ยิงกันสองฝากผู้หญิงก็ยิงขนาบนะข้างใครข้างมันมีปัญหาหลวงพ่อปัญหาอะไรหลวงพ่อต้องตัดสินให้ได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรในมือกำนันก็มีสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งตายแล้วตัวอะไรหลวงพ่อต้องตัดสินได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกจิ้งเหรนหรือจังเหรนหลวงพ่อถ้าเกิดใช้สติปัญญาพอเป็นพระใจหนักเป็นไงล่ะคำนันไหนแกลองเล่าให้เขาฟังสิก็ได้เขาบอกหลวงพ่อมาไอ้สองคนนี้ออกมายืนข้างๆคำนันไอ้นี่เป็นคนลาวคนอีสานมาถางที่อยู่แถวนี้มาจับที่ไอ้นี่เป็นคนไทยภาคกลางมาจับที่เมื่อเช้าเมื่อบ่ายเนี่ยไปเมื่อกลางวันเนี่ยพ่อมันไปออกไปหาอะไรอาหารป่าด้วยกันแล้วมันก็ทะเลาะกันเพราะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ผมถือเนี่ยถือหางอยู่เนี่ยหัวแบนแล้วไอ้ฝั่งภาคคนภาคกลางคนไทยก็บอกว่ามันถามว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรถามไปคนอีสานบอกพนว่าวจังเหลนเนาะพนว่าวจังเหลนเนาะพระท่านบอกบ้าไงเขาเรียกจิ้งเหลนกูไม่จังเหลนบอกแม่นพนว่าวจังเหลนอีหลีอีหลีตัวด้วยนะอีหลีตัวนะไอ้คนไทยบอกขออภัยท่านผู้ชมเริ่มขึ้นภาคกันแล้วไอ้ลาวบ้ามึงไปดูซิน้ำมันจังเหลนมันมีขายไหมไม่มีเราไปซื้อน้ำมันจังเหลนให้ตายก็ไม่มีมีแต่น้ำมันจิ้งเหลนเพราะแม่นนะเพิ่นเอิ้นเพิ่นว่าจังเหลนอีหลีโถไอ้เหล่าหน้าโง่เขาเรียกจิ้งเหลนพอขึ้นชาติตระกูลไอ้นั่นก็บอกบักไทยนี่เนาะบอกหูเฮืองเพิ่นว่าจังเหลนก็ขึ้นไอ้เหล่าไอ้ไทยกันเมื่อทะเลาะกันแล้วมันก็บอกเอางี้ไหมไปถามบ้านกูแล้วท่านบอกไปถามบ้านกูว่าเขาเรียกอะไรกันแน่ก็เลยสองคนช่วยกันดักจิ้งเหลนแล้วก็ตีจิ้งเหลนมันก็ตายเลยหลวงพ่อมันก็ไปบ้านคนไทยคนไทยบอกโอ้ยไปบ้านไหนเขาเรียกจิ้งเหลนไอ้ลาบ้าขออภัยนะนี่มันในเรื่องนะท่านตามเรื่องที่เล่ามันจะว่าคนลาวนะเขาเรียกจิงเหลนใครเรียกจังเหลนแล้วโอ้ไอ้นี่มันก็บอกงั้นไปหมู่บ้านคอยบ้างสิไปถามคนบ้านคอยบ้างมันก็ไปถามคนบ้านมันไอ้ไทยก็ตามไปคันนี้เป็นกลุ่มเลยบ้านไหนไม่ได้ก็บอกจังเหลนเมื่อตกลงไม่ได้มันก็มาหาผมมันบอกต้องให้กำนันตัดสินผมพอถามแล้วมึงตัดสินยังกำนันผมก็บอกว่าพอโทรมันเรียกอะไรก็ได้

มิภาคอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยคนไทยเรียกฝรั่งเอาคุณสารเคยบักสีดาผมก็ยกตัวอย่างให้มันไอ้อะไรนะสีเหลืองๆฟักเดี๋ยวไม่ใช่ฟักอะไรล่ะฟักทองคนไทยเรียกฟักทองคนอีสานเรียกบักอึใช่ไหมเน้นหนาคนไทยก็เรียกเน้นหนาถ้าอีสานก็เรียกบักเขียบอันนี้คนไทยเรียกพุทราอันนี้บอกมาทันบักทันนะบอกบักทันมันก็ผมก็บอกอย่างนี้มันบอกว่ากำนันจะเอาแล้วก็เอาสักเรื่องหนึ่งจะเอาจิ้งเหลนก็จิ้งเหลนจังเหลนก็จังเหลนเพราะผมท้าพนันกันแล้วให้กำนันมาตัดสินค่าละ 2,000 ลงเงินมาได้ค่าละ 2,000 แล้วมันว่าไงมันไม่ยอมมาบอกให้ตัดสินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้องตัดสินว่ามันคือตัวอะไรกันแน่จิ้งเหลนหรือจังเหลนหลวงพ่อท่านก็มองเชิงวิเคราะห์ท่านก็นึกในใจทุกคนมีอาวุธในมือมาหมดนี่คนบ้านเราทางนั้นคนทำบุญวัดนี่ทางนั้นเลยถ้าตัดสินไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันแพ้พนันกันแต่แพ้พนันไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องเงิน 2,000 มันก็สำคัญแต่ต่อไปคนบ้านนี้ซึ่งทำบุญวัดเดียวกันจะไม่ถูกกันเพราะมันยืนคนละฝากเลยเนี่ยท่านก็นึกในใจว่าเมื่อจบจากนี้ไปแล้วจะมีศพเกิดขึ้นจะมีการฆ่าฝันกันเกิดขึ้นก็นะเอาหลวงพ่อเอาไงจิ้งเหลนจังเหลนหลวงพ่อบอกก็ดุคนทั้งหมดเพราะท่านมีสิทธิ์จะดุไงเพราะสัญญาก็บวชกับท่านทางนั้นและเคารพนับถือท่านทางนั้นแล้วทุกคนก็พกพระท่านทางนั้นเขาบอกพวกมึงนี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยไอ้กำนันก็ไม่ไปลบเป็นพายมาคุณจะตัดสินให้ไอ้ตัวเนี้ยนะเขาเรียกไอ้ตัวจงเล็งเว้ยทุกคนอ้าปากค้างท่านกำนันถือหางไอ้ตัวเนี้ยปล่อยแล้วตกกระจายอ่ะมันโผล่ไปที่ไหนไอ้ตัวจงเล็งทุกคนวางอาวุธหมดนะกราบหลวงพ่อกันโอ้โหกราบชื่นใจหลวงพ่อยุติธรรมที่สุดกลับบ้านเดินกอดกันคุยกันเห็นไหมเราหลวงพ่อรู้จริงเนี่ยไอ้ตัวจงเล้งเนี่ยช้าขึ้นมาเป็นพระท่านมาทำบุญนั่งกันเหมือนเดิมนั่งกันไม่มีคนอีสานไม่มีคนภาคกลางท่านคุยกันที่หลวงพ่อทั้งคืนแล้วท่านพอฉันเพลพอฉันเช้าเสร็จวันพระนี่ท่านก็นายก็ลุกขึ้นประกาศการสละอ้าวเมื่อวานเรามีปัญหากันเรามีปัญหากันแล้วเราให้พ่อตัดสินเพราะฉะนั้นใครที่ลงพนันกันไว้ข้างละ2,000ให้เอาเงินมารวมกันและถวายหลวงพ่อไปทุกคนเอามาอยู่เงินมาหยอดผ่านในท่านพอหลวงพ่อตัดสินแล้วเนี่ยได้ 4,000 กว่าบาทสมัยนู้นยกมาถวายหลวงพ่อยิ้มคนยิ้มแย้มแจ่มใสหลวงพ่อก็บอกวัดเราก็ยังไม่มีโบสถ์นะเอามาสร้างโบสถ์ไม้กันสักหลังเถอะจะได้บวชพระทำสังฆกรรมได้เอาพอแกกลับบ้านไปกินข้าวเกล็ดปลาก่อนเดี๋ยวบ่ายวันเนี้ยมาขุดหลุมกันแล้วฉันจะวางศิลาฤกษ์จะสร้างโบสถ์กันแล้วเอาเงินเนี้ยเงินที่พวกแกบริจาคกันมาเป็นทุนสร้างโบสถ์พอถึงเวลานัดกินข้าวไปปากเสร็จทุกคนก็จัดแจงนะฮะเอาพลั่วเอาเสียมเอาจอกกันมาขุดในจุดที่หลวงพ่อท่านดูตามเขาเรียกตามปูมคือการสร้างโบสถ์นี้เขามีปูมนะท่านนะว่าพระสงฆ์จะอยู่ตรงไหนปูมนี้เป็นปูมอะไรถ้าเป็นของจีนเขาเรียกอะไรนะห่วงจุ้ยมันสร้างเฉยๆไม่ได้ถ้าจะมีปูมแล้วก็กำหนดปูมสร้างโบสถ์ซะก่อนกันที่ไว้ก่อนถ้ายังสร้างไม่ได้แล้วก็สร้างกุฏิพระสร้างห้องน้ำสร้างส้วมสร้างเมนมากันหลวงพ่อจะกระโดดอัคระเลขยันลง

ม้มงคลแล้วท่านบอกอ้าวกำนันแกไปไอ้ตรงที่แกยืนเมื่อวานสิไปหยิบไอ้ตัวจงเล้งให้มาหน่อยพอท่านเอาทุกอย่างลงเป็นมงคลลงแล้วท่านก็ไอ้ตัวนี้หยอดลงไปบนนั้นบนหลุมศิลาเลิกและให้กลบหลุมทันทีท่านปรากฏว่าคนเริ่มใสทุกคนมีอะไรตัดไม้ได้อะไรได้ซึ่งฝังเอาไว้แล้วว่าร่วมสร้างโบสถ์ไม่นานท่านโบสถ์เป็นโบสถ์ไม้ที่ถาวรที่สุดเป็นโบสถ์ไอ้ตัวจงเล้งหนึ่งท่านวัดหนองกลับอำเภอหนองบัวนี่ท่านเจ้าคุณไก่ท่านเล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็นึกเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะตอนนี้ผลเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐศาสตร์เป็นเรื่องรัฐศาสตร์บางอย่างทุกท่านต้องเข้าใจว่าวิชาการทุกอย่างต้องไขครนทันทีรัฐศาสตร์แปลว่าการบริหารมวลรวมของสังคมประเทศชาติศาสตร์อื่นๆรัฐมนตรีอื่นๆนั้นก็ถือว่าเขาที่บอกมีมหาไทยเป็นแกนกลางหรือมีสำนักนายกในปัจจุบันนี้นอกนั้นวิชาการต่างๆแม้แต่ศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐศาสตร์ทั้งนั้นเพื่อเกิดความสงบสุขแต่ที่กล่าวว่าเป็นผู้ใหญ่ใจหนักรัชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจพระสวดมนต์ไหว้พระประเสริฐอ่านพระธรรมคำสอนรู้จักพิธีกรรมเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจยิ่งง่ายใจเย็นเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยเข้าถึงศีลสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้ทั้งหลายจะถือว่าเป็นคนใจดีคนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนีให้จำไว้คนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนีจึงฝากเป็นข้อคิดในข้อสู่ชูต่อท่านทั้งหลายรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านอยู่มรรคผลนิพพานขออวสานเอวังก็มีด้วยประการ

คุณผู้ชมคะมนุษย์เมื่อแรกเกิดมานั้นทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันนะคะแต่ชาติวุฒิคุณวุฒิธรรมาวุฒิและอติมานะคือปัจจัยภายหลังสำหรับการปฏิบัติตัวที่เราจะเลือกไปในทางสุขหรือทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรักหมดลงแล้วนะคะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไง สามารถไปชมย้อนหลังตามคลิกข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า Investment Grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ BBB- ไล่ขึ้นมาจนถึง AAA กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม Non Investment Grade มีเครดิตเรตติ้ง BB+ ไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี1บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้2ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
2: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
3: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
2: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
3: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
2: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
3: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
2: สำหรับเรตติ้ง BBB+ ถึง BBB- ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
3: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง B+ ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32%ในกลุ่มเรตติ้ง CCC หัวถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
2: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
3: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
2: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อน ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
4: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับ

ผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนํามาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนํามาคํานวณภาษีด้วยครับผมโดยนํามารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันจะมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้มายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก็ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ยิ่งลงทุนเร็วเท่าไ

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่า

เงินก้อนเนี้ยเราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือ2ที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยกันแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็น

0: กลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่างเวนเจอร์แคปิตอลเช่นบัวหลวงเวนเจอร์บีคอนเวนเจอร์แคปิตอลกรุงศรีฟินโนเวทดิจิตอลเวนเจอร์ตัวอย่าง private equity เช่น SME's private equity trust fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: ฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: ยายคิดเลขผิดๆถูกๆก็ลูกดูใครเป็นล่อตั้ง 7-8 หมื่นสงสัยยายจะเป็นอัลไซเมอร์แน่ๆเลย
2: โอ้ยายไม่เป็นหรอกค่ะยาย
1: ไม่รู้เป็นอะไรคิดเลขผิดๆถูกๆสงสัยเราจะเป็นอัลไซเมอร์เปล่าก็ไม่รู
2: ้คุณยายหงุดหงิดเพราะว่าคุณยายคิดเลขถูกๆผิดๆถูกถูกผิดๆสลับไปมากลัวว่าตัวเองจะเป็นอัลไซเมอร์ค่ะ
3: เดี๋ยวเคที่จะพายายไปฝึกสมองค่ะ
1: ฮะฝึกสมองฝึกยังไงล่ะ
3: ไม่บอกหรอกค่ะมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะแต่เดี๋ยวแค่ที่จะพายายไปเองเลยค่ะงั้นเราไปกันเลยไหมคะ
1: ค่ะค่ะค่ะหลานเขาบอกว่ายายไม่เป็นไรเดี๋ยวหลานจะพาไปฝึกสมองก็เลยถามว่าฮะฝึกสมองอะไรเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เขาไม่ยังไม่บอกเราอะว่าเราจะพาเราไปที่ไหน
2: หนูจะช่วยคุณยายหนูก็คือหนูจะพาคุณยายไปทบทวนความจำค่ะฝึกสมองค่ะยายงงค่ะว่าจะไปฝึกสมองที่ไหนแต่ว่าหนูไม่บอกหรอกว่าจะไปฝึกที่ไหนมันเป็น

0: ุดท้ายค่ะ
1: เมื่อวันนี้คุณยายมีปัญหาหลานสาวแสนซนคนสวยก็อาสาแก้ปัญหาการขี้ลืมย้ำคิดย้ำทำของคุณยายด้วยการพาไปฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันเดี๋ยวไปดูกันว่าสองสาวคู่ซี้ต่างวัยวันนี้จะไปทำอะไรกัน
2: นี่แคที่พายายมาที่ไหนเนี่ยฮะ
3: หนูพายายมาที่ชมรมหมากรุกไทยดินแดงค่ะ
4: ยายเล่นหมากรุกไม่เป็นนะ
3: โหหนูก็เล่นไม่เป็นค่ะยายแต่ว่าหนูไปอ่านเจอมาว่าเขาบอกว่าการเล่นหมากรุกอะค่ะถ้าเราได้คิดแล้วก็ฝึกสมองด้วยค่ะ
4: โอ้นั่นก็ได้อะจะได้มาแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวกันเลยโอเค
3: โอเคค่ะ
1: สถานที่ที่เราจะมาฝึกสมองและออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชมรมหมากรุกไทยดินแดงโดยที่นี่นั้นถือเป็นสถานที่บ่มเพาะและฝึกฝนเซียนหมากรุกระดับชาติโดยก่อตั้งชมรมมามากกว่า 40-50 ปีเลยนะครับโดยเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ป่องหรือเซียนป่องเซียนหมากรุกที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งที่สุดของประเทศเลยทีเดียว
5: wow.
3: นี่ไงค่ะเทรนเนอร์ป่องสวัสดีค่ะเทรนเนอร์ป่อง
6: สวัสดีค่ะ
7: มาไงครับมีอะไรให้รับใช้หรือไง
2: หลานสาวค่ะก็จะพามาเล่นหมากรุกที่นี่เพื่อฝึกสมองคุณยายอะค่ะเพราะช่วงนี้รู้สึกความจำ ไม่ค่อยดีอะค่ะ
7: ความจำไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอายุมาก
2: ค่ะแต่ยายเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยค
7: ่
2: ะ
7: อ๋อเล่นไม่เป็นไม่มีปัญหามันฝึกได
2: ้
7: พอฝึกความคิดความคิดดีปุ๊บมันจะทำให้เราความจำมันจะกลับคืนมาเรื่อย
2: ๆแล้วคะได้แล้วคะ
7: โอ้โหผมฝึกมาต้องเยอะแยะแล้วฮะไม่ได้ห่วงเลย
3: แล้วเทนเนอร์ป๋องคะแล้วที่นี่ค่ะมีมานานหรือยังคะ
7: มีมาเหรอประมาณสัก50 กว่าปีแล้วห้าสิบกว่าปี
2: แล้ว
7: ย้ายมาจากข้างด้านนอกด้านนู้นด้านนู้นนะก็เหมือนกับเราลี้ภัยมาจนมาได้ห้องดีอะไรดีขึ้นมาใช่ไหมและเราสนับสนุนเด็กและเยาวชน
3: แล้วเทรนเนอร์ป๋องเขาคือว่าเทรนเนอร์ป๋องจะช่วยสอนหนูกับยายให้เล่นเป็นได้ไหมคะ
7: หนูเล่นเป็นไหมยัง
3: หนูก็เล่นแบบได้บ้างไม่ได้บ้างแค่จิตเดียวค
7: ่
3: ะ
7: ก็ยังโอเคถ้าบอกเล่นไม่เป็นเลยไม่อยากสอนถ้าบอกเล่นเป็นนิดเดียวโอเคเดี๋ยวสอนให
2: ้แต่ยายนะคะไม่เป็นเลย
7: อ๋อไม่เป็นเลยเดี๋ยวนั่งดูแล้วจะสอนวิธีเทคนิคให้ให้หลักความคิดหลักความจำจะได้ดีขึ้นอะไรขึ้น
3: โอเคค่ะ
7: เดี๋ยวช่วยกันทั้งสองคนนะเดี๋ยวต้องช่วยดูแลคุณยายด้วยนะ
2: ค่ะ
7: ตรงนี้เป็นไงอะไรไงเดี๋ยวให้วิชาเสร็จแล้วกลับไปฝึกผมที่บ้านต่อนะคะ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยไหมคะ
7: ได้จัดให้เลย
3: ไปกันค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
7: เสน่ห์ของมันจริงๆอะนะ มันเป็นหลักความคิดความคิดที่หลากหลายมันคิดเป็นระบบมันมีการสิ้นสุดว่าจุดหมายปลายทางไอ้นี่มันอยู่ตรงไหนแต่เราสังเกตดูทุกคนเวลาการทำงานเนี่ยก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้หนึ่งด้านความคิดอ่านคุณจะจำแม่นนะแล้ว2คุณจะคิดไวการคำนวณการอะไรแล้วจะออกมาตรงเป๊ะหมด
8: ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่เป็นโรคอย่างหนึ่งในผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะสาเหตุที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยคนไทยที่เยอะที่สุดก็คือโรคอัลไซเมอร์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโรคปัญหาโรคหลอดเลือดสมองที่ทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์สมองต่างๆไม่ดีสำหรับโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเกิดจากที่มีโปรตีนนะคะชนิดพิเศษมาสะสมในเซลล์สมองหรือที่เราเรียกกันว่าเซลล์ประสาททำให้เซลล์ประสาทเหล่านี้เนี่ยค่ะหมดอายุหรือว่าตายไปก่อนวัยอันควรก่อนที่อวัยวะต่างๆในร่างกายจะเกิดความเสื่อมขึ้นเมื่อเซลล์สมองตายไปจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้การทำหน้าที่ของสมองเนี่ยผิดปกติไปโดยถ้าเป็นโรคอัลไซเมอร์เซลล์สมองที่ตายไปก่อนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรอบรู้ต่างๆของสมองความเก่งของสมองการจดจำการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมถึงถ้าเมื่อโรคเป็นมากขึ้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตร ประจำวันต่างๆได้ด้วยตัวเองจนไปถึงภาวะพึ่งพิงที่อาจจะทำให้เขาไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้และต้องพึ่งพาผู้ดูแลหรือว่าลูกหลานที่บ้านในที่สุดค่ะโดยมากถ้าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์เองเนี่ยค่ะอาการจะสังเกตได้ชัดจากความเก่งของสมองที่ลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะปัญหาความจำการรับรู้เวลารับรู้สถานที่การใช้ของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะการหลงในสถานที่ที่ตัวเองคุ้นเคยสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาษาโดยทั่วๆไปเราเรียกอาการนั้นว่าอาการหลงลืมซึ่งจะต่างกับอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในวัยผู้สูงอายุนะคะอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการไม่ได้ตั้งใจจะจำมีของหลายอย่างที่ทำให้ที่ต้องจำทำให้เราจำได้ไม่หมดรวมถึงมีตัวกวนเข้ามารบกวนในระหว่างที่เราต้องการจะจำของต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถฝึกได้และสามารถนึกออกได้ในที่สุดอาจจะใช้เวลานานกว่าคนอื่นสักหน่อยหรือต้องฝึกฝนมากกว่าคนในวัยอายุอ่อนกว่าแต่ของพวกนี้เนี่ยจะสามารถทำได้ในที่สุดซึ่งต่างจากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่จะไม่ได้มีอาการขี้ลืมแต่มีอาการที่เราเรียกว่าหลงลืมคือขี้ลืมด้วยและหลงด้วยในเวลาเดียวกันเช่นจำไม่ได้ว่าอันนี้เป็นของใช้ของตัวเองจำไม่ได้ว่านี่คือบ้านของตัวเองหรือหาของไม่เจอก็จริงแต่เมื่อเจอแล้วเนี่ยกลับจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าของชิ้นนั้นเป็นของตัวเองค่ะ

0: ลังจากที่ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชมรมหมากรุกไทยดินแดงไปพอสมควรแล้วก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานจะได้ทำการเรียนรู้วิธีการเล่นหมากรุกไทยฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยในวันนี้เราจะเริ่มจากการรู้จักหมากรุกแต่ละตัวให้ดีซะก่อน
1: ลักษณะการเล่นหมากรุกไทยเนี่ยเรียนให้ทราบก่อนว่าวิธีการเดินเบี้ยก่อนเบี้ยเดินตรงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักนิดหนึ่งก่อนถ้าในเมื่อขาเปิดมาอย่างนี้ทางนี้สีแดงก็เปิดอย่างนี้อธิบายเอาง่ายๆก่อนนะพอเขาเดินตรงมาลักษณะเวลาการกินกันเนี่ยเขาเรียกกินนะฮะภาษาไทยก็กินเนี่ยกินเฉียงอย่างเงี้ยเขาเรียกกินนะฮะแล้วฝ่ายสีแดงเนี่ยก็จะกินต่อทีนี้การกินต่อเนี่ยมันมีกินได้ต้องสองตัวจะเอาตัวนี้กินก็ได้เอาตัวนี้กินก็ได้นะฮะแต่วิธีที่ถูกที่สุดคือการกินเนี่ยต้องเอาตัวนี้กินนะฮะเดี๋ยวอธิบายขึ้น
2: แล้วทำไมต้องเอาตัวนี้กินล่ะคะ
1: ไอ้ตัวนี้กินนะฮ
2: ะ
1: ถ้าตามหลักการจะอธิบายจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเบี้ยนอกกับเบี้ยใน
2: เบี้ยนอกกับเบี้ยใน
1: ครับเบี้ยหนึ่งตัวเนี่ยก
2: ็
1: จะคุมถึงสามตัว
2: เบี้ยหนึ่งตัวคุมถึงสามต
1: ั
2: ว
1: เขาถึงเอาไปกินทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเม็ดนะฮะตามสักหมากจะบอกสักหมากเบี้ยเนี่ยนะสักหมากยังน้อยกว่าตัวนี้เขาเรียกเม็ดเนี่ยเดินอย่างนี้เดินเฉียงแล้วเวลากินก็กินเฉียงนะฮะมันจะเดินได้หนึ่งนะฮะทำไม่ดีนะฮะสองสามสี่อันเนี้ยผมเหยื่อของเม็ด
2: นะฮะเดินตรงก็ไม่ได้
1: แล้วทำไงเราถึงจะเป็นเม็ดนะฮะเดี๋ยวเราดูนี่นะเบี้ยพวกนี้เวลาขึ้นไปปุ๊บไปนี่ไปนี่พอถึงตาเนี้ยมันสามารถจะเปลี่ยนเป็นเม็ดได้เลยพอเปลี่ยนเป็นเม็ดเนี่ยเขาจะใช้การหงายเพื่อแสดงออกว่ามันเป็นเม็ดอย่างตัวเนี้ยเขาเรียกว่าโคนนะฮะ
2: โคน
1: เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักนิดนึงว่ามันจะเดินได้ยังไงโคนเนี่ยจะคล้ายกับเม็ดแต่ว่าการเดินเนี่ยจะเดินได้มากกว่า
2: โคนจะเดิน
1: อันนี้เดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะฮะมันจะเดิน1 2 3 4 5ตรงนี้ทางหน้าโคนเขาเรียกเดินได้5
2: สมมุติโคนตั้งนี
1: ่ตั้งนี
2: ่แล้วเดินไปนี
1: ่นี่ได
2: ้แล้วก็เดินไปนี่
1: ไปนี่ได
2: ้เดินมานี่
1: แล้วก็เดินมานี่ได
2: ้เดินมานั่นได
1: ้เดินนี่ได
2: ้เดินนี่ได
1: ้ฮะแต่เวลาตอนถอยหลังเนี่ยจะมาถอยอย่างนี้
2: ไม่ได้
1: เพราะต้องถอยเฉียงมันต้องถอยเฉียงแต่ถ้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเดินตรงได้ทีนี้เรามาเล่าสู่ถึงม้าเนี่ยเขาจะเดินอย่างนี้จำไม่ดีจำตาตัวนี้ไว้หนึ่งสองใช่ไหมแต่เสร็จแล้วก็เดินอย่างนี้ได
2: ้
1: ใช่ไหมเป็นตัวแอลไว้นะมาเนี่ยจะโดดมาอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมก็ต้องทำตรงนี้ก่อนเป็นตัวนามเลยถ้าเราจำได้เราจะเดินง่ายทีนี้พอเราเดินตัวม้าเป็นแล้วอันนี้คือเรือนะ
2: ค่ะอันนี้คือ
1: เรือเนี่ย
2: เรือ
1: ทั้งหมดกระดานเลยจะมีอานุภาพมากที่สุด
2: เรือนี่มีอนุภาพมากที่สุด
1: ครับเรือเนี่ยมันจะเดินนี่ได้ตรงอันนี้ได้หมดเราทั้งคลองมันก็เหมือนเรือวิ่งในน้ำนะมันจะไปได้ตลอดถ้ามีลำคลองไปถ้าอย่างนี้มันไม่สามารถจะมาได
2: ้
1: มันผ่านเบี้ย
2: ผ่านไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้ถ้านอกจากมันตัวนี
2: ้หายไป
1: ไม่มี
2: ไม่มี
1: ก็สามารถจะผ่านได้
2: อ
1: ๋
2: อเดินมาชนได
1: ้แต่ว่า
2: แต่
1: เราก็เอาไปแลกกับสัตว์เล็กกว่าเป็นตัวเล็กกว่าตำแหน่งเรื่องหน้าที่การงานเป็นพลทหารกับขุนพลใหญ
2: ่
1: มันจะได้
2: คุ้มค่าอันนี้คือขุนพลใหญ่อันนี้
1: เรือลำเนี่ยสามารถ
2: เรือลำหนึ่ง
1: สามารถจะต่อสู้ได้ถึง
2: เรือลำหนึ่ง
1: ถึงสี่ตัว
2: ต่อสู้ได้ถึง4ตัว
1: ละตัวลำเรือเนี่ยนี่เรามาพูดถึงขุน
2: เรือ
1: ตัวเนี้ยคือถ้าเปรียบง่ายๆสมัยโบราณเขาเรียกเป็นราชานะฮะหรือภาษาจริงก็เป็นห้องเต้อะไรเงี้ยนะ
2: อันนี้ขุน
1: ดูการเดินขุนก่อนนะ
2: ขุนอันนี้เขาเรียกอะไรนะนี่ก็
1: โคน
2: อ๋อนี่โคน
1: ครับ
2: อ๋อเรือโคน
1: ครับขุนเนี่ยนะมันจะเดิน
2: โคนขุน
1: มันจะเดินได้รอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เดินได้ทีละก้าวนั่นเองสองสามเดินได้หมดเลยนะขุนเนี่ยจะเดินได้หมดเลยเนี่ยเดินได้หมดแต่เดินทีละก้าว
0: เราจะเห็นได้ว่าหมากรุกไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ด้วยทุกก้าววิธีการเดินเบี้ยม้าเรือขุนโคนซึ่งก็มีกติกาการเดินที่แตกต่างกันไปผู้เดินมาจะต้องนำทุกตัวเหล่านั้นมาผูกประสานกันให้ดีเพื่อเป็นทั้งเกราะป้องกันตัวให้กับขุนซึ่งถ้าพลาดถูกผู้ต่อสู้ไล่หรือโดนกินเมื่อไหร่นั่นก็หมายถึงความพ่ายแพ้ในกระดานนั้นขณะเดียวกันก็ต้องหาทางบุกใส่ผู้ต่อสู้อยู่ในทีกล่าวได้ว่าหมากรุกไทยนี้เป็นเกมที่ต้องใช้กึ๋นอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: แต่เขามีกติกาว่าถ้าขุนโดนล้อมหรือโดนลุกจนเนี่ยก็แพ้เลยคำว่าลุกจนเนี่ยสมัยนี้เด็กอาจจะไม่เข้าใจเยอะคำว่าลุกจนเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูการลุกจนมันคือจังหวะอย่างนี้ผมเห็นเด็กเขาไล่กันเขาไปทำอย่างนี้ตัวนี้หมดเที่ยงแล้วนะฮะจะทำให้ดูนะฮะได้หมดเดี๋ยวนี้นะอย่างนี้ไปเดินอย่างนี้ถ้าเด็กไม่รู้เรื่องเขาคิดว่าไอ้แบบนี้มันจนแต่จริงมันไม่จนมันอับภาษาเราแทนเรียกอับนี่คือเสมอกันแต่ถ้าหากมันจนมันจะต้องมีตัวเนี่ยอย่างนี้เข้าไปกินขุนเขาถึงเรียกว่าจนเพราะอยู่ดีๆเนี่ยแต่ต้องเอาอย่างเงี้ยไปจับทำอย่างเงี้ย
2: ไม่ได้
1: เขาเรียกอับเราก็บอกกรรมการเลยยกมืออะไรเงี้ยกรรมการมาดูเขาจะจับเสมอทันทีอับนี่คือตาขาวเดินแล้วขาวไม่ขาวเขาไม่มีตาเดินก็เรียกอับ
3: งั้นให้เลือกสองตัวแล้วก็เอาม้ากับตัวม้ากับเม็ดค่ะม้ามันเป็นตัวเอลค่ะมันโจมตีได้เยอะแต่ตอนแรกจะเลือกเรือแต่ว่าไม่เอาชอบตัวจิ๋วค่ะ
2: wow. ถามว่าชอบตัวม้าค่ะเพราะว่าม้านี่มันก็น่าจะกินได้หลายตัว
1: เดี๋ยวนี้นะผมจะมาสอนวิธีการเนี่ยนับสักหมากหรือสักกระดานที่สมัยโบราณเขาเรียกกัน คือว่าเหลือขุนตัวเดียวอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องหงายเบี้ยหมดแล้วประตานเป็ดกาถ้าเบี้ยยังคว่ำอยู่ยังไม่มีสิทธิ์นับถ้าอย่างนี้นับ64ตาภายใน64ตาเนี่ยฝ่ายไล่ต้องไล่ให้จนถ้าไล่ไม่จนก็จะเสมอกัน
2: หมายถึงตัวไหนที่ไล่ฮะไอตัวนี้ใช่ไหม
1: ฝั่งนี้ไล่
2: ฝั่งนี้ไล่
1: ฝั่งตัวมากกว่าต้องไล่ฝั่งนั้นไม่มีปัญญาไล
2: ่64นับยังไงคะ
1: นับคือนับนี้นะฮะ1นับตัวคู่ต่อสู้เลย2 3 4 5แล้วก็ขึ้น6เป็นบางคนก็ยังไม่ทราบไปเดิน1เลยต้องนับตัวทั้งหมดเลยเขาเพิ่งเริ่มฝึกอ่ะนะยังต้องขาดประสบการณ์ต้องมาฝึกบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆให้ต้องเรียนรู้ว่าตัวนี้เป็นเดินไปเพื่ออะไรทำอะไรใช่ไหมครับอยู่ปุ๊บเดียวจะไปเอาเป็นเก่งอะไรไม่มีหรอกมันค่อยเป็นค่อยไป
3: สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้ใช้สมองด้วยยากนิดนึงยากตรงที่มันจะต้องจำตัวค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยเก่งเรื่องการหรือว่าใช้สายตามันจำนิดนึงเพราะว่ามันใหญ่กับเล็กมันคล้ายๆกัน
2: ก็เนี่ยค่ะเราก็ไม่เป็นเลยอ่ะหมากรุกไม่เคยเล่นเลยแต่อาจารย์แกก็ช่วยสอนก็ยังพองูปลาไปก่อนยังไม่เก่งอ่ะค่ะยากค่ะยากมากเพราะว่ามันมีหลายตัวแล้วมันมีหลายแบบอ่ะ

0: แม้หมากรุกไทยจะเป็นศาสตร์ใหม่ที่ต้องเรียนรู้ของทั้งคู่ความซับซ้อนในการเดินหมากและกติกาต่างๆที่อาจจะใหม่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความพยายามของคนทั้งคู่ลดลงเลยเมื่อเรียนรู้กันได้ที่ก็ถึงเวลาลองวิชาเพื่อการพัฒนาของตนเองซึ่งนั่นก็คือการประลองยุทธเพลงหมากถึงเวลาที่คุณยายคุณหลานสองสาวคู่สีจะรวมพลังระดมสมองเพื่อประลองหมากรุกไทยเกมนี้ให้มีชัยชนะเหนือคู่แข่งไปดูกันนะครับว่าจะไหวไหม
1: ตอนนี้นะฮะเราจะให้คุณยายกับคุณหลานเนี่ยมาต่อสู้กับอันนี้เป็นแชมป์รุ่นเด็กนะฮะชื่อน้องเข้าตังนะฮ
2: ะ
1: ฝีไม้ลายมือเยี่ยมยอดนะแต่ว่าทั้งสองคุณยายคุณหลานเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันครับ เดี๋ยวเรามาลองมาดูการเดินหมากเปิดหมากกันก่อนว่าเป็นไง นะเอาเชิญเลยครับไปขาขึ้นก่อนมั่นใจตัวไหนก็เดินตัวนั้น
2: ตัวไหนดีที่ยายจะรู้ก็เดินมาใช่ไหมยายเดินนี่ได้ป่าวไม่ได้เอานี่เหรอนี่เหรอนี่เดินตรงเลย
1: ได้เดินได
2: ้ได้นะคะครูนี่แค่ที่เอาอะไรแล้วลูกช่วยยาย
1: ปรึกษากันดีๆ
2: อาจารย์คะถ้าอย่างนี้เราจะต้องทำไงคะ
1: ก็ขึ้นเม็ดขึ้นมาเลยครับเม็ด
2: เม็ดนี่นะคะ
1: ครับ
2: ขึ้นไป
1: ขวาม
2: าเนี่ยมาแล้วทีนี้เราล่ะเอาไงดีแค่ที
1: ่วิธีการเนี่ยนะเราพยายามเนี่ยถ้าเปิดเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปเพื่อจะเม็ดขึ้นไป
2: อ๋อ
1: เห็นไหมอ๋ออ
2: ย่างนี้ได้ไหมฮะ
1: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได
1: ้
2: ใช่ไหม
1: คุณยายก็ชอบเดินเฉียงเลย
2: แล้ว
1: เ
2: ราก็เอานี่ได้ไหมฮะได้ไหมคร
1: ับได้ครับ
2: ได้ไหม
1: ได้
2: เม็ดเดินไปอีก
1: ปรึกษาดีๆค่อยคิดจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆคิดมันเป็นหมากที่มันยากมันไม่ใช่ว่าจะจับเดินส่งเนี่ยไปปลูกหากันดีๆก่อน
2: ถ้าเราจะใช้เม็ดได้ไหมคร
1: ับ ได
2: ้นี่นะคะ
1: เบี้ยเรียกเบ
2: ี้ยเบี้ยได้ใช่ไหมคะเดินตรงใช่ไหม
1: ใช่
2: เขามากั้นเราแล้วยังไงอ
1: ่
2: ะ
1: หื
2: มไม่ได
1: ้อะไรเนี่ยเขามีตั้งหลายตัวไปให้เขากินฟรีๆเลยเหรอภาษามารู้

0: เขาเรียกว่ากินเปล่าๆไม่ได้กินกับข้าวเลย
1: งั้นเราก็ต้องใช้
0: เรื่องอะไรกินฟรี
2: แล้วเราเดินยังไงดีล่ะคะ
0: เราก็ขึ้นมาไปเลยครับครับอย่างนั้นแหละ
3: แล้ว
2: ต้องเดินยังไงต่อ
0: เบี้ยตัวเนี้ยขัดขึ้นไปเลยสู้เลยเขาเรียกว่าสู้อย่างเงี้ยเราต้องวันนี้ต้องปราบแชมป์ให้ได
3: ้เขาโคนมาแล้วเขา
0: ถามอีกไหม
3: ถามเรื่องแล้วทีนี้ต้องทำยังไงอีกอะคะอาจารย์
0: เบี้ยไล่โคนเลย
3: นี่นะฮะ
0: เบี้ยไล่โคนเขา
3: เบี้ยไล่โคนอ๋อ
0: เบี้ยตัวไหนฮะที่มันไล่โคนได้การปรึกษากันนี่นะอาจารย์จะบอกให้มันก็เหมือนเราไปร้านอาหารเอาเมนูอะไรดีคะจริงไหมแค่นี้
3: ค่ะ
0: แ
3: ค่ที่เราสิยายยังไม่ค่อยรู้เรารู้จะถามอาจารย์หนิ
0: คิดออกไหม
3: คิดออกไหมนึกออกไหมท่านที่ดีถามอาจารย์ดีกว่า
2: เดินตรงไหนต่อหรอคะ
0: ตัวนี้ก็ควรจะเดินตัวนี้เบียดตัวนี้ก็ไปตรงนี
3: ้แค่ที่เบียดตรงนี้ไปตรงนี
4: ้ถามตลอด
0: เพื่อกันไม่ให้เบียดตัวนี้เขาขึ้น
3: เบียดที่มุมมาแต่เขาก็เอาเบียดตรงนั้นลงมาไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรครับ
3: อันนี้เหรอได
0: ้
3: เหรอ
0: เอาไปละเอาไปละเอาไปละชอบมั่วละเห็นไหมเห็นไหม
3: นั่นแหละเอานี้ได้ไหม
0: ได้ครับ
3: ขึ้นมานี่
2: ไม่ได้
3: อ๋อ
0: ขึ้นได้ครับ
3: ขึ้นได
0: ้แต่เขากิน
3: เรา
0: แล้วก็แพ้ไปเลย
3: ฮะที่เอาตัวไหนเอาเรือไม่ได
0: ้เดินโคลนขึ้นไปตรงนี้สิ
3: ขึ้นมานี่โคนขุนเม็ดเนี่ยม้ามาแล้วใช่ไ
0: หมเราต้องดูด้วยเขามาทำร้ายเราหรือเปล่า
3: น่าจะเขามาทำร้ายเรานะ
4: จะเอาขุนผู้หญิงถามมาจริงตรงกลาง
2: ต้องเลยตรงไหนอีกเหรอคะ
0: เราขุนหลบไปก่อนตรงนู้น
3: ขุนหลบไป
0: ไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อน
3: ขุนไว้ปลอดภัยก่อนเราเอาขุนไว้ละจะทำไงเอาขุนหลบบางล่างใช่ไหมตรงนี้เหรอแล้วนี่เหรอได้ป่ะตรงนี้ได้ไหมได
0: ้
3: ไหมคะอย
0: ่
3: างนี้
0: ได้คร
3: ับ ได้อาจารย์บอกได
0: ้ต่างคนต่างขึ้นไม่ได้หรอกลูกนี้มันก็เสมอกัน
2: เอายังไงต่อเหรอคะรู้สึกเหมือนมันอึดอัดอะคะ
0: อึดอัดเลยฮะอึดอัดเลยก็เดินขุนขึ้นไปเล่นอีกตากันเลยขุนไปตาเก่า
3: หนูเดินหนูเดินเลยลูก
2: ขุน
3: นี่อะฮะ
0: แล้วถ้าเกมนี้ถ้าเราจะเอาเสมอเนี่ยเราก็เดินเรือออกมาตรงนี้เรือ
3: เข้าเรือมานี
0: ่ต่างคนต่างไม่มีรูขึ้นเราถือว่าเราเสมอแชมป์ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วเห็นไหมมันเสมอกันเพราะว่ามันขัดกันหมดมันไม่มีรูขึ้นแล้วตำแหน่งมันจะไม่มีอะไรทำกันหมด
3: ไม่มีช่อง
0: คือเกมเสมอกัน
3: ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มีช่อง
0: เพราะว่าที่เสมอกันเนี่ยฝั่งนี้ก็เดินผิดทีแรกได้เปรียบถึงชนะแล้วแต่ว่าไปปล่อยก็ทิ่มได้ตรงนี้มันก็เลยจบข่าวกันถูกไหมข่าวนั้นเวลาได้เปรียบแล้วเนี่ยสายตาต้องเป็นเหยี่ยวคอยโฉบเฉี่ยวอยู่ตลอดเราไม่ใช่ไปเดินมั่วแต่ละก้าวมันสำคัญหมดพอหนูไปปล่อยให้เขามาตรงนี้ได้นะหมดเลยตอนนั้นควรจะมาปุ๊บต้องทิ่มเบี้ยสวนขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ย

0: ต่อไปเดี๋ยวเราก็เอาคนมาตั้งจับกินฟรีคืนนะพอหนูไม่รู้ปุ๊บก็ทิ้งมาปุ๊บขึ้นไม่ได้เลยหนูจะไปไหนไปเสียงไหนเสียงหนูต้องเอาคนไปให้กินตัวใหญ่ก็เสร็จเขาตรงนี้ก็ออกไม่ได้สรุปแล้วมาลูกเนี้ยคือเสมอกันโอ้สุดยอดแล้วเนี่ยใช้ได้แต่ต้องมาฝึกบ่อยๆเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแชมป์แบบพัดดังเขา
1: แชมป์
0: เอง
1: พ
0: ี่แชมป์เองเนี่ยสุดยอดนะเนี่ย
2: แม้หมากแต่ละกระดานจะใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรแต่ก็เป็นกีฬาที่สร้างทักษะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบสอนให้ใช้จินตนาการในการเดินหมากล่วงหน้าของทั้งคู่ต่อสู้และตนเองรวมทั้งการวางแผนล่วงหน้าและความรอบคอบหมากหนึ่งกระดานได้สอนให้คนเดินรอบคอบหากเดินไม่ดีคิดแต่จะได้มากเกินไปโดยไม่รู้จักป้องกันตนเองอาจเผลอโดนรุกจนแพ้กลางกระดานก็ได้หากไม่ระวังก็เหมือนกับชีวิตที่ต้องระวังและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ
0: ถ้าการมุ่งมั่นตั้งใจได้เนี่ยเขาจะไปได้เร็วแล้วยิ่งผู้สูงอายุจะฟื้นตัวเร็วอันนี้มีแววไม่มีแววเนี่ยผมยังไม่ย่างสนุกแต่ถ้าเขารักทางศาสตร์เนี่ยเขาต้องไปได้แน่
3: เมื่อกี้นี้แข่งกับแชมเปี้ยนค่ะแชมเปี้ยนที่แบบว่าโอ้มีถ้วยรางวัลเต็มตู้เลยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเสมอค่ะหนูคุกไม่เสมอกับเพราะถ้าไม่ได้เทรนเนอร์ช่วยหรอกค่ะหนูคุกไม่เสมอหรอก
4: เพราะอาจารย์ช่วยค่ะมีโค้ชดีก็อย่างนี้แหละค่ะทั้งหลานทั้งยายเขาเป็นบ้างเขาเก่งชักเราที่ยังงูฟังงงงวยจับนู่นจับนี่ไม่ถูกก็ต้องคอยถามอาจารย์นะคะว่าเออเราจะเดินยังไงเอาโขนยังไงเออเอาโคนยังไงเอาขุนยังไงเอาเบี้ยยังไงม้าเดินยังไง
5: ก็คือมันจะช่วยเพิ่มให้เรามีความรอบคอบในการคิดต่างๆแล้วก็ไปช่วยเราในการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ
6: จะมีความรอบคอบละเอียดเพราะเขาเล่นเขาต้องมุ่งหวังชนะมันจะมีการทำการบ้านมีการมาถอดหมากว่าทำไมถึงจะชนะทำไมถึงจะให้เป็นต่อคู่ต่อสู้ทำไงถึงจะอุดช่องโหว่อุดข้อบกพร่องของตัวเองเนี่ยที่ไม่ให้เพื่อไม่ให้ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเด็กแล้วก็ในเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยมันก็หลายๆเรื่องเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เกี่ยวกับสภาพจิตใจด้วยทำให้รู้สึกสบายครับ
7: ปัจจุบันนี้เนี่ยใช้เรายังไม่มียาที่รักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้นะคะยาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแค่การบรรเทาอาการหรือลดปัญหาพฤติกรรมและปัญหาทางจิตเวชที่พบได้บ่อยกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์การป้องกันหรือการชะลอความเสื่อมของสมองถือว่าเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไปนะคะและเป็นหนึ่งในคำแนะนำที่แพทย์มักจะให้กับผู้ป่วยและญาติอยู่เสมอการป้องกันที่ดีก็คือการดูแลสุขภาพกายให้ดีลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองพยายามรักษาโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับคนปกตินะคะพยายามคิดบวกนะคะหลีกเลี่ยงสาเหตุที่อาจจะทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็ควรจะปรึกษาเพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมพยายามมีสังคมที่ดีนะคะรู้จักเข้าสังคมพบปะกับคนอื่นๆและพยายามฝึกใช้สมองในด้านที่เราไม่ถนัดบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างโครงข่ายของใยสมองเนี่ยให้แน่นมากขึ้นสำหรับการถ้าทำทั้งหมดทั้งปวงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหลักการในการช่วยป้องกันหรือชะลอความเสื่อมของสมองได้ค่ะในปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิตามินหรืออาหารเสริมไหนที่พิสูจน์ว่าสามารถที่จะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะซึ่งวันนี้จะเสนอธรรมะในการประยุกต์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลสัปดาห์นี้ที่จะมาถึงนี้เป็นคราวที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรุ่นข้ารัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัยวาระนี้ก็จะเป็นวาระที่ครบ100วันที่จะมาถึงนี้ในคราวเดียวกันก็เป็นคราวที่เป็นวันสำคัญของพวกเราที่เราได้ระลึกถึงได้ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอก็คือวันที่16มกราคมซึ่งเป็นวันครูแห่งชาติเราถือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นครูของแผ่นดินของเราเป็นผู้ที่สำคัญทุกๆด้านเป็นครูทุกๆด้านทุกภาคส่วนช่วงชั่วชีวิตของพวกเราที่เราได้เกิดมาในประเทศแห่งนี้พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณมีคุณอย่างยิ่งสำหรับพวกเราเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เราจะได้น้อมรำลึกปฏิบัติความดีทำความดีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในคราวเดียวกันนี้ทางสถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยโดยท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะก็ได้จัดบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายพระองค์ท่านด้วยโดยจัดขึ้นในวาระ90วันหรือ3เดือนเพราะตามประเพณีของศรีลังกานั้นถือว่าวันที่สำคัญคือวันที่ครบ3เดือนส่วนประเพณีไทยเราถือว่าวันสำคัญคือวันที่ครบ100วันนั้นเป็นวันสำคัญอีกคราวหนึ่งดังนั้นในวันที่13มกราคมพุทธศักราช2560ท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยก็ได้ชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลณวัดอรุณราชวรารามแล้วก็ได้เชิญส่วนราชการผู้ที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เอกอัครราชทูตของประเทศที่คุ้นเคยที่เป็นพุทธศาสนาเช่นเอกอัครราชทูตแห่งกัมพูชาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยแล้วก็ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมงานในคราวนี้ด้วยซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ได้อำนวยความสะดวกร่วมจัดสนองศรัทธาของท่านเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของพวกเราการปฏิบัติอย่างนี้ในเทศกาลอย่างนี้อยากให้เราน้อมนำธรรมะที่สำคัญคือความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อแผ่นดินของเราเป็นครูแห่งแผ่นดินคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งเป็นผู้ที่เป็นครูทุกภาคทุกส่วนทุกอาชีพให้กับพวกเราอะไรบ้างที่เราจะทำได้แสดงออกได้เช่นการทำความดีในส่วนที่เป็นทานศีลภาวนาก็ควรปฏิบัติในช่วงนี้อีกด้วยให้เป็นการรำลึกถึงเป็นการน้อมรำลึกถึงในขณะเดียวกันพร้อมกันนั้นในขณะนี้พวกเราก็เตรียมเพื่อการปฏิบัติในกิจการอื่นๆตลอดปีด้วยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ร่วมกับทางพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนพุทธสมาคมแห่งฮ่องกงก็จะมีการจัดค่ายเยาวชนเป็นค่ายเยาวชนกรรมฐานพระภาษาอังกฤษนานาชาติซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคมพุทธ

0: ศักราช2560ก็จะได้เชิญชวนเยาวชนมาร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นค่ายกิจกรรมนานาชาติจัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆของวัดต่างๆของภาคส่วนต่างๆของส่วนราชการทั้งเป็นภาคราชการเองทั้งภาคเอกชนก็ควรที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดการน้อมรำลึกถึงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพื่อเป็นทิฏฐานุนุสติให้กับอนุชนรุ่นต่อไป
1: วันนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรได้จัดพิธีปฐมนิเทศถวายผ้าไตรจีวรแก่นิสิตที่จะเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาเมืองย่างกงประเทศเมียนมาการเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้เป็นการต่อยอดหรือเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อที่นิสิตทั้งหลายได้ปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมรีตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาผ่านมาเป็นระยะเวลา4เดือนแล้วผมดำริว่าการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเฉพาะที่เป็นพื้นฐานการปฏิบัติและมีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากอาจารย์ผู้เป็นพระวิปัสสนาจารย์มากพอสมควรแล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายมากยิ่งขึ้นจึงได้มีความดำริว่าสมควรที่จะส่งท่านทั้งหลายผู้เป็นนิสิตรุ่นที่11นี้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาหรือที่เราเรียกกันว่าสำนักพระมหาศรีสยาดอหลักการและเหตุผลที่แท้จริงก็คือสำนักศาสนาเยกตาหรือสำนักมหาศรีนี้เป็นต้นแบบที่เรานำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติที่เรารู้กันในประเทศไทยว่าสายพองหนอยุบหนอแต่แท้จริงแล้วก็คือการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4แบบครบวงจรนั่นสำนักศาสนาแยกตาเป็นต้นแบบของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ณที่นั่นมีครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอยู่มากมายท่านทั้งหลายเมื่อไปปฏิบัติณสำนักที่นี้แล้วจะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีประสบการณ์ที่เกิดโดยตรงจากพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์เพื่อดูแล

ิบัติให้แก่ท่านทั้งหลายนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ท่านจะได้มีประสบการณ์หรือมีวิสัยทัศน์ที่จะมองหรือสังเกตดูหลักการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติและความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นเมื่อคืนผมได้ตรวจสถานุกรมพระไตรปิฎกท่านได้ก็ได้พบศัพท์ที่ท่านขยายความเรื่องการปฏิบัติเพิ่มพูนกรรมฐานให้เกิดความเจริญถึงท่านอาจได้ให้คำอธิบายไม่ว่าอนุมัชฌสุขัตถิทายะกายจิตตปัจจัตถิวเสนะระหุงมุทุงกัมมัญญัญจะกัตตวาสัมมาทะเป็นโตสมาทะเป็นโตกรรมฐานังปาลิพรูเหติซึ่งแปลความว่าโยคีผู้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานดำรงตั้งจิตไว้โดยชอบให้คล่องแคล่วชำนิชำนาญนุ่มนวลควรแก่การงานด้วยอำนาจของกายปัจสัทธิและจิตตปัจสัทธิคือสงบกายสงบใจและสงบจิตถือว่าได้เพิ่มพูนกรรมฐานให้งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงจึงอยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าเราต้องมีความอดทนอดกลั้นเพื่อต้องการความรู้ที่เราพึงประสงค์การอยู่ที่นั่นอาจจะมีความลำบากทั้งในด้านที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอาหารการขบฉันซึ่งจะผิดแผกแตกต่างจากบ้านเราแต่เราก็ต้องการเราก็ต้องอดทนเพียรพยายามปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามที่พระวิปัสสนาจารย์ท่านแนะนำให้เราปฏิบัติเมื่อเราส่งอารมณ์หรือถามเพื่อคลายความสงสัยก็ให้รับฟังและนำไปปฏิบัติอย่าถามเพื่อถือแข็งดีหรืออวดความรู้เพราะถ้าถามหรือปฏิบัติโดยอวดดีและแข่งความรู้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ความรู้อะไรเลยกลับกลายเป็นว่าจะเพิ่มอติมานะความหยิ่งผยองให้เกิดขึ้นแก่ตนเองนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจะต้องวางตนให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแล้วก็ปฏิบัติตามพร้อมทั้งอดทนโดยประการทั้งปวงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในแนวปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ผมมีความเชื่อว่าถ้าการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4นี้จะนำความร่มเย็นสันติสุขมาให้แก่สังคมประเทศชาติของเราในส่วนหนึ่งและในขณะเดียวกัน

เราท่านทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นสาธารณทายาทเป็นผู้สืบสานงานของพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่นดำรงคงอยู่ในประเทศไทยผมเคยพูดอยู่บ่อยครั้งเคยอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าไปพูดในเวลาเปิดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานทุกครั้งที่พระพุทธองค์ตรัสแก่สุภัททะปัจฉิมสาวกหรือพระสาวกองค์สุดท้ายที่เป็นใจความภาคภาษาไทยที่ว่าดูกรสุภัททะถ้าภิกษุเหล่านี้พึงอยู่กันโดยชอบโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะในคัมภีร์อัตถกถาท่านได้ขยายความไว้ดังท่านได้ขยายความคำว่าพึงอยู่กันโดยชอบเนี่ยอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบท่านหมายถึงว่าภิกษุในพระศาสนานี้ปรารภการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนมีความเชี่ยวชาญชำนาญเพื่อบุคคลตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปแล้วก็นำไปสอนไปแนะนำให้บุคคลอื่นได้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติต่อๆกันไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบนะท่านทั้งหลายได้ฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานคงเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ในข้อนี้เป็นอย่างดีถ้าจะอธิบายขยายเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมตรงที่ว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านหมายเอาถึงผู้ที่ท่านที่ปฏิบัติจนผ่านวิปัสสนาญาณถึงระดับอุทยพยญาณเห็นความเกิดดับของรูปนามได้ชื่อว่าเป็นวิปัสสกคือผู้ปรารภการเจริญวิปัสสนาอย่างแท้จริงท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา4เดือนถือว่ามีภูมิชั้นของผู้เจริญวิปัสสนาเพียงพอที่จะเพิ่มพูนพัฒนาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปหรือให้ได้บรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงสูงขึ้นไปจนได้ถึงบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นการส่งท่านทั้งหลายไปยังสำนักมหาสีสยาดอในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้มีประสบ

การณ์ในการเจริญวิปัสสนาและมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้รับผลในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นสูงสุดและก็ฝากความหวังให้แก่ท่านทั้งหลายไว้ว่าในการภาคหน้าท่านทั้งหลายจะได้เป็นบุคลากรผู้มีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาเป็นบุคลากรของคณะสงฆ์ของพระศาสนาของประเทศชาติรับใช้งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจในตัวของท่านเองที่อยากนักที่จะหาโอกาสและเวลาดังเช่นนี้ได้ดังในการที่ท่านทั้งหลายเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อในครั้งนี้ก็ได้รับความอุปถัมภ์จากส่วนงานด้านการเผยแผ่พระศาสนาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมให้ท่านได้เดินทางในครั้งนี้ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์ปฏิบัติทำให้เต็มที่ตามเวลาที่กำหนดไว้ผมและผู้บริหารงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรัฐวิทยาลัยวิทยาเขตปริศาพุทธโคตรพร้อมทั้งท่านผู้อำนวยการธนาคารพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนซึ่งมีคุณขันชัยบุญปานเป็นต้นให้กำลังใจแก่ท่านขอให้ทุกท่านที่เดินทางที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ในขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขออย่าให้มีอุปสรรคอันตรายใดๆมาขัดขวางหรือมาคอยทำลายการปฏิบัติธรรมของท่านให้เสียหายขอทุกท่านจงประสบแต่ความสวัสดีมีความปลอดภัยและได้รับผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในระดับสูงสุดตามกำลังสติปัญญาความสามารถของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกๆ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

เน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: พิ่งตัดไปเองอ่ะยาวอีกแล้วครับเล็มๆให้หน่อยนะครับ
1: เล็มผมเหรอคะได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต
1: ่อลิงได้แก้วไก่ได้พลอยและคนที่โชคร้ายที่สุดคือหัวล้านเนี่ยได้หวีค่ะ
0: ผม008
1: ดิฉันพยัคฆ์ร้าย9564ขอรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับคุณแม่ยุพากิ่งจันทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะฟังเนื้อปากตัวด้วยนะคะ
0: ครับผมก็สำหรับคอละครนะครับคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับแนะนำผลงานที่ผ่านมานิดหนึ่งนะครับ
1: อ๋อได้ค่ะเรื่องที่จบไปแล้วนะคะก็คือขับไฟเดย์ตอนรักลวงค่ะเป็นแม่ของเอมมี่กลิ่นปทุมค่ะแล้วเรื่องที่ยังไม่ได้ออนแอร์ตอนนี้ก็คือสายลับสลับหน้าเล่นในเจ๊จงค่ะ
0: เจ๊จง
1: ค่ะ
0: ชื่อดูเหมือนมีอายุแต่ทำไมตัวจริงเนี่ยอ่อนกว่าวัยเยอะมากเลย
1: อาจจะเป็นเพราะผมยังดำอยู่ก็ได้มั้งคะ
0: ผมดำเหรอครับไปย้อมอะไรมาหรือเปล่าครับเนี่ย
1: พูดจาหยาบคายเป็นปามล็อกค่ะอย่างเงี้ยถามไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะไปทำภารกิจอะไรดีคะวันนี
0: ้อ๋อภารกิจอยู่ที่นะครับ
2: กล่าวผมสำหรับออกงานหนึ่งส่งให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากครูผู้ฝึกสอนจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์ว้าวกล่าวผมเลยเหรอคะ
0: ครับยากไหม
1: ก็น่าจะไม่ยากมั้งคะ
0: ถ้าอย่างนั้นอ่ะลองเข้าไปข้างในนะครับดูซิว่าจะไม่ยากจริงหรือเปล่า
1: ค่ะได้เลยค่ะ
0: เชิญครับ
3: ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงย่อมต้องมีพื้นฐานด้านการแต่งเสริมเติมสวยให้กับตัวเองให้งดงามในทุกสถานการณ์รวมถึงการดูแลจัดแต่งทรงผมเพื่อเปลี่ยนบุคลิกให้ดูมีเสน่ห์ชวนมองไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามเรื่องของความสวยความงามจึงเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับผู้หญิงเสมอมาโดยเฉพาะพยัคฆ์ร้าย9564ที่ดูแลใส่ใจตัวเองมิสเตอร์อาจึงอยากให้เธอได้มีทักษะในการทำผมเพิ่มอีกหนึ่งทางนั่นเองครับ
0: ทางด้านนี้เลยครับครับผมและตอนนี้เรากำลังอยู่กับคุณครูสัสิมาเกตเปลี่ยนนะครับผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะเขตทุ่งครุครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เราจะเข้าสู่หลักสูตรของหลักสูตรระยะสั้น
0: ครับ
4: นะคะสามารถที่เอาไปทำได้ไปทำด้วยตัวเองได้
0: ผมอยากเปลี่ยนทรงผมปลอมตัวอะไรอย่างน
4: ี้ได้ค่ะปลอมตัวไปงานกลางคืนได้ให้เขาจำไม่ได้เลย
0: ผมเป็นสายลับครับไม่อยากให้ใครทราบ
4: ได้เลยสายลับนี่ไม่ต้องไปพึ่งให้ที่ร้านเขารู้ ให้เขารู้จักเราไม่ได้นะคะ
0: อุปกรณ์เบื้องต้นมีอะไรบ้าง
4: ค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีหวีนะคะมีกิ๊บนะคะกิ๊บก็มีหลากหลายมีหลายขนาดนะคะค่ะกิ๊บปลาเป็ดใหญ่ปลาเป็ดเล็กกิ๊บตุ่มดำมีเจลมีสเปรย์นะคะแล้วก็มีไดเป่าให้สเปรย์แห้งๆมีเครื่องประดับนิดหน่อยนะคะค่ะสามารถ
0: เครื่องประดับ
4: เช่นจะเป็นดอกไม้แห้งๆก็ได้ค่ะเสียบๆเอาก
0: ิ๊บกิ๊บกิ๊บ
4: ค่ะ
0: ใช่
4: คือเก๋น่ารักน่ารักอ่ะนะคะ
1: ค่ะแล้วเวลาเราไปกองถ่ายละครนะคะแล้วช่างบางคนมีสเปรย์อะไรพวกนี้สเปรย์ชนิดไหนคะที่ทำแล้วผมมันอยู่ทรงอะค่ะ
4: ค่ะแนะนำเป็นสเปรย์แข็งนะคะสเปรย์แข็งก็คือสเปรย์ขวดเป็นน้ำนะคะ
0: ขวดเป็นน้ำเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาตามกันว่าพยัคฆ์ร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่เมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าวผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี
4: ้กระตานี่หุ่นจริง
0: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกัน
5: ช่วงแท็กทีมมีทอง

0: และตอนนี้นะฮะพวกเราก็อยู่ในห้องเกล้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับคือก่อนจะปฏิบัติภารกิจเนี่ยผมมีความสงสัยเหลือเกินนะครับคือผมคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับแล้วก็จะเตรียมตัวยังไงให้ผมเนี่ยจัดทรงแต่งทรงได้ง่ายครับ
1: อ๋อผมคนเรานะคะ
0: ครับ
1: ก็มีอยู่3ประเภทนะคะ

0: ประเภทผมหยิกมาก
1: หยิกมาก
0: ค่ะหยิกปานกลาง
1: ปานกลาง
0: ผมตรง
1: ครับ
0: ค่ะผมตรงเนี่ยค่ะง่ายสำหรับว่าไปไหนได้
1: เป็นผมตรง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ฉาใช่ไหมคะ
2: เวลาพูดถึงก้าวผมเนี่ยค่ะเขาจะนึกถึงคนผมยาวก่อนเขาจะก้าวได้สวยแล้วอย่างคนผมสั้นๆแล้วก็ผมบางเนี่ยจะก้าวให้สวยได้ไหมคะ
0: ผมสั้นนะคะก็ใส่เฮลทิสได้ค่ะทำให้สวยได
1: ้
0: ส่วนคนผมบางก็ใส่หมอนนะคะหมอนรองค่ะหมอนรองกลมๆนะคะใส่เข้าไปก็จะดูผมหนาขึ้นนะคะค่ะช่วยได้ค่ะ
2: อย่างนี้คนผมบางผมสั้นสวยได
0: ้
2: ม
0: ั่
2: นใจแล้วค่ะพร้อมที่จะเรียนแล้วค่ะ
0: เชิญค่ะ
3: แล้วก็เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกล้าวผมกันนะครับมีทั้งกิฟต์มีทั้งสเปรย์นะครับมีทั้งหวีพยักร้าย9564ของเรานี่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเลยครับ
1: เรามาเริ่มกันเลยนะ
0: มาเริ่มเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะอันนี้ก็เราก็ต้องใช้หวีนะคะคนละ1อันนะคะจะมากรีดผมในแนวตั้งนะคะประมาณ1นิ้วนะคะเกณฑ์อยู่มาตรฐานอยู่ที่หางคิ้วนะคะเราก็จะเริ่มจับเปียอันใหญ
1: ่ขึ้นมา
0: เอาเลยค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะพอเราได้แล้วเราก็มาแบ่งเป็น3นะคะ2นิ้วนะคะชูไป2นิ้วนะคะแล้วก็เป็น3ค่ะ3เส้นพอดีนี่นะคะค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มจัดทรงก็เริ่มเก็บตั้งแต่ด้านล่างเลยนะคะ1นิ้วค่ะเน
1: ี่
0: ยค่ะเก็บตั้งแต่ด้านล่างนะคะ1นิ้วค่ะได้ไห
2: ม
0: คะสงสัยว่ามือไปติดกับผมอยู่ใช่ไหมคะแนะนำนะคะเวลาทำเนี่ยค่ะกระจายออกนิดหนึ่งเนี่ยค่ะค่ะทำไม่ต้องให้ตึงมากหลงหลดอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็มีเครื่องประดับแล้วค่ะได้ไหมคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ก่อน
0: ค่ะได้อยู่แล้วค่ะพับไปเลยค่ะน่า
3: พยักราย9564ของเรานี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับต้องมีครูฝึกคอยช่วยอยู่ด้วยส่วน008ของเรานี่ท่าทางจะไม่รอดนะครับสำหรับภารกิจนี้นี่ของพยากราย9564ครับสวยเลยทีเดียว
1: เสร็จไปแล้วนะฮะ1ด้านนะครับและพยากรายของเรากำลังปฏิบัติอีก1ด้านด้วยความรวดเร็วและคล่องแคล่วนิ้วจะล็อกไหมครับเนี่ย
0: อย่าเกรงนะคะเวลาถักเปียถ้าเกรงแล้วค่ะนิ้วมือจะชาหมดนะคะใช่ค่ะ
1: ถึงขั้นมือชานะ
0: มือชาเลย
1: ผ่อนคลายครับผ่อนคลาย
0: ใช่ค่ะเนี่ยเอาใจช่วยนะคะ
1: ใกล้แล้วค่ะ
0: ใกล้แล้วค่ะ
2: รวบเลยค่ะ
1: ลูกศิษย์ที่นี่ทุกคนเราต้องมีหัวหุ่นไว้ประจำกายทุกคนใช่ไหมคร
0: ับ มีค่ะ
1: แล้วเวลาเขาเอากลับบ้านเขาวางไว้หน้ากระจกอะไรหรือเปล่า
0: เขาผวานะคะแต่สั่งไว้ค่ะเอาซ่อนใส่ตู้ให้ดีภาพคุมให้ดีด้วยค่ะ
1: อาจจะช็อกได้
0: ค่ะเวลาตื่นมากลางดึกมาเข้าห้องน้ำช็อกเลยค่ะไอ้ไข่เนี่ยมันมาจ้อง
1: ตอนนี้กำลังจะปิดจ็อบแล้วนี่เดี๋ยวผมเตรียมนะครับงานในการปิดจ็อบนะครับ
0: นั่นนะคะเอารวบเป็น
3: ใช้เวลาเพียงไม่นานครับพยักราย9564ของเราก็ทำการปิดจ็อบได้ครับเข้าในขั้นตอนสุดท้ายคือการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาสวยงามเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมขนาดนี้ไปปฏิบัติภารกิจกันเลยดีกว่าครับ
1: ครับและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าวผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี้
0: ตานี่หุ่นจริง
1: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อ
0: พูดได้หยุดหยิกได้
1: ครับผมและภารกิจของเราวันนี้ก็คือ
0: วันนี้เราจะกล้าวผมออกงาน1ทรงนะคะกล้าวผมก็คือแบบกระชากไวนะคะเอาเป็นเปียนะคะเปียกล้าวค่ะเปียเก็บรอบนะคะ
1: ครับกล้าวผมออกงาน
0: ค่ะออกงาน1ทรงค่ะที่เรา
1: พร้อมแล้วหรือยังครับ
0: พร้อมยังคะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วค่ะ
2: สู้ๆค่ะ
1: พร้อมแล้วงั้นลงมือเลยครับ
0: ลงมือค
1: ่
0: ะ
1: พร้อมเชียร์นะฮะ
3: ไม่รอช้านะครับพยักร้าย9564ของเราก็เริ่มต้นกันเลยทีเดียวครับแบ่งผมแล้วก็เริ่มเก็บผมทางด้านขวามือก่อนนะครับแหมตั้งใจทำมากเลยทีเดียวครับแล้วตอนนี้ก็มีรุ่นพี่ในชั้นเรียนนะครับคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับมีการลื้อครับแหมทำใหม่เลยทีเดียวตั้งใจมากเลยครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับแบ่งใหม่นะครับเก็บผมใหม่คราวนี้ดูมั่นใจกว่าเดิมครับใช้เวลาเพียงไม่นานก็เสร็จแล้วเรียบร้อยไป1ด้านแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกของครูฝึกกันนะครับว่ารู้สึกยังไงกับการปฏิบัติภารกิจของลูกศิษย์คนนี้ครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ท่าทางน่าจะผ่านแล้วนะคะเพราะดูจากความยิ้มแย้มไม่กดดันไม่เครียดนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆค่ะเพราะท่านมีความสุขมีอารมณ์ในการที่จะทำให้สวยงามได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาลุ้นต่อไปค่ะอีกข้างนึงค่ะ
1: ยิ้มอารมณ์ดีเลย
0: อารมณ์ดี
1: ข้าง
0: เสร็จแล้วข้างนึงค่ะเยี่ยม
2: แล้วข้างนึงค่ะ
0: หนึ่งข้างเยี่ยมมากค่ะ
2: แล้วอีกข้างนึงค่ะ
3: เรามาช่วยส่งกำลังใจให้กับพยักร้าย9564

0: ของเราครับใช้เวลาเพียงไม่นานครับก็เก็บผมได้อีกข้างแล้วครับ
1: ยังไงครับอาจารย์ครับ
2: ตอนนี้ค่ะจะเก็บรายละเอียดอยู่นะคะจะเก็บผมเพื่อม้วนมวยกลมๆนะคะค่ะพอม้วนมวยกลมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะหวีเก็บรายละเอียดนะคะข้อที่3สำคัญมากค่ะช่างต้องเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็เป็นการรวมผมทั้ง2ข้างเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มวยผมเก็บให้เรียบร้อยนั่นเองครับแล้วก็ทำการติดกิ๊บนะครับเพื่อไม่ให้ผมหลุดนั่นเองและขั้นตอนสุดท้ายครับก็เป็นการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับว่าจะได้คะแนนสักเท่าไหร่กัน
1: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยอุปกรณ์มาครบ
2: ค่ะอุปกรณ์มาครบค่ะดูแล้วอุปกรณ์มาครบผ่านค่ะ
1: ผ่านข้อที่2นะบุคลิกของช่างเป็นไง
2: บุคลิกของช่างดีมากค่ะดูตรงและอารมณ์ดีค่ะผ่านค
1: ่
2: ะ
1: ข้อที่3ผลงานเลยฮะ
2: ผลงานดีค่ะเรียบร้อยค่ะถูกต้องให้คะแนนเต็ม
1: สรุปว่า
2: ผ่านค่ะ
1: เย้ครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยครับอาจารย์สัสิมาเกตเปลี่
2: ย
1: นขอบค
2: ุ
1: ณนะครับแล้วก
2: ็ขอบคุณ
1: ขอบคุณนางแบบของเราด้วยวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะนะครับเขตทุ่งครุนะครับสำหรับคนที่อยู่ระแวกนี้นะครับอย่าอยู่บ้านเฉยๆครับมีการเรียนทำผมทำอาหารช่างยนต์ตัดเสื้อผ้าม
2: ีตัดเสื้อผ้าด้วยค่ะ
1: โอ้เยอะแยะไปหมดคอมพิวเตอร์ก็มีให้ซ่อมนะครับ
2: ช่างยนต์มอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
1: ราคาไม่แพงด้วย
2: ไม่แพง105บาทเท่านั้น
1: ว้าวต้องมาให้ได้นะครับ
2: รีบมานะคะ
1: ครับช่วงหน้านะครับไปพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท้อง
3: เวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมต้องมีผมงอกเลยคะ
4: พอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ008และสวัสดีคุณพยาบาล9564ค่ะคุณแม่ยุพานะคะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ไปทำมาในวันนี้นะคะว่าสนุกสนานแค่ไหนมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากคุณทั้งสองคนค่ะ
5: พยักร้าย9564ศาสตร์การจัดแต่งทรงผมนั้นถือเป็นอีกทักษะที่เราสามารถจะเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆได้และในระยะเวลาอันสั้นกับหลักสูตรเร่งรัดในการทำผมนั้นผมขอชื่นชมเลยว่าคุณทำได้ดีทีเดียวหวังว่าคุณจะหาโอกาสไปฝึกฝนเพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้นี้ให้เต็มที
3: ่ขอบคุณมากค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างคะแม่ไปฝึกทำผมมาสนุกไหมคะ
3: ก็สนุกค่ะจากที่ไม่เคยทำมาก่อนก็แบบทำได้แต่มันอาจจะช้าหน่
4: อ
3: ย
4: แต่ก็พอ
3: สามารถทำได
4: ้ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะคะที่เราสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมได้ในผู้สูงอายุนะคะสำหรับพยักไร้ไวทองของเราในวันนี้ก็นอกจากฝึกเนี่ยก็ยังได้ฝึกทักษะใหม่ๆรวมถึงฝึกทักษะการใช้มือด้วย
3: ค
4: ่ะการขยับมือการทำงานที่มีรายละเอียดสูงๆ
1: ใช่ละเอียดจริงๆอ่ะอ่อนโยนเลย
4: ใช่ค่ะ
3: ต้องแบบค่ะจากไม่เคยทำมาก็ทำได้ก็ดีใจค
4: ่ะเก่งมากเลยนะคะ
1: จากหัวหุ่นปลอมนี่ตอนแรกก็ทำง่ายๆพอเจอแบบจริงเข้าไปลื่นๆครับ
3: เพราะผมเขาลื่นนะคะแล้วผมเขาเส้นบางมากเลยค่ะลื่นแล้วก็ลูกผมเยอะ
4: แต่คุณแม่ก็สามารถทำไปได้ด้วยความสนุกสนานนะคะ
3: สนุกคุณหมอคะอยากถามนิดนึงว่าเวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมต้องมีผมงอกเลยคะ
4: อ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยค่ะคุณแม่ค่ะในสิ่งที่เรามีผมของเรามีสี
1: ค่
4: ะก็เนื่องจากว่าเรามีเซลล์สร้างเม็ดสีค่ะใส่ลงไปในผมของเราพอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไป ค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะผมเราก็จะค่อยๆขาวขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ได้หยุดการสร้างพร้อมกันหมดทุกเส้นผมทีเดียวนะคะมันจะค่อยๆหยุดไปทีละเส้นทีละเส้น
1: นอกจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอาการผมหงอกกันแล้วบางคนเนี่ยยังเด็กอยู่เลยก
4: ็
1: ผมหงอกได้เกิดอะไรขึ้นเพื่อนล้อกลับไปโรงเรียนเนี่ย
4: ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอาการผมหงอกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันค่ะเราพบว่าในบ้านที่มีคนผมหงอกตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยค่ะเราก็มีโอกาสที่จะผมหงอกเร็วกว่าเพื่อนๆนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะคะโรคบางชนิดค่ะนะคะโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองอย่างเงี้ยนะคะที่ไวกว่าปกติก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะของผมหงอกได้การใช้ยาบางชนิดค่ะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะต้องเข้ารับการรักษาพวกเคมีบำบัดบางอย่างก็อาจจะทำให้ไปทำลายเซลล์ที่สร้างเม็ดสีของผมค่ะผมก็จะหงอกได้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นกว่าอายุจริงรวมไปถึงค่ะสุขภาพร่างกายโดยรวมถ้าสังเกตเนี่ยค่ะผู้ป่วยที่ป่วยเยอะๆมีอาการป่วยหนักหรือขาดสารอาหารบางชนิดก็จะทำให้ผมหงอกหรือผมหลุดร่วงได
3: ้แล้วแบบนี้มันจะมีพวกอาหารเสริมอะไรที่จะทำให้ผมเราเนี่ยไม่ขาวได้มีไหมคะ
4: จริงๆเราไม่มีงานวิจัยที่บอกเลยนะคะว่าทานอะไรแล้วผมจะดำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมที่เกิดการหงอกไปแล้วค่ะสิ่งที่ทำได้ค่ะคุณแม่ค่ะก็คือเลี่ยงในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีพยายามไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงรวมไปถึงรับประทานอาหารให้ครบ5หมู
1: ่
4: ค่ะก็จะได้มีสารอาหารที่สมบูรณ์มาสร้างผมที่สมบูรณ์ได้ค่ะรวมไปถึงเลี่ยงค่ะในเรื่องของการย้อมผมดัดผมที่รุนแรง
1: กำลังจะถามอยู่พอดีเลยครับการย้อมผมนะฮ
4: ะ
1: มันมีสารเคมีเนี่ยมันเป็นอันตรายจะเป็นมะเร็งไหมคุณหมอ
4: ถ้าเผื่อว่ายาย้อมผมนั้นไม่ได้มาตรฐานมีสารเคมีที่รุนแรงปนเปื้อนอยู่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาย้อมผมที่เราบอกว่าวัยรุ่นนี้นี่ติดทนติดนานเนี่ยนะคะมักจะมีสารเคมีรุนแรงประกอบอยู่ในนั้นข้อเสียเนี่ยก็คือทำให้ผมของผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหลุดขาดร่วงได้ง่ายบางลงได้ง่ายรวมไปถึงสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราต้องเจอบ่อยๆนะคะเจอนานๆเข้าไปเรื่อยๆก็อาจจะสะสมได
1: ้
4: เพราะฉะนั้นต้องดูยาย้อมผมที่มาตรฐานคือได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาก่อนค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับการรับรองเนี่ยจะมีสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งเช่นปรอทหรือตะกั่ว
1: มาแน่เลย
4: ใช่ค่ะจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำเพื่อให้สีเหล่านี้ติดทน
1: สุดท้ายนี้ก็ต้องขออนุญาตสรุปสุขภาพผม
4: ใช่ค่ะสุขภาพผมของพญาไร้ไวทองของเรานะคะมีสุขภาพที่ดีมากค่ะคือนอกจากจะมีสีดำสนิทด้วยความลับบางอย่างแล้วยังมีความเงางามด้วยค่ะแล้วก็เป็นเส้นผมที่แข็งแรงด้วยค่ะ
1: เส้นผมทั้งดำและทั้งเงางามขนาดนี้นะครับก็ต้องขอมอบประกาศนียบัตรนะฮะให้กับพยักร้ายของเราด้วยนะครับในครั้งนี
4: ้
1: ขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่ยุภากิ่งจันนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับขอบคุณครับทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
4: พยักร้ายวัยทอง
1: สวัสดีครับคืออยากจะทราบว่าผมของคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับโอ้โทษทีครับ
2: ผมอันนี้สามารถที่จะคนจำไม่ได้เลยค่ะ
1: จำไม่ได้เลยนะ
2: จำไม่ได้ค่ะ
1: ตรงนี้ผมจะต้องตั้งใจเรียน
2: ตรงนี้ต้องเปียเลยนะคะ
1: ครูครับ
2: จำไปเลย
1: จำผมได้ไหมครับผมเปลี่ยนชมหน้า
2: จำไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะแปลงใหม่จำไม่ได้เลยค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะแนนเต็มโอ้ยไม่ใช่คะแนนเต็มต้องให้ได้มากกว่า50

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง Cและอันดับสุดท้ายคือเรตติ้ง D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต.www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและ

0: ความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

เวลาของความสุขของคนในครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่เพียงแค่มีเวลาให้กันและกันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับแม้คนที่รักกันแต่เหมือนไม่รู้จักกันหรือไม่เข้าใจกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรครับ

0: หากวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำบางส่วนที่หายไปจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรในโลกที่ไร้ความทรงจำครับมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์และทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกระทบต่อคนรอบข้างด้วยภาวะที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือภาวะสมองเสื่อมครับภาวะนี้ไม่ใช่เพียงแค่จำอะไรไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่เราควรจะรู้เท่าทันเพื่อป้องกันคนที่เรารักไม่ให้ประสบกับภาวะสมองเสื่อมนี้ครับและนี่คือรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่เราจะได้มาช่วยกันปลดล็อกสมองเสื่อมกันครับจากนี้ไปเราจะได้ยินคำว่าสมองเสื่อมกันในรายการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจความหมายของภาวะสมองเสื่อมนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของเขากันครับ
1: เคยได้ยินมาบ้างครับ
2: อ๋อก็เคยรู้จักมาบ้างอะค่ะที่แบบหลงๆลืม
3: ๆก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
4: รู้จักค่ะ
2: รู้จักค่ะ
1: ตอนแรกอาจจะเริ่มจากการหลงลืมเล็กน้อยในบ้านก่อนนะครับแล้วอาการจะค่อยหนักขึ้นบางทีก็จะจำลูกหลานไม่ได้หรืออารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยครับส่วนข่าวสารก็เหมือนเคยเห็นตาม Facebook นะครับว่ามีเหมือนคุณพ่อของเจ้าของเฟซบางท่านเขาอยู่ในบ้านแล้วพอลูกกลับมาเนี่ยเขาก็หายไปลูกออกประกาศตามหาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะการกำเริบครับเพราะลืมว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เหมือนอาจจะสับสนอยู่โดยหาทางกลับบ้านไม่ได้ครับ
2: จะเป็นในคนที่แบบว่ามีอายุนิดนึงหรือว่าแบบมีอายุมากก็จะเห็นบ่อยก็จะมีแบบว่าหลงลืมบางครั้งลืมว่าตัวเองเป็นใครลืมชื่อตัวเองแล้วก็จะเห็นแบบว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์อะค่ะที่ประกาศแบบว่าคนมีอายุหน่อยหายอันนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นจากภาวะสมองเสื่อมทำให้จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในความคิดผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนจำเคยจำสิ่งนี้ได้แล้วก็ลืมหรือว่าอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบสมมติว่าตอนนี้ผมคุยกับพี่อยู่แต่ว่าพอเดินไปอีกแป๊บนึงก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับผมว่าจริงๆมันก็ได้หมดนะเพราะว่าเหมือนคือสมองมันก็ต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วคือถ้าสมมติอย่างในวัยอย่างเราอย่างเงี้ยมันเด็กอยู่แต่ว่าการพัฒนาของสมองอย่างเช่นเราไม่ได้มีการฝึกทำอะไรต่างๆบ่อยๆมันก็อาจจะมีอาการลืมขึ้นมาได้หรือแบบเราว่างงานนานๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีการรับสมองบ่อยๆก็ผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะ
4: ก็ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุนะคะที่เป็นก็จะหลงลืมๆแล้วทำอะไรแล้วก็จะจำไม่ได้ผู้ป่วยที่เจอก็คือคุณปู่อะค่ะเข้าไปอื่นในห้องครัวแล้วก็ลืมว่าตัวเองเข้าไปแล้วก็โทษหลานว่าหลานเป็นคนทำก็พยายามเข้ากับแกให้ได้อะค่ะเพราะว่าแกก็ย้อนเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบนึงแต่ก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะ
5: ค่ะก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็จะมีคุณย่าค่ะที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่แล้วก็คือท่านก็จะมีอาการก็คือจะค่อนข้างที่จะมีอาการตื่นกลัวกับคนแปลกหน้าหรือตื่นกลัวกับคนใหม่ๆค่ะก็จะไว้ใจแต่คนที่ดูแลใกล้ชิดแล้วก็จะมีอาการก็คือชอบถามคำถามเดิมๆบ่อยๆซ้ำๆค่ะเขาถามว่ากินข้าวหรือยังก็อีก10นาทีอีกแป๊บนึงมาเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างเงี้ยก็จะแบบหลงๆลืมๆแต่ว่าถ้าเกิดให้เล่าว่าชอบจำได้ว่าเนี่ยเคยนั่งเรือมาจากจีนกับคนนี้นะก็จะพูดอย่างเงี้ยค่ะเดิมๆจะทำพอเห็นคนแก่คนเนี้ยเห็นเพื่อนเขาจะนึกออกแต่ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยว่าเราคือใครเป็นลูกหลานเขาจะจำไม่ได้ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเข้าใจภาวะสมองเสื่อมอย่างที่พวกเขาบอกกันหรือเปล่าครับแต่เท่าที่ฟังดูยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันอยู่มากทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามว่าสมองที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่านั้นเมื่อเสื่อมไปแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ

0: หลายคนคิดว่าวัยเรียนเป็นวัยที่ต้องใช้สมองมากนะครับเป็นวัยที่จะฉลาดหรือไม่จะดีหรือร้ายอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือการได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอย่างไรครับและเมื่อเราเติบโตขึ้นสู่วัยทำงานเราก็ยังต้องใช้สมองตลอดเวลาสมองจะยังคงทำงานให้เราต่อไปได้นานแค่ไหนภาวะสมองเสื่อมจะเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมหรือไม่บางอย่างก็ยังพอซ่อมแซมและใช้ต่อได้แต่อุปกรณ์บางอย่างเมื่อเสื่อมก็ใช้การไม่ได้เลยแล้วสมองจะเป็นแบบไหนกันทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างจากครอบครัวนึงครับที่เป็นเหตุการณ์จำลองจากเรื่องจริงนะครับที่ต้องมาเจอประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงทีเดียวครับ
1: ชิมแล้วแม่คิดหมูทอดสูตรใหม่จ้ะลูก
2: จัดมาเลยค่ะคุณแม่ครัวหัวปลาน่าทานจังเลยค่ะแซ่บรสชาติเหมือนผัดกะเพราเลยค่ะแม่แซ่บมาก
3: แหมลิ้นเราเนี่ยใช้ได้เลยนะก็หมูทอดสูตรใหม่รสผัดกะเพราไงจ๊ะ
2: เยี่ยม
3: ทานเยอะๆเลยจ้ะลูก
2: ค่ะไม่ทานด้วยกันสิคะ
3: จ้าเดี๋ยวมีน้ำพริกกะปิอีกนะจ้าแล้วก็ผัด

0: โชคดีจังมีแม่ชอบคิดเมนูอาหารใหม่ๆแต่จานนี้หวานไปนะคะ
1: หวานไปเหรอ
0: ค่ะ
1: แม่คงชิมตอนที่มันร้อนน่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าหวาน
0: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
1: จริงเหรอหรือว่าแม่คงแก่แล้วลิ้มก็เลยไม่รู้รส
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะผัดกะเพรานี้มันจืดกินคู่กันคงพอดี
2: คุณอรุณีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบดัดแปลงคิดสูตรทำอาหารแปลกๆใหม่ๆให้แก่ครอบครัวเสมอโดยมีคุณตุ๊กซึ่งเป็นลูกสาวคอยติชมสูตรอาหารใหม่ๆให้เสมอแม้ว่าในระยะหลังรสชาติของอาหารจะเพี้ยนไปจนกลายเป็นเสียรสชาติในบางครั้งคุณตุ๊กก็ไม่เอะใจอะไรคิดเพียงแต่ว่าแม่ก็แค่ทดลองทำอาหารสูตรใหม่ๆแค่นั้นเอง
0: แปลกๆ
3: แปลกอะไรอ่ะแม่ก็ว่าอร่อยนะ
2: แม้เมื่อคุณอรุณีเริ่มจำที่วางของไม่ได้หาของไม่เจอบ่อยครั้งแต่คุณตุ๊กก็คิดเพียงว่าเป็นอาการหลงลืมของคนวัย70ปี
3: หาอยู่พอดีเลยเนี่ยหาอยู่ตั้งนานเนี
2: ่
3: ย
2: และแม้ถึงขั้นลืมต้มน้ำทิ้งไว้บนเตากลับบอกว่าไม่ได้เป็นคนต้มน้ำคุณตุ๊กก็ยังคิดว่าเป็นอาการหลงลืมตามวัยเช่นกัน
3: แม่ไม่ได้ทำ
0: แม่
3: ไม่ได้ต้มน้ำ
0: แม่ไม่ทำแล้วเขาจะทำคะ
3: แม่ไม่ได้ทำ
2: คุณตุ๊กปล่อยให้ความผิดปกติของคุณแม่เกิดขึ้นนานถึง2ปีจนคุณอรุณีมีอาการหนักขึ้นถึงขั้นมีอาการหลอนว่ามีคนมาขโมยของและเริ่มทะเลาะกับคนในบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นอย่างมาก
3: เฮ้ยแต่วันก่อนนะแม่เห็นใครก็ไม่รู้อ่ะมันย่องเข้ามาเปิดเก๊ะแม่คุณตุ๊กเป็นขโมยแน่ๆเลยอ่ะ
2: คุณตุ๊กจึงเริ่มยอมรับว่ามารดาของเธอมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการรักษาและเมื่อพามารดาไปพบแพทย์คุณตุ๊กจึงเริ่มรู้จักกับคำว่าสมองเสื่อมจากเรื่องราวของคุณตุ๊กนะครับที่คิดว่าคุณแม่มีอาการหลงลืมตามวัยแล้วปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึง2ปีโดยไม่ได้ทำอะไรเลยจนคุณแม่มีอาการมากขึ้นถึงขั้นอาการหลอนนะครับคิดว่ามีคนขโมยขึ้นบ้านจนครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเราลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการนี้กันครับ
4: ถ้าเราทบทวนกันว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะคะอันที่พูดชัดๆออกมาเลยเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของการทำอาหารซึ่งมีรสชาติเปลี่ยนไปหรือแม้แต่บางทีเป็นอาหารที่กลบเกลื่อนกันไปว่าสูตรใหม่นะคะว่าสูตรใหม่ทำให้คนรู้สึกว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะคะอ๋อคงทำสูตรใหม่มันก็เลยรสชาติเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่รสชาติเดิมของอาหารอย่างนั้นที่เราเคยกินจนกระทั่งว่าต่อไปเนี่ยเขาก็เริ่มมีอาการทำอะไรซึ่งเป็นการทำโดยตั้งใจแล้วก็กลับลืมหมดจดหมดสิ้นเลยถ้าหากว่าใครเห็นตั้งน้ำไว้แล้วก็จำไม่ได้จนกระทั่งหม้อไหม้ขนาดนั้นแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าคนที่ใกล้ชิดก็คงจะไม่อยากให้ทำกับข้าวแล้วล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมากำลังทำกับข้าวอยู่สะกิดอะไรขึ้นมาออกไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าตัวเองตั้งกระทะไว้บนเตามันอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงอย่างอื่นขึ้นมาได้อย่างนี้เราก็บอกว่าคนไข้เนี่ยมีแนวโน้มเยอะที่จะเป็นสมองเสื่อมในประสบการณ์ของอาจารย์พบว่ากว่าที่ครอบครัวจะพาผู้ป่วยมาหาอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะมีระยะเวลายาวนานเท่าที่อาจารย์ประมวลได้นะคะหลายรายเนี่ยก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าคิดว่าสูงวัยแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ง่ายๆบอกแก่แล้วก็ลืมบ้างประมาณนั้นนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันเป็นกลไกของการปกป้องตัวเองทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยผู้ป่วยก็คิดว่าเอ้ยเราคงไม่เป็นไรนะคือไม่อยากเป็นว่างั้นเถอะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปีมีน้อยรายนะคะที่มาเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลาเป็นปีนะคะ1ปี2ปีนี่ยังถือว่าน้อยนะบางทีอาจารย์ยังเจอ5 6 7ปีเลยทำไมหรืออาจารย์พบว่าทั้ง2ส่วนเลยค่ะทั้งตัวผู้ป่วยเองก็รู้สึกว่าฉันไม่น่าจะเป็นนะอาจพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงไม่ใช่ญาติเองก็เหมือนกันเลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสูงวัยอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นสมองเสื่อมหรืออะไรมากมายเนาะ
2: ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแต่ละรายนะครับจะมีอาการแรกเริ่มแตกต่างกันไปทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่าจะมีอาการอะไรอีกบ้างที่ไม่คิดว่าจะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมครับ
5: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได้ก็จะแรกๆก็หงิดบ้างแต่คือในเมื่อจริงๆคือไม่ใช่คนใจเย็นนะคะก็แบบโมโหแบบแม่ทำไมแม่จะเอาอะไรทำไมไม่บอกจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีอาการอย่างแม่เคยเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยรสชาติอาหารนี่จะเปลี่ยนเลยเขาบอกทำไมเหรอคะแม่มันเป็นอะไรทำไมมันถึงแปลกอะไรได้ขนาดนี
6: ้ตอนแรกพี่สาวก็คือว่าขับรถไปที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันเสร็จแล้วตัวพี่สาวเนี่ยอยากให้พี่เต้เนี่ยไปซื้ออาหารให้สุนัขทานเสร็จแล้วพอไปซื้อเสร็จตัวแกก็ขับรถกลับบ้านเลยแล้วพอเราก็เอ๊ะหายไปไหนถามรปภรถก็ออกไปแล้วพี่ก็เลยสงสัยเขาคงกลับบ้านไปก่อนพี่ก็เลยกลับไปบ้านเขาบอกว่าจำได้ไหมว่าเรามาด้วยกันเขาบอกว่าจำไม่ได้อะไรเงี้ยบอกเนี่ยเธอใช้ให้เราไปซื้อปลาแซลมอนอะไรเงี้ยเขาบอกเหรออ๋อฉันรอนานฉันเลยแกล้งทิ้งเธอแต่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะ
7: อ๋อคุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนมซึ่งคุณแม่เป็นคนมีศักดิ์ศรีมากจะไม่ขอเงินลูกนะคะแล้วอยู่ๆก็มาอยากได้เงินแล้วจะเก็บขยะคุณแม่จะไปเที่ยวเก็บกระป๋องกระแป้งกระป๋องอะไรเป็นร้อยร้อยใบเป็นร้อยร้อยชิ้นบางทีไปเก็บขยะนอกบ้านเอามาล้างเอามาเก็บเป็นพฤติกรรมที่เขาไม่เป็นมาก่อนนะคะไม่เฉลียวใจก็นึกว่ามันแปลกคนก็บอกว่าเป็นคนแก่สังเกตดูคนแก่หลายๆบ้านก็จะมีบ้านที่รกเพราะชอบเก็บของค่ะก็เลยนึกว่าคงไม่เป็นอะไรคงคนแก่
2: คุณผู้ชมครับลองสังเกตคนในครอบครัวกันดูบ้างไหมครับว่ามีอาการเหมือนหรือคล้ายกับอาการในกรณีตัวอย่างนั้นอย่างไรกันบ้างและถ้ามีอาการแบบนั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ
4: อาการที่ไม่ปกติซึ่งอาจารย์เจอได้ยินมาบ่อยๆนะคะเช่นเคยบริหารจัดการกิจการต่างๆได้สลับซับซ้อนจัดการได้อย่างราบรื่นแต่กับขาดตกบกพร่องไปอีกอันที่เจอนะคะก็คือคนไข้หลงทางแม้ในที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยนี่อาจจะไม่ได้ไปทุกวันนะแต่ว่าอาจจะไปสม่ำเสมออย่างเช่นไปรับบำนาญตั้งแต่อายุ60ปีรับกันทุกเดือนมาเป็นเวลา20กว่าปีคราวนี้ก็ไปที่เดิมห้องรับบำนาญก็อยู่ที่เดิมแต่หาไม่เจอนะคะคือพอไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวไม่ถูกมันไม่กระจ่างซะแล้วว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้เจอบ่อยในคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือเรื่องของความผิดปกติทางด้านภาษาคนไข้อาจจะหาคำพูดหรือหาศัพท์ลำบากอยากจะกินแกงอะไรเรียกชื่อแกงไม่ถูกอยากจะได้ของอย่างนี้บอกไม่ถูกอยากได้กล้องถ่ายรูปเรียกไม่ถูกว่าเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะกว่าจะสื่อสารกับญาติได้คนไข้จะใช้ลักษณะการพูดที่เป็นอ้อมๆว่าไอ้กล่องที่อันนั้นน่ะที่เรานั่นไปแล้วเราเก็บภาพได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกว่าคนจะเข้าใจได้ก็ใช้เวลาแต่จะไม่หลุดคำว่ากล้องถ่ายรูปออกมาหรือบางทีจะเรียกทีวีไม่ถูกเรียกเป็นไอ้ตู้ฉายหนังอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษามากขึ้นเรื่อยๆคนไข้หลายคนจะมีลักษณะของการจดสมาธิกับสิ่งใดๆได้ไม่ค่อยดีเรียกว่าสมาธิสั้นแหละคือคุยกันอยู่เรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงแล้วไปอีกเรื่องนึงแล้วแล้วก็จำไม่ได้ว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรอันนั้นก็จะเจอได้เหมือนกันนะเราพูดถึงเรื่องปัญหาความจำอยู่แล้วนะคะว่าจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ของที่เกิดขึ้นใช้เวลาระยะยาวแล้ว

0: ก็ที่ร่างกายบันทึกให้เราเลยเนี่ยกับจําไม่ได้นะนอกจากนี้ยังมีอาการทางจิตทางประสาทที่เจอได้เหมือนกันเช่นเห็นภาพหลอนหรือคนไข้หลงผิดคิดว่าคนนี้จะมาทำร้ายหรือว่ากลัวว่าจะมีคนมาเอาของไปคนมีคนมาจับตัวลักตัวไปนอกจากนี้คนไข้ยังอาจจะมีเรื่องของการแต่งตัวพฤติกรรมบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปอาจจะหยาบคายอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงแม้ในเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กเดียวนิดเดียวแต่ว่าทำเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่โตด่าแล้วด่าอีกนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เจอได้นะคะหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่อย่างน้อยของพวกนี้ต้องเกิดขึ้น2อย่างและรุนแรงจนกระทั่งกระทบกับอาชีพและสังคมถึงจะบอกว่าเขาน่าจะเป็นสมองเสื่อม
1: เคยเห็นแบบฟอร์มประกันใช่ไหมคะใบเคลมประกันเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาจะกรอกมาให้จนครบกว่าจะกรอกครบใช่ไหมคะและคือแค่เขาเซ็นตรงเดียวคือถ้าเซ็นผิดเนี่ยมันต้องไปกรอกกลับไปใหม่วันนั้นนั่งกรอกอยู่ประมาณ10ใบอะค่ะมีอารมณ์เหมือนกันแล้วก็บอกแม่ขอร้องทั้งไหว้ทั้งกราบแบบแม่ขอร้องนะอย่าผิดเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วก็แล้วแม่เขียนได้แม่เรียนจบสูงนะเขียนชื่อตัวเองแม่เขียนได้สุดท้าย12ใบ
0: ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่คนไข้จะมีอาการผิดปกติชัดเจนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราต้องคอยเฝ้าประเมินว่าของที่ลืมเนี่ยมันเป็นของที่เจอได้ในคนทั่วไปไหมถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เจอได้ในคนทั่วไปหรือมันเปลี่ยนจากเดิมนะคะมันน่าจะสงสัยแล้วว่ามันแปลกไปการเปลี่ยนจากเดิมนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวนะอาจจะหลายครั้งอาจารย์มีญาติผู้ป่วยซึ่งพาคนไข้มาเร็วมากนะคะอาจจะมีเป็นไม่นานมาถึงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าอาจารย์มันผิดไปแต่ก่อนเขาไม่ใช่อย่างนี้แต่เขาก็ไม่ยอมรอให้จนถึงเป็นปีแต่เขาบอกมันดูแล3เดือน4เดือนนี่มันไม่ใช่เดิมแหละอาจารย์อันนี้ไม่ใช่เขาต้องบอกงี้อันนี้ไม่ใช่เขานะคะเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการพูดอะไรทั้งหลายแหล่นี่มันไม่ใช่เขาญาติก็จะพามาเร็วนะแต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ตัวเองพาตัวเองมาส่วนใหญ่พวกนั้นบางทีก็วิตกกังวลเยอะสรุปว่าอยากให้เป็นกลางๆดูอย่างไม่ได้จับผิดแต่ว่าดูด้วยความระมัดระวังแล้วก็การพยายามที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่โดยการเปรียบเทียบกับของเดิมที่ผู้ป่วยเคยเป็นถ้ามันเปลี่ยนไปอันนั้นสงสัยมากก็รีบพามาและหลายครั้งค่ะไม่ใช่ว่ามาถึงหมอและหมอก็จะชี้ชั่วได้เลยบางครั้งการส่งคนไข้ไปทำแบบทดสอบผลที่ได้ก็ก้ำกึ่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ดีแล้วอย่างนี้หมอทำอย่างไรเราก็ติดตามอาการค่ะให้คำแนะนำไปว่าระวังนะอย่าเป็นอย่างนี้นะให้มีการพัฒนาศักยภาพสมองให้คิดอย่างนี้เรื่อยมีกิจกรรมทำอะไรที่พอสมควรแล้วเรากลับมาดูอีกทีหนึ่งเป็นระยะ2เดือน4เดือน6เดือนมาดูกันทีแล้วดูว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะหลายรายอาจดูยากแต่หลายรายอาจดูง่ายค่ะพอมาถึงปุ๊บอย่างนี้เราบอกใช่เลยแต่หลายรายอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะนั้นอาจจะต้องให้เวลาด้วยสักนิดนึงแต่การมาเร็วและเราสงสัยแล้วก็เฝ้าสังเกตไว้น่าจะดีกว่าที่จะปล่อยไปและเราก็มารู้สึกเสียใจทีหลัง
2: ทีนี้เราคงทราบถึงอาการผิดปกติเบื้องต้นของภาวะสมองเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเองคงไม่มีใครรู้ว่าสมองของเราจะเสื่อมเมื่อไหร่นะครับที่สำคัญก็คืออันตรายจากสมองเสื่อมนั้นมากกว่าที่เราคิดครับในสัปดาห์หน้าครับเราจะเข้าใกล้ภาวะสมองเสื่อมกันมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับและคุณผู้ชมจะทราบว่าทำไมเราต้องรู้จักภาวะสมองเสื่อมและทำไมเราต้องให้กำลังใจของครอบครัวที่เผชิญกับภาวะสมองเสื่อมนะครับติดตามได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
0: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไป
3: ฮัลโหลนั่นใครคะ
4: แม่โทรหาใครเนี่ยแม่ชอบโทรไปหาคนไม่รู้จักอ่ะ
3: ไม่รู้อะไรรบกวนเวลาโทรศัพท์
4: จริงแม่เป็นอย่างนี้เรื่อยเลยอ่ะ

0: อดเลยอ่ะ
1: แม่นี่รำคาญจริง
0: หาอะไรอีกล่ะแม
1: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
0: หาทุกวี่ทุกวันหาทุกอย่างไม่จะหาอะไรนักหนาแม่อยู่เฉยไม่ได้หรือยังไงอ่ะ
1: ก็หาสิแม่เก็บไว้ตรงเนี้ยหนูมาช่วยแม่หาเลยไม่ต้องมาดุด่าแม่เลยมาหาเลย
0: หนูไม่รู้ทั้งนั้นหรอกแม่เก็บไว้ไหนอ่ะ
1: อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกเธอนั่นแหละเอาไป
2: หวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลง
3: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำ
4: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียด

ได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ณใหญ่พาซ่าน
1: ี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและให้ความรู้เรื่องสุขภาพไปพร้อมๆกันสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอป่านอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสัมฤทธิ์ขอเชิญรุ่นใหญ่ที่ยังสวยและซ่าไม่สางอย่างแม่แอ๋วอัมพาภูสิทธิ์ไปเที่ยวกันที่ลิตเติ้ลอินเดียเมืองไทยวันนี้ขอบอกเลยว่าอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของพระตะตั้งแต่ต้นจนจบรายการอย่างแน่นอน
2: เชื่อว่าหมอป่าและแม่แอ๋วน่าจะยังไม่เคยมาเดินแถวนี
3: ้ยังค่ะ
2: นั่นไงสำเร็จ
4: ครั้งแรกเลยครับ
3: ครั้งแรก
2: กลัวว่าพามาแล้วจะบอกเดินบ่อยแล้ว
3: ยังเลย
2: ข่าวดีนะฮะก็คือว่าผมเองก็ไม่เคยมา
3: พูดอย่างกันมาแล้วเป็นแหม10ครั้ง
2: แต่ว่าวันนี้หมอป่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อม
4: ครับ
2: นะฮะแม่ดูแล้วก็ไม่น่าจะพลาด
3: บ้าเหรอไม่ได้เป็น
2: ผมไม่ได้เป็นหรอ
3: แข็งแรงขนาดนี้เดินตั้งแต่เช้ามาถึงตรงน
2: ี้ไม่เป็นไรไม่เป็นก็ฟังไว้ได้
3: ใช่
2: จะได้เอาไว้ป้องกันแล้วก็เอาไว้ดูแลคนรอบข้างด้วย
3: โอเค
2: เดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินเล่นกันแล้วกัน
3: ดีค่ะ
2: แต่ว่าต้องชมก่อนเลยแม่ทำการบ้านมาดีมาก
4: ชุดสวยมากใช่ไหมครับ
2: ผมบอกเลยวันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นไปเดินเยาวราชเลยจริง
3: บ้าเหร
2: องั้นช่วงนี้เรามาเท้าคางกันนิดนึง
3: ได้ค่ะ
2: เท้าความของแม่นะต้องบอกว่าดังตั้งแต่สมัยแบบสามใบเถา
3: สามใบเถา
2: แต่ว่าสามใบเถาเนี่ยถือว่าแบบดังมาก
3: ดังมากเพราะว่าเป็นนางเอกในสังกัดเดียวกันถึงสามคน
2: มารวมกัน
3: มารวมกัน
2: สามเถามีใครบ้าง
3: พี่เจี๊ยบนวรัตน์อัมพาภูสิทธิ์แล้วก็สุดท้องคือสุวรรณสารนุพิรม
1: ลิตเติ้ลอินเดียเป็นย่านการค้าเล็กๆที่ตั้งอยู่แถวพาหุรัตครับที่นี่เรียกได้ว่าเป็นอินเดียขนาดย่อมๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ใครที่อยากจะลองมาซึมซับบรรยากาศแบบพารตะอยากกินอาหารอยากแต่งตัวหรือช้อปปิ้งแบบอินเดียมาที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและที่สำคัญเขาเปิดทุกวันครับ
2: ที่ต้องมาทานนะครับถ้าหากว่ามาในย่านนี้นะครับแม่ซัมโบซ่า
3: ซัมโบซ่า
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
5: ชื่อปิตตี
2: ้ปิตตี้ปิตตี้แล้วคุณพี่อะครับ
6: ปามี่ค่ะ
2: ปามี่
3: อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
6: นี่บาเดียไส้ผักค่ะ
2: อ๋อนี่บาเดียไส้ผักอันนี้ซัมโบซ่าอันนู้นอะไร
6: นี่มันชุบแป้งทอดค่ะ
2: เปิดมากี่ปี

0: าก
1: ประมาณ40ปีแล้ว
2: ค่ะ40ปีนะ
3: สโมซ่านี่เหมือนกะหรี
4: ่
3: กะหรี่ปั๊บ
0: กะหรี่ปั๊บ
3: มันเกินไง
4: อันนี้เหมือนกุ้ยช่ายทอดใช่ไหมคะ
0: ใช
3: ่
0: ค่ะ
3: ผมมองเหมือนอะไร
5: เหมือนมันฝรั่งครับมันฝรั่งบดฝรั่งบดแต่ข้างนอกมันกรอบ
3: มันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไส้เขาแบบรสชาติดีอ่ะจัดจ้าน
4: อ่
3: ะ
4: อร่อยมากค่ะคอนเฟิร์ม
3: มีปัญหาเรื่องข้อเข่าอะไรไหมครับข้อเสื่อมไหม
0: ไม่มีค่ะ
3: อ๋อไม่มี
2: แข็งแรงแข็งแรงดี
4: แต่ว่ามีปัญหาใช่ไหมคะคุณปามี่
3: ปัญหาอะไรแม
4: ่กล้วยเนี่ยใครจ่ายไปแล้วค่ะเบญจพลจ่ายนะคะ
3: ขอบคุณครับพี่ท็อป
4: จ่ายมากนะลูก
6: ก็เคยได้ยินมาแต่ถ้ารู้แบบโดยตรงยังไม่รู้
7: ข้อเข่าเสื่อมกับข้อเข่าเสื่อมค่ะ
3: ไม่รู้จักครับคุณหมอครับเรามานั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคืออะไร
5: คือจริงๆอธิบายก่อนคำว่าข้อต่อเนี่ยก็หมายถึงว่ากระดูกเราร่างกายเรามีประกอบด้วยกระดูกใช่ไหมฮะเรามีกระดูก2ท่อนที่มาชนกันกระดูก2ท่อนนี้จำเป็นต้องมีการขยับเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยจะมีผิวข้อเคลือบอยู่ที่ปลายกระดูกซึ่งผิวข้อตรงนี
3: ้กระดูกเหมือนไก่ไหม
5: เคยกินข้อไก่ที่มันขาวๆ
3: อ
5: ัน
3: นั้นนะ
5: ขาวๆตรงนั้นคือผิวข้อ
3: ซึ่งอันนี้ไม่ใช่หมอนรองกระดูก
5: ไม่ใช่หมอนรองกระดูกผิวข้อเนี้ยคุณสมบัติของมันคือต้องเรียบลื่นแล้วก็ไม่มีเส้นประสาทอยู่การขยับตรงข้อต่อเนี่ยก็จะไอลักษณะเนี้ยจะทำให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยมันจะไม่มีเสียง
3: อุ้ยแต่อันนี้มีเสียง
4: ดังมากเลยได้ยินมันก็
5: มันจะเรียบลื่นแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ด้วยความที่บริเวณผิวข้อไม่มีเส้นประสาทอยู่เพราะฉะนั้นเวลาขยับเราจะไม่เจ็บนี่คำว่าข้อเสื่อมเนี่ยก็หมายถึงตรงผิวข้อนี้เขาสูญเสียคุณสมบัติไปจากเดิมที่เรียบ
3: ไอ้กระดูกอ่อนๆเนี่ย
5: กระดูกอ่อนไปมันสึกหรอไปอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่ามีความหนาของมันบางลดลงเนี่ย
3: โทษนะหมอเกี่ยวกับกระดูกพรุนไหมอันเดียวกันปะ
5: คนละอันกัน
3: ไม่เกี่ยวด้วย
5: ไม่เกี่ยวกันคำว่าข้อเสื่อมเนี่ยคือหมายตรงผิวข้อเสื่อมผิวข้อนี้เป็นกระดูกอ่อน
3: แม่มีอาการอย่างนี้บ้างไหม
4: ไม่มีค่ะเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่ดูแลตัวเองออกกำลังกาย
3: ช่วยได้ช่วยได
5: ้ฟังแล้วชื่นใจ
4: และทานอาหารเนี่ยเป็นคนชอบทานผักเยอะ
5: ดีมาก
4: แล้วก็จะดูแลตัวเองคือแล้วโน่นนี่นั่นอาหารเสริมเรื่องของเรามันก็ต้องช่วยบ้างทางอ้อมและทางตรงแต่ที่สำคัญค
3: ือ
4: ทุกวัน
3: คือเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยนะฮะกระดูกเยอะคุณผู้ชมนะครับมันมีหลายข้อต่อเลยเกินไม่ใช่ว่าคนจะชินอยู่แค่ว่าอ๋อถ้าเกิดเป็นข้อต่อก็นึกถึงแค่เข่ากับศอกไม่ใช่นะฮะตรงคอตรงนิ้วอะไรมันก็มีเยอะแยะมากมายตรงไหนมันเสื่อมง่ายที่สุดและเสื่อมบ่อยที่สุด
5: ข้อต่อมีการขยับยิ่งขยับเยอะทำงานเยอะก็มีโอกาสที่จะเสื่อมเยอะนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยข้อมันก็จะเสื่อมข้อที่เราใช้งานเยอะๆก็อาจจะเป็นที่กระดูกสันหลังส่วนคอกระดูกสันหลังส่วนเอวหรือว่าจะเป็นตามข้อนิ้วมือที่เจอบ่อยจริงๆคือกระดูกสันหลังส่วนคอส่วนเอวแล้วก็ข้อเข่าจะเจอเยอะสุดที่เส
3: ื่อ
5: มอ
3: าการปวดมันต่างกันไหมหมอเอาที่คอนะ
5: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราพูดถึงข้อเสื่อมเนี่ยเวลาเราขยับจะมีอาการเจ็บนะครับหรือว่าเราอยู่ท่าเดิมๆนานๆแล้วจะขยับเริ่มต้นเนี่ยจะเจ็บหรือจะขยับยากนี่คืออาการของข้อเสื่อมเข่าก็คล้ายๆกันนะครับเวลาที่เรานั่งนานๆแล้วคนที่เป็นข้อเสื่อมนั่งนานๆจะลุกเนี่ยช่วงแรกจะลุกยากเดินแล้วจะเดินลำบากเหมือนก้าวแล้วเข่ามันจะไม่ค่อยงอคืออาการพวกนี้เกิดจากผิวข้อเขาไม่เรียบแล้วพอเดินไปสักพักเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นมีน้ำในเข่านี่มันเริ่มไหลเวียนมากขึ้นก็จะค่อยๆเดินไปได้ดีขึ้นอาการพวกนี้เป็นอาการของข้อเสื่อม
3: ไอ้หมอแม่ไปไหนอ่ะ
5: นั่นสิครับหาไม่เจอเลย
3: แต่ละเออหุ่นที่นี่สวยจริงนะเนี่ยเออเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
5: ลองดูครับ
3: ตายร้องได้ด้วยอ่ะ
5: พูดได้
3: สนุกจังเลย
8: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับวันนี้แม่แอลใส่ชุดจัดเต็มเพื่อมาเที่ยวลิตเติ้ลอินเดียย่านมังคุรัตขนาดนี้เห็นทีต้องพาไปกินอาหารเพื่อให้เข้ากับชุดของแม่แอลกันสักหน่อย
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาแม่แอลนะครับกับคุณหมอนะครับมาอาหารอินเดียด้วยกันนะครับนี่คือพี่จิมนะฮะเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
3: พี่จิมครับชื่อร้านนี่ชื่อว่าอะไรฮะ
9: Royal India ครับ
3: Royal India
9: ใช่ครับ
3: เปิดมากี่ปีแล้ว

0: ถ้าเป็นปีนี้น่าเป็นปีที่62แล้วครับ
1: โอ้โห
2: ค
1: ุ
2: ณพระเจ้า
1: ตั้งแต่รุ่นไหนอะ
0: รุ่นคุณปู่แล้วครับเป็นร้านอาหารอินเดียร้านแรกในเมืองไทย
1: โอ้โหแล้วจุดเด่นของร้านเราคืออะไรฮะทำไมลูกค้าติดใจอ
0: าหารอินเดียเนี่ยคือจุดเด่นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเทศแต่ของเราเนี่ยที่เด่นกว่านั้นคือจะเป็นอาหารแบบพื้นบ้าน
1: เมนูที่เอามานี้คุณหมอและแม่แอลเคยทานไหมครับ
2: โอ้ผมเคยเห็นในการ
1: เขาต้องใช้มือใช่ไหม
0: ถ้าโดยปกติเนี่ยอาหารอินเดียก็จะใช้มืออยู่แล้วแต่ว่าทีนี้วิวัฒนาการก็แล้วแต่คือเป็นเซตเนี่ยคือที่เขาทำเนี่ยคือจะได้ทุกกลุ่มได้ทั้งกลุ่มของข้าวแกงมังสวิรัตแล้วก็ไม่มังสวิรัตแล้วก็อาหารทานเล่น
1: ชื่อเมนูหน่อยครับ
0: อันนี้นะครับจะเป็นนอนเวสทารีก็คือจะเป็นไก่หรือแพะก็ได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นชิคเก้นติก้ามาซาล่าก็คือไก่แล้วก็อีกชนิดนึงก็คือโรแกนจอชคือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆคือแพะแห้งแล้วก็อันนี้คืออีกหนึ่งชนิดของอินเดียชื่อจริงๆก็คือนานถ้าคำจริงๆมันคือนันชื่อคือปลาประดำผมพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นกับอาหารไทยก็คือข้าวเกลียบ
1: โอเคครับ
0: โอ้ขอบคุณครับ
2: ปลาดำกรอบ
1: อร่อย
3: มีกลิ่นครับมีกลิ่น
0: มันจะมีเครื่องเทศนิดหน่อยเครื่องเทศครับจะเป็นพริกไทยเล็กๆแล้วก็เครื่องเทศหน่อยๆ
1: ผมขออนุญาตไหนลองทานแบบคนอินเดียเหมือนเป็นการชูรสขึ้นมาเฉยๆครับ
0: นี่คือไก่ติก้ามาซาล่าครับ
1: ไก่ติก้ามาซาล่าจะคล้ายๆกับมัสมั่นรสชาติจะเค็มนิดๆหวานบางมากเลยอร่อยอ่ะ
3: อร่อย
1: อร่อยจังเลยอ่ะ
2: อร่อยค่ะต้องทานกับอันนี้นะมันจะพอดีกันเลย
3: คือไก่เนี่ยกินเข้าไปเหมือนจะช่วงแรกจะเค็มนิดๆแต่พอเราเกินไปเหมือนกลิ่นมันยังมีกลิ่นหอมๆอยู่ในเหมือนติดจมูกเรา
1: หลายๆคนที่ไม่กล้าทานอาหารอินเดียนะครับผมขอพูดเลยว่าคุณต้องลองดูถ้าไม่เคยทานอาหารอินเดียแต่อยากเริ่มมาเริ่มที่นี่ก่อนตอนนี้ก็ทานกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณแม่แอลมากที่เลี้ยงเราในมือนี้นะครับเด
3: ี๋
1: ยวแม่แอลจะเป็นคนจ่ายขอบคุณแม่
3: ขอบคุณครับ
1: ครับผมขอบคุณมาก
4: จากท่านั่งเป็นท่ายืนเนี่ยก็จะเจ็บแล้วก็ยากนิดนึงค่ะ
5: คือมันจะปวดเวลาเดินเวลาอะไรเงี้ยเวลาลุก
3: อาการยังไงบ้างที่เราสงสัยว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมอันที่หนึ่งก็คือมีเสียงดังในข้อเข่าน
1: ี่คือที่หัวเข่าเลยนะ
3: ร่วมกับอาการเจ็บเข่าง่ายๆเลยเรามือจับเข่าตัวเองนี่แหละจับแล้วเรางอเหยียดเข่าดู
1: งอเหยียด
3: คนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมมันจะรู้สึกเหมือนเข่ามันเสียดสีกันเหมือนกระดาษทราย
2: ฟ
3: ืดๆแคร์ๆอย่าง
1: นั้นเลยเหรอ
3: จะรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าส่วนใหญ่เราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเราจะรู้สึกลื่นไหลอันนี้ดี
1: มีก
3: อ
1: กแก๊กได้ไหมเอา
3: ให้ใครจะว่าต้องลองเขย่านิดนึง
1: เขายังอยู่
3: ถ้าก๊อกแก๊กบางทีถ้าก๊อกแต่มันไม่มีเสียงเหมือนแบบคล้ายๆกระดาษทรายคือเนี้ยอาจจะเป็นที่ตัวผังผืดในข้อเข่าได้อันนี้อันแรกเสียงในข้อเข่าอันที่สองคืออาการปวดเข่าจากข้อเสื่อมเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยเช่นเรานั่งนั่งยองๆกับพื้นแล้วลุกขึ้นแล้วมีอาการปวดเจ็บเสียวในเข่าอาจจะเป็นด้านหน้าหรือเป็นด้านในของข้อเข่าเวลาที่ลุกจากพื้นนั่งยองๆขัดสมาธิแล้วจะลุกขึ้นเจ็บหรือว่าขึ้นลงบันไดแล้วเจ็บก็เป็นสัญญาณอย่างนึง
2: อายุเท่าไหร่มักจะเป็นเร็ว
3: โดนส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่า50
1: แม่ได้รับสิทธิ์นั้น
2: เห็นไหมครับแม่เป็นคนทำอะไรชัดเจน
3: อีกอันนึงก็คือเรื่องข้อติดนั่งนานๆแล้วหรือว่านอนตื่นเช้าแล้วจะลุกเดินเนี่ยลุกยากส่วนใหญ่เวลาตรวจคนไข้ก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาจะลุกต้องตั้งไข่ก่อนตอนแรกผมก็งงเฮ้ยตั้งไข่อะไรคุณป้าไม่น่าจะมีไข่ กำลังเหมือนตั้งตัวก่อนแล้วพอสักพักถึงจะเริ่มคล่องขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรามีอาการเหล่านี้4อย่างก็แนะนำว่าน่าจะสงสัยได้นะว่าเราอาจจะมีอาการของข้อเข่าเสื่อม
1: แล้วโรคข้อเข่าเสื่อมเขาจะส่งไปหาโรคอื่นได้ไหม
3: ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ส่งผลทางตรง
1: ครับ
3: นะเพราะว่าข้อเข่าก็จะเป็นที่ข้อเข่าแต่อาจจะส่งผลเรื่องของระบบกระดูกเพราะเวลาที่เข่าเสื่อมเราจะเดินยากใช่ไหมครับการเดินมีการขยับก็ต้องมีการขยับตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนเอวสะโพกข้อเข่าข้อเท้า
2: ต่างกันหมด
3: นิ้วเท้าเนี่ยเวลาเราเดินทุกอย่างมันต้องประสานกัน
2: ใช่
3: เวลาที่ข้อเข่าเราเจ็บเนี่ยมันก็จะต้องไปใช้งานข้ออื่นมากขึ้น
2: นึกถึงถ้าไม่ประสานคงโยกกันหน้าดู
3: ครับ
1: มาฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้นี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: อลังการมากเลยเดินไม่ถูกเลยอ่ะอันนี้คือเป็นของมาจากอินเดียโดยตรงอ
6: ินเดียโดยตรงเลยค่ะ
1: ทั้งหมดเลยเหรอ
6: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเป็นเรซินผสมมหินอ่อน
1: พี่ชื่ออะไรครับ
6: ปูค่ะ
1: เดี๋ยวพี่ปูแนะนำเราหน่อยนะ
6: อันนี้ก็จะเป็นองค์พระแม่กาลีมหา
1: บูชาจริงถูกไหม
6: ใช่ค่ะทำพิธีมาแล้วองค์นี
1: ้งั้นพี่ปูรบกวนแนะนำพวกเราหน่อยว่าถ้าหากว่าจะไหว้พระแม่กาลีวิธีการไหว้ที่ถูกต้องคือยังไง
6: ถ้าเป็นถวายพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวกดอกไม้สีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ท่านชอบสีแดง
6: ใช่ค่ะ
1: แล้วปกติเขาจะขอเรื่องอะไรฮะ
6: ก็คืออย่างถ้าเป็นองค์แม่กาลีก็จะเกี่ยวกับพวกมารพวกอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
7: จะพระแม่กาลีขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยรวดเร็วสมความปรารถนาทุกประการนะเจ้าคะศัตรูแพ้วพันขอให้ไปให้ไกลๆเลยสาธุเจ้าค่ะ
1: ไอ้หมอแม่ไปไหนอ่ะ
3: นั่นสิครับหาไม่เจอเลย
1: ตายแล้วเออหุ่นที่นี่สวยจริงนะเนี่ยเออถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
3: ลองดูครับ
1: ตายแล้วตายร้องได้ด้วยอ่ะ
3: โอ้ได
1: ้หลุดกันเลยอ่ะมายืนทำอะไรเนี่ย
8: มายืนคู่เขา
1: คู่ทำไม
8: ใครแน่ขวางกัน
1: แม่จะไปดูชุดเพิ่มใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
1: ได้เข้าไปดูสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
1: ร้านนี้เปิดมานานยังครับ
10: สัก20ปีได้
1: คือเด่นมากเรื่องสาลีต้องมาซื้อที่นี
10: ่เพราะมันถูก
1: ในฐานะที่แม่นะครับได้เตรียมตัวแต่งชุดนี้มาตั้งแต่ตีสอง
10: มันเร็วงั้นแหละ
1: เขาตื่นเต้นมากเขาบอกวันนี้จะเจอเจ้าของร้านด้วยอยากจะใส่มาให้ดูเห็นแล้วตอบผมสั้นๆเลยผิดหวังหรือผิดหวังมาก
10: สมหวังมากเลยครับ
8: เห็นไหมรุ่นใหญ่
3: กดไลค์
1: แนะนำก่อนนะครับนี่คือคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
10: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: หากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอ้ข้อเครื่องกระดูกปรึกษาได้หมดเลยมีปัญหาบ้างไหมฮะ
10: ไม่มีฮะ
3: แข็งแรง
1: เริ
3: ่
1: ม
3: แล้
1: วคร
3: ับ
8: แต่ดูก็รู้ครับว่าแข็งแรงมาก
1: โทษนะครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ฮะ
10: ให้ถ่ายสองครั้งเลยครับ
1: ผมว่าเต็มที่ก็36อะ
10: อะไรนะ
1: 36
10: อยากจะกลับไปเลขนั่นแหละ
1: 65
10: 69
3: อุ้ยใกล้70แล้ว
1: ต้องระวัง
3: แสดงว่าดูสุขภาพดูแลดีมากยิ่งไม่มีอาการอะไรเลย
10: แข็งแรงบ้างบ้าง
11: รุ่นใหญ่พาซ่า
3: ถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็ง
7: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพ
1: ครับผม
7: ลูกทำ
1: แม่คิดว่าเข่าลูกดี
12: รุ่นใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
13: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับยังมีคำแนะนำดีๆจากคุณหมอป่านอีกเดี๋ยวไปฟังกันต่อครับ
14: รุ่นใหญ่พาซ่าร
15: ุ่นใหญ่พาซ่าร
16: ุ่นใหญ่พาซ่า
1: ทีนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับคุณหมอเป็นละคุณหมอแนะนำหน่อยต้องดูแลตัวเองยังไงครับ
3: ถ้าเริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเลยต้องพยายามควบคุมน้ำหนักตัวเรื่องของน้ำหนักเนี่ยเราไม่ควรให้ดัชนีมวลกายมากกว่า25ดัชนีมวลกายเนี่ยเราคำนวณง่ายๆก็คือเราคำนวณจากน้ำหนักหารด้วยความสูงเป็นเมตรเรายกกำลัง2เปิดเครื่องคิดเลขแป๊บนึง
1: คุณผู้ชมจะได้ไปคำนวณได้นะฮะว่าตัวเอง
3: ถ้าสมมติเราสูง150ตีซะว่าตอนปัจจุบันเราน้ำหนัก50ละกันแล้วสูง150เซนใช่ไหมครับเราก็เอา50ตั้งและหารด้วย 1.5 เมตรแล้วก็เอาตัวเลขนั้นเนี่ยหาร 1.5 อีกทีนึง
1: โอ้โห
3: เพราะมันคือความสูงเป็นเมตรแล้วยกกำลัง2หารซ้ํา2ครั้งถ้าเราหนัก50สูง150ดัชนีมวลกายเราคือ22อันนี้คือถือว่าน้ำหนักกำลังดีอันที่สองคือหลีกเลี่ยงการกิจกรรมอะไรก็ตามที่ใช้เข่าย่อเข่าเยอะๆงอเข่าเยอะๆเช่นการนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิหรือนั่งคุกเข่านานๆพวกนี้เวลาที่เราลุกเนี่ย

0: น้ำหนักจะไปกดที่ผิวข้อเยอะมากแล้วทำให้ข้อมันเสื่อมมากขึ้น
1: ถึงขั้นว่ามันแก้ไม่ได้ละต้องเปลี่ยนเป็นข้อเทียม
0: คืออันนี้เราก็ต้องดูแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมจะต้องเปลี่ยนข้อเทีย
1: ม
0: คนที่ข้อเข่าเสื่อมแล้วจะต้องเปลี่ยนข้อเทียมเนี่ยหนึ่งคือระยะของโร
1: ค
0: ระยะของโรคต้องเป็นระยะเยอะนะครับอาจจะเป็นระยะที่3หรือเป็นระยะที่4ที่ผิวข้อเนี่ยไม่เหลือแล้วไม่เหลือเลยแล้วร่วมกับมีอาการเจ็บมากใช้ชีวิตประจำวันไม่ได
1: ้ถ้าต้องเปลี่ยนเป็นเข่าเทียมแพงไหมฮะ
0: อันนี้เนี่ยแล้วแต่เราต้องดูเลยนะครับว่าเรามีสิทธิ์การรักษาอะไร30บาทก็ได้30บาทเนี่ยสปสช.นะครับเขาก็ครอบคลุมข้อเข่าให
1: ้อ๋อเหรอ
0: นะครับให้ในวงเงินเฉลี่ยก็ 50,000
1: โอ้
0: 50,000 คือปัจจุบันเนี่ยตัวอุปกรณ์ข้อเข่าเราเนี่ยเขาต่อรองกันกดราคาลงมาได้เยอะมากนะครับบางท่านเนี่ยไปผ่าตัดเนี่ยอาจจะถ้าไม่เสียส่วนเกินเลยอยู่ในวงเงินที่สปสช.กำหนดเลยก็นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเนื่องจากคนที่เป็นข้อเข่าเนี่ยโดยธรรมชาติเราจะเจ็บเวลาที่เจ็บเราก็ไม่เดินเราก็ไม่ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะเริ่มมากขึ้นกล้ามเนื้อรอบๆข้อเนี่ยก็จะเริ่มฝ่อลงฟีบลงพอเวลาที่กล้ามเนื้อรอบข้อฟีบลงเนี่ยการพยุงของรอบข้อเนี่ยมันแย่ลงน้ำหนักก็จะยิ่งไปลงที่ข้อเข่าเยอะขึ้นอีกแนะนำว่าเราอาจจะต้องฝึกบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่าทำง่ายที่สุดถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็งค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วทำอีกข้างนึงสลับกัน
2: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพ
1: ครับผม
2: ลูกทำเดี๋ยวแม่ยกเก้าอี้นี้ให
1: ้ แม่คิดว่าเข่าลูกดี10วิอย่างงี้ขึ้นมาอย่างง
0: ี้โอเ
1: คค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาลง
0: แล้วก็สลับข้างกัน
1: ทำอย่างนี้สักวันละ900ชุดนะครับ
2: พรุ่งนี้จะใส่ผ้า
1: ทำกี่ยกดีหมอ
0: ส่วนใหญ่แนะนำว่าทำวันหนึ่งก็70ถึง100ครั้ง
2: พอดี
0: แต่อยากให้บริหารไว้ใช่ที่เดียวว่าปวดขา
2: หาไม้มาทัก
1: โอเคคุณผู้ชมก็นำไปปฏิบัติกันนะครับจะได้ไม่ต้องทรมานกับโรคข้อเข่าเสื่อมเนาะเดี๋ยวพาไปข้างในนะฮะมีร้านขนมหวาน
2: เกี่ยวกับอินเดีย
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากแม่ลองพูดสิ
2: Royal Rasoi
1: คุณหมอครับ
3: Royal Rasoi
1: สุดยอดเลย

0: ดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: เชิญนั่งครับเชิญนั่งครับพี่อานนท์ฮะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้ว
3: อ๋อสาขานี้5ปีครับ
2: พี่อานนท์เป็นรุ่นแรกเลยมั้ย
3: รุ่นแรกครับแต่ไม่ใช่สาขานี้นะครับจะอยู่ตรงข้ามเราซอยภาษาไทยเขาเรียกว่าครัวครับ
2: โอ
3: ้เป็นครัวครับ
1: เราออกเสียงผิดไปนิดนึงนะครับ
3: เราซอยมหา
2: วิทยาลัยซอยคิดว่าเคยเป็นนางงามเรามาอยู่ที่ Royal Raj ซอย
3: ตัวนี้เอาไอ้มะพร้าวมาบดครับแล้วก็ผสมน้ำตาลคือออกมาเป็นตัวนี้ครับแล้วหลังจากที่ทำตัวนี้แล้วเนี่ยค่อยมาเติมสีแล้วก็สีส
2: ัน
1: อร่อย
4: กลิ่นหอมนมอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช
4: ่
2: มันเหมือนมันมีเท็กเจอร์ให้เราได้เคี้ยวอ่ะได้กรอบๆเ
3: ท็กเจอร์จะเป็นคล้ายทองหยิบทองหยอดบ้านเราแต่ว่านี่คือนมนั้นขัง
4: ต้องบอกเลยว่ารสชาติอร่อย
2: เหมือนนมอัดเม็ดแต่มันเป็นเม็ดแบบร่วนๆหน่อยมันเหมือนทองหยอดจริงๆ
4: ใช่เลย
3: ค่ะ texture มันใช่ใช่ครับ
2: เออคล้ายๆทองหยอดเลยหวานประมาณนั้นเลยสุขภาพมีปัญหาเลยไหมครับ
3: ปวดหลังครับ
2: ปวดหลังนี่คุณหมอเรามาครับ
3: จริงๆอ่ะผมเคยรถชนแล้วผมเป็น sports person คือเล่นกีฬาเยอะมากครับแต่ว่ามาพักหลังนี้ฮะเขาห้ามเลยครับเด็ดขาดแค่ให้ walk คือเดินเฉยๆ
1: แสดงว่าต้องเคยทำMRI มาแล้วไหมครับ
3: ทำมาแล้วครับทำมาแล้วทีนี้ดูแล้วเนี่ยเขาคล้ายๆว่ามันอ้าไปนิดนึงคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแค่ว่ามีแก๊ปนิดนึงแค่นั้น
1: คร
3: ับทำให้ปวดแต่ว่าถ้าผมยืนรอคิวเนี่ยผมจะเริ่มนะแค่5นาที10นาทีเนี่ยแต่ว่าถ้าผมบล็อก
4: เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ
3: ถ้าเคลื่อนที่ผมจะไม่ปวดไม่เป็นไร

0: แล้วก็สองถ้าผมนั่งนานผมจะเริ่มนะฮะควรจะทำยังไงดี
1: ถ้าเราจะเดินใช้ชีวิตอยู่ได้เนี่ยหนึ่งต้องเข้าใจว่าไอ้ที่เสื่อมแล้วเนี่ยมันคงไม่หายเสื่อมเพราะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของการเสื่อมเหมือนเราอายุมากขึ้นนั้นมันจะไม่หายมันเสื่อมอยู่แล้วนั้นเป้าหมายของเราคือลดอาการการที่จะลดอาการได้ก็คือเรื่องของกิจกรรมสำคัญที่สุดกระดูกตรงข้อต่อที่ข้างหลังเนี่ยมันจะรับน้ำหนักเยอะเวลาที่เราก้มหลังยกของหนักแรงกระทำที่กระดูกสันหลังจะเยอะมากนั้นท่าพวกนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงไว้อันที่สองก็คือเราต้องบริหารกล้ามเนื
0: ้
1: อนะครับกล้ามเนื้อที่เราควรจะบริหารคือกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้องข้างหน้าออกกำลังกายว่ายน้ำเนี่ยว่ายน้ำดีที่สุดแล้วน้ำหนักไม่ได้ลงที่กระดูกด้วย
0: ครับ
1: เป็นการบริหารกล้ามเนื้อโดยตรง
2: ก็ถือว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต
1: เรื่องของการดูแลตัวเองการออกกำลังกายเนาะแล้วก็ระวังเรื่องของน้ำหนักตัว
0: ครับ
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: ไงบ้างครับการมาเดิน Little India ในวันนี้คุณหมอ
1: ก็ได้มาทานอาหารอินเดียกินขนมอินเดียก็แปลกดีอร่อยกว่าที่คิดเยอะเลย
2: ใช่ๆ
1: คร
2: ับ
1: แล้วก็บรรยากาศของชุมชนแถวนี้
4: น
1: ี
4: ่ล้วน
1: ๆใช่ลุ้นๆเหมือนเดินอยู่อินเดียแต่ไม่เคยไป
2: แต่ความรู้สึกมันได
1: ้ความรู้สึกได้ละ
2: ค่ะแม่ฮะมาเดินที่นี่เป็นไงบ้างครับ
4: มือคุณหมอค่ะเอาเหรอ
2: เราก็มีแตกต่างบ้างแตกต่างบ้าง
4: อ้าวแตกต่างบ้างใช่มั้ยตั้งแต่มาถึงมีความรู้สึกว่าใช่เลยว่าจะกลิ่นทูบเทียนหรืออะไรเนี่ย
2: กลิ่นมันมีสัมผัสได้
4: กัมยานตลอดเส้นทาง
2: คือกัมยานต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือไม่ได้แบบว่าเป็นฉุนนะค
4: ือ
2: เป็นหอมนุ่นๆเพลินๆมันเพลินๆฮะแล้วก็มีของอะไรแปลกๆให้เราได้เปิดตาเปิดใจแล้วก็เห็นอะไรใหม่ๆวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอและแม่แอลขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
2: สว
4: ั
2: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
4: คุณแม่เป็นคนชอบนอนอย่างเงี้ยพอนอนแล้วเอาขึ้นเนี่ย
2: เอาขึ้นไปทำไมแม
4: ่หมอนสูงไปทำให้ปวดต้นคอ
1: เอามือเป็นหมอน
4: ก็เอามือเป็นหมอนหนุนอีกทีนึงทีนี้พอเวลายกมากๆอ่ะแต่นี่มันอัตโนมัติพอหลับปั๊บมือก็จะขึ้นเองเลยทุกวันนี้ต้องผูกมือขาติดกันเพื่อแม่ให้มือยก
2: แม่รู้ไหมว่าการยกอย่างเงี้ยจะทำให้แม
4: ่
2: นอนไม่หลับ
4: ใช่
2: เพราะว่าแม่จะเหม็นแม่จะเหม็นแม่ต้องเดี๋ยวใจเย็นนี่ลูกเองใช่ใจเย็น
4: มันยึดตรงนี้
2: ฮะ
4: ไม
2: ่
4: เก
2: ี่
4: ยวก
2: ับ
4: เหม
2: ็
4: น
2: ไม่เกี่ยวกับเหม็นเหรอ
4: ไม่เก
2: ี่ย
4: ว
2: มันเลยนอนแล้วก็ดมไงเหม็นมันนอนไม่หลับไง
4: ไปเดี๋ยวหนู
5: หุ่นใหญ่พาซ่า
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้
8: โห
7: นี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
10: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
11: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลอง

0: ทางผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้
1: ตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดปัจจุบันหน่อยนะจริงๆก็เคยพูดไว้แล้วล่ะ รู้สึกจะหลายครั้งอยู่ 2-3 ครั้งก็เรียกว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะปฏิบัติชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดท่านใช้คำว่าอัปปนกับปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดมีอยู่3อย่างทำไมถึงบอกอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าแค่บทหัวข้อธรรมบทแรกอันเดียวนะก็มันก็น่าจะเหมาะมากๆเลยนะพวกเรานะคำว่าปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติอย่างไรท่านข้อแรกท่านบอกว่าสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าอินทรีย์นี้สำรวมยังไงสำรวมแปลว่าระวังนะระวังไม่ดีกินร้ายเกิดขึ้นในขณะที่เห็นก็ดีได้ยินก็ดีนะสัมผัสริมรถอะไรต่างๆนะเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆเนี่ยนะ จมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสนะกายถูกต้องผลตภะหรืออารมณ์ที่มันเกิดกับใจเราอย่างเงี้ยท่านให้มีความหนักแน่นถ้าพูดถึงภาษาบ้านเราเนี่ยคือมีความหนักแน่นนะไม่อ่อนไหวโคนเอียนอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมเร็วเกินไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยโอ้ที่เป็นข่าวคราวถึงเรื่องของหลอกลวงโดยเฉพาะไออะไรพวกไออะไรที่เรียกว่าอะไรสแกมเมอร์หรือว่าพวก

0: ที่โทรศัพท์มาหลอกลวงนี่นะเนี่ยถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าหน่อยนะโอ้พวกเราจะใช้ได้เลยนะอาตมาก็ยังนึกอยู่ว่าทำไมเราไม่ช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์ในเรื่องของคนที่เขาหลอกลวงให้ประชาชนได้มีความหนักแน่นไม่ไปหลงเชื่อง่ายนะปัญหามันเกิดจากตรงนี้เองนะสังเกตดูสินะถ้าพวกเราเอาธรรมะของพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าสำรวมคือระวังไม่ให้ยินดีอย่างนั้นนะยินดียินร้ายด้วยนะไม่ใช่ยินดีอย่างเดียวนะพวกเรายินร้ายด้วยในขณะที่ได้โดยเฉพาะได้ฟังอย่างนี้ได้เห็นอย่างเงี้ยนะลองดูที่นะคนที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีก็พูดโจมตีกันอันนี้เป็นต้นนะขอโทษนะคือพูดโจมตีกันพูดให้ร้ายอะไรกันอย่างเงี้ยแต่คนที่ฟังครั้งแรกเหมือนกับมือข้อมูลเหมือนกับใช่เลยอย่างเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้นะถ้าสมมติว่าเราแบบไม่มีความวิเคราะห์พิจารณาดีๆหรือว่าเรามีประสบการณ์ที่เกี่ยวประสบการณ์นี่มันคือสิ่งที่มันผ่านมานั่นแหละเราเคยเห็นผิดเข้าใจผิดบ้างไหมอย่างนี้นะโดยเฉพาะว่าพอคนอื่นพูดอย่างงี้เราก็เชื่อไปตามแต่พอคนอื่นพอไอ้คนที่ก็ถูกว่าถูกกล่าวมาแก้อย่างเงี้ยอ้าวกลับไม่เป็นจริงอย่างที่เราเข้าใจตอนแรกอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้โดยเฉพาะการได้เห็นนะได้เห็นกับได้ยินมันคู่กันเลยนะถ้าพวกเราสรุปฟังให้ดีนะพี่อันนี้เรื่องการให้ไปพิจารณาลองดูว่าสรุปยังไงว่า เราดูหนังดูละครหรือเราอ่านอะไรเนี่ยนะพออ่านไปครั้งแรกเราสรุปเลยอย่างนี้นะดูหนังดูละครไม่กี่ตอนสรุปเลยว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนี้นะแสดงว่ามันในลักษณะเนี้ยเราเลยยังไม่เคยสรุปเลยเราก็ยังดูกันไปเรื่อยๆใช่ไหมเรายังไปดูกันติดตามกันไปจนเขาจบนั่นแหละถึงจะรู้เรื่องจริงๆเนี่ยอันนี้ถ้าพวกเราเป็นอย่างนั้นได้นะมันก็จะดีไงไม่ด่วนตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปอย่างนี้นะปัญหามันเกิดจากตรงนี้นะพวกเรานะการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าถ้าการเห็นก็คือมันก็ได้การประชาสัมพันธ์การได้ยินก็คือนั่นแหละประชาสัมพันธ์นั่นแหละเห็นทั้งรูปทั้งเสียงด้วยอย่างเงี้ยนะได้ยินทั้งเสียงนี้นะถ้ามีความอดทนอดกลั้นแบบไม่เชื่อง่ายไม่เชื่อง่ายว่ามันเป็นแต่คนแรกเขาพูดแต่เราก็เชื่อไปแล้วอย่างนี้นะโอ้ท่านถึงบอกว่าไม่ถ้าเราไม่เชื่อง่ายมันก็จะไม่ผิดหวังไงแต่วันนี้ง่ายเลยจริงๆเลยนะท่านบอกว่าให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำยินร้ายก็คือหมายถึงว่าเวลาเขาพูดใส่ร้ายใส่ความคนอื่นเราพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นเราก็ไม่ด่วนตัดสินใจไงนี่เรียกว่าไม่ยินร้ายนั่นนะหรือว่ายินดีก็หมายถึงว่าเนี่ยคือปัญหาต่างๆนะโดยเฉพาะการหลอกลวงกันเอาคอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยโดยตมาก็เจอเยอะเลยนะพวกเรานะเจอเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งเยอะมากวันละ3รอบนู่นนะเดี๋ยวก็ธนาคารบ้างเดี๋ยวก็ประกันบ้างเดี๋ยวก็โทรศัพท์บ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะเพียงแค่ว่าเราไม่ฟังแค่นั้นนะเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่ได้ติดต่อมาในทางโทรศัพท์หรอกธนาคารเขาไม่ได้ติดต่อมาก็ติดต่อว่าจะมาหาท่านอาจารย์แค่นั้นเองนั่นแหละคนที่รู้จักกันแต่ธนาคารไหนก็จะมาติดต่อในทางโทรศัพท์นะท่านต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเคยไปเอาข้อมูลอะไรต่างๆไปให้ลูกศิษย์หรือว่าเขาขโมยข้อมูลท่านไปเปิดบัญชีหรือว่าไปมีเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลมันอยู่ตรงนี้บางทีเราก็พูดคนโยมอาจารย์ไม่ได้ทำหรอกเนี่ยพูดดีๆก่อนนะนะพูดดีๆแล้วไอ้แค่ชื่อเราก็รู้แล้วชื่อมันไม่ใช่ชื่อนะมันไม่ตรงชื่อเราจริงแต่ว่าชื่อมันไม่ใช่ชื่อเราไงชื่อเราไงชื่อเรามันหลายชื่ออย่างนี้นะเป็นต้นนะเนี่ยพวกเรานะจะมีกี่สายก็ช่างถ้าเราไปตัดไม่ต้องไปฟังเลยก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอย่างนี้นะพวกเรามัน มันไม่น่าจะมีปัญหาที่จะว่าโดนหลอกเยอะแยะมากมายอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่หนักแน่นในการได้ยินนะในการได้ยินในการได้เห็นก็ถึงที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่แหละเขาคนที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดให้ตัวเองไม่ดีนะพูดให้คนอื่นนะก็พูดสิ่งที่ว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีทั้งนั้นนะแล้วคนเราก็ชอบด้วยนะชอบเวลาพูดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยนะนินทาว่าไรคนอื่นก็จะชอบจะมีคำหนึ่งนะมีคำหนึ่งลองพิจารณาดูนะพวกคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินเขาจะไม่ใส่ใจสนใจในเรื่องของชาวบ้านเขาจะไม่ว่างไม่ว่างในการที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะในการจะประกอบสมาอาชีพทำธุรกิจอย่างนี้มันปกป้องตรงไหนมันขาดตรงไหนมันมากมันน้อยตรงไหนเนี่ยเขาจะสนใจใส่ใจในเรื่องการประกอบสมาอาชีพของเขาในการทำธุรกิจของเขาแต่คนที่ว่างเยอะๆนี่แหละชอบนินทาว่าร้ายคนนั่นคนนี้คนนี้อันนี้มันก็ขัดหลักคำสอนพระเจ้าแล้วนะพวกเรานะเขาเรียกว่าพูดส่อเสียดไหมนี่มันส่อเสียดอย่างเงี้ยนะ เอาวันพูดให้เอาตั้งใจเลยว่าถ้าเรามีความหนักแน่นอย่างเงี้ยปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดเลยนะอันนี้เห็นเขาพูดในเรื่องของการที่จะมาแก้ทำไมไม่กันก่อนทำไมไม่สอนกันเรื่องกันยังไงก็อย่างนี้แหละให้มีเนี่ยให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างนี้นะพวกเราเพราะไม่นะเอาได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ต้องตัดไปเลยมีปัญหาอยู่แล้วอย่างนี้นะอ้าวเราขอโทษนะสมมติอย่างเงี้ยท่านได้ไปทำการกู้เงินธนาคาร70,000 บาท60,000 บาทเราปัจจัยเราก็มีมากกว่านั้นเนี่ยทำไมจะต้องไปกู้แต่ต้องไปกู้ธนาคารทำไมเราไม่เบิกของเราอย่างนี้นะก็ใช่ไหมอันนี้ก็เรียกวิเคราะห์เราจะไปเบิกเงินทำไมในเมื่อเราจะไปกู้เงินเขาทำไมในเมื่อเงินเราก็มีทำไมไม่เบิกของตัวเองมาอย่างนี้นะหลายอย่างนะพวกเรานะอันนี้แก้ปัญหาได้เลยนะแก้ปัญหาไอ้พวกไอ้คอลเซ็นเตอร์ได้สแกมเมอร์ได้นะยังพูดถึงเรื่องของไอ้นี่ก็เหมือนกันนะขอโทษนะไอ้หวยไอ้ที่ไอ้อะไรออนไลน์นี่นะที่พนันออนไลน์พวกนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะพวกเรานะไม่เหมาะเลยเราตัดปัญหาว่าอย่าให้ไปเล่นอย่าไปเล่นการพนันการพนันมันเป็นอบายมุขเป็นเหตุของความเสื่อมเป็นอบายมุขนะถ้าใครได้หลงในวังวนของอบายมุขไม่มีความเจริญเลยว่างั้นเถอะเจริญไหมล่ะทีนี้อันนี้มันปลายเหตุนะพวกเรานะอันนี้ขอโทษนะพูดในลักษณะของพระอันนี้มันเป็นปลายเหตุต้นเหตุก็คือเราจะไปเล่นทำไมอย่างเงี้ยนะคนเล่นคำว่าเล่นเนี่ยนะคำว่าเล่นแค่นั้นน่ะก็คือไม่ใช่ของจริงไงแต่ว่ามันเสียหายคนไม่จริงคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตคือปล่อยชีวิตให้มันเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ตามความพอใจตามความชอบมันไม่ได้ที่ท่านบอกให้มีความฝืนมีความต่อต้านด้วยความอดทนอย่างนี้นะในความอดทนอดกลั้นโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะพวกเรานะการเรียนการศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเทียบกับสมัยก่อนโอ้มันห่างชั้นกันมากเลยนะทุกวันนี้การเรียนการศึกษาโอ้มีการศึกษาสูงปริญญาตรีกว่าจะเจอคนหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้ยากมากใครจบปริญญาตรีกลับมาเนี่ยว่าเป็นครูใหญ่เลยไม่ใช่พออ.นะเป็นครูใหญ่แต่สมัยก่อนก็จบอะไรจบป.4นะจบยุคป.4นั่นแหละจบป.4เท่านั้นน่ะแต่ว่าคนที่จบป.4นั่นแหละที่ส่งลูกเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกได้อ้าวแปลว่ายังไงเอานะทีนี้ในเมื่อคนยุคนี้มีความรู้ความสามารถเยอะแต่ทำไมเขาหลอกทำไมเชื่อง่ายเห็นไหมทำไมว่าเขาหลอกเขาพูดเขาอะไรทำไมไปไม่วิเคราะห์วิจารณ์ทำไมถึงเชื่อง่ายเหลือเกินอย่างนี้นะคนที่เชื่อนะไม่ใช่ใครนะคนที่มีความรู้นะพวกเรานะนี่แหละถ้ารู้จักสังเกตชีวิตสังเกตประสบการณ์ตัวเอง เราก็จะไม่โดนหลอกไงเออประสบการณ์จะไม่โดนหลอกอันนี้นี่พูดถึงเรื่องเดียวนะพูดถึงเรื่องของการ ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างเงี้ยนะลองพิจารณาดูดีๆนะพวกเรานะต่อไปนี่ถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้นะไม่มีเลยไม่มีที่จะไปโดนหลอกหรอกอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละทำไมว่าเราแค่ดูหนังดูละครแค่ตอนเดียวทำไมเราสรุปแล้วอย่างนี้นะนั่นแหละให้เป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งสรุปอะไรก็ให้ฟังหูไว้หูเฉยๆอย่างนี้นะเหมือนที่เขาพูดอันนี้โบราณพูดนะแต่อาจารย์ก็ไม่เห็นหรอกธรรมาไม่เห็นหรอกโบราณก็พูดว่าทำไมพุทธเจ้าถึงหูยานว่างั้นหูยาวว่างั้นเถอะทำไมถึงหัวแหลมว่างั้นเถอะเขาว่านะนะ แล้วเขาก็โบราณก็บอกว่าอ๋อพระพุทธเจ้าที่หูยาวอย่างนั้นน่ะก็ทำให้เป็นปริศนาทางว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เชื่อคนง่ายว่างั้นพระเจ้าไม่เชื่อคนง่ายแล้วทำไมหัวแหลมอ๋อพระพุทธเจ้าเฉลียวฉลาดหลักแหลมว่างั้นพระเจ้าฉลาดมีพระปัญญามากอย่างนี้นะอันนี้ก็ฟังเหมือนกันนะนั่นแหละถ้าพวกเราเห็นก็เห็นแต่สักแต่ว่าเห็นไงเห็นเฉยๆนั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับเราไหมเออในเมื่อเกี่ยวข้องกับเราได้ทำอย่างนั้นไหมเราได้เป็นอย่างที่เขาพูดกับอะไรกันไหมไม่เป็นเราจะไปต้องเดือดร้อนวุ่นวายทำไมเรื่องเหล่านี้แหละพวกเราที่ทำให้พวกเราแบบปวดเสียนเวียนก้าวกันนั่นนะทั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยอย่างนี้นั่นนะขอโทษนะที่บอกว่าเสพข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยนะนี่คือคำสอนพุทธเจ้านะอันนี้อันหลักแรกเลยนะพวกเรานะเอออย่างเนี้ยอย่างที่ขอโทษวันนี้ก็โยมคนขับรถเขาก็พูดว่าไปสั่งของมามันดังจะแปลกๆเสียงไลน์มันดังจะแปลกๆว่างั้นเถอะเออมาจากซี่สั่งของนั่นแหละทางออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเออนี่แหละอาจารย์พูดบอกแล้วว่าของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาออกมันก็ไม่ใช่รกหรือเคยทิ้งไหมของเก่าไม่ทิ้งเออของใหม่เอาเข้ามาเรื่อยๆแต่มันของเก่าไม่เอาทิ้งของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาทิ้งมันก็รกอะดิจากก็พูดเล่นๆเดี๋ยววันนี้นะนั่งรถมาอย่างนี้เป็นต้นนะนะ การได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆก็ให้พี่อย่าเพิ่งเชื่อไงอย่าเชื่อง่ายนะเอาจำเอาคำนี้แหละย้ำเนี่ยว่าเราดูหนังดูละครทำไมเราไม่ได้เห็นสรุปเลยอันเดียวกันเลยนะหนังละครมันอาจจะยาวหน่อยแต่เรื่องราวต่างๆก็มันยาวเหมือนกันบางทีเนี่ย3ปี4ปี5ปีนู่นน่ะกว่าจะจบเรื่องการคดีต่างๆเนี่ยนะสู้ความกันเนี่ยนะอย่างงี้นะฟังให้ดีนะให้อยู่เฉยๆฟังเฉยๆมันเกี่ยวข้องกับเรามั้ยอันนี้ไม่ได้หมายถึงคนเดียวนะหมายถึงทุกคนน่ะถ้าทุกคนคิดอย่างงี้นะแล้วตกลงข่าวสารต่างๆที่มันไม่เป็นเขาเรียกอะไรทุกวันเนี้ยเฟคนิวเหรอเก็ตไว้อย่างนี้นะมันจะไม่มีเลยว่างั้นเถอะถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้กันทุกคนนะโอ้มีความหนักแน่นเขาเรียกว่าไม่อ่อนไหวโอนเอ็นอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมอย่างนี้นะสำรวมในตาก็ดีในหูก็ดีในจมูกดูซิกลิ่นบางทีในกลิ่นน้ำหอมมันไม่ใช่ว่าจะอันนั้นนะพวกเรานึกกลิ่นอะไรก็ไม่รู้โดยเฉพาะอันมาเป็นคนจมูกไวโอ้ยเจอน้ำหอมเป็นสลบเลยนะจามเดี๋ยวนั้นเลยน้ำเวิร์กน้ำลายไหลเดี๋ยวนั้นเลยอ๋อมันกลิ่นอะไรนี่กลิ่นดอกไม้บ้านเราเนี่ยกลิ่นดอกเข็มกลิ่นดอกไอ้มะลิพวกนี้ยังหอมกว่าอีกนะไปซื้อมาเสียอาหารเงินเยอะแยะมากมายเห็นไหมพวกเราไม่อดทนอดกลั้นอย่างนี้นะเขาเรียกนะไม่มีความสำรวมว่างั้นถือระวังไม่ใช่สำรวมนี่หมายถึงว่าอันนั้นนะคำว่าสำรวมแปลว่าระวังนะพวกเรานะแปลว่าระวังไม่ใช่เว้ยถ้าไม่สำรวมภาษาเราเฉยแต่คำว่าสำรวมแปลว่าระวังไม่ให้ยินดียินร้ายไงเออน่ะได้ยินครั้งเดียวเห็นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะได้ดนกลิ่นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะอย่าพึ่งไปนั่นขอโทษนะเหมือนกับที่เราไปประเทศอินเดียนั่นแหละเอออันนี้ตัวอย่างอย่างดีเลยนะเราไปประเทศอินเดียเขามาซื้อของเขามาขายของให้คนอินเดียก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนาะเขามายัดเยียดแบบอุ้ยแบบนั่นเลยนะซื้อของไอ้พวกอะไรกำไรอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าใครไม่หนักแน่นทีเนี้ยเห็นแล้วชอบใจแล้วรีบซื้อทีนี้นะพอซื้อเป็นไงทีเนี้ยพ พอไปเจอเพื่อนอีกพอเจอเพื่อนเขาถามว่าเหมือนกันเลยนะอันเดียวกันเลยเหมือนกันเด้ราคามันต่างกันตรงโอ้เวลาเท่าอย่างเงี้ยนะบางทีซื้อคุณซื้อเท่าไหร่เนี่ยโอ้ซื้อ500โอ้ยผมซื้อ200เองเงี้ยนะพวกเราเขาถึงบอกว่าจะถามกันนะเวลาซื้อของก็ว่าอย่างเงี้ยนะทำไมมันจะอกหักเห็นไหมนี่แหละนี่แหละอันเดียวนี่ตัวอย่างได้เลยนะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งเชื่อนะจนขำเลยนะพวกเราอย่าไปถามกันว่างั้นเดี๋ยวไปถามว่าของสิ่งนี้ซื้อมาเท่าไหร่เพราะว่าพอได้ยินแล้วมันจะสลบไม่ใช่ไรหรอกนะบางทีนะโดยเฉพาะคนแขกเนี่ยแหละขอโทษมาขายของอู้นั่นราคาตั้งราคาตั้งแต่รุ่นอ่ะ 5,000 คุยกันไปคุยกันมาต่อไปต่อมาเหลือจะ700อย่างเงี้ยนะพวกเราแต่ไอคนที่ไม่หนักแน่นที่รีบซื้อรีบชอบมันพอใจพอใจนะหมดไปแล้ว 2,000 3,000 ไปแล้วอย่างงี้นะอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างเด็กชัดเจนเลยนะเหมือนกันเลยกับฟังข่าวเห็นข่าวเรื่องราวอะไรต่างๆจะไปใส่ใจสนใจมันทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองไงถ้าเราพอใจก็รู้สึกว่าฝ่ายที่เราไม่ชอบเราขัดเคืองขึ้นมาเลยนะชอบคนที่พูดอย่างเงี้ยเราก็พอใจแต่ว่ามันขัดเคืองกับคนที่ถูกพูดเห็นไหมพวกเรานะเรื่องปกติความทุกข์มันก็ทุกข์อยู่แล้วในตัวสำหรับตัวเราเนี่ยนะกิเลสในตัวเราก็เยอะอยู่แล้วความทุกข์กับกายก็ทุกข์เยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องไปแสวงหาทุกข์ภายนอกมาอีกลองพิจารณาดูนะคนเขามีฐานะธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเขาจะไม่ใส่ใจคนอื่นคนที่มีธุรกิจคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละแต่ความเป็นอยู่ก็ไม่ได้หมายถึงดีนะนั่นแหละจะไปใส่ใจคนอื่นมันเวลามันเท่ากันไงเอาเวลาที่ไปใส่ใจสนใจคนอื่นมากเวลาของตัวเองมันน้อยมันก็เจริญได้ไงอ่ะเวลาที่จะเป็นเงินเป็นทองเวลาที่จะเป็นการเป็นงานอย่างนี้เป็นต้นนะพอจะเนมัตตัญญูตาทีเนี้ยรู้จักบริโภคอาหารขอโทษนะบางทีก็ไม่ได้พูดถึงใครก็พูดถึงนี่แหละถึงวัดอาตมาเองนั่นแหละหรือบางทีก็ถ้าไม่มีญาติโยมมาก็ในวัดก็ทำประมาณพอดีว่างั้นโดยฉันก็ไม่ได้เหลือเยอะแต่ถ้ามีโยมมาทีเนี้ยอาหารมันเยอะอาจารย์หันนั้นเยอะอาจารย์ก็จะถามว่าแล้วเวลาทำอาหารเยอะทำไมตักเยอะเวลาอาหารน้อยมันเหลือแต่ว่าอาหารเยอะไปเหลือนี่แหละความโลภมันครอบงำไงความโลภคนไม่สังเกตดูเราไปกินอาหารที่ร้านอันนี้หมายถึงคนหมายถึงพวกเรานะหมายถึงพวกเราคนที่หาเช้ากินค่ำกินจานเดียวก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวนั่นอิ่มนี่นะแต่ทำไมเวลาไปสั่งไปกินเนี่ยทำไมต้องไปกินเยอะซื้อเยอะบางทีก็โพสต์ให้คนเห็นว่าตัวเองซื้อของเยอะอะไรเลยกินไม่หมดนี่นะโพชเนมตันยุตาพอกินเยอะเป็นยังไงขอโทษมันอ้วนขึ้นมาเป็นไงทีเนี้ยหาทางกินจะลดน้ำหนักโอ้ยใครจะอยากจะลดน้ำหนักนะพวกเรานะอดกินข้าวเย็นลดได้เลยอดกินข้าวเย็นสักเดือนหนึ่งคุณจะลดได้3 4กิโลเลยนะคนไปบวชที่วัดอาจารย์น่ะน้ำหนักโอ้ย120 130แค่เดือนเดียวก็หมดไปตั้ง20 30กิโลแล้วนะไม่กินข้าวเย็นแค่นั้นแหละนะอันนี้ก็เรียกว่าสำรวมในการกินแล้วก็ชากัลยาณโยคอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องของการประกอบความเพียรของผู้ที่ตื่นอยู่มาถึงได้2ทางนะประกอบความเพียรคือประกอบสัมมาอาชีพของตัวเองด้วยความเพียรด้วยความขยันเนี่ยนะด้วยความขยันตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปใส่ใจสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจใส่ใจครอบครัวคนอื่นใส่ใจสนใจครอบครัวตัวเองใส่ใจตั้งใจทํามาหากินแล้วก็ของผู้ที่ตื่นอยู่ไงไม่เห็นจะกินจะนอนอย่างนี้นะอันไหนที่ทําว่าเล่นอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเรื่องของตัวเองนะคนที่เขามีความอย่างคนเขาร่ำรวยเขามีงานทำตลอดนะไม่มีหรอกพวกเราอยู่เฉยเนี่ยนะอย่างเนี้ยไปทำการทำงานน่ะโอ้ยเรามีงานเยอะไม่มีได้ว่างเลยเราทำงานเยอะเราไม่มีหรอกไม่อะไรจะว่างเลยคนที่ว่างหนึ่งคนไม่อยากทำเฉยมันไม่มีที่จะไม่มันว่างนะไม่มีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะอันนี้ขอพูดถึงว่าการปฏิบัติถูกทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทางธรรมก็ จริญที่ในเมื่อกิเลสไม่เข้ามาไม่ร่มไม่มารบกวนจิตใจเราอย่างเงี้ยการประพฤติปฏิบัติก็จะรุ่งเรืองทางโลกก็เหมือนกันถ้ากระแสทางโลกไม่เข้ามารบกวนจิตใจเรานะเราก็ตั้งใจทำมาหากินของเราโดยสุจริตคือขยันหมั่นเพียรไม่ได้ไปใส่ใจคนอื่นเออมันก็เหมือนกับคนที่มีอันนี้จานเจอนะคนที่มีฐานะเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นนะเออคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละที่ใส่ใจสนใจคนอื่นแต่คนว่างเยอะเนี่ยเป็นไงความเป็นอยู่เป็นไงทีเนี้ยจริงๆคนที่มีครอบครัวมีฐานะดีๆเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นมันเป็นเสียเวลาว่างั้นเถอะเออภาษาอีสานซึ่งโยมพ่อสอนนะกินข้าวโตโสคว่ำเพิ่นกินข้าวตัวเองแต่ไปนินทาคนอื่นพูดถึงเรื่องคนอื่นน่ะมันไม่ดีมันเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่เจริญนะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดอย่างนึงนะประมาณนี้นะ
1: จริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันนี้พอได้ข่าวข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีเงี้ยนะแสดงว่าอัตตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นมันไม่มีประโยชน์นี่เออมันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทำไงทำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักใจหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างนี้นะอันนี้ตัวเองเล่นเนี่ยยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์เงี้ยแสดงว่าไม่มีความรู้นะเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนะนี่นะแค่นี้เองนะเออทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอย่างนั้นนะที่ว่าได้เงินไปทำ YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทำอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองพอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวเนี่ยมันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทำไมอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะคนเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างนี้นะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทำไมไม่หลีกทำไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยนะถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้มาทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างนี้นะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกนะถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทำใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเออเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนี้นะนะแต่ถ้าคุณแบบทำใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เออสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้นั่นนะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลยวันนี้จะพูดถึงเรื่องภาษิตของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งส่วนมากเราไม่เคยได้ยินไม่เคยว่าเป็นเสียภาษิตของท่านนะก็คือภาษิตของพระองคุลิมานมันมีอยู่เทศกาลนะคนอีสานพระอีสานนะเขาจะไปคารวะครูบาอาจารย์ในพรรษาหรือไม่นะเมื่อก่อนนะเออไปคารวะครูบาอาจารย์จะไปไหนมาไหนก็ไปกับคารวะครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าทำมาคารวะแต่มันจะมีคำเนี้ยคำหนึ่งก็คือคำขอขมาเออเวลาขอขมาเสร็จแล้วท่านก็จะบอกว่าให้พรว่ายะสะปะปังกะตังกะมังกุสลินะปิหิยติโซมังโลกังปะพาทิติอัพพามุตโตจันทิมาบางทีก็ไม่รู้เรื่องนะถ้าเราไม่ได้ศึกษานั่นนะเออแปลว่ายังไงแปลว่าเนี่ยยะสะปะปังปะปังยะสะปะปังกะตังกะมังกุสลินะปิหิยติบุคคลใดซึ่งได้ทำบาปอันชั่วปะปะแปลว่าบาปแปลว่าความชั่วไว้นะแต่มาสำนึกระลึกได้แล้วก็ละเสียเออมาตั้งประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติใหม่ละความชั่วเสียแล้วปฏิบัติใหม่ปฏิบัติดีนะทำจิตให้ผ่องใสดุจพระจันทร์นะพ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นอันนี้คือท่านว่าอย่างนั้นนะคือเป็นคำครูบาอาจารย์ก็ไปเอาคำเนี้ยมาเป็นคำให้พรให้พรที่ว่ายะสะปะปังกะตังกะมังกุสลินละมิเหตุสู้บังลงกรรมปะปาติอภามุตโตวันเจนิมาอภิวาตนาสีนะจริงๆคำนี้เป็นคำอุทาน

ปราศจากกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับดวงจิตของท่านน่ะนะมันก็เหมือนกับมันสว่างสวยเหมือนกับพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกที่ปกคลุมฉะนั้นนี่มั้ยพระจันทร์วันเพ็ญที่ไม่มีหมอกเมฆหมอกคลุมมันเป็นยังไงนะสวยงามสว่างสวยใช่มั้ยอันนี้ดีอันนี้ดีนะอันนี้เป็นต้นนะ

ค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะวันนี้เรายังคงอยู่กันที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือตอนที่ชื่อว่าครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนที่2แล้วค่ะเราจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

ต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยเป็นสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะเออคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างเออทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าอาวาสไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะละเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์นะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินไหมเปื้อนไหมน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดาเออนั่นแหละจนท่านนนทุกข์มันน้อยเนื้อต่ำใจเออจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็ขอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไร

ไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บั่นทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมีเทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบั่นทอนความชั่วพระอิศวรท่านแต่ว่าเราจะเสกสร้างมันต้องถามเหตุผลคนเอาไปทําไมแต่พระอิศวรท่านไปถามท่านบอกท่านมีหน้าที่เสกสร้างขออะไรขอนิ้วกายสิทธิ์ชี้ตายพระอิศวรก็บอกเอาเลยเราประทานพรให้เธอพอได้นิ้วกายสิทธิ์ท่านมันเริ่มแล้วนี่วันนี้มากราบตีนกูซะไอ้ที่รังแกกูมากราบตีนกูซะเทวดาใหญ่ๆมันกราบไหมไม่กราบใช่ไหมนี่นะปุ๊มจุติเลยท่านนางฟ้ามานี่มาเป็นเมียกูซะมาบะฉันมีผัวแล้วมีผัวแล้วพี่ก็จะรักมันร้องเพลงไวโพสด้วยท่านนางฟ้ายอมไหมท่านไม่ยอมโดยไม่รู้ไอ้นี่มีนิ้วกายสิทธิ์ไม่ยอมใช่ไหมตายถ้าเสมึงจนทั้งมันกลายไปแล้วนักฆ่าและนักข่มขืนบนสวรรค์แล้วมันฆ่าได้มันข่มขืนได้มันก็ถือนิ้วกายสิทธิ์เพราะนั้นอย่าลืมนะท่านให้อะไรแก่ลูกหลานไปคิดเยอะๆท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะฮะคิดเยอะๆว่าในจิตวิญญาณเขานั้นน่ะเขามีอะไรอยู่ต้องหาให้มันเจอจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเทวดาเขาไปฟ้องพระอิศวรพระอิศวรบอกไม่ได้ไม่ได้ให้แล้วเอาคืนมาลืนนี้ตายถึงนะไปบอกว่าเอาคืนนะฮะเอาคืนยังไงอ่ะเหมือนให้ปืนมันเกิดมันโป้งชัยสันน่ะตายไหมพระอิศวรก็ตายบอกฉันก็ตายมีหน้าที่อย่างเดียวไปฟ้องพระพรหมให้พระพรหมเขาไปสอนงานนี้ต้องใช้พระพรหมพระพรหมก็ขี่หงนะนนทุกมีอะไรสิคุณไม่ต้องมาพูดรู้ว่าจะมาสอนเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมไปซะถ้าไม่ไปพระพรหมก็พระพรหมตายทั้งพระทั้งนกนั่นแหละเอาพระพรหมตายก่อนเอานกไว้ขี่ก็ยังได้พระพรหมท่านก็รู้ไอ้นี่มีอะไรมีอาวุธร้ายก็เหาะไปเทวดาก็ไปฟ้องพระอิศวรอีกพระอิศวรบอกเห็นท่านจะต้องอาศัยพระนารายณ์แล้วล่ะเพราะท่านมีอะไรอาวุธสำคัญ2 อย่างคืออะไรท่านพระนารายณ์บันทอนเนี่ยมีอาวุธสำคัญกี่อย่าง2 อย่างอ้าวอะไรบ้างอะไร1ตรี2จักรตรีเป็นไงรูปร่างเป็นไง3แง่งจะเรียกเงี้ยงหรือแง่งฮะก็สามแง่งก็ถูกแล้วมันมีคำว่าเงี้ยงกับแง่งใช่ไหมท่านถ้าปลาดุกเขาเรียกอะไรตรงนี้เงี้ยงแล้วถ้าไปแล้วท่านถ้าเป็นอะไรที่ชักกบอ่ะเขาจะทำเป็นแหลมๆใช่ไหมท่านแล้วงอใช่ไหมท่านแล้วก็จะผ่าอย่างนี้เขาเรียกเงี้ยงมันแล้วอะไรแง่งสามแง่งแล้วก็อะไรท่านจักรคราวนี้เป็นอาวุธที่หมุนไปได้รอบตัวมีอาวุธสองอย่างที่เป็นพุทธพจน์อะไรแต่เวลาหนุมานได้มาได้แม่งแค่กี่อย่างอย่างเดียวคือตรีถ้าคือได้มาสองอย่างหนุมานแม่งกำเริบใช่ป่ะแต่ตรีจริงๆและตรีในมนุษย์แล้วนะท่านการแทงทะลุเนี่ยมันมี3เรื่องท่านวิชาปัญญาปฏิภาณมนุษย์ทุกคนที่มันมีที่จะต้องมีตรีประจำตัวตรีนะท่านวิชาฉลาดรอบรู้ปัญญาเฉลียวรอบคอบปฏิภาณฉลับรอดภัยมนุษย์ต้องมี3เรื่องเวลาท่านบริหารการศึกษานะฮะให้ครบปัญญาฉลาดรอบรู้ให้เรียนเยอะๆให้เรียนภาษาเยอะๆภาษามันจะพาไปสู่อะไรความรู้ต่างๆเยอะๆๆๆๆๆนะเปิดอะไรมาอ่านได้หมดนะฮะอ่านได้รู้เรื่องด้วยรหัสเก็บความรู้ปัญญาเฉลียวรอบครอบหัดให้เป็นคนคิดให้มีจินตามยปัญญาอย่าให้เขาลอกการบ้านนะท่านนะใครลอกการบ้านคนนั้นขาดปัญญาปฏิภาณฉลับรอดภัยคือปัญญาวิชาปัญญาและจะต้องมีการตัดสินใจอย่างเฉียบพลันและแม่นยำวิชาอย่างเดียวไม่มีปัญญา

ก็เป็นนักอ่านได้ท่านความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหนังสือเต็มข้างหลังไปหมดท่านเอาหนังสือมาซ้อนกันเนี่ยท่วมหัวไหมท่วมหัวแต่หากินได้ไหมไม่ได้ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวทฤษฎีน่าจะผิดก็ได้เพราะไม่ขาดวิชาขาดรากฐานที่เราเวลาทำอะไรทำรายงานทำวิทยานิพนธ์ใช่ไหมท่านต้องมีอะไรท่านอ้างอิงใช่ไหมเพราะแสดงว่าเราต้องอ่านมาเยอะๆแล้วมามีความคิดเชิงวิเคราะห์ปฏิภาณแฉลบรอดภัยคือการตัดสินในสถานการณ์บางอย่างท่านต้องตัดสินใจนำพาไปให้ได้ถ้าปฏิภาณอย่างเดียวก็กลายเป็นการล่อนการล่อนแบบใครท่านศรีถนนชัยเพราะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าวิชาปัญญาปฏิภาณอย่างไรนะให้ไปอ่านหนังสือมโหสถบัณฑิตแล้วก็อ่านศรีถนนชัยมโหสถบัณฑิตก็จะเป็นลักษณะของเด็กมีปัญญาและอ่านศรีถนนชัยก็จะกลายเป็นคนที่เก่งสองเรื่องแล้ววิชาก็หาเองพระนารายณ์เข้ามาพระนารายณ์ก็ท่านก็คิดวิเคราะห์อาศัยวิชาปัญญาปฏิภาณคิดวิเคราะห์โอ้ไปสืบสาวราวเรื่องมาหมดเอาไปคุยกับมันก่อนไม่พระนารายณ์ไม่คุยเอ้ยไม่ใช่อยากจะไปคุยกับมันก็คนคุยก็มีแล้วมันไม่ฟังทำไงต้องวิเคราะห์ว่าจะสามารถกำจัดไอ้นี่จากสวรรค์ได้ยังไงโอ้ไอ้นี่บ้าอำนาจกับบ้ากามมีทางเดียวจะฆ่าไอ้นี่ได้ต้องแปลงเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดแล้วก็เหาะไปใช่ไหมท่านเหาะไปเหาะมาคุยกันท่าไหนไม่ไล่ลามไปรักฉันไม่รักที่ไหนรักที่นี่ป้องชี้ไปที่ใจตัวเองดิ้นกระเดียวกระเดียวพระนารายณ์บอกเลิกซะนะสันดานแบบเนี้ยไอ้นี่บอกไงไม่เลิกถึงตายไปก็ไม่เลิกฉันเนี่ยมีแค่สองมือถ้ามี4มือแบบท่านนะไม่มีแพ้พระราชบอกกูจะตัดคอมึงมันไม่เลิกให้มึงไปเกิดกูให้มึง10เท่าไหร่10หน้า10ยี่เท่าไหร่20มือแต่ให้2ขาแปลกไหมท่านกูให้มึงไม่เลิกแน่นะไม่เลิกใช่แล้วท่านจับตัดคอเลยแล้วมันเลิกไหมท่านเกิดมาเป็นอะไรทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองที่สุด10ปากอ่ะ10ปากซื้อแปรงทีนึงล่มโหลใช่ไหมทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองเด็กว่างั้นแล้วมันเลิกไหมท่านมันไม่เลิกพระนารายณ์จึงตั้งแต่อวตารมาเป็น4กรณ์ใช่ไหมท่านเป็นพระนารายณ์เป็นอะไรพระรามพระลักษณ์พระพรตพระสัตรุษพระจะปราบมันได้ลงไหมท่านเพราะนั้นคนเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านมีเคราะห์ท่านเรียนมาบอกมนุษย์เนี่ยธาตุนะหัวกบาลเนี่ยธาตุถ้ามิจฉาทิฐินะท่านนะหัวคิดถ้ามิจฉาทิฐินะไม่มีทางต้องแก้มิจฉาทิฐิให้เป็นสัมมาทิฐิให้ได้ถึงจะมีอะไรมีการประหารชีวิตกันอย่างมากมายมหาศาลถ้าเขาไม่กลับตัวเขาออกมาเขาเป็นงั้นอีกกระบวนการอบรมสั่งสอนของครูจึงมีความสำคัญใช่ไหมท่านวิชาต่างๆให้มันมีสัมมาทิฐิกำกับอยู่ด้วยเก่งแล้วอย่าไปโกงเขานะใช่ไหมเก่งแล้วไปเบียดเบียนเขานะบางคนทั้งเก่งทั้งอะไรต่ออะไรรวยแล้วเบียดเบียนคนหมดไม่ได้ถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไม่ได้คนอื่นเขาจะเสียประโยชน์เมื่อคนเขาเสียประโยชน์ถูกกีดกันแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเวลาที่เขาจะประหารนักโทษเขาจึงต้องเอาพระไปเทศพระก็ไม่รู้ไปเทศให้ใครฟังเขาก็เอานักโทษมาอยู่ที่หลักประหารให้ทำบุญพอไปดูอ้าวเฮ้ยมึงไปทำผิดอะไรมาเนี่ยเป็นคนข้ามวัดกันแต่รู้จักมันไปทำผิดอะไรมาถูกประหารชีวิตนั่นก็ตอบได้จ้ะผมฆ่าเมียผมกับพ่อผมฆ่าเมียผมทิ้งอ้าวมึงไปฆ่ามันทำไมมึงไปฆ่าเมียมึงทำไมอ้าวต้องฆ่าสิหลวงพ่อเมียผมมันสำสนเธอไปนอนกับผู้ชายคนนั้นคนนี้อ้าวเขานอนกับผู้ชายคนนั้นมึงก็ไม่น่าจะไปฆ่ามันนี่ต้องฆ่าหลวงพ่อผมต้องฆ่ามันทิ้งถ้าคืนผมไม่ฆ่าเดือดร้อนเดือดร้อนไงก็เมียผมมันเป็นโรคเอดครั้งระยะสุดท้ายมันก็ไปเที่ยวนอนผู้ชายคนนั้นคนนี้มันก็ติดเอดไปหมดมันก็พากันตายไปหมดจริงหรือเปล่าจริงพ่อพอพูดจบพระหงายท้องตึงหลวงพ่อตายเลยคุยอะไรเป็นนักบริหารก็คุยอะไรก็ได้ปฐม

0: ใช่ไปคุยทำเป็นหน้าตึงใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็คุณไปทำแอคท่าอีโก้สูงนี่แล้วคนมาอยากฟังท่านเบื่อผู้บริหารที่มาบรรยายเท่าไหร่นะฮะลูกน้องท่านก็เบื่อท่านทำไมฉันต้องบรรยายแบบนี้เป็นพระท่านบอกท่านผู้บริหารการศึกษาท่านทั้งหลายจะเลื่อนระดับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากเพื่อมี experience ก็มาเป็น expert ใช่ไหมจาก expert ตอนนี้ก็เป็น skill แปลว่าผู้เชี่ยวชาญนะแต่ว่า skill นี่ก็ SKI double L ใช่ไหมถ้าท่านตกตัว H ตัวหนึ่ง skill มันก็แปลว่า kill มันก็จะสังหารตัวเองเครียดไหมท่านเครียดบรรยายนะมันสดชื่นนั้นพุทธเจ้าท่านอยากเป็นหันมาดูประเด็นของเราคือว่าท่านอยากจะเป็นเพื่ออะไรพุทธเจ้าเคยไปเกิดบนสวรรค์หลังจากเป็นพระสดรแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นอะไรฮะใครตอบชั้นดุสิตสวรรค์มีกี่ชั้น4ชั้น4ชั้นมันขนมแล้วเจ๊นับยังไงสวรรค์4ชั้นชั้น7 7ชั้นเอามาจากไหน7ชั้นใครพูดล่ะก็ไปจำไอ้แบบนั้นมาสวรรค์7ชั้นน่ะกี่ชั้นโน่นๆคนนั้นกี่ชั้น6มีอะไรบ้างจาตุมหาราชดาวดึง
1: ยามาย
0: ามา
1: ด
0: ุ
1: ส
0: ิ
1: ตา
0: ดุสิตาเข่งนี่วะสี่แล้วอ่ะ
1: น
0: ิ
1: มาน
0: าร
1: ด
0: ี
1: ปาระ
0: นิมิตวัสวัตดีอ่ะให้พระองค์คุณตอบถูกอ่ะสิลุกมาไปเอาพระประธานในวิหารไปวัดพระประธานในวิหารวัดสุทัศน์นะเดี๋ยวเสร็จบรรยายแล้วไปเอาเลยนะองค์ที่อยู่กลางวิหารน่ะมาสิเข้ามาใกล้ๆแสดงมีความรู้เรื่องพระอันนี้ไม่น่าไว้ใจต่อไปแล้วเลยทำให้พระวางตัวลำบากมันรู้เยอะนะท่านแต่รู้เรื่องพระเยอะเราจะได้พระที่ดีขึ้นจำว่านะชั้นที่ชั้นอะไรชั้นดุสิตใช่ไหมก็ถูกแล้วนะก็ไปเอาในศาลาเล็กไปหน่อยเพราะนั้นคนเราเนี่ยรู้เรื่องพระเยอะรู้พระธรรมหนึ่งนะรู้ใจพระหัดรู้ใจพระสักบ้างหลวงพ่อฉันอะไรไม่ได้บ้างรู้ใจไหมหลวงพ่อไม่ชอบอย่างนี้ฉันไม่ได้หลวงพ่อเป็นคนภาคอีสานไม่ชอบฉันแกงไตปลาใช่ไหมแกงไตปลาเผ็ดไหมเผ็ดยายคนหนึ่งก็ผัวตายก็ไปมาไว้แถววัดธนบุรีแกงไตปลาไปถวายพระใส่ลูกอะไรท่านใส่ผักสารพัดทำบุญผัววันสุดท้ายก็บอกก็ถามหลวงพ่อนะฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวศึกก็แล้วค่อยพูดกันฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อฟังไม่บอกเดี๋ยวศึกแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงไปหลวงพ่อไปนู่นนะแสดงว่าตั้งแต่ผัวตายวันแรกหลวงพ่อหมายตาไปแล้วนะฉันเป็นไม้ฉันอะไรฉันเป็นไม้แล้วพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวศึกแล้วเขาว่ากันอีกทีนึงยังไม่รู้เรื่องนะเจ๊กลับไปบ้าน5วันแล้วค่อยหัวเราะโอ้อารมณ์เจ๊เนี่ยรู้สึกว่าลึกเหลือเกินนะนี่เรียกมุกทะเลลึกใช่ไหมเรื่องอะไรพระไม่ชอบอะไรบ้าง1ฉันอะไรไม่เป็นบ้างสมมุติเรื่องฉันนะท่านนะต้องรู้ใจพระนะฉันอะไรเป็นบ้าง

ถามก็ได้ไหมพ่อฉันภาวนานะภาวนาเป็นโยมก็แล้วกันหลวงพ่อขาดข้องอะไรก็บอกเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็บอกนะไม่ต้องเกรงใจแล้วหลวงพ่ หมอให้ฉันอะไรบ้างหมอห้ามอะไรบ้างและอยากฉันอะไรบ้างมันมีอยากไหมท่านพระมีอยากไหมบางทีมันอยากกินแบบที่อะไรแบบที่เคยกินน่ะที่พ่อแม่สอนให้กินน่ะท่านเคยอยากไหมหน้านี้ฉันก็อยากกินแกงอ่อมใบยอท่านใส่ปลาดุกอยากกินแต่มันไม่มีใครทําให้กินน่ะไอ้ตัวเองทําเป็นทําเก่งแต่ทําแล้วกินของตัวเองไม่ได้เพราะมันชิมซะแล้ววันนี้ก็เลยมีสายบัวเยอะๆท่านไปตลาดให้เด็กไปตลาดท่านคุณมีสายบัวเยอะเลยไปซื้อมาซื้อปลาทูสดมาด้วยก็ต้มเลยท่านซื้อกะทิต้มกะทิปลาทูสดหม้อใหญ่ๆถวายพระโอ้โหหันยาวเท่านี้ท่านพอตักเข้าปากพอดูดปุ๊บน้ำอะไรเอาท่านจมูกมันเป็นไปมันเป็นท่อโอ้หอมเยอะๆใช่ไหมท่านเออดีไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรนะอะไรนะมาดันนะถ้าเปรี้ยวมาดันมันอร่อยใช่ไหมท่านเออนั่นแหละก็ทำถวายพระไปท่านทำเองแล้วก็ไปกินท่านเพราะชิมแล้วอร่อยต้องถามพระท่านบอกไม่ได้แล้วลูกหมอเขาบอกว่าขาดไอโอดีนคนจะแบบหอยอะไรนะที่เขากินสดๆนะหอยทางสุราษฎร์นะหอยนางรมสดนะที่มีน้ำพริกเผามีน้ำซีฟู้ดมีกระเทียมอะไรลูกนะแล้วก็มีอะไรนะยอดกระถินใหญ่ๆนะลูกเพราะมันเพิ่มธาตุเหล็กด้วยอันนี้ก็หมอเขาว่าอย่างงั้นก็หาไปให้ท่านสิถูกไหมฮะนี่ให้ขี้เมากินแล้วพระกินอะไรท่านกินหอยอะไรท่านไม่ใช่หอยแครงพระก็ไม่ได้แดะเอ้ยไม่ได้กินขี้เมากินหมดใช่ไหมหอยแครงยำอะไรขี้เมากินหมดก็กินหอยแมงผู้แห้งตัวท่านนี้ท่านกระจี้รี่เลยใช่ไหมมันเล็กไงท่านก็มันเล็กเขาเรียกกะจีรีใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นต้องรู้ใจพระรู้วินัยพระเยอะๆแต่อย่าไปทำแบบคนที่ทำปัจจุบันนี้รู้เรื่องพระด่าพระคนอื่นเขารู้เรื่องพระเขาไปเตือนพระท่านบาทอย่าตั้งแบบนี้นะห้ามโบราณเขาบอกบาทตั้งโดยไม่มีเชิงรองหรือขาบาทเนี่ยหัวจะล้านทำบาทตกในบ้านเขาบอกเป็นการละกินีต่อที่บ้านนั้นต้องสมัยสมัยสูตรนะท่านนะอะไรที่พระไม่ดีก็ค่อยๆท่านห่มจีวรให้สวยนะคนเขายังแต่งตัวสวยใช่ไหมท่านพระห่มจีวรไม่สวยเนี่ยถือว่าไม่มีสมณสารูปคนไม่ศรัทธานะและอะไรที่พระทำไม่ได้ทำแทนพระได้ไหมได้ไหมท่านทำแทนพระอย่าไปด่าพระไอ้คนเดี๋ยวนี้นะฮะมันอวดดีมันบอกมันรู้เท่าพระมันก็เลยด่าพระแต่มันไม่เคยบวชเป็นพระแล้วชอบด่าพระคนดีไม่มีด่าพระแล้วท่านยังไงพระก็ดีกว่าเราใช่ไหมท่านเรากินวัดข้าวเรากินมื้อสามมือพระกี่มือ พระก็สองมือใช่ไหมบางองค์ก็มือเดียวเนี่ยฉันก็วันละเวลาวันหนึ่งก็กินเวลาเดียวท่านเวลาหิว พระพุทธเจ้าท่านเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดาก็ไปขอว่าถึงเวลาแล้วสิ่งที่พระเจ้าท่านถามท่านจำไว้นะจะเกี่ยวกับตัวท่านท่านถามว่านะถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องลงไปถึงเวลาแล้วเพราะในโลกมนุษย์ที่ลงมานี่มันมีโลกอนันตจักรวาลมันมีเยอะนะท่านนะแต่ให้ลงมาในโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์มีอะไรมีชีวิตและจิตวิญญาณและขณะนี้มนุษย์กำลังกดขี่ข่มเหงกันโดยเพราะอย่างยิ่งทวีปชมพูทวีปคือเอเชียกำลังกดขี่ข่มเหงกันด้วยวรรณะ5เรื่องกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและผลักคนเป็นจันทานจะกดขี่อย่างนี้และจะกลายเป็นจะกลายเป็นพฤติกรรมที่นะไม่พัฒนามนุษย์อีแจ๋วก็ยังฟังอีแจ๋วใช่ไหมท่านอีแจ๋วกินข้าวกับคุณนายได้ไหมแล้วใครกินก่อนใครอีแจ๋วมันแดกก่อนแล้วอีคุณนายบอกห้ามร่วมโต๊ะเสวยอีแจ๋วมันถุยน้ำลายใส่ดูมันมากชงกาแฟมันเนี่ยอีแจ๋วมึงเอาคาปูชิโน่ใช่ไหมด่ากูใช่ไหมฟองเยอะๆให้ตุนแหละรังนกใช่ไหมท่านด่าอยู่นั่นแหละด่าซ้ำด่าซากตัวรังนกเสร็จก่อนจะรังนกไปให้คุณนายกินก็อย่าไปด่ามันนะคนรับใช้ท่านปัญญาพิษกินให้ตายนะกินกับมันได้บอกมากินข้าวด้วยกันลูกไม่ได้แล้วข้าคุณท่านมาเธอยังไงแกก็กินก่อน

0: ฆ่าอยู่แล้วจะมาฆ่ากินน้ำลายแกอยู่แล้วเวลาแกชิมไปเนี่ยข้าก็ไม่เคยเห็นแกเปลี่ยนช้อนเลยนะฮะมาทะลุมากินด้วยกันไหนๆอยู่บ้านแล้วมาเป็นแม่เป็นลูกกันนะฮะนี่มันจะขดขี่ข่มเหงกันไหมท่านยังมีชั้นวรรณะกันในเมืองไทยก็มีไหมถ้ามีโดยความเคารพโดยราชการโดยระบบไม่เป็นไรท่านแต่โดยการเหยียดหยามเหยียดย่ำกันแกมันคนชั้นต่ำไม่ได้สกุลอย่างแกเหรอแล้วหนังไม่พ้นเรื่องนี้อีหนังนี่แปลกไม่พ้นเรื่องพันเนี้ยท่านเออไอเรื่องชนชั้นวรรณะเนี่ยเอออีแจก็ต้องมานินทากันใช่ไหมท่านแล้วก็ไม่พ้นอีขี้นินทาฝรั่งไม่มีขี้นินทานะดูหนังฝรั่งมีไหมเพื่อนหนังซีรีส์ไม่มีก็นี่จะอยากพูดนะยี่คุณนายคนนั้นนายแม่ฉันจะคนนี้จะตบแม่ซะพอคุณนายมาปุ๊บคุณนายเจ้าขามันยังมีอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านแล้วท่านก็ชอบดูฉันไม่ดูเลยท่านไม่เอาเลยท่านมันไม่ได้ไปไหนเลยดูอะไรที่บำรุงสมองบ้างเออนั่นแหละดูชิงร้อยชิงล้านสนุกจะตายหาดูตาท่านเพราะนั้นพระเจ้าบอกถึงแล้วมันจะเป็นผลเสียยังไงยังมีการรัฐทวีปใช่ไหมท่านมีทวีปอีทั้ง3ทวีปเป็น4ทวีปสมัยก่อนพระเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงนะถึงเวลาหรือยังที่ท่านต้องเป็นถึงเวลายังการพัฒนาการศึกษาในส่วนที่ท่านจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเป็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นท่านเพราะอะไรมันบังคับให้เราเป็นสองเราจะไปเกิดในทวีปไหนท่านถามที่เกิดก่อนนะชมพูทวีปทวีปอื่นนั้นเดี๋ยวค่อยๆแพร่กระจายไปเอาอินเดียก่อนทั้งนั้นตกลงเพราะนั้นเวลาที่จะลงพื้นที่ท่านลงพื้นที่ไหนวิเคราะห์ให้ดีระหว่างปัญหาของพื้นที่นั้นกับแล้วที่จะไปลงซึ่งความจริงท่านอาจจะและอาจจะด้อยน้อยหน่อยเพราะว่าข้าราชการเลือกไม่ได้อยู่2 อย่างใช่ไหมท่าน1เลือกนายไม่ได้2เลือกที่อยู่เองได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีประการที่3พุทธเจ้าถามว่าแล้วเราไปเกิดเนี่ยแม่เราคือใครในเมื่อจะไปเกิดชมพูทวีปจะให้เราไปเกิดในแม่แบบไหนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานเทวดาก็บอกว่าไปเกิดในวรรณะกษัตริย์ทั้งนั้นเอานั่นแม่ของท่านคือใครท่านผู้ว่ามั้ยมหาไทยมั้ยมหาไทยเป็นแม่เป็นพ่อใช่มั้ยเป็นแล้วเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใช่มั้ยท่านแล้วเป็นอบจมั้ยอบตด้วยมั้ยเออถ้าท่านได้แม่ดีนะท่านนะท่านดีเลยเออนั่นแหละเพราะมหาไทยมันละยังไงสพทมหาไทยมันก็ต่างกันใช่ไหมท่านมันต่างกันไหมท่านงานอาจจะกว้างไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่านายมันต่างกันประการต่อมาเรามนุษย์ครั้งนั้นมีอายุเท่าไหร่ที่เราจะไปเกิดตอนนี้ไม่เกิน100 ปีพระเจ้าท่านคำนวณไม่เกิน100 ปีต้องคำนวณเผื่อว่ากว่าท่านจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้ากว่าจะล้างระบบศักดินาได้มาเป็นแบบประชาธิปไตยได้ท่านมีเวลาเท่าไหร่ไม่เกิน45 ปีเพราะนั้นไม่เกิน45 ปีแล้วกำลังของท่านพอจะทำไหมเพื่อนพ้องกำลังนั้นถ้าเพื่อนพ้องไม่พอท่านจำเป็นต้องเอาเทวดาบนสวรรค์ลงไปเกิดด้วยมันจึงเป็นที่มาของอะไรท่านพระอรหันต์ใช่ไหมท่านเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันต้องเนี่ยท่านเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยหาพวกเยอะแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นไม่เข้าใจท่านเพื่อเราเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องอะไรแต่ละคนเหมือนกันไหมท่านชำนาญไม่เหมือนกันนะระดับอาจจะเท่ากันหน้าที่อาจจะเกือบเท่ากันแต่ความเชี่ยวชาญชำนาญแต่ละเรื่องไม่เท่ากันคือพวกเราที่จะจุติพร้อมๆกันนั่นจำเป็นต้องเอาเทวดามาดูพระเจ้าเนี่ยท่านจะลงจักรวรรดิที่ไรท่านต้องเอาเทวดาไปด้วยถ้าไม่งั้นละไม่เกิดร่วมวันทันคืนกันนะทันสมัยกันนะท่านนะห่างกันนะไอ้คนเก่าไม่เอากับเราแล้วไอคนที่เกิดละห่างๆกันมาเนี่ยท่านสังเกตไหมฮะจะกลายเป็นพระอรหันต์ที่มีอะไรอย่างน้อย80อรหันต์ใช่ไหมท่านและพระอรหันต์ดังๆทางนั้นเพราะท่านจึงสามารถทำงานนี้ได้เสร็จเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันเมื่อจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยต้องถามตัวเองหน่อยอาตมาไล่ฟังเสมอตอนที่เป็นเลขาวัดยังเป็นเลขาภาคไว้ละ

ก็อ่านแต่เรื่องนี้มาไม่เคยวิเคราะห์ท่านแต่พอเจ้าอาวาสบอกมหาอย่าเพิ่งศึกนะก็จะศึกอยู่แล้วท่านอายุ26เท่านั้นเองช่วยเราทำงานไปก่อนขอร้องอย่าศึกโอ้โหพ่อนัดสาวๆไว้แล้วสิใครอ่ะจะให้บอกหลายๆคนพ่อเรื่องผู้หญิงเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรื่องวัดก่อนพ่อเขาบอกว่าเจ้าอาวาสหนุ่มเลขาเด็กวัดสุทัศน์ชิบหายงานเนี่ยแล้วเรียกว่าเสียงนินทามาเพราะตอนนั้นจะมาเป็นเลขาภาคเลขาภาคมันนอกพื้นที่ในท่านผมถามหลวงพ่อละก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ท่านถามหลวงพ่อว่าและถ้าผมเป็นนะให้ผมทำอะไรบ้างหลวงพ่ออยากได้อะไรจากผมบ้างซึ่งเราไม่มีทั้งคู่หนึ่งอยากเห็นวัดสุทัศน์ซึ่งตอนนี้160ตอนนั้นมัน160กว่าปีท่านแต่ตอนนี้มัน200กว่าปีเมื่อปี2527น่ะมัน160กว่าปีอยากเห็นวัดสุทัศน์เป็นวัดที่สวยงามเหมือนรัชกาลที่3สร้างเสร็จใหม่ๆ1 2 3สร้างเสร็จใหม่ๆองค์พ่อเจ้าสร้างให้ไพร่บูรณะนะเจ้าสร้างมาเนี่ยตั้งแต่วางรากฐานยันเสร็จเนี่ย40ปีนะ40ปีผมเป็นเลขาอีกมันต้องเกิน40ปีถึงจะบูรณะเสร็จไม่ทันอายุมั้งไม่รู้เราอยากได้2อยากเปิดเป็นที่ท่องอยากเปิดวัดสุทัศน์ทุกวันไม่อยากเป็นวัดปิด3อยากมีนักท่องเที่ยว4อยากให้มีการไหว้พระสวดมนต์5อยากให้มีนักเทศน์และนักเขียน5เรื่องก็ผมยังไม่ตอบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คำตอบต้องไปคำนวณเอาไม่เอาเรามีกำลังพอไหมช้ามาผมตกลงแต่มีข้อแม้นะถ้าผมบูรณะเสร็จเมื่อไหร่5สิ่งเสร็จเมื่อไหร่ผมสึกนะตกลง14ปีท่านเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างตามที่ท่านขอพอดีแก่ไงท่าน27บวก14เท่าไหร่ท่าน41ไปทำอะไรกินท่านพอดีแก่ก็เลยอยู่อย่างเงี้ยท่านเพราะฉะนั้นเวลาจะเป็นอะไรท่านเป็นแล้วเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนต้องตั้งแล้วก็ต้องตั้งปณิธานว่าจะทำอะไรที่เป็นจะเป็นเพื่ออะไรถ้าเป็นเพื่อเงินเดือนนะท่านนะอย่าเป็นเลยท่านไม่เกิดประโยชน์อะไรครับพระเจ้าเป็นเพื่อเงินเดือนไหมท่านไม่ได้เป็นเพื่อเงินเดือนเลยเป็นแล้วเนี่ยมันสร้างตำราเป็นตำนานได้ไหมอาตมาจะบอกเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยให้นึกถึงเพลงนั้นเถอะท่านให้นึกถึงเพลงแหละความฝันอันสูงสุดไว้บ้างเวลาอาตมาอ่อนเปรี้ยเพลียแรงสมัยก่อนนะสมัยก่อนจิตใจยังไม่มั่นคงเลยท่านยังไม่มั่นคงยังไม่แก่ไม่พอที่จะอะไรที่จะจิตใจมันหวั่นไหวพอจิตใจหวั่นไหวจะมีเพลงอยู่3 4เพลงที่อาตมาฟังเพลงพระนิพนธ์ทั้งนั้น1นะถ้ารู้สึกว่าเราสั่นคลอนจะถูกุฏิเรียบร้อยแล้วจุดเทียนไว้เล่มท่านถูกุฏิเสร็จนะต้องถูด้วยตัวเองนะท่านนะถูให้เป็นแบบไม้ธรรมดาเนี่ยแล้วไปส่งน้ำให้เรียบร้อยแล้วนั่งเก้าอี้มองเทียนแล้วเปิดเพลงความฝันอันสูงสุดคือเราเริ่มเบื่อแล้วถูกตำหนิถูกกีดกันถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกด่าเดี๋ยวทุกวันนี้ก็ยังถูกด่าอยู่ท่านท่านไปเปิดเว็บไซต์ดูเถอะบางทีท่านในที่นี้ก็อาจจะด่าฉันบ้างก็ได้ซึ่งไม่เป็นไรฮะปากไม่ใช่ของกูแต่หูก็ไม่ใช่ของมึงรู้หูกูไม่พึงนะฮะมึงด่าเถอะมึงด่าบนปลายนิ้วกูไม่ได้ยินเพราะกูไม่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่แบบที่มึงมีก็จบกันไปท่านนะฮะแต่สมัยก่อนมันไม่ใช่สมัยก่อนหูมันเร็วตกคำชมก็ชื่นใจไหมท่านโศกตมกับคำติเสียใจอีกท่านเรียนโลกธรรมมานะฮะได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศได้สรรเสริญทุนนินทาได้สุขประสบทุกเรียนแต่มันไม่เข้านั่นแหละดีใจกับคำชมเพราะเขาชมโอ้โหเขาชมกูแต่โศกตมกับคำติผลที่สุดก็เลยไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์ยังไงท่านตอนนั้นตัดสินใจเดิมเนินตามโลกธรรมนะฮะภาวนาว่าช่างมึงช่างมัน

อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเป็นอะไรก็เป็นกันว่าและสีทนได้กูสีลังคาไม่ใช่สีภายในก็จบไปท่านแต่ฟังเพลงแล้วฟังแบบที่สันติรุ่นเพลงเขาร้องให้ท่านพอขึ้นเพลงขอฝันไฟในฝันไม่ต้องร้องฉันร้องคนเดียวพระเอกต้องมีคนเดียวไม่ต้องการนางเอกพอฟังเพลงนี้สี่ขอสี่จะสี่ไม่แล้วมันจบเลยท่านมันจะนึกถึงเนี่ยเราเป็นเพื่ออะไรเนี่ยขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเด็กบ้านนอกอย่างกูนะกูจะทำของกูอย่างเงี้ยแต่ทำยังมีเหตุผลทำแบบรัดกุมทำแบบวางแผนสิ่งที่เขาไม่เชื่อนะคนเราเกิดมามันสองขาท่านเป็นอะไรเนี่ยเกิดมาท่านสองขาทั้งนั้นแหละท่านโดนลูกฆ่านะหนึ่งคนรักคาดหวังท่านจำไว้สองคนชังคาดโทษคนรักคาดหวังคือพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมท่านคาดหวังลูกจะเป็นยังไงงั้นแต่คนชังคาดโทษเป็นไงไม่ได้เป็นหรอกไอ้ลูกบ้านนั้นเชื่อเธอไปเรียนเป็นครูเหรอเดี๋ยวก็ได้ปริญญาโทต้องปริญญาเอไม่มีทางแล้วก็ดูบ้านมันสิถ้าได้ดีนะกูให้ตัดหัวเลยเดี๋ยวนี้มันยังไม่ได้มันยังไม่ยอมตัดหัวเลยนะเราได้ดีเนี่ยใช่ไหมมีคนดูถูกใช่ไหมพอมีแฟนค่ะเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็เลิกกันแบบบ้านนั้นอีกแล้วเดี๋ยวก็เลิกแบบนี้แล้วเลิกกันไหมไม่เลิกมึงเลิกมึงตายอ่ะเลิกเลยจะไปเลิกใช่ไหมท่านเมียก็จะไปเลิกเป็นผู้ชายจะไปเลิกก่อนจะได้มาทั้งลวงล่อขอขู่ข่มลวงก็ลวงล่อก็ล่อขอขู่ไม่ได้ข่มทุบหน้าท้องถอนหน้าขายาสลบไปจมูกอ่ะตัวนี้ทั้งนั้นแหละได้มาแล้วก็รักเมียเยอะๆเขาเสียโอกาสมันกับพวกเราถ้าจะสารเลวนะท่านนะให้เขามีโอกาสกับคนอื่นซะซึ่งมันก็สายไปซะแล้วเขาคนอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงเมียสวยๆนะเมียเราทำไมโซมอ่ะก็มือมึงนั่นแหละเมียเขาเนี่ยนะสดชื่นเมียเราทำไมเหี่ยวเฉาก็อารมณ์เรานี่แหละท่านผู้หญิงไม่ได้น่าเห็นใจเอาเขามาแต่ละคนไปสอนลูกสอนหลานนะอย่าไปทำร้ายผู้หญิงผู้หญิงถ้ารักมันมันสวดมนต์ให้เราทุกวันถ้ารักผู้ชายนะท่านสวดมนต์ให้ไหมไปทำบุญสุนทานสวดมนต์ผู้ชายผู้ชายมันเคยสวดให้ผู้หญิงไหมไม่มีกะฟันแล้วทิ้งไอ้ห่าเหมือนถางหญ้าผู้ชายมันเลวนะจริงๆฮะดีๆมันกระโดดเป็นพระไม่ศึกไอ้ที่อยู่เนี่ยกึ่งดีกึ่งชั่วนั่นแหละท่านแต่ที่มันดีได้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งไม่มีโอกาสทำความชั่วเพราะกำหนดราชการมันเตือนเอาไว้สองเริ่มมีมโนธรรมสำนึกตัวแสบๆทั้งนั้นหน้าตาใช่คนดีที่ไหนแถวนู้นอ่ะนั่นแหละแต่ละคนเนี่ยมาทะลึ่งตึงตังทั้งนั้นแหละเพราะนั้นสอนลูกหลานผู้หญิงสวดมนต์ให้ผู้ชายทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะสวดมนต์ให้แฟนใช่ไหมก่อนนอนสวดมนต์ให้แฟนให้ลูกไหมให้พ่อแม่ผู้ชายมันสวดเหรอถึงเวลาสูบบุหรี่ปุ๊บทิ้งบุหรี่ปุ๊บนอนแล้วมันไม่ค่อยสวดผู้ชายแปลกๆผู้ชายไทยนี่แปลกท่านไม่ค่อยสวดมนต์ดีนะที่ผู้หญิงมันเจริญเพราะพระสวดให้เพราะผู้หญิงมันใส่บาตรใช่ไหมท่านจะไปทำเขานะสวยเลยก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวนี้มันไปนะกล้องใช่ไหมท่านผู้หญิงไม่ได้ไปแตะมันปุ๊บนะมันเอาเราอยู่แล้วท่านมียศมีตำแหน่งต้องระวังเรื่องผู้หญิงฉันเป็นพระฉันยังระวังเลยท่านไม่คุ้นหน้าไม่กินน้ำมึงจะน้ำส้มน้ำส้มมาถวายกูไม่กินโทรศัพท์นี่ต้องคุยกันก่อนใครท่านเจ้าข้าบอกคุณพูดธรรมดาคุณอัดเสียงฉันก็อัดเสียงฉันก็อัดเสียงคุณเหมือนกันแล้วฉันเมมเบอร์คุณไว้นะอย่าคุยเกินเลยกว่านั้นไม่ได้ท่านอาจารย์ถวายไม่กินยังไม่รู้จักไม่กินแม่เอาน้ำส้มมาเอายานอนหลับใส่2เม็ดไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแล้วต้องโดนมันไถเงินใช่ไหมท่านต้องโดนมันไถเงินตลอดพระเยอะแยะเพราะนั้นบอกหลวงพ่อหลวงพี่อย่าไปกินของใครกันนะใครถวายสังฆทานทีละเยอะๆนะแล้วบอกถูกหวยมานะเอารถมาให้เจออย่าไปไว้ใจผู้หญิงเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องฝันใฝ่ของเราจะทำสิ่งนี้และเราพยายามทำให้มันได้ท่านอย่าไปทิ้งปณิธานมันขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวมีอะไรที่มันหนักหนาท่านกัดฟันไว้กัดฟันไว้เรากำลังเดินบนอะไรตำแหน่งที่สูงกว่าซึ่งอะไรคือลมก็ต้องแรงกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านดับธรรมดาก็ไม่มีอะไร
ไอเรือจูงเนี่ยเรือยง

0: กับเรือพ่วงเนี่ยไหนมันหนักฝากกันท่านฮะเรือตัวเรือโยงกับเรือพ่วงไหนหนักฝากกันเรือโยงมันหนักกว่าไอเรือพ่วงมันใหญ่กว่าภาระมันเยอะแต่เราต้องมีกำลังแรงแล้วเราต้องพาแล้วพาขึ้นน้ำตัดขึ้นตรงนี้ไปถึงตรงนี้ต้องพาหลบตรงนี้ท่านต้องพาไปให้ได้นะพาไปให้ได้บริเวณบริวารบริขารบริการบริเวณบริวารบริขารบริพันธ์บริการบริกรรมกิจบริกรรมภาวนามันเจ็ดบอนะท่านนะบริเวณพาไปให้ได้บริวารพาไปให้รอดบริขารนะเครื่องใช้ไม้สอยบริพันธ์นี่อะไรครุพันธ์นะท่านใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมท่านบริการงานบริการบริกรรมกิจหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ในงานสังคมบริกรรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระต้องไปให้ได้นักบริหารมันเจ็ดบอนะท่านนะเจ็ดบรินะต้องฝ่าฟันให้ได้ท่านขอสุดสุดทุกเมื่อแบบขอทนทุกข์รุกรมผมกายใจอย่าเครียดอย่าไปเครียดจนบ้าท่านอย่าไปเครียดท่านเครียดแล้วเบียดปัญญาแล้วมานะเครียดแล้วมันจะเบียดปัญญาแล้วท่านเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมีอะไรหายใจลึกๆไปทำอานาปานสติกินน้ำเย็นสดน้ำร้อนกินของขมดมของหอมอาบน้ำเยอะๆท่านเวลาเครียดอาบน้ำเยอะๆอย่าไปปรับทุกข์กับใครผู้บริหารปรับทุกข์กับใครไม่ได้นะท่านนะปรับทุกข์กับใครปุ๊บเป็นความอ่อนด้อยของเราแก้ปัญหาปรึกษาได้แต่ทุกส่วนตัวห้ามไปปรับนะยิ่งเรื่องครอบครัวนะฮะเรื่องน้องเรื่องนายท่านไปปรับทุกข์เขาเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาไปบอกไม่ได้แต่ถ้าปรึกษางานเครียดเรื่องงานปรึกษางานไม่สำเร็จปรึกษาได้เพื่อเราเยอะนี่เท่าไหร่300กว่าใช่ไหมท่านรู้จักกันหมดไหมทิติวัฒน์ทำทะเบียนเอาเบอร์โทรศัพท์ไปมันจะไปยากเย็นอะไรละท่านเทคโนโลยีสมัยนี้มันง่ายจะตายโหงไปก็ไปใส่เว็บซะไปแล้วท่านก็ไปกดไปแช่เว็บว่านี่พวกเราอย่าเป็นคู่แข่งกันท่านเพราะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันใช่ไหมต่างคนต่างดีไปใครมันขึ้นไปก่อนดีเพื่อเราไปดีแล้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบเรายังอยู่ที่ชั่วที่ชั่วอยู่ก็ไม่เป็นไรท่านเพราะฉะนั้นนะขอทนทุกข์ทุกลมของกระจายขอฝ่าฟันผ่องภัยด้วยใจทนงใจทนงมันด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด อะไรมันผิดค่อยๆแก้อย่าไปกบเอาไว้นะถ้ากบเอาไว้ยุ่งอย่าทำตัวเป็นลิควิดเปเปอร์แต่แก้ก็อย่าหักหานแก้ทั้งเขาทั้งเราจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงทำงานมาเต็มที่อย่าให้เหลือแรงเอาไว้ล้มตัวลงนอนหลับเลยถ้าได้ทำงานเต็มที่แล้วจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงเกียรติดำรงไหมท่านก่อนตายเนี่ยมีอะไรเหลือในโลกนี้บ้างอาตมาบทสุนทรพูดเนี่ยแต่งกลอนเยอะไหมท่านนิราศเยอะไหมเหลือกี่บทอ่ะเหลือกี่บทท่านจำนิราศสุนทรพูดได้ไหมจำคำกลอนสุนทรพูดได้กี่บทไม่เกิน2บทถึงบางพูดเอาสิถึงบางพูดมีคนรักชื่นชมนิยมจิตสุนทรภู่ไอ้ภู่มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วจะถูกผิดในมนุษย์1อะไรใช่มั้ยท่าน2อะไรไอ้เมาเหล้าอะไรมันไอ้นั่นมันไม่ได้เป็นสาระเรากันฟันขโมมีคันโพปุสายไว้ปลายสาวอกกกามน้ำรถเชอกเราแสดงว่าเรียนม.4ใช่มั้ยม.4หรือม.5อายุเกือบ60แล้วสิตำราเนี่ยรุ่นฉันไม่ได้เรียนแล้วท่านรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนแล้วท่าน2อะไรท่านแต่ลมปากต่อไปสิให้จบจำแม่นเนี่ยนะเป็นไอความจำแม่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับความผิดของสามีฉันไม่ลืมมันจบไปแล้วนะเธอน่ะเธอจบแต่ฉันไม่จบระวังไว้เถอะเจ๊จะไปขุดนะดนเมนชั่นอิดอย่าไปขุดเรื่องเก่ามามันแล้วไปแล้ว ละอะไรอีกบทหนึ่งแล้วสอนว่าอะไรมาอ่ะพอเห็นไหมสุนทรพูดแต่งนิราศมาตั้งเยอะเหลือกี่บทท่านเหลือ3บทก็ยังมีคำว่าสุนทรผู้อยู่อาตมาก็แต่งก่อนแต่งแหล่เฮ้ยยังไม่ต้องแต่งแหล่เพราะยังไงพระเทศมหาชาติต้องเอาไปแหล่ตราบใดที่มีมหาชาตินะหนังสือเรายังอยู่กับพระสองแต่งกลอนยาวเป็นไหมท่านแบบตะกี้เนี่ยแต่งเป็นแต่งอะไรวะแต่งอาจารย์แต่งให้พรหน่อยสิจะไปเทศที่ไหนเทศนักเรียนระดับไหนมัธยมเอาเลยเดี๋ยวแต่งให้แต่งก่อนกุลักขออามาหน่วยพรสุนทรประสิทธิ์เป็นพรอิงลิสว่ากุลักให้ท่านเล่นกุลักเขาแล้วใช่ไหมแล้วจบลงด้วยการกุดบายของเรายังอยู่ไหมท่านตราบใดที่พระเทศอยู่เรายังอยู่และแต่งกรสั้นๆเพื่อนะพระจะได้เอาไปเทศตราบใดที่พระเทศถึงเขาไม่อ้างชื่อเรายังอยู่ถึงตายไปเกียรติยาดำรงอยู่เวอร์สั้นๆงานของท่านให้เขาบอกว่าอ๋อตายไปแล้วเขายังหล่อรูปไว้เกียรติยาดำรงเราเหลืออะไรบ้างเวลามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำบล นั้นอำเภอนั้นอะท่านต้องคิดนะให้เขาบอกโอ้สมัยนั้นนะชื่ออะไรฮะคุณท่านนวันนามสกุล
1: อาร
0: ีพงศ์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่นี่ได้ทำสิ่งอันนี้ไว้แล้วเราก็สืบต่อมานี่คือรูปของท่านธนวันอารีพงศ์นะถูกไหมฮะมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะต้องจารึกเอาไว้ถ้าเกิดมาแล้วนะระดับนี้นะไม่ได้สร้างอะไรไว้ในหน้าที่ที่ตัวเองมีนาตายไปเหลืออะไรท่านโอช้างถึงจะต่ำเป็นสามสัตว์ชีพวิบัติกระดูกงาได้ค้าขายใช่ไหมท่านส่วนมนุษย์สุดประเสริฐเกิดล้มตายเอาไปขายครึ่งสตางค์ก็ยังแพงแต่ว่าลีลาการบริหารนะหลักวิชาการคำสอนจริยาวัดต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างน้อยหนึ่งชิ้นเดี๋ยวนั้นช่างก็มีหนึ่งชิ้นในท่านโอ้ไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลงผมไม่เลิกเบอร์ไม่คิดปิดไม่แค่ตายแทนเราได้พ่อแม่ตายไปแล้วจะทำไงอ้าวทุกวันนะพ่อแม่ตายไปแล้วนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสียนึกถึงเรื่องครูผู้ตัวเมียที่พ่อแม่สนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่พ่อแม่ให้เราไม่คิดนึกถึงว่าชีวิตนี้พ่อแม่ให้เรามา8 บรรทัดยังเหลือไหมท่านพระเทศบางวันกูจะไปเทศเรื่องนี้โคศกเอาซะแล้วไอ้ห่าแล้วกูจะเทศอะไรวะกูจะเทศอะไรเนี่ยแต่ว่าแม่เป็นคนที่น่าสงสารลูกเยอะแต่ก็เลี้ยงมาได้นะเท้าฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยนะฮะแล้วอะไรท่านเท้าฟักแฟงแต่น้ำเต้าเท่านิ้วก้อยผลห้อยย้อยมากมายหลายสิบผลส่งน้ำเลี้ยงจนโตใหญ่แม่อับจนสาธิชนโปรดทายคือใครเอ่ยแม่คมคลิปใครฟังปุ๊บต้องเอาทิชชู่เช็ดหูเลือดออกที่อยากจะบอกกับท่านไม่ใช่คุยให้มันมีสักชิ้นหนึ่งไหมสักชิ้นหนึ่งไหมท่านในโลกใบนี้เขาบอกว่าคุณจะไปอะไรก็ได้แต่คุณทิ้งร่องรอยอะไรไว้เมื่อคุณทิ้งร่องรอยเอาไว้นี่แหละท่านจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาในหลวงท่านสอนว่าอะไรปิดทองหลังพระนะปิดทองหน้าพระหมดเป็นไงท่านข้างหลังเป็นไงหน้าพระเป็นไงสวยไหมปิดทองหน้าพระหมดใช่ปรากฏรัศมีทองทับจับราคีหน้าพระมีทองรุงรังปิดก่อนว่าเงาวับเขาปิดทับดับเราบ้างใช่ไหมเขาปิดทับดับเราบ้างของเราอยู่ข้างใต้แล้วเพราะนั้นหลังพระว่างมากๆยังไม่อยากปิดกันนั้นคิดไปไม่สำคัญกลัวพระท่านไม่เห็นทองหลังพระจึงประเปล่าใครเห็นเข้าก็เศร้าหมองหน้าพระขยะทองยามพิษมองไม่น่าดูถ้าไปดูพระดังๆที่ปิดทองได้เถอะขยะทองเยอะไหมท่านแล้วเหลือกระดาษใช่ไหมนั้นทำไปเถอะท่านปิดทองหลังพระนะอาตมาในหลวงท่านพระอิศพลพระองค์ท่านพระอิศพลหนังสือเรื่องอะไรในอินผู้ปิดทอง หลังพระ
2: คุณผู้ชมคะครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษานะคะเพราะว่าครูนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์นำไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะรวมทั้งการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมด้วยการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้การและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่

0: าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจ
1: เด็กทุกคนเติบโตได้เพียงแค่ว่าเร็วหรือช้าหรือใช้วิธีการใดในการเติบโตทั้งนี้พ่อแม่แล้วก็บุคคลใกล้ชิดควรที่จะมอบความรักและก็โอกาสให้เด็กๆได้เติบโตด้วยตัวเขาเองปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตได้ด้วยตัวเขาเองเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะปัจจัยที่1ซึ่งมีความสำคัญมากก็คือการที่เด็กสามารถควบคุมตัวเขาเองได้หรือว่ามีเซลฟ์คอนโทรลนั่นเองเซลฟ์คอนโทรลจะช่วยให้เด็กเนี่ยไปถึงเป้าหมายโดยไม่ขว้ายเขวหรือตกหลุมระหว่างทางไปก่อนหากเด็กไม่มีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีเขาก็จะเหมือนรถที่ไม่มีเบรกแม้จะไปได้ไวไปได้ไกลแต่ก็อาจจะตกหน้าผาหรือตกหลุมระหว่างทางดังนั้นเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคะแต่เราจะเริ่มต้นได้อย่างไรขั้นที่1ก็คือการควบคุมร่างกายตัวเองเราสามารถให้เด็กๆเนี่ยฝึกเรื่องของการควบคุมตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่ให้เขาควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่า gross motor ก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ได้แก่แขนขาแกนกลางลำตัวในท่าทางง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการวิ่งการนอนถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็จะนำไปสู่การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าไฟมอเตอร์ได้แก่นิ้วมือทั้ง10นิ้วของพวกเขาเด็กๆสามารถใช้นิ้วมือในการควบคุมแรงการดึงการปาการจับแล้วก็การขยับนิ้วมือเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วก็จะทำให้เขาสามารถนำไปสู่การใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือจับดินสอเขียนหรือแม้กระทั่งการโยนบอลออกไปข้างหน้าควบคุมแรงให้ลงตะกร้าแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่เป็นร่างกายควบคู่กับอุปกรณ์ค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆใช้ร่างกายของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้มันกับอุปกรณ์แล้วเนี่ยขั้นต่อมาที่จะละเอียดขึ้นไปอีกก็คือการควบคุมการขับถ่ายในเด็กเล็กมากๆเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้อย่าง 100% แต่การฝึกฝนค่อยๆควบคุมค่อยๆรับรู้ตัวเองว่าปวดฉี่แล้วนะปวดอึแล้วนะหรือว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรเนี่ยจะทำให้เด็กๆสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การรับรู้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นไปเรื่อยๆและในอนาคตเขาจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์ได้จากการที่เขาสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่ายได้อย่างดีแล้วพวกเขาจะค่อยๆรับรู้ตัวเองภายในแล้วก็ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่เด็กๆจะสามารถพัฒนาไปสู่การจัดการอารมณ์และการควบคุมได้ในอนาคตค่ะเมื่อเด็กๆพัฒนา

กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่และควบคุมการขับถ่ายขึ้นมาแล้วภายนอกที่เป็นฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่การพัฒนาภายในนั่นก็คือสมองของพวกเขาสมองส่วนหน้าหรือเรียกว่า prefrontal cortex เป็นสมองส่วนที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีการยับยั้งชั่งใจการใช้เหตุผลและการจัดการอารมณ์ที่ดีค่ะแต่สมองส่วนนี้ไม่ได้พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆแรกเกิดนะคะแต่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างอายุ5ปีขึ้นไปจนถึงอายุ25ปีค่ะถ้าหากสมองส่วนนี้ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเด็กๆอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจที่ต่ำหรือการใช้อารมณ์นำเหตุผลซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่น้อยกว่าวัยหรือว่าแม้กระทั่งการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเป็นหลักค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะพัฒนาส่วนอื่นๆของเด็กๆเนี่ยค่ะเราก็ควรจะพัฒนาจากร่างกายพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมองและจากนั้นจึงจะสอนพวกเขาจัดการอารมณ์หรือว่าควบคุมตัวเองค่ะและในขั้นที่2สืบเนื่องมาจากการที่เด็กๆได้พัฒนาร่างกายมาอย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำตามกติกาทำตอนซึ่งตรงนี้สภาพแวดล้อมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆเนี่ยจะต้องเป็นผู้สอนหรือเป็นแบบอย่างนะคะในการทำตามกติกามีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าแต่ละที่เขาควรจะทำอะไรหรือสิ่งใดที่เขาทำได้บ้างเมื่อเด็กเรียนรู้ข้อจำกัดเขาก็จะเรียนรู้ว่าตัวเขาทำอะไรได้บ้างและที่สำคัญคือต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมค่ะและในขั้นที่3เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะทำตามขั้นตอนและทำตามกติกาได้แล้วก็ได้เวลาที่เขาจะต้องทำงานให้เสร็จได้ด้วยตัวเองภายในเวลาที่กำหนดถ้าเด็กๆทำงานได้เสร็จได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็แปลว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่กับงานนั้นและจดจ่อทำได้จนเสร็จโดยไม่ค่อยเขวไปเสียก่อนหลังจากขั้นที่3นั้นเด็กๆจะต้องฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ควบคุมจิตใจควบคุมร่างกายของเขาให้ทำงานได้จนสำเร็จซึ่งในขั้นที่4ก็คือการที่เด็กๆสามารถควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่พวกเขาอยากทำได้นั่นแปลว่าเด็กๆสามารถควบคุมจิตใจให้ตัวเองทำในสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วก็เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่ยากมากๆเพราะว่าแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่สามารถทำได้ขั้นนี้เรียกว่าขั้นที่เด็กสามารถแก้ปัญหาและจัดการอารมณ์ได้อย่างดีไม่ได้แปลว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องไม่มีอารมณ์อะไรเลยนะคะแต่คือการที่เมื่อเขาเกิดอารมณ์ทางลบแล้วไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความเศร้าหรือว่าความเสียใจเด็กๆเรียนรู้ที่จะขอเวลานอกไปพักแล้วก็กลับมาอีกครั้งเมื่อพร้อมจากนั้นก็เผชิญปัญหาและก็ข้ามผ่านอุปสรรคไปค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแล้วเราก็ต้องสอน3ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้เขาสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นได้ทักษะแรกสุดก็คือทักษะที่เรียกว่ารู้จักเวลาหรือกาลเทศะค่ะคือรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรและในสถานที่นี้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างเด็กหลายคนไม่ได้รู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่รอบตัวหากผู้ใหญ่รู้จักเวลาและสถานที่เด็กๆ ก็จะเรียนรู้จากเราเช่นกันค่ะเช่นเมื่อพ่อแม่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเขาเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งกินอย่างดีไม่วิ่งเล่นไปมาเด็กๆ ก็จะเรียนรู้ตรงนี้ว่าเขาก็ควรจะทำเช่นนั้นเหมือนกันแต่เด็กบางคนก็ยังไม่รู้เพราะว่าพวกเขาก็ยังเป็นเด็กค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนแล้วก็บอกเขาย้ำๆซ้ำๆทุกครั้งเพื่อที่ว่าเขาจะค่อยๆเรียนรู้มันไปเมื่อเขาเติบโตเขาจะทำมันได้ด้วยตัวเขาเองค่ะทักษะที่2ก็คือเรื่องของการรู้จักหน้าที่เด็กๆเองก็สามารถมีหน้าที่ได้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเล่นของเล่นก็มีหน้าที่เก็บเมื่อเขารู้ว่าตัวเองเก็บได้ก็จะทำให้เขารับผิดชอบต่อข้าวของเครื่องใช้รอบตัวได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการมอบหมายงานเล็กๆตามวัยเด็กเล็กมากๆแม้จะยังไม่พูดก็สามารถใช้ร่างกายของเขาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช็ดโต๊ะเมื่อกินข้าวเสร็จเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะหรือแม้กระทั่งการที่ช่วยถือของเวลาที่จะไปห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะทักษะที่3ก็คือการรู้จักอดทนยับยั้งชั่งใจตรงนี้เนี่ยค่ะก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขารู้ว่าได้เวลาอาหารแล้วเขาก็ไม่ควรจะกินขนมก่อนเวลาอาหารหรือได้เวลาเข้านอนแล้วเขาควรจะหยุดเล่นแล้วไปนอนค่ะ

งนี้เราก็ต้องใช้การสอนเหมือนกันนะคะไม่ว่าการตั้งกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันภายในบ้านว่าเวลาไหนควรทำอะไรหรือว่าตอนนี้เขาทำอะไรได้บ้างไม่ใช่เด็กๆที่จะทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ต้องเกิดจากการทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของค่ะ

การทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญก็คือการทดลองที่เรียกว่า Stanford Marshmallow Experiment ค่ะหรือการทดลองที่ทดลองเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองของเด็กๆก่อนที่จะได้รับสิ่งที่เขาอยากจะได้มากๆซึ่งเราก็ใช้หลักการเดียวกับการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยแหละค่ะหรือที่ทางศัพท์ทางจิตวิทยาเรียกว่า Delay Gratification นั่นเองการทดลองจะเริ่มต้นจากการที่เด็กๆเนี่ยจะมานั่งที่โต๊ะแล้วผู้ทำการทดลองก็จะบอกเขาว่าเนี่ยมีมาร์ชเมลโล่หรือขนมที่เด็กๆอยากกินให้1ชิ้นที่โต๊ะขอให้เด็กๆรอจนกว่านักทดลองหรือว่าเราจะกลับมาตรงนี้ถ้าเด็กๆรอได้เราจะให้เพิ่มเป็น2ชิ้นเลยแต่ถ้ารอไม่ได้เด็กๆก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวเนี่ยแหละค่ะและหลังจากนั้นผู้ทำการทดลองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเดินออกไปจากห้องรอเวลาประมาณ5นาทีถึง15นาทีขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะถ้าเด็กเล็กมากๆเราจะเริ่มต้นที่5นาทีนะคะเพราะว่าสมาธิของพวกเขาจะอยู่ได้ประมาณนี้เด็กเล็กเนี่ยหมายถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีแต่มากกว่า6ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะให้รอประมาณ10นาทีเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ดูกันว่าเด็กๆจะอดใจไหวไหมเพื่อที่จะรอให้ได้กิน2ชิ้นหรือเขาจะกินแค่ชิ้นเดียวตรงหน้านี้ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆกินชิ้นตรงหน้าเขาไปแล้วเขาก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆอดทนได้เราก็จะให้ขนมเบิ้ลเป็น2ชิ้นเลยซึ่งการทดลองนี้นำไปสู่ผลสรุปว่าเด็กๆที่สามารถอดทนรอคอยเพื่อจะได้กินขนม2ชิ้นได้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอดใจและอดทนที่จะไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ได้สำเร็จค่ะซึ่งการทดลองนี้ก็ยังมีช่องโหว่เล็กๆที่เราควรคำนึงไว้เสมอนะคะนั่นก็คือการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำให้เด็กๆเชื่อใจได้หรือไม่เด็กหลายคนถ้าเขามีความเชื่อใจในผู้ใหญ่คนนั้นเมื่อเราบอกให้เขาอดทนรอคอยเขาก็จะอดทนรอคอยค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นมักจะไม่พูดคำไหนคำนั้นหรือใช้การหลอกล่อเป็นประจำเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อแล้วก็กินขนมชิ้นนั้นไปก่อนที่เราจะกลับมาเพื่อมอบขนม2ชิ้นให้กับเขาค่ะดังนั้นก่อนที่จะสอนเด็กๆในเรื่องการอดทนรอคอยหรือสอนเด็กๆในเรื่องใดก็ตามเราก็ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กๆแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าเราเชื่อใจได้เสมอก่อนนะคะการฝึกฝนการรอคอยทำได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเริ่มจากการรอคอยระยะเวลาสั้นๆและก็เป็นเรื่องง่ายๆไปจนถึงการรอคอยที่ยากขึ้นและนานขึ้นขั้นตอนการฝึกฝนขั้นที่1ก็คือการให้เด็กๆรอคอยให้ถึงตาตัวเองไม่ว่าเขาจะไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วก็ต่อคิวกับเพื่อนๆที่จะเล่นสไลเดอร์หรือเล่นเครื่องเล่นใดก็ตามก็ต้องรอคอยให้ถึงตาตัวเองก่อนหรือแม้กระทั่งเวลาเขาผัดกันเล่นกับน้องเขาก็ต้องรอคอยให้ถึงตาเขาถึงจะได้เล่นในขั้นที่2ก็คือทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่อยากทำตรงนี้กำหนดได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่และสภาพแวดล้อมเลยนะคะค่อยๆขัดเกลาและก็ฝึกฝนเขาไปเรื่อยๆและในขั้นที่3ก็คือการที่เรียนรู้ที่จะสะสมจากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่งใหญ่อย่างเช่นเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะไปซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองหรือว่าการที่ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอ่านหนังสือในทุกๆวันเพื่อจะนำไปทำข้อสอบได้ในวันจริงขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวในชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมายในระยะยาวหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยหรือการที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะทำงานอะไรบางอย่างและเด็กๆเองก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะตั้งเป้ายาวด้วยตัวเขาเองเพื่อที่เขาจะได้ทำตามแผนที่วางไว้และทำได้สำเร็จด้วยตัวเขาด้วยค่ะ

เมื่อปัจจัยที่1ก็คือการที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วปัจจัยที่2ที่จะทำให้เด็กๆเติบโตได้อย่างมีคุณค่าก็คือภูมิคุ้มกันทางใจหรือที่เราเรียกว่า resilience นั่นเองค่ะ resilience ก็คือความสามารถ

ในการฟื้นคืนพลังหรือความยืดหยุ่นทางใจเมื่อเจออุปสรรคเจอปัญหาก็กล้าที่จะเผชิญปัญหายอมรับเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะนำไปสู่การที่เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นหรือข้ามผ่านความยากลำบากไปค่ะแม้ว่าท้ายที่สุดเด็กๆจะพ่ายแพ้หรือจะล้มลงพวกเขาก็ไม่กลัวที่จะลุกขึ้นมาใหม่เรียนรู้แล้วก็เติบโตต่อไปและยังคงความมั่นใจคงคุณค่าภายในตัวเองไว้ได้เสมอค่ะแนวทางในการสร้างรีซีเลียนหรือภูมิคุ้มกันทางใจจะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์หรือตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจะขออนุญาตให้เรามาดูที่พีระมิดอันนี้กันพีระมิดอันนี้เรียกว่าพีระมิดออฟรีซีเลียนหรือเรียกง่ายๆว่าเราจะสร้างรีซีเลียนขึ้นมาจากฐานต้นได้ยังไงขั้นที่1ซึ่งเป็นฐานล่างสุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือฐานที่เรียกว่าการสร้างสายสัมพันธ์หรือบอนดิ้งขึ้นมาค่ะในเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กวัย 2-3 ปีเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่เพื่อว่าเขาจะสามารถพึ่งพาหรือมีตัวตนในสายตาเราได้ค่ะและนำไปสู่ขั้นที่2คือการที่เขาสามารถไว้วางใจหรือเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่และเชื่อใจตัวเขาเองได้ด้วยว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้เด็กๆที่เรียนรู้ที่จะเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่เขาจะกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่3คือการสร้างการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองเด็กๆที่รับรู้คุณค่าภายในตัวเองจะมองเห็นตัวเองตามความเป็นจริงและพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะพวกเขาจะไม่กลัวที่จะล้มและลุกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรได้ค่ะและในขั้นที่4คือสร้างการควบคุมตัวเองเด็กๆที่เรียนรู้แล้วว่าตัวเองทำอะไรได้มากน้อยเพียงใดหากมีการควบคุมตัวเองที่ดีเขาจะเป็นรถที่มีเบรกแม้ว่าจะไปได้เร็วก็จะเรียนรู้ว่าตรงไหนที่ควรจะหยุดและเวลาไหนที่ควรจะไปต่อค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการที่เด็กๆมีภูมิคุ้มกันทางใจหรือรีซีเลียนขึ้นมาแม้ว่าพวกเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนพวกเขาก็จะสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ขั้นพีระมิดขั้นที่1ถึง4เนี่ยเป็นฐานที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ตัวตนของเด็กๆแข็งแรงเพราะการที่เขามีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาการที่เขาได้รับการวางใจและความเชื่อมั่นและการที่เขาลงมือทำและรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแบบใดเด็กๆจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางใจขึ้นมาได้แม้ว่าเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองได้ค่ะจากปัจจัยแรกก็คือเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้มาสู่ปัจจัยที่2คือเด็กๆสามารถล้มและลุกได้ด้วยตัวเขาเองและสุดท้ายมาสู่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยค่ะแต่ไม่ได้เกิดจากตัวเด็กๆนะคะก็คือปัจจัยที่3เด็กทุกคนเรียนรู้เพื่อเติบโตได้แต่เด็กบางคนอาจจะล่าช้าไปบ้างเท่านั้นเองค่ะแต่ผู้ใหญ่และคุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักอยู่เสมอในสิ่งสำคัญเหล่านี้ว่าเด็กๆทุกคนสามารถแบ่งบานและเปล่งประกายในแบบฉบับของตัวเองโดยที่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะข้อที่1ล่าช้าไม่ล่าถอยเด็กๆบางคนอาจจะเรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนๆของเขาแต่ไม่ได้แปลว่าในทุกๆวันเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะก้าวแต่ละก้าวของเด็กแต่ไม่เท่ากันแต่ทุกๆก้าวก็นำไปสู่การเติบโตและพัฒนาได้ค่ะข้อที่2ที่ควรจะตระหนักอย่างยิ่งเลยก็คือลำดับขั้นพัฒนาการค่ะมาจากค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่แม้ว่าบางครั้งเรารู้ว่าลูกอาจจะช้าจากคนส่วนใหญ่ไปบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาในแบบของเขาได้นะคะการที่เราเห็นตัวเลขบนกระดาษอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าลูกเรามีการเรียนรู้และเติบโตออกมาให้เราเห็นจากการที่เราใช้ชีวิตร่วมกับเขาและเห็นว่าในทุกๆวันลูกทำอะไรได้มากขึ้นค่ะและในข้อที่3สำหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่ลูกอาจจะได้รับคำวินิจฉัยจากคุณหมอว่ามีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กทั่วไปไม่ว่าอาจจะเป็นโรคทางออทิสติกโรคสมาธิสั้นหรือโรค LD หรือ Learning Difficulty คือมีความยากลำบากในการเรียนรู้ในบางด้านตรงนี้ไม่ได้สำคัญเลยเท่ากับการที่เรารู้ว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆได้ถ้าเราค่อยๆสอนในวิธีที่เราสามารถทำให้เขาเรียนรู้ได้และที่สำคัญคือความเชื่อมั่นของเรามีค่ามากกว่าคำวินิจฉัยเหล่านั้นค่ะและในข้อ4คือการที่ลูกของเราอาจจะมีพัฒนาการที่ล้ำหน้าหรือเด็กบางคนเรียกว่ามีพรสวรรค์คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งติดกับดักตรงนั้นนะคะเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือการทำให้ลูกรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไรและการที่เขาเองสามารถมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นได้เช่นกัน
พราะการเติบโตไปในสังคมอย่าง

ความสุขไม่ได้แปลว่าเขาต้องเรียนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่คือการรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะข้อที่5คือการที่เด็กๆบกพร่องในเรื่องบางเรื่องไม่ได้แปลว่าทางชีวิตของเขาบกพร่องนะคะคนเราสามารถเก่งหรือไม่เก่งในบางเรื่องได้แต่ทีนี้เด็กๆต้องเรียนรู้ว่าพวกเขานั้นทำอะไรได้บ้างและการที่เขาเรียนรู้ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเขาต้องทิ้งทุกอย่างที่เขาไม่เก่งนะคะเขาก็ยังคงสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในด้านเหล่านั้นเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะและข้อที่6คือข้อสุดท้ายพ่อแม่คือรากฐานทางใจของเด็กทุกคนค่ะความรักที่เรามอบให้ความไว้วางใจความเชื่อใจและโอกาสคือสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้เด็กๆเติบโตในแบบของเขาได้ค่ะถ้าหากเราเปรียบเทียบเด็กที่ไม่เก่งในเรื่องบางเรื่องเป็นปลาสักหนึ่งตัวปลาตัวนั้นอาจจะว่ายน้ำไม่ได้ดีในบ่อบางบ่อและบ่อบางบ่อมันว่ายได้ดีมากๆแต่ถ้าเราทำลายความมั่นใจปลาตัวนั้นไปแล้วแม้ว่าเราจะเปลี่ยนบ่อน้ำใหม่มันก็อาจจะไม่ยอมว่ายอีกเลยก็ได้นะคะก็เหมือนเด็กๆเองที่เขาเก่งในเรื่องบางเรื่องแต่เรื่องที่ไม่เก่งเนี่ยถ้าเรานำมาใช้เปรียบเทียบตัดสินและก็ทำลายความมั่นใจในตัวเด็กไปเนี่ยเมื่อเขาเจอเรื่องที่ทำได้หรือเรื่องที่เขาอยากทำเขาอาจจะไม่กล้าที่จะลงมือทำอีกเลยก็ได้นะคะด้วยเหตุนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นในตัวเด็กๆแล้วพัฒนาพวกเขาต่อไปเรื่องบางเรื่องพวกเขาอาจจะไม่เก่งแต่ก็ยังสามารถพัฒนาได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วเราก็อย่าละทิ้งเรื่องเหล่านั้นค่อยๆสอนค่อยๆขัดเกลาค่อยๆฝึกฝนเพื่อให้เด็กๆสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองในอนาคตค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยขอให้คุณพ่อคุณแม่อย่าลดคุณค่าในตัวเด็กด้วยการเปรียบเทียบตัดสินพวกเขาแล้วก็ทำลายความมั่นใจของพวกเขาไปเพราะเด็กทุกคนมีความเก่งในแบบของตัวเองเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เก่งในด้านวิชาการแต่พวกเขาอาจจะเก่งในด้านอื่นๆซึ่งมีมากมายในโลกใบนี้เราคงไม่ต้องการเด็กๆที่เหมือนกันในทุกๆคนแต่เราคงอยากได้เด็กๆที่มีความหลากหลายมีความมั่นใจและมีคุณค่าภายในตัวเขาค่ะ

ถ้าเราเปรียบเทียบว่าเด็กทุกคนคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นอาจจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่บ้างบิดเบี้ยวไปบ้างสมบูรณ์บ้างทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดก็ยังต้องการน้ำต้องการปุ๋ยต้องการแสงแดดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบง่ายๆเหมือนกับความรักความเอาใจใส่และโอกาสในการเติบโตจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะอย่าเพียงให้แค่น้ำและปุ๋ยกับเขาแต่เราควรจะมีกระถางและดินซึ่งเป็นรากฐานทางใจให้กับเมล็ดเหล่านั้นได้เติบโตเด็กๆทุกคนต้องการการสนับสนุนการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของพวกเขาเพราะถ้าหากปราศจากดินและกระถางแล้วเมล็ดพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะเติบโตหรือมีรากที่แข็งแรงได้ก็เช่นเดียวกันกับเด็กๆค่ะเด็กที่ขาดรากฐานที่แข็งแรงจากครอบครัวก็จะไม่สามารถเติบโตและยืนหยัดอย่างมั่นคงและสง่างามได้ค่ะ

0: เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างงั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
4: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
4: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
4: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
4: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
4: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
4: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
4: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุด ในขณะที่บางราคารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
4: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่า

0: หากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะ
2: โอเคค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อยู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุดฟิดฟุดฟิดมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: เออพวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแหมๆๆๆๆถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ

0: รคาคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
1: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิครับ
0: ถูกต้อง
2: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอครับ
0: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
3: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
0: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
2: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
0: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
1: ้ฮะแย่ แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
2: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
3: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
0: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
1: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
0: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
1: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
2: จริง
0: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
3: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหรออ
0: ืมใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
3: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
4: กันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยค่ะใจไม่ออกแล้ว
3: ขอโทษข
4: ้
3: าแค
4: ่
3: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
4: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
2: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
1: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
0: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
3: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
0: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
2: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
0: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
2: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
3: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นา
3: ชูแอบ
0: หืมหืมเอาข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
4: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้ฮะงามๆๆอร่อยมากเลยคัพเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะอ้า
3: วงูช่วย
4: ไอ
1: ้เข็มทอง
3: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
1: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
3: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
6: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบมือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง

ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
3: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงนะ
5: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
4: ๆครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 25:00 นถึงเวลา 10:40 น

0: ิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่มั้ยคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่พารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือ

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะที่คุณครูแพรเคยสนทนากับเด็กๆไปเกี่ยวกับเรื่องเล็บวันนี้เด็กๆได้ทำความสะอาดเล็บแล้วหรือยังนะไหนลองให้คุณครูแพรดูหน่อยสิคะชูขึ้นมาเลยเด็กๆปลายทางด้วยนะไหนลองดูเล็บตัวเองสิตัดหรือยังคะหลายคนนะคะตัดแล้วแล้วก็ทำความสะอาดเล็บเรียบร้อยเลยนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะไหนคุณครูแพรขอดูหน่อยโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะก็ทำความสะอาดเล็บนะคะได้อย่างดีเลยค่ะแล้วเด็กๆหลายคนนะคะก็ตัดเล็บมาด้วยแต่ก็มีบางคนที่ยังไม่ตัดเล็บนะคะอย่าลืมนะคะไปตัดเล็บด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ตัดเล็บจะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะเล็บไม่สะอาดเพราะว่ามีอะไรเข้าไปในเล็บ
1: เชื
0: ้
1: อโร
0: คนั่นเองถูกต้องอาจจะทำให้เล็บสกปรกได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาสอนกับเด็กๆเกี่ยวกับการรับประทานอาหารคุณครูแพรนะคะได้ไปอ่านหนังสือมาแล้วเขาก็พูดเกี่ยวกับการอมข้าวมีใครชอบอมข้าวหรือเปล่าในนี้เด็กๆปลายทางมีใครชอบอมข้าวไหมคะหลายคนนะคะก็ไม่ได้อมข้าวนะคะแต่ก็มีบางคนที่ยังอมข้าวอยู่อาจจะเพราะว่าไม่ชอบรับประทานนะคะสิ่งนั้นก็ได้แต่ว่าเด็กๆรู้ไหมว่าถ้าเราอมข้าวเข้าไปนานๆจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดแบคทีเรียนะคะในการสะสมในปากและแบคทีเรียเนี้ยจะไปทำลายฟันหรือผิวฟันของเด็กๆทำให้ฟันของเด็กๆนะคะผุได้แล้วก็ช่องปากของเด็กๆเนี่ยจะมีเศษอาหารไปอุดตันเยอะมากเลยจะทำให้เด็กๆนะคะฟันอาจจะมีปัญหาได้แล้วต้องไปหาหมอเลยเวลาฟันมีปัญหาจะรู้สึกอย่างไรคะไหนขอเชิญใครมาบอกหน่อยซิว่าถ้าฟันมีปัญหาเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างไรขอเชิญน้องใบเตยค่ะใบเตยมาทางนี้เลยค่ะบอกคุณครูแพรและเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะถ้าเกิดฟันมีปัญหาแล้วเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรบ้าง
2: ปวด
0: ปวดมากๆเลยทรมานไหมคะ
2: ทรมานค่ะ
0: ทรมานมากๆเลยแล้วพี่ใบเตยเวลารับประทานอาหารพี่ใบเตยอมข้าวหรือเปล่าคะ
2: ไม่ค
0: ่
2: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยเห็นไหมคะว่าถ้าอมข้าวนะคะแบคทีเรียจะไปสะสมอยู่ในปากของเด็กๆแล้วเจ้าแบคทีเรียเนี้ยจะไปกัดจะไปทำลายฟันจะไปทำลายผิวฟันจนฟันของเด็กๆนะคะมีปัญหาหรืออาจจะเป็นฟันผุก็ได้ดังนั้นเราควรอมข้าวไหมคะ
1: ไม
0: ่ควรอมข้าวแล้วเวลาเราเคี้ยวอาหารเราควรเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนรู้ไหมว่าทำไมขอถามคุณครูแพรขอถามสโน่ค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะพี่สโน่คะทำไมเราถึงต้องเคี้ยวข้าวให้ละเอียดก่อนกลืนคะ
3: เพราะว่าไม่งั้นข้าวส่วนใหญ่ๆมันจะไปติดคอ
0: โอ้จะไปติดคอ

0: คอเราแล้วเราจะหายใจออกไหมคะ
1: ไม่ออก
0: ใช่เพราะว่าถ้าเราไปติดถ้าเข้าลงไปติดคอตรงนี้นะคะอาจจะไปติดตรงช่องหลอดลมได้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วอาจจะหายใจไม่ออกเลยใช่ไหมคะใช่นอกจากนี้อาจจะทำให้สำลักออกมาด้วยใช่ไหมคะเด็กๆใช่ไหมคะพี่สนุ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สนุหน่อยเดี๋ยวคุณครูแพรจะสังเกตวันนี้ว่ามีเด็กๆคนไหนอมข้าวหรือว่าเคี้ยวข้าวไม่ละเอียดหรือเปล่าแล้วคุณครูแพรนะคะก็หวังว่าเด็กๆปลายทางจะไม่อมข้าวแล้วก็เคี้ยวข้าวนะคะให้ละเอียดก่อนกลืนด้วยเพื่อสุขภาพของเด็กๆเองค่ะในวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างคะขอเชิญเป็นพี่วันนี้ขอเชิญเป็นพี่พีค่ะเชิญเลยค่ะพี่พีคมีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: หนูไปเที่ยวตลาดกับคุณพ
0: ่
1: อ
0: หนูไปเที่ยวตลาดกับคุณพ่อที่ไหนคะ
1: ที่ใกล้ๆบ้านหนู
0: อ๋อที่ใกล้ๆบ้านหนูหนูไปซื้ออะไรบ้างคะ
1: หนูพาไปซื้อปลาทู
0: โอ้ซื้อปลาทูพี่พีชอบรับประทานปลาทูเหรอคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้การรับประทานปลาจะทำให้เป็นอย่างไรคะ
1: ฉลาด
0: ถูกต้องเลยจะทำให้ฉลาดด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากปลาทูพี่พีชซื้ออะไรอีกคะ
1: ซื้อองุ่นแล้วก็ไปล้างที่หลังบ้านค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อซื้องุ่นแล้วก็นำไปล้างด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเราไม่ล้างองุ่นจะเป็นอย่างไรคะพี่พีช
1: เราจะกินไม่ได้
0: เราจะกินไม่ได้เพราะว่าองุ่นบางทีเขาอาจจะฉีดยาฆ่าแมลงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะมีสารนะคะที่ตกค้างอยู่ดังนั้นก่อนรับประทานองุ่นเราก็ควรนำไปล้างก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยต่อไปซื้ออะไรอีกคะ
1: หนูไปซื้อส้มให้แม่กินด้วยค่ะ
0: ไปซื้อส้มด้วยส้มมีประโยชน์อย่างไรคะพี่พีค
1: มีวิตามินค่ะ
0: มีวิตามินซีใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่นอกจากนี้วิตามินซีก็ยังมีประโยชน์เพราะว่าจะช่วยป้องกันหวัดด้วยทำให้เด็กๆไม่เป็นหวัดง่ายใช่ไหมคะพี่พีค
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยคุณครูแพรขอถามอีกใครดีนะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่นิลินค่ะทางนี้เลยค่ะพี่นิลินมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: เมื่อเช้านั้นแม่หนูทำอาหารให้หนูใส่กล่องไปกินบนรถ
0: อ๋อคุณแม่ทำอะไรไปให้รับประทานคะ
2: เป็นนักเก็ต
0: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
2: เยลลี่
0: มีเยลลี่ด้วยหนูเอาไปรับประทานที่ไหนคะ
2: บนรถ
0: อ๋อบนรถแล้วหนูเดินทางไปไหนคะพี่นิลิน
2: มาโรงเรียน
0: อ๋อมาโรงเรียนก็คือรีบรับประทานในรถเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าพี่นิลินต้องค่อยๆรับประทานนะเพราะว่าถ้าพี่นิลินเนี่ยรับประทานเร็วจนเกินไปในขณะที่คุณพ่อเนี่ยขับรถอยู่อาจจะเกิดการสำลักแล้วก็ติดคอได้นะคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะก็อยากทราบจังเลยว่ามีเด็กๆปลายทางนะคะที่มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนานะคะร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

มีเพื่อนๆปลายทางนะคะก็มาเล่าเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของตนเองให้ฟังด้วยว่าหนูนะคะรับประทานอาหารโดยเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนค่ะและไม่อมข้าวด้วยจากนั้นนะคะเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่าหนูนะคะก็แปรงฟันด้วยโอ้แสดงว่าฟันเนี่ยจะต้องแข็งแรงแน่ๆเลยเพราะมีการดูแลช่องปากเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆปลายนะคะเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าไปเจอนะคะสัตว์ต่างๆมากมายที่สวนสัตว์ด้วยเพราะว่าตนเองนะคะได้ไปเที่ยวสวนสัตว์กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่ต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆหลายคนนะคะรอคอยที่จะทำกิจกรรมนี้กันแน่ๆเลยเพราะว่าเด็กๆดูดีใจมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่ะได้ค่ะถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างไรคะ
1: ช้าตามจ
0: ัง
1: หวะ
0: ช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ล่ะคะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ให้เด็กๆหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากๆเลยค่ะแต่คุณครูแพรนะคะอยากให้เด็กๆสังเกตบริเวณทั่วๆห้องของเราก่อนเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะขอถามพี่ปริมค่ะต่อไปขอถามเป็นพี่ปั้นค่ะ
2: เห
0: ็
2: นโทรท
0: ั
2: ศน
0: ์ขอถามพี่การ์ตูนค่ะ
2: เห
0: ็นเพื่อนๆพี่แม็กค่ะเห็นโต๊ะนั่นเองเด็กๆปลายทางล่ะคะ
3: เห็นคุณคร
0: ูเด็กๆปลายทางก็บอกว่าห้องของหนูนะคะมีโต๊ะมีเก้าอี้แล้วก็มีมุมประสบการณ์ด้วยดังนั้นเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
3: ได้
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพราะว
0: ่าเดี๋ยวจะเจ็บตัวนั่นเองถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะมาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันโดยการที่ให้เด็กๆทำอย่างไรคะ
1: กางแขน
0: แขนไปชนกับเพื่อนๆหรือสิ่งต่างๆได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะอาจจะทำให้เด็กๆนะคะเจ็บได้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันค่ะ

0: กับที่ได้เลยไม่ชนกับสิ่งต่างๆนะคะไหนได้พื้นที่หรือยังนะคุณครูแพรสังเกตว่าข้าวหอมกับพี่สโนเนี่ยใกล้กันมากเกินไปดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2จังหวะให้พี่ข้าวหอมกับพี่สโนขยับนะคะโอเคค่ะแล้วเด็กๆปลายทางได้พื้นที่หรือยังนะคุณครูแพรขอดูหน่อยสิเด็กๆปลายทางนะคะก็ได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จังหวะ
0: นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอชื่นชมเด็กๆที่ไม่ชนกันนะคะ

0: โอ้โหมีคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากเลยพี่ฟ้าใสทำท่าทางอะไรคะ
1: ทุ่งทุ่งต่อไปขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยล่ะคะ
2: ทำท่าหมูเอว
1: ทำท่าหมูเด้งค่ะ
0: พี่มาลีคะชนกับเพื่อนได้หรือเปล่าคะ
1: คุณครูแพรขอถามพี่เบคอนค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยขอถามพี่พีค่ะโอ้โหเป็นท่าที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีบางคนทำท่าเป็นหัวใจด้วยน่ารักมาก

0: รอบนี้มีใครน่าสนใจบ้างนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่แสนดีค่ะโอ้น่าสนใจมากเลยต่อมาขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
1: แม็กคร
0: ับโอ้โหแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีคนทำท่าเป็นกุ้งด้วยน่ารักจังเลยค่ะ

0: ต่อไปให้เด็กๆค่อยๆนั่งลงค่ะนั่งลงเลยค่ะพี่แม็กค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ริบบิ้นนั่นเองแต่ตอนนี้ริบบิ้นมาหรือยังคะ
1: ย
0: ังนะคะดังนั้นเราเสกมาพร้อมๆกันได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ค่ะใช้คาถาอะไรดีคะโอมเพียงนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะร่วมเสกมาพร้อมๆกันนะคะ1 2 3โอมเพียงมาแล้วค่ะนี่นะคะก็เป็นริบบิ้นที่คุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้ต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะออกมาหยิบริบบิ้นคนละ1เส้นค่ะเชิญกลุ่มสีเหลืองก่อนเลยค่ะคนละ1เส้นนะคะหยิบได้เลยค่ะอุ๊ยน่ารักจังเลยกลับไปก็ไม่คุยกันด้วยต่อมาขอสีชมพูค่ะครูแพรขอชื่นชมพี่เบคอนเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าหยิบไปแล้วก็พี่เบคอนก็ขอบคุณด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเช่นสีเขียวค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะขอเชิญสีส้มค่ะเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมเวลารับของจากผู้ใหญ่มีการไหว้ขอบคุณด้วยขอเชิญสีฟ้าค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: ค่ะหยิบได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวประกอบริบบิ้นแต่ริบบิ้นนี้เด็กๆเอาไปตีเพื่อนหรือเอาไปเล่นแบบที่ไม่สมควรเล่นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้นะคะ
0: ดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะคอยสังเกตถ้าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางได้ริบบิ้นแล้วทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะคุณครูแพรจะเคาะจังหวะนะคะแล้วให้เด็กๆคิดท่าทางประกอบริบบิ้นนะเริ่มเลยค่ะ

ต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวนะคะประกอบริบบิ้นโดยที่ไม่จับดูซิว่าเด็กๆจะทำอย่างไรโดยที่ไม่จับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะโอ้ต้องมีสมาธิมากๆเลยนะเนี่ยแล้วต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลย

อีกรอบหนึ่งเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางนี้ได้นะคะเพราะว่าทางนี้ดูแน่นกันมากๆเลยเด็กๆปลายทางนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวนะคะได้อย่างโอ้มีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยไม่จับนะคะไม่จับเด็กๆนะคะเก่งมากๆเลยค่ะมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยนะคะต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆมาเก็บลิปบิ้นแต่จะให้เด็กๆเก็บทีละกลุ่มนะคะจากนั้นพอเด็กๆเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองและนั่งรอเพื่อนนะคะขอกลุ่มสีเหลืองเลยค่ะเชิญมาเก็บลิปบิ้นได้เลยนำมาวางเลยค่ะลูกแล้วก็ไปนั่งนะคะรอเพื่อนๆได้เลยค่ะนั่งที่พื้นได้เลยค่ะรอเพื่อนๆได้เลยชมพู่ค่ะเราจะไม่นั่งชิดกันนะคะเพราะว่าเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อจากนั้นเรามาร้องมันไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3นวดนวดนวด

สับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปคุณครูแพรขอคนที่มาช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อพี่ปังหอมค่ะอ๋อสะบัดมือกี่ครั้งคะอ่ะ6ครั้งนะคะเด็กๆ6ครั้งนะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะสะบัดมือไปพร้อมๆกัน6ครั้งค่ะ1 2 3 1 2 3 4 5 6เก่งครูแพรบอกว่ากี่ครั้งคะ6ครั้งนั่นเองค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมคนที่นับถูกนะคะพี่อั่งเปาค่ะหมุนหัวไหล่ไปด้านหน้าหรือด้านหลังคะด้านหน้ากี่ครั้งคะ10ครั้งนะคะพร้อมกันค่ะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นให้เด็กๆนั่งสมาธิหลับตาสูดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพี่พีคเก่งจังเลยพี่ขวัญเอ๋ยทำได้ไหมนะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนะคะกลับไปนั่งที่ของตนเองได้เลยค่ะนั่งในที่ของตนเองได้เลยค่ะทางนู้นก็ได้ค่ะพี่ขวัญเอ๋ยคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยวันนี้เราได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะประกอบอุปกรณ์ริบบิ้นนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนกันในหน่วยอะไรคะ
1: ร
0: ัก
1: เมืองไทย
0: รักเมืองไทยนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเล่นไทยด้วยหูน่าสนใจไหมคะ
1: น
0: ่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆคิดภาพตามคุณครูแพรนะคะอานนท์คิดภาพตามคุณครูแพรนะย้อนไปในอดีตในสมัยก่อนเด็กๆคิดว่ามีโรงงานผลิตของเล่นไหมคะ
1: ไม่มี
0: สมัยก่อนไม่มีโรงงานผลิตของเล่นเดี๋ยวคุณครูแพรจะบอกว่ามีอะไรบ้างเมื่อสมัยก่อนนะคะไม่มีโรงงานผลิตของเล่นไม่มีพลาสติกเขาก็ต้องผลิตของเล่นไทยขึ้นมาเองจากวัสดุธรรมชาติหรือว่าวัสดุในท้องถิ่นนั้นๆไม่ว่าจะเป็นทำจากไม้หรือว่าทำจากดินหรือใช้วัสดุธรรมชาติในการเล่นสิ่งนั้นเลยเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าของเล่นไทยที่คุณครูแพรนะคะจะนำมาให้เด็กๆสังเกตเป็นตัวอย่างมีอะไรบ้างอยากรู้ไหมคะอยากรู้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆเข้ากลุ่มค่ะเด็กๆคะเพื่อไปสังเกตของเล่นไทยที่คุณครูแพรเตรียมมาในกิจกรรมนี้คุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดหาของเล่นไทยนะคะไปวางไว้ที่โต๊ะนะคะแต่ละกลุ่มเพื่อให้เด็กๆนะคะหมุนเวียนกันในการสังเกตได้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันว่าของเล่นไทยที่สังเกตเนี่ยมีของเล่นอะไรบ้างดีไหมคะดังนั้นนะคะเด็กๆเราไปสังเกตของเล่นไทยกันเลย

กจั่นจักรจั่นเป็นของเล่นไทยในสมัยก่อนเลยสมัยหนูเคยเห็นใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะครูแพรขอจับก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้จับทีละคนนี่ไม้นี้นะคะจะทำจากไม้ไผ่และนี่ก็จะทำจากดินเหนียวที่เขาเอามาปั้นเป็นทรงกระบอกแบบนี้ตรงนี้เลยแล้วจากนั้นเขาจะไปตากแห้งแล้วก็เอาไปเผา

0: ขาก็ทำขึ้นมาเอง
1: ค่ะเขาก็เปิดแล้วเขาจะมีของเล่นคือแล้วก็จะมีลูกตีไก่ด้วยเพราะว่าของเล่นลูกตีไก
0: ่สมัยก่อนคุณครูแพรเคยเล่นเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้แล้วครูแพรก็ใช้ใบไม้นะแล้วเอามาตำแบบนี้แล้วก็บอกว่ารับอะไรดีคะแล้วครูแพรก็ใช้

0: ักอะไรรู้ไหมเนี่ย
1: ใ
0: บมะพร้าวโอ้เก่งจังเลยใบมะพร้าวนอกจากนี้เอาไปตกแต่งบ้านได้ด้วยนะปลาตะเพียนสวยไหมลูก

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆจากที่เด็กๆนะคะได้ไปสังเกตของเล่นไทยเด็กๆชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: นะคะแต่ว่าเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะยังสงสัยว่าของเล่นไทยแต่ละชนิดนะคะเรียกว่าอะไรบ้างแล้วทำจากอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆไปดูแต่ละชนิดกันเลยค่ะของเล่นชนิดแรกนะคะของเล่นไทยชนิดแรกเด็กๆจำได้ไหมว่าคืออะไรเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางทราบไหมคะเด็กปลายทางบอกว่าทราบเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าบางคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบของเล่นไทยนะคะชนิดนี้เรียกว่าปลาตะเพียนค่ะเป็นของเล่นไทยในสมัยก่อนที่ใช้ใบมะพร้าวนะคะในการนำมาสานเป็นปลาตะเพียนนั่นเองค่ะไว้ให้เด็กๆได้เล่นด้วยใช่ไหมคะถ้าไม่มีใบมะพร้าวนะคะคนสมัยก่อนก็ใช้เป็นใบลานหรือว่าใบตาล นำมาสานก็ได้นอกจากนำมาเล่นนะคะเด็กๆคนสมัยก่อนยังมีความเชื่อว่าถ้าเอาไปตกแต่งที่บ้านจะเป็นสิริมงคลจะทำให้บ้านนะคะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ร่ำรวยมั่งมีมั่งคั่งด้วยและนอกจากนี้ปลาตะเพียนนะคะถ้าเอาไปแขวนไว้ที่เปลของเด็กน้อยจะทำให้เด็กคนนั้นนะคะสุขภาพแข็งแรงโตมาเป็นเด็กที่มีเงินร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงด้วยเก่งมากๆเลยเด็กๆชอบปลาตะเพียนไหมคะ
1: ช
0: อบใช่ไหมคะเราไปดูของเล่นไทยชนิดต่อไปเลยค่ะของเล่นไทยนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าเรียกว่าอะไรจั๊กจั่นเก่งมากเลยทำไมถึงเรียกว่าจั๊กจั่นทราบไหมคะโอ้เพราะว่ามันเสียงเหมือนจักรจันทร์เมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆไปสังเกตเด็กๆก็ลองเหวี่ยงดูแล้วใช่ไหมคะใช่เด็กๆปลายทางเคยเห็นไหมโอ้เด็กๆปลายทางก็บอกว่าหนูเคยเห็นครับหนูเคยเห็นค่ะจักรจันทร์ก็เป็นของเล่นไทยที่ทำจากวัสดุธรรมชาติโดยเขานะคะจะนำดินเหนียวนะคะมาปั้นแล้วก็นำมาเผานะคะหรือว่าเอาไปตากแห้งทำให้แข็งแบบนี้เลยจากนั้นก็ใช้เชือกร้อยนะคะกับไม้ไผ่แบบนี้วิธีการเล่นคือจะทำอย่างไรเหวี่ยงนั่นเองจะขออาสาสมัครลองออกมาเหวี่ยงให้เพื่อนๆปลายทางได้ชมหน่อยใครน่ารักบ้างนะเมื่อสักครู่นี้ขอเป็นน้องน้ำหวานค่ะเชิญเลยค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้น้องน้ำหวานไม่วิ่งเวลาเปลี่ยนกลุ่มด้วยน่ารักมากๆเลยน้องน้ำหวานเหวี่ยงเลยลูกโอ้เด็กๆได้ยินเสียงไหมคะเด็กๆปลายทางได้ยินเสียงไหมคะโอ้ไหนใครชอบเสียงนี้ปรบมือหน่อยค่ะเก่งมากเลยขอบคุณนะคะพี่น้ำหวานนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งของเล่นที่น่าสนใจมากๆเลยต่อมาค่ะเด็กๆค่ะนี่เลยค่ะของเล่นนี้เลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรเป็นหมากเก็บนะคะซึ่งคนในสมัยก่อนนะคะจะใช้หินเพราะว่าสมัยก่อนมีพลาสติกนำมาต่อกันเป็นโซ่แล้วทำเป็นหมากเก็บไม่ลูกไม่มีคนสมัยก่อนเลยใช้เป็นหินในการนำมาเล่นเป็นหมากเก็บถ้าไม่มีหินสามารถใช้อะไรได้อีกใครรู้พี่การ์ตูนคิดว่าใช้อะไรคะสามารถใช้เป็นเมล็ดพืชได้ใช่เมล็ดพืชก็สามารถนำมาเล่นเป็นหมากเก็บได้ด้วยหมากเก็บนี้นะคะก็จะใช้วัสดุธรรมชาตินำมาเล่นได้เลยไม่ได้มีการประดิษฐ์อะไรขึ้นมาแต่ว่าการเล่นนี้จะต้องใช้ความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ความแม่นยำใช่ไหมคะเพราะว่าจะต้องโยนพอโยนเสร็จจะต้องเก็บหมากที่อยู่ที่พื้นแล้วก็ต้องรับให้ทันต้องใช้ความคล่องแคล่วว่องไวมากๆเลยโตขึ้นเด็กๆต้องทำได้แน่ๆเลยลองไปฝึกเล่นที่บ้านดูได้นะโอเคไหมคะได้เลยต่อมาสิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะ
1: หม
0: ้อข้าวหม้อแกงเด็กๆทางเคยเห็นไหมโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าเคยเห็นเหมือนกันเลยหม้อข้าวหม้อแกงทำจากอะไรคะ
1: ดิน
0: ถูกต้องทำจากดินหมดเลยคนสมัยก่อนจะใช้ดินเหนียวในการนำมาปั้นแล้วก็จำลองเป็นเครื่องครัวหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆแล้วจากนั้นที่ทำให้แข็งได้ก็เพราะว่า นำไปเผาเก่งมากพี่ปิมจะนำดินนะคะไปเผาหรือว่าตากแห้งจะทำให้ดินนะคะมีความแข็งขึ้นนั่นเองของเล่นนี้ได้รับความนิยมในสมัยก่อนมากๆเพราะเหมือนกับการเล่นบทบาทสมมุติเล่นขายของเล่นพ่อแม่ลูกเด็กๆชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบมากๆเลยใช่เลยค่ะวิธีการเล่นเราก็ใช้วัสดุจากธรรมชาติใบไม้ดินเอามาเล่นกับหม้อข้าวหม้อแกงนี้ก็ได้ถูกต้องเลยค่ะต่อมาของเล่นไทยชิ้นสุดท้ายที่คุณครูแพรให้เด็กๆดูรู้จักไหมคะ
1: หม
0: ากเก่งมากเลยเรียกว่าหมากขุมนั่นเองค่ะคุณครูแพรอยากให้เด็กๆปลายทางสังเกตดูว่าเด็กๆปลายทางเคยเห็นหมากขุมไหมคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเคยค่ะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าหนูไม่เคยเห็นเลยค่ะเพิ่งเห็นครั้งนี้ครั้งแรกเลยหมากขุมทำจากอะไรคะเด็กๆไม้กระดานที่ทำเป็นร่องหลุมแบบนี้ไว้หลายๆร่องหลุมเลยใช่ไหมคะแล้วหมากตัวหมากทำจากอะไรคะเราจะใช้หินใช้หินแบบนี้นะคะเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้เลยถ้าไม่มีหินนะคะสามารถใช้เป็นเมล็ดพืชก็ได้แต่ว่าหมากขุมเป็นของเล่นที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากสำหรับเด็กๆอนุบาลแต่ว่าถ้าไว้มีโอกาสคุณครูแพรจะสอนเล่นดีไหมคะ
1: ด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดีนะคะเห็นไหมคะเด็กๆของเล่นไทยในสมัยก่อนน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยถ้ากลับบ้านไปเด็กๆสามารถที่จะหามาเล่นได้เช่นหินที่บ้านก็สามารถนำมาฝึกเล่นหมากเก็บได้ใช่ไหมคะใช่ในส่วนของใบมะพร้าวเนี่ยเด็กๆก็สามารถหาเพื่อให้พ่อแม่สอนสานปลาตะเพียนได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสนุกกับกิจกรรมนี้ไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกนะคะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆ นะคะรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเราค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆนับมือขึ้นมาเลยทุกคนเลยนะคะเด็กๆปลายทางเนี่ยนะคะและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรค่ะนิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วชี้แตะแตะแตะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะนิ้วทั้ง10แตะแตะแตะเก่งมากเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทาง

0: และกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือกิจกรรมกำไรจากใบมะพร้าวนั่นเองค่ะหูน่าสนใจไหมคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของคุณครูแพรนะคะก็จะมีใบมะพร้าวค่ะที่มีอยู่2แบบค่ะแบบแรกก่อนเลยนะคะจะเป็นใบมะพร้าวนะคะที่เป็นแบบยาวแบบนี้ค่ะนี่นะคะเป็นใบมะพร้าวที่เป็นแบบยาวเลยต่อไปเป็นใบมะพร้าวนะคะที่เป็นแบบสั้นค่ะนี่เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นกรรไกรค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูแพรจะสาธิตให้ดูว่ากำไรจากใบมะพร้าวทำอย่างไรนะคะคุณครูแพรจะหยิบใบมะพร้าวทั้งแบบยาวและแบบสั้นมาจากนั้นคุณครูแพรจะใช้ใบมะพร้าวที่เป็นแบบยาวทับกับใบมะพร้าวที่เป็นแบบสั้นแบบนี้ค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะสังเกตดูนะแบบนี้เลยนะคะนี่เลยเด็กๆสังเกตเห็นชัดไหมคะจากนั้นคุณครูแพรนะคะจะพับใบมะพร้าวที่สั้นกว่าทางด้านนี้ครูแพรจะพับเข้ามาให้ใบมะพร้าวที่สั้นนะคะตรงกับขอบของใบมะพร้าวที่ยาวแบบนี้เลยตรงกันนะจากนั้นอีกด้านนึงครูแพรก็พับเข้ามาเหมือนกันเด็กๆจะเห็นว่ามีส่วนที่เกินออกตรงนี้ให้เด็กๆใช้กรรไกรในการตัดออกดูนะคะตัดออกชึบชึบชึบจากนั้นเมื่อคุณครูแพรนะคะตัดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูแพรก็จะใช้ใบมะพร้าวนะคะด้านนี้ตรงนี้เลยค่ะด้านบนเลยพับลงมาจากนั้นพอพับลงมาปุ๊บเลื่อนลงไปด้านล่างตรงปลายด้านนี้ให้เด็กๆม้วนขึ้นมาและสอดเข้าไปในช่องด้านบนตรงนี้เด็กๆจะเห็นช่องอยู่แน่นอนมีช่องแน่นอนค่ะสอดเข้าไปชึบชึบชึบชึบใช้มือค่อยๆดึงค่อยๆดึงค่อยๆดึงเห็นไหมจนมันเริ่มแน่นขึ้นแล้วก็เป็นแบบนี้จากนั้นให้เด็กๆใช้ปลายของใบมะพร้าวม้วนกลับมาหาช่องตรงนี้ก็ยังมีช่องเหมือนเดิมม้วนกลับมาฟึบใส่เข้าไปในช่องสอดเข้าไปเลยค่ะสอดเข้าไปในช่องแบบนี้เลยในขั้นตอนนี้คุณครูปลายทางคุณครูแพรและคุณครูแพรวนะคะจะช่วยเด็กๆในการใส่เข้าไปเพราะว่าจะต้องวัดจากข้อมือของเด็กๆเองถ้าเด็กๆถึงขั้นตอนนี้สามารถให้คุณครูแพรและคุณครูแพรช่วยได้ใช่แล้วก็คุณครูปลายทางสามารถช่วยเด็กๆได้นะคะในขั้นตอนสุดท้ายนี้นั่นเองง่ายไหมคะเด็กๆ
1: ง
0: ่ายมากๆเลยคุณครูแพรเชื่อ